0: ารายเจ็ดปางและฉากโพรงไม้โรทันที่อินทรชิตเข้าไปประกอบพิธีชุบศรนาคบาทตอนพรหมมาศฉากอินทรชิตแปลงกายเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณรายล้อมด้วยเหล่ายักษ์ที่ปลอมกายเป็นเทวดานางฟ้าและตอนพิเภกสวามิภักดิ์มีฉากเรือสำเภาริมฝั่งน้ำและฉากสนามรบที่ผสมผสานศิลปะการแสดงแบบประเพณีกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัว
1: การแสดงขุนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปีพาทผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: อรรถรสฉากและเทคนิคพิเศษเป็นลักษณะเด่นในการแสดงโขนพระราชทานทำให้เรื่องรามเกียรติ์และการแสดงโขนของไทยสามารถดำรงอยู่ในสังคมร่วมสมัยได้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

0: ีเสน่ห์มากเลยอ่ะดนตรีล้านนา
1: เป็นท่วงทำนองเรื่องเล่าจากแห่งขุนเขาเป็นเสียงกระซิบของลม
2: ใหม่เราก็เอาเก่าเราก็ไม่ทิ้ง
3: ขึ้นชื่อว่าศิลปะแม้เช่นใดเช่นหนึ่งก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ศิลปะแม้เช่นใดเช่นหนึ่งก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้

วัสดีเจ้าสวัสดีครับไอซ์รันยูนะครับตอนนี้ไอซ์อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับพาทุกคนมาที่วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เดินรอบๆวิทยาลัยเนี่ยได้ยินเสียงดนตรีโอ้โหเพราะมากๆแล้วก็เห็นบรรยากาศของความมีชีวิตชีวานะครับของน้องๆที่นี่นะครับจะบอกเลยว่าโอ้โหเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็อยากจะพาทุกคนไปสัมผัสกับบรรยากาศนี้มากๆนะครับปกติไอซ์เนี่ยก็จะอยู่บนเวทีใช่มั้ยทําหน้าที่นักร้องใช่มั้ยครับแต่วันนี้พิเศษหน่อยจะมาเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับที่จะพาทุกคนเนี่ยมาชมรายการที่ซาวเสียงไทยสู่สากลนะครับที่จะถอดรหัสเรื่องราวเหล่านั้นผ่านชีวิตของศิลปินไทยที่กําลังจะสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับโลกได้สัมผัสถึงท่วงทํานองที่ไม่ต้องการคําแปลกับวันนี้นะครับตอนพิเศษเสียงสะท้อนจากล้านนาแล้ววันนี้พิเศษมากมี1คนที่ไอ้อยากเจอมากๆแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็อยากเจอเหมือนกันเป็นสาวเหนือที่ทุกคนรู้จักทั้งประเทศนะครับแล้วก็ส่วนตัวไอ้ค่อนข้างคุ้นเคยกันอยู่แล้วด้วยนะครับคิดถึงมากไม่ได้เจอมาสักพักแต่ว่าอดใจรอนิดนึงนะว่าไอ้จะพาไปเจอใครเดี๋ยวเจอกันครับโอ้โหพอเดินเข้ามาอยู่ในวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่เนี่ยนะครับรู้สึกได้เลยว่าเสน่ห์ของศิลปะล้านนาเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอ้โหประทับใจสุดยอดจริงๆเลยนะครับทั้งเรื่องของดนตรีทั้งเรื่องของศิลปะการขับซอต่างๆนะครับรวมถึงเครื่องดนตรีพื้นบ้านด้วยนะสล้อซอซึงหรือแม้กระทั่งกลองสะบัดชัยเนี่ยทุกครั้งที่ได้ยินเนี่ยภาพของวัฒนธรรมทางเหนือมันพุ่งขึ้นมาให้เราสัมผัสได้แบบเต็มอรรถรสมากๆเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เนี่ยไอซ์อยากจะพาไปเจอกับผู้หญิงคนนึงที่บอกเลยว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของภาคเหนือเลยก็ว่าได้แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมของภาคเหนือด้วยเธอคนนี้นะเห็นปุ๊บนะรู้เลยว่านี่คือภาพสะท้อนของวัฒนธรรมทางเหนือสาวเหนือที่ไอซ์อยากเจอมากๆจริงๆขอต้อนรับผู้หญิงคนนี้ล้านนาคเมร

0: come to เชียงใหม่เจ้า
1: ขอบคุณมากครับ เหมือนที่บอกไหมพอเห็นลานาปุ๊บแบบภาพสะท้อนความเป็นสาวเหนือขึ้นมาเลยเดี๋ยวไอชวนนาขึ้นไปคุยข้างบนดีกว่า
0: โอเคได้เลยค่ะ
1: วินาอันนี้เป็นห้องซ้อมแน่เลยครับเนี่ยขออนุญาตครับสวัสดีครับขออนุญาตเข้าห้องเรียนครับมาสายครับ
2: เหลือนักเรียนอีก2คน
1: ครับ
2: เจอครับเจอครับมาจ้านี่ต้องทำโทษแล้วเนอะ
1: งั้นส่งเพื่อนเข้าไปก่อนได้หรอครับ
2: ปิดพื้น800ทีเชิญครับเชิญครับ
1: สวัสดีเจ้า
0: สว
1: ั
0: สดีเจ้าน
2: ักเรียนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นี่ครับ
0: เจ้าที่มาขวาย
2: เดี๋ยวก่อนเนอะว่าแต่ว่าดีเนี่ยที่มานี่ไผ่เนี่ยนะนึกมาออกสองท่านนี
3: ่
2: ไผ่ก็ไผ่ผู้จักพ่อ
1: นี่น่าจะจำมาได้ฮะ
0: ใหญ่ย่า
2: เจอนั่งกันครับเจอนั่งครับ
0: สมา
2: ร์
0: ท
2: น
0: ะคะ
2: ทุกทีเนี่ยจะอยู่อีกห้องนึงแต่วันนี้เราเพิ่งย้ายกันมาเป็นห้องดนตรีพื้นเมืองนะครับของวิทยาลัยราชสินเชียงใหม่เนาะทำการเรียนการสอนนะครับในระดับพื้นฐานระดับอุดมศึกษาในด้านดนตรีและนาฏศิลป
0: ์เอ๊ะห้องเรียนนี้มีก็ซึ่งกับสล็อกเจ้า
2: ครับในห้องนี้นะครับ
0: ค่ะทำไม
2: แต่ว่าห้องอื่นเนี่ยก็จะมีแบบประเภทแบบเครื่องตีเขาเรียกว่าเป็นปาดกองตีผ้านะครับเป็นเครื่องเสียงดังหน่อยแต่นี่เป็นเครื่องสายพื้นเมืองก็คือวงสล็อกซึ่ง
1: อย่างน้องๆเล่นซอหรือว่าเล่นสล็อกอย่างเงี้ยนะครับต้องเป็นเครื่องดนตรีเดิมไปตลอดเลยหรือว่าสามารถเปลี่ยนได
2: ้สามารถเปลี่ยนได้ถ้าเกิดว่าเราเล่นเครื่องหลักอ่ะได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะระบุชิ้นเอกก็คือเครื่องดนตรีแบบเฉพาะ
1: เป็นเครื่องดนตรีชิ้นเอกของเราน
2: ะครับอย่างเช่นถ้าเรียนทะเลาะอย่างเงี้ยก็จะเล่นเครื่องสีไปก่อนถ้าเล่นเครื่องดีก็เล่นซึงไปก่อน
0: แล้วทำไมถึงเลือกเล่นสล้อเจ้า
4: เพราะว่าเสียงมันไพเราะดี
0: เสียงมันไพเราะดีมันหวานเศร้าเนาะ
1: ผมเป็นคนเลือกเองเลยใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับผมมีไอดอลอยู่
0: อ๋อเหรอใคร
1: ครับ
0: พูดอย่างนี้ชมกันเลย
2: ตรงนี้เลย
1: ตรงนี้เลยอาจารย์อยู่ตรงนี้เลย
2: ที่จริงวงผมนะก็เล่นเพลงของพี
0: ่อ๋อพี่อีกละ
2: ของพี่นี
1: ้น้องให้อากาศอาจารย์อีกครั้งของน้อง
0: นานานี่จะรักเลยอ่ะ
2: ถ้าคนเหนือเนี่ยเขาจะแบบว่าถ้าเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยถ้ายกย่องให้เกียรติกันเองจะห้องอีปี้อีน้อง
0: พี
2: ่อีปี้เป็นพี่เป็นอะไรอย่างเงี้ย
1: บ่อยากเป็นพี่อยากเป็นน้อง
0: แม่เจ้าใครเป็นน้อง
2: น้องรันร้องเพลงอาขยันรันนานได้ไหมครับ
0: เขาอีกใด

0: ของแม่แอดอะอายุ10ปีอาบน้ำบ่อน้ำ
1: ขอบไม่ได
0: ้ขอบไม่ได้เนาะผมอ่ะขอบบันเลงก่อน
1: บันเลงไม่ได้นะนั่ง
2: ร้องแม่ปิงได้ก่อน
0: ร้องแม่ปิงร้องแม่ปิงบ
2: อกอ๋อร้องแม่ปิง
0: ร้องแม่ปิงดีกว่า
2: เพลงคุณแม่เท่า
0: โอ้แต่แต่แต่ดังนั้นเราเอาร้องแม่ปิงกว่าเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนอ่ะสองพร้อมไป

0: วันนี้ก็ดีใจมากเลยได้เจอน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะนะ
1: ใช่
0: ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับวันนี้นะคะ
2: ขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณมากนะครับ
2: เพื่อความยินดีนะครับ
0: ใช่ครับน้องไอ้กับน้องวันนาก็ขอบคุณ
2: น้องโรสกันแล้วกันนะครับอีกคนนึง

0: สุดยอดเลยทุกคนสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่า
2: วงเมื่อกี้เป็นวงพื้นบ้านล้านนาของทางเชียงใหม่ของเรานะคะหนูชื่อมิวสิกค่ะรับหน้าที่ในการสีสล้อค่ะลูก3
3: สวัสดีครับผมชื่อแจ็คพอตนะครับผมรับหน้าที่เล่นสล้อลูก4ครับ
0: ว้าวแจ็คพอต
4: สวัสดีครับผมอีคิวนะครับวันนี้ผมได้ทำหน้าที่เป่าคุยเมืองของล้านนาครับผม
5: สวัสดีครับผมชื่อโตโต้รับหน้าที่ในการตีกองโป่งครับ
1: กองโป่งน่ารักมากเลยน่ารักมาก
0: กองโป่งใช้ในโอกาสไหนอะไรยังไงบ้าง
5: ใช้ในวงดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือครับ
0: ต้องมีกองโป่งในทุกการละเล่นไหม
5: ใช่ครับในวงดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือมีทุกวงเลยครับ
0: โอ้ยอยากฟังเสียงกองโป่งแบบเดียวๆเลยครับเสียงกองโป่ง
1: รู้ได้ไงว่าช
0: ื่อ
1: โป่ง
0: พี่ขอบคุณมากพี่จะได้มีความรู้ต่อไปนี้เวลาพี่ได้ยินแล้วพี่จะได้พูดอ๋อเสียงกองโป่งแอดเลยแอด
1: ดูแบบมีความรู้
0: มีความรู้โอเคต
1: ่อ
0: ที่น้องโป่งไม่ใช่แล้วน้องอะไรนะคะ
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อปายนะคะเล่นฉาบเล็กค่ะ
0: โอเค
7: สวัสดีครับผมชื่อตีสองครับเล่นซึ้งเล็กครับ
8: สวัสดีครับผมชื่อม่อนครับผมเล่นซึ้งกลางครับผม
9: สวัสดีครับผมชื่อยูโรนะครับเล่นซึ้งใหญ่ครับผม
0: อ๋อเขามีซึ้งกลางซึ้งใหญ่ซึ้งเล็ก
1: yes
8: ใช่
0: ว้าวพี่ใหญ่เพิ่งรู้ว่าเขามีแบบ3ขนาดเลยนะครับนะน้องมีทั้งใหญ่กลางเล็กหน้าที่ของเขาคือยังไงอะพอมาเล่นด้วยกันแล้วแบ่งหน้าที่กันยังไง
8: ซึ้งใหญ่นี่จะเดินทำนองเป็นเบสครับแล้วซึ้งกลางนี้จะเป็นตัวเดินทำนองหลักครับ
0: อ๋อ
8: ครับซึ่งเล็กนี่จะเป็นตัวสอดแทรกครับใส่ลูกเล่น
0: แล้วพอเล่นรวมกันมันก็จะได้โทนเสียงที่แตกต่างกัน

0: โอ้โหเห็นน้องๆเล่นกันแล้วแบบรู้สึกปลื้มใจมากแต่ว่าแอบสงสัยนิดนึงเพราะว่านี่คือเด็กๆแบบเยาวชนวัยรุ่นรุ่นใหม่ทั้งหมดเลยแต่ว่าทำไมถึงเลือกที่จะมาเล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้านดนตรีล้านนาครับขออนุญาตเป็นน้องมิวสิกตอบได้ไหม
1: ได
0: ้โอเคค่ะเอามา
1: หนูรู้สึกว่าดนตรีพื้นบ้านล้านนาค่ะมีเสน่ห์ในตัวของมันอยู่แล้วค่ะโดยส่วนตัวหนูนะคะหนูรู้สึกว่าหนูคุกคีกับดนตรีพวกนี้ตั้งแต่ป.1 เลย
0: ว้าว
1: ใช่ค่ะหนูรู้สึกว่าแบบหนูชอบในเสียงในแบบทำนองความรู้สึกที่เราเล่นออกไปค่ะมันสื่อถึงใจของเราได้จ
0: ริงในฐานะคนฟังก็อิ่มใจเหมือนกันเนาะ
2: เอ๊แต่ว่ามันก็มีนะคะที่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขามองว่าดนตรีพื้นเมืองเนี่ยเข้าถึงยากน้องๆมีความเห็นเรื่องนี้ว่าไงบ้างคะ
3: ดนตรีภาคเหนือหรือว่าดนตรีล้านนาคิดว่าเข้าถึงได้ไม่ยากครับเพราะว่าดนตรีพื้นเมืองเนี่ยมันอยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนพื้นเมืองมาแต่เดิมแต่ไรแล้วครับก็ซึมซับดนตรีพื้นเมืองเข้าไปในตัวแล้วก็เกิดความชอบดนตรีล้านนานี่มีพลังอย่างหนึ่งนะครับคือปลุกขวัญและกำลังใจทุกคนครับเพราะว
0: ่
3: าดนตรีเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่สื่อกับมนุษย์ได้อยู่แล้วครับ
0: โอ้โหคิวตอบดีมากจริงเน
2: าะเนาะ
0: โอ้คือให้ทั้งพลังแล้วก็รู้สึกว่าเข้าถึงคนได้ทุกนิ่งทุกวัยจริงๆทีนี้เลยอยากรู้ว่าพอเด็กๆรู้สึกกันแบบนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของการส่งต่อวัฒนธรรมหรือดนตรีพื้นบ้านดนตรีล้านนาเนี่ยเราสามารถที่จะส่งต่อกันยังไงได้บ้างในฐานะของคนรุ่นใหม
4: ่ผมคิดว่าการส่งต่อเดี๋ยวนี้มันง่ายมากครับแต่ก่อนครูจะต่อปากต่อปากแต่ตอนนี้มีทั้งสื่อมีทั้งออนไลน์อะไรสามารถบันทึกเป็นคลิปวิดีโอหรือบันทึกเป็นแผ่นเสียงเก็บเอาไว้ให้กับคนทั่วไปได้รู้ว่าพื้นเมืองหรือดนตรีต่างๆดนตรีไทยแล้วเนี่ยมันมีดีครับผมก็อยากฝากถึงคนรุ่นต่อๆไปถัดจากผมอาจจะเป็นรุ่นน้องหรือรุ่นต่อๆไปของลูกหลานล้านนาเรานะครับดนตรีล้านนาอยู่คู่กับวัฒนธรรมล้านนามาตั้งแต่เนิ่นนานนะครับอยากให้เสียงแห่งล้านนาเนี่ยกึกก้องกังวานดังไปทั่วแผ่นฟ้าล้านนาตลอดไปครับเชกเช่นคำโบราณที่ว่าคนสืบคนไม้สืบไม้ครับผม
0: ก็อย่างที่น้องๆทุกคนบอกเลยนะครับอยากให้วัฒนธรรมสืบต่อกันต่อไปรุ่นสู่รุ่นใช่ไหมเพราะว่าดนตรีที่มีคนสืบสานสืบต่อส่งต่อเนี่ยมันก็จะคงอยู่ได้ตลอดไปนะครับ

2ใหญ่

0: ซอร์ไพรส์มากครับเซอร์ไพรส์แรกคือเขารู้จักด้วยเซอร์ไพรส์ที่สองคือโอ้เด็กๆแบบเล่นกันแบบไพเราะมากแบบตั้งใจกันเต็มที่มากขอบคุณมากเลยคือนอกจากดนตรีพื้นเมืองแล้วเนี่ยก็นำไปผสมกับดนตรีสากลด้วย
1: ใช่
0: นารู้สึกยังไงบ้างกับโชว์เมื่อกี้ครับ
1: น่ารักมากแล้วก็รู้สึกถึงความผสมผสานที่ลงตัวค่ะ
0: ลงตัวมากจริงๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณครูนะครับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับ
1: ขอบคุณน้องๆ
0: แล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะครับขอบคุณพ่ออุ้ยนะครับ
1: ประมาณพ่อหลวง
0: พ่อหลวง

0: เอาล่ะเราย้ายขึ้นมาข้างบนเรียบร้อยครับนาเย็นสบายไหม
1: เย็นสบายค่ะ
0: เย็นสบายโอ้นาเราไม่ได้เจอกันสักพักนึงเน
1: า
0: ะแต่จริงๆอยากจะบอกว่าไอรู้สึกว่าแป๊บเดียวเอง
1: นาก็รู้สึกว่าแป๊บเดียว
0: เออแต่พอมานับแบบอ้าวอุ้ยเกือบปีเหมือนกัน
1: เกือบปีแล้วเหรอ
0: เกือบปีเกือบปี
1: เลย
0: ใช่ไหมแป๊บเดียวคืออย่างนี้คือไอเชื่อว่าหลายคนที่ดูอยู่ตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนกันกับไอเลยว่านาเป็นหนึ่งในไม่ใช่แค่สัญลักษณ์นะเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของความเป็นเหนือะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้นาหันมาสนใจวัฒนธรรมดนตรีของความเป็นล้านนาของความเป็นภาคเหนือ
1: ก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นจุดที่ไม่ได้มีจุดใดจุดหนึ่งที่ทําให้นาแบบว่าอุ๊ยหันมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นคือนาเติบโตมากับมันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเพราะว่าคุณแม่คือสุนทรีเวชานนท์เนาะที่ร้องเพลงคู่กับคุณจรัญมโนเพชรแล้วนาก็เลยเติบโตควบคู่มากับโฟกซองคำเมืองมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็มันก็จะมีโฟกซองคำเมืองจะมีดนตรีพื้นเมืองดนตรีล้านนาเนี่ยคืออยู่รอบๆตัวนามาเลยตลอด
0: เรียกว่าตั้งแต่จำความได้นาได้ยิน
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นจะถามว่าแล้วอะไรที่นารู้สึกว่าเป็นเสน่ห์ที่ทําให้รู้สึกผูกพันกับดนตรีล้านนา
1: ดนตรีพื้นเมืองเนี่ยมันจะมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกับทางภาคอื่นเนาะมันเป็นเรื่องราวเล่าเรื่องมาจากภูเขาอะค่ะอะไรที่ทนารู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์แล้วก็ตัวนาเองเนี่ยก็คือเติบโตมาที่นี่ที่เชียงใหม่พอมันผสมกันมันก็นะว่ามันก็ลงตัว
0: เหมือนผสมกันระหว่าง2วัฒนธรรมเนาะไอว่านานะสําหรับความรู้สึกไอซ์นะเหมือนไอรู้สึกว่านานําเอาวัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นไปผสมกับความเป็นคนรุ่นใหม่ในตอนนั้นด้วย
1: คือก็โชคดีมากกว่าครับที่ได้เติบโตมาแบบกับได้รับอิทธิพลจากเพลงของจรัญแล้วก็คุณแม
0: ่
1: โชคดีมันก็เลยผสมผสานลงตัวอะไรเงี้ยค่ะ
0: ทีนี้ถามย้อนไปเมื่อตอนนั้นตอนที่นายังเป็นแบบวัยรุ่นที่แบบเติบโตมาคือเป็นวัยรุ่นคนรุ่นใหม่เลยแต่ว่าซึมซับเอาวัฒนธรรมของดนตรีล้านนาเด็กรุ่นใหม่ตอนเนี้ยเมื่อเทียบกับล้านนาเป็นวัยรุ่นในตอนนั้นเหมือนเขายังแยกไม่ออกเหมือนกันนะว่าเอ๊ะอะไรคือสล้อซอซึงหรือว่าอะไรคือดนตรีท้องถิ่นที่เป็นล้านนา
1: ดนตรีล้านนาคือคําว่าสล้อซอซึงเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญหัวใจหลักของวงดนตรีพื้นเมืองเนาะ
0: ครับ
1: สล้อคือเครื่องสีเนาะจะมีสล้อ2สาย3สายซอสําหรับคําเมืองเนี่ยคือวิธีการขับร้อง
0: อ๋อซอคือการร้อง
1: ใช่การร้องการขับร้องจะซอเดี่ยวก็ได้หรือว่าซอคู่ก็คือว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายร้องคู
0: ่ร้องเดี่ยวหรือร้อง
1: คู่ใช่ก็จะเป็นการล้อกันการเล่นกันหยอกล้อกันแล้วก็เสร็จปุ๊บก็จะมีสล้อซอซึงก็คือเครื่องดี
0: เครื่องดีครั้งแรกที่ได้ฟังเสียงสล้อซอซึงอะความรู้สึกของเด็กหญิงล้านนาตอนนั้นเป็นยังไงครับ
1: ก็คุณแม่เลยค่ะเพลงน้อยใจยาที่รู้สึกว่านารู้สึกว่ามันเป็นการมันเป็นเพลงซอที่คุณแม่ร้องคู่กับลุงจรัญแปลว่ามันลงตัวที่สุดเลยเพราะว่ามีเสียงซึงอยู่แบบเบื้องหลังไม่ได้แย่งซีนการร้องอะไรเงี้ยมันเราคิดว่ามันเป็นการหยอกล้อการจีบการร้องจีบกันที่หวานแล้วก็สุภาพอ่อนโยน
0: สุภาพจริงๆนี่พี่พยายามนึกภาพตามว่าภาษาเหนือดนตรีล้านนาคือเป็นอะไรที่เหมือนที่นาพูดเลยว่าเขาไม่ได้แข่งกันเนาะเหมือนเขาไปด้วยกันไปด้วยกันหนุ่มนอกจากสล้อซอซึงแล้วยังมีอีกหนึ่งอย่างที่ไอชอบมากนะใครรู้สึกว่าเห็นแล้วฮึกเหิมมากก็คือเรื่องของการตีกลองสะบัดชัยแต่ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะท่วงท่าในการตีที่ต้องแข็งแรงแบบนี้มีที่มาที่ไปยังไงกลองสะบัดชัยใช้ในโอกาสยังไงอะ
1: โบราณเนาะกลองสะบัดชัยเนี่ยเขาไว้ตีเนี่ยเรียก
0: ขวัญ
1: เรียกขวัญก่อนที่จะออกรบค่ะก่อนออกรบก่อนออกศึกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในการตีอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องแข็งแรงแล้วก็มันต้องเสียงดังว่าเฮ้ยเรากำลังจะออกรบกันมันต้องมีพลัง
0: โอ้ซึ่งสัมผัสสิ่งนั้นได้เลยเพราะว่าเวลาเราเห็นในภาพเนี่ยเราก็จะรู้สึกโอ้โหแข็งแรงมากอะดนตรีพื้นเมืองอย่างที่เราคุยกันว่าโอ้โหดนตรีล้านนามีเสน่ห์มากนาคิดว่าอะไรเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างของดนตรีล้านนาที่แตกต่างจากดนตรีอื่น
1: เสียงการบรรเลงแล้วก็วัฒนธรรมการบรรเลงที่ไปเรื่อยซึ่งจะแตกต่างจากดนตรีภาคกลางตรงที่ว่าดนตรีภาคกลางเนี่ยจะอาจจะแบบตรงจังหวะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีแบบที่แบบเป๊ะกว่าตามแบบราชสำนัก
0: ครับผม
1: แต่ว่าทางภาคเหนือเนี่ยเราก็จะมีอิทธิพลได้รับอิทธิพลมาจากขุนเขาด้วยหมายถึงชุมชนเผ่า เพราะในอดีตเนี่ยเรามีการเชื่อมโยงกันกับพม่าลาวไทยใหญ่แล้วก็ชนเผ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเครื่องดนตรีเนี่ยอย่างเช่นปี่แจจะคล้ายๆกันกับดนตรีของทางพม่าและทางไทยใหญ่ด้วย
0: จริงๆวัฒนธรรมต่างๆก็เหมือนมีการซึมซับซึ่งกันและกัน

0: ถ้าเกิดเราพูดถึงทางด้านความรู้สึกดนตรีภาคกลางเนี่ยจะสง่างามทางภาคอีสานเนี่ยก็จะสนุก
1: คึกคืนเลย
0: แล้วสายทางดนตรีภาคเหนือเนี่ยเราจะแบบเหมือนมีหมอกลมแล้วก็เป็นมีความอบอุ่นและความคิดถึงอยู่ในนั้น
1: โอ้โหน่าทำให้ภาพชัดมากในอัตลักษณ์ของดนตรีแต่ละท้องถิ่นเนาะคือไม่รู้ว่านาสังเกตเหมือนไอซ์ไหมว่าไอซ์รู้สึกว่าตอนนี้ไอซ์เห็นเด็กรุ่นใหม่ๆอ่ะให้ความสนใจในดนตรีท้องถิ่นมากขึ้นอย่างเรามากันวันนี้เนี่ยที่วิทยาลัยราชสินเชียงใหม่เนี่ยก็เห็นถึงแบบเด็กยุคใหม่ๆเต็มเลย
0: ใช่เด้อรู้สึกอุ่นหัวใจมากค่ะ
1: อบอุ่นเนอะ
0: ใช่อบอุ่นแล้วก็รู้สึกดีที่ว่ามีเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็ยังให้ความสนใจกันอยู่เรื่อยๆต่อเนื่องกันไม่ได้ขาดหายไปไหนนะคะ
1: มันก็จะทำให้ดนตรีที่เป็นอัตลักษณ์ของเราก็จะคงอยู
0: ่ใช
1: ่ไปนะครับคือย้อนกลับไปสำหรับไอซ์เนี่ยไอซ์รู้สึกว่าตอนที่ลานนาทำดนตรีออกมาตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว้าวมากเป็นเขาเรียกแนวดนตรีว่า world music ใช่ไหมคือเหมือนแนวเอาดนตรีท้องถิ่นที่เป็นดนตรีท้องถิ่นลานนาเนี่ยมาผสมเข้ากับความเป็นสากลถ้าให้นามองตอนนี้นารู้สึกว่าในฐานะที่เป็นหนึ่งในคนที่บุกเบิกเลยนะนารู้สึกว่าพอเดินทางมาถึงตอนนี้เราจะทำให้ดนตรีที่เป็นดนตรีพื้นถิ่นของบ้านเราเนี่ยไปสู่เวทีระดับโลกได้ยังไง
0: นาคิดว่าทุกวันนี้เนี่ยโอกาสที่ว่ามันจะไปถึงตรงจุดนั้นได้เนี่ย
1: ค
0: ือมันเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะว่ามีผู้คนให้ความสนใจเนี่ยเพลงดนตรีพื้นบ้านเนี่ยมากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของดนตรีแต่ว่าเรื่องเล่าของวัฒนธรรมมันก็มีอยู่แล้ว slow life เลยคือเพราะว่าการจะขึ้นสู่เวทีระดับโลกเนี่ยนาคิดว่ามันต้องมีเรื่องราวซึ่งดนตรีพื้นเมืองเนี่ยมีเรื่องราวของมันอยู่แล้วอัตลักษณ์ที่ชัดเจนนาคิดว่ามันไปได้ง่ายๆโซเชียลมีเดียต่างๆก็มีเยอะแยะไปหมด ที่คนจะเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนาคิดว่ามันไปได้ง่ายมากค่ะ
1: โอ้พูดดีมากคือเลยอยากให้นาเป็นตัวแทนตอนนี้คือนาพูดดีมากก็บอกว่านาเป็นตัวแทนของศิลปินไทยเป็นไทย representative ที่อยากจะแนะนำให้กับชาวต่างชาติเนี่ยได้รู้จักความเป็นดนตรีล้านนานาจะแนะนำชาวต่างชาติว่าอะไร
0: เป็นท่วงทำนองเรื่องเล่าจากแห่งขุนเขา
1: ครับ
0: นะคะเป็นเสียงกระซิบของลมที่มีความคิดถึงที่มีความอบอุ่น
1: ได้ยินเหมือนกับเป็นแบบ
0: ประมาณนี้
1: Color of the Wind อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเสียง
0: เราคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีดนตรีพื้นเมืองไปอยู่บนเวทีระดับโลกเนี่ยมีวิชวลแบบว่าขุนเขาหมอกอะไรเงี้ยแล้วก็อาคิดว่ามันคงจะสวยดีก็อาจจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์เบาๆของเมืองไทยได
1: ้สวยงามมาก
0: คิดว่าน
1: ี่ไอคิดภาพตามแล้วอยากให้เป็นภาพนั้นจริงๆอ่ะถ้ามีดนตรีพื้นเมืองขึ้นไปแล้วก็มีภาพเหมือนที่ลานนาบอกว่าแบบมีขุนเขามีเมฆหมอกมีไอแบบมีไอเย็นๆแล้วก็มีผู้หญิงชื่อลานนาคัมมินยืนอยู่บนนั้นด้วยอ่ะจริงๆนะยูเป็นแบบ representative เป็นตัวแทนของดนตรีลานนาวันนี้ต้องบอกว่าดนตรีพาให้เรามาเจอกันนาไอดีใจมากเลยที่ได้เจอลานนานะคะคือทุกครั้งที่เจอนาไอรู้สึกได้ถึงพลังงานดีๆเสมอคือจริงๆก็วันนี้ขอบคุณลานามากๆดีใจที่เราได้เจอกันในอีกหนึ่งบทบาทของการนำเสนอดนตรีพื้นบ้านให้ทุกคนได้ดูด้วยขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: เจ๊ะ
1: นอกจากวันนี้ดนตรีจะพาให้ไอซ์มาเจอกับลานาแล้วนะครับทางทีซาวเสียงไทยสู่สากลเนี่ยก็ยังจะพาทุกคนเนี่ยไปเจอกับอีก2บุคลากรที่สำคัญมากๆนะครับนั่นก็คือคุณครูที่จะส่งต่อเรื่องของวัฒนธรรมดนตรีลานาไปสู่เด็กรุ่นใหม่ไปสู่ young generation ด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับ
3: เจออีกสเต็ปนึงที่มันซับซ้อนขึ้นแฮมก็เรียนเจออย่างสเต็ปหนึ่งตัวที่4นะตาดานี่ตาดานี่ตาดานี่ตาดานี่ตาอย่างเงี้ยคือเข้าไป
4: ครับผมอาจารย์ธีรวัฒน์หมื่นทานะครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษาวิทยาลัยราชสินเชียงใหม่ครับ
5: ผมนายรักเกียรติปัญญายศอดีตข้าราชการบำนาญของวิทยาลัยราชสินเชียงใหม่ก็วันนี้มาอยากจะมาสนทนาเพื่อขยายมุมมองเกี่ยวกับดนตรีและนาฏศิลป์พื้นเมืองหรือว่าพื้นบ้านนี่แหละตั้งแต่ยุคอดีตมาจนถึงปัจจุบันก็คืออยากจะเล่าให้ฟังหรือว่าสนทนาให้ฟังแบ่งออกเป็น3ยุคก็แล้วกันเนาะยุคแรกเนาะก็คือความหลากหลายเล่าเลยก็ได้ว่าความหลากหลายก็คือ1อันนี้จะเริ่มตั้งแต่ยุคของพระราชยาเจ้าดารารัศมียุคนี้เป็นยุคที่เราจะเห็นว่าศิลปะวัฒนธรรมถูกนำไป เป็นพลังในการโน้มน้าวความรักความสามัคคีให้เกิดในแผ่นดินเราจะเห็นว่าการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นนาฏศิลป์หรือดนตรีในยะที่แสดงออกมาก็เป็นลักษณะที่ทำให้พื้นที่นี้มีความรักความปรองดองความสามัคคีกันอย่างเช่นการแสดงเราเห็นว่าอย่างสมมติว่าพื้นที่เนี้ยก็ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์หรือว่าประเทศใกล้เคียงมากมายอย่างมีพม่ามีมอญนะมีไทยอะไรอยู่ในบริเวณเนี้ยเพลงที่ออกมาเราจะเห็นว่าอย่างมั่นมุ้ยเสียงตาเนี่ยเราจะเห็นว่า
2: ฟอนต์เก่า
5: จะมีเนื้อหาของทำนองเพลงเป็นทั้งม่าเป็นพม่าเป็นมอญแล้วก็เป็นไทยด้วยอยู่ด้วยกันหมดคนพม่ามาฟังก็รู้สึกว่าเอ้ยเป็นอันเดียวกันมอญมาฟังก็เป็นอันเดียวกันไทยก็ฟังก็มองแล้วว่าเอ๊ะเราอยู่ร่วมกันได้นี่อย่างสมมติว่าอย่างชุดระบำซอเนี่ยเราจะเห็นว่าทำนองเพลงเนี่ยเป็นลาวเนื้อร้องไปคำเมืองใช่ไหมฮะเป็นลาวอะไรลาวในลักษณะที่เป็นก็ไม่ใช่ทำนองลาวแท้ๆเนาะก็เป็นลาวแบบดนตรีไทยอ่ะใช่ไหมอย่างลาวจ้อยดับท้ายสักนิดนึงเพื่อให้เข้าร้องกับเป็นคำร้องเป็นภาษาคำเมืองทางเหนือเนาะภาษาเนี่ยมันเป็นต้นตระกูลแห่งลาวปัจจุบันก็ใช่ทางเหนือก็ใช่แถวยูนานก็ใช่ภาษาเดียวกันคนที่ใกล้เคียงกันก็เลยกลายเป็นทำนองเพลงและการแสดงที่ออกมาเป็นลักษณะนี้
2: เหมือนกับว่ายุคนั้นเนี่ยก็คือยุคพระราชยาเจ้าราลัศมีเนี่ยก็นำเอาศิลปวิทยาที่มันเป็นของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยมาหลอมรวมกันเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเรามีความสัมพันธ์กัน
5: อยู่ร่วมกันได้เป็นหนึ่งเดียวกันได้บนเนื้อหาของทำนองเพลงและการแสดงของนาฏศิลป์ฉะนั้นเราจะเห็นว่าเอามุมมองทางศิลปะวัฒนธรรมมาสร้างบริบททั้งหลายเนี่ยให้กลายเป็นหนึ่งเราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็น่าจะได้ผลนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่เราพอจะทราบอยู่ก็คือในอดีตเนี่ยความขัดแย้งในแถวมณฑลพะยัพสมัยก่อนเนี่ยมันมีกบฏอยู่หลายกบฏเหมือนกันที่เกิดแม้กระทั่งว่ามีการต่อต้านการปกครองในสมัยนั้นเนาะก็มีการแสดงอะไรที่มันแสดงออกมาเป็นการต่อต้านก็มีหลายอย่างพอพระราชยาท่านเสด็จขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งพวกนี้ก็จะหายไปเลยท่านสร้างมุมมองทางศิลปะก็ทำให้ปรากฏขึ้นมาแล้วคนในสังคมพอได้รับรู้มองเห็นสิ่งพวกนี้เห็นความงามความไพเราะพวกนี้ก็ทำให้ถูกหลอมรวมเข้ามาความรู้สึกว่าเฮ้ยเรานะที่จริงเราก็ไปอยู่ด้วยกันได้นะเราคือพวกเดียวกันนะอย่างเงี้ยไม่มีความปรองดองสมานฉันท์กันนี่คือพลังอำนาจแห่งเสียงเพลงและก็การแสดงของนาฏศิลป์แต่พอมายุคที่2เนี่ยในมุมมองของผมนะมันเป็นยุคที่ก่อตั้งวิทยาลัยศิลป์เชียงใหม่เมื่อปี2514เขาก็จะมีหลักสูตรมีระบบการเรียนการสอนที่มันทันสมัยขึ้น
6: น้อยๆๆเนาะ1ไปพร้อมกันก่อน2พร้อมไป
5: เอกนาฏศิลป์โขนนะนาฏศิลป์ไทยนะเอกปีพาทเอกเครื่องสายแล้วก็เอกพื้นเมืองตามมามันเป็นตลาดวิชาที่หลากหลายมากมันกลับกลายเป็นการเปิดมุมมองให้ยอมรับในเรื่องขององค์ความรู้ที่หลากหลายเปิดมุมมองจากอดีตนะแต่อดีตก็ไม่ได้ทิ้งนะในสมัยที่เข้ามาสู่หนึ่งเป็นความหลากหลายเนี่ยสมัยนั้นผลผลิตจากยุคของพระราชยาก็ยังอยู่ผ่านเจ้าลุงสุนทรเนี่ยเชียงใหม่เจ้าป้าเครือแก้วเนี่ยเชียงใหม่ป้าสมพันธ์โชตนาอันนี้เป็นบุคลากรที่เคยอยู่ในวังของพระราชยามาก่อนท่านก็มาถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงนี้ที่นี่นอกจากนี้ก็ยังมีครูข้างนอกที่เป็นชาวบ้านแท้ๆเนี่ยพื้นบ้านแท้ๆก็เช่นครูคำกาวัยครูมโนบยาลนะพ่อครูดวงจันทร์พ่อครูกองคำอย่างเงี้ยก็เชิญเข้ามาเป็นวิทยากรร่วมในการนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมแต่เข้ามาสู่ระบบการจัดการศึกษานะมันกลับกลายเป็นทางเลือกที่หลากหลายทำให้มุมมองเนี่ยมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นสำหรับเส้นทางเลือกให้กับสังคม
2: หมายความว่า1คือความหลากหลายก็คือจากที่มันเป็นศิลปวิทยาที่กระจัดกระจายอยู่แล้วมารวมกันเป็น1เสร็จเรียบร้อยปุ๊บจากที่1เนี่ยจัดการเป็นระบบนะครับทําให้เกิดมีกระบวนการในเรื่องของการศึกษานะครับมีหลักสูตรเข้ามาก็จะมีเอกวิชาต่างๆนะครับวิชาดนตรีวิชานาฏศิลป์วิชาดนตรีไทยนะครับวิชาดนตรีพื้นบ้านอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือส่วนที่2
5: ส่วนที่3ก็คือความเป็น1และความหลากหลายเนี่ยก็ส่งต่อเข้ามาอยู่ในรูปของการจัดการศึกษาระบบใหม่ที่ผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์และ AI

นะเราจะเห็นว่าสิ่งพวกนี้เข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนในเรื่องของระบบการจัดการศึกษาใหม่เนาะให้มุมมองใหม่สำหรับการศึกษาแต่ก็ต้องระวังด้วยเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าพอสิ่งนี้เข้ามาเยอะเนี่ยมันทำให้ศักยภาพความเป็นมนุษย์มันอ่อนแอลงนะมันก็เลยก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นปัญญาประดิษฐ์เต็มไปหมดเลยถ้ามองอย่างเงี้ยอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ถ้าเราจับในลักษณะเอาทางพุทธศาสนาเข้ามาจับจะเห็นว่าท่านบอกว่ามนุษย์เนี่ยคนประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมรูปโอเคนี่คือสสารอยู่แล้วแต่สิ่งที่หายไปที่ AI ไม่มีอะเวทนาไม่มีแน่สัญญาไม่มีแน่วิญญาณก็คือการต่อก่อเกิดแห่งความรู้สึกที่เป็นตัวเป็นตน AI ไม่มี AI ก็เป็นลักษณะการจัดการข้อมูลท่านเอง AI เขาก็คงทำเท่าที่ข้อมูลเขาได้รับแต่เขาไม่สามารถที่ว่าพอเล่นดนตรีได้เนี่ยเขาเห็นคุณโนบนะเล่นด้วยนะโนดมันชอบทางนี้นะเดี๋ยวลองแตกอย่างนี้แย่เข้าไปนิดนึงไหมเดี๋ยวมันก็จะตอบเรามามันเหมือนถามตอบกันในทีในการเล่นเพลงเขาเนี่ยเห็นคนนี้บุคลิกอย่างนี้เราลองอย่างนี้เข้าไปแย่กันไปแย่กันมานี่ไงนี่คือจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางความงามความไพเราะพวกนี้มันเกิดจากการที่เราโต้แย้งถกเถียงเหมือนบ้างต่างบ้างเข้าไปอยู่ในทำนองเพลงที่มันเคลื่อนไหวมันก่อให้เกิดรูปนามที่มันมีความลงตัวในสำหรับแต่ละคนอ่ะนะเพลงจริงๆมันเป็นพื้นที่เพื่อที่เขาแสวงหาสิ่งที่เขาปรารถนาและมอบความดีงามให้แก่กัน

0: เครื่องดนตรีพื้นเมืองเนาะคือเครื่องดนตรีเนี่ยเกิดมาเพื่อซัพพอร์ตความเป็นมนุษย์อยู่แล้วนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยไม่มีอะไรนะครับจนเกิดข้อความสมมุติขึ้นมานะครับจนกระทั่งว่าสร้างเครื่องดนตรีขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตนะครับรองรับความรู้สึกนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยก็คุยกับคุณครูตลอดนะครับว่าดนตรีเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องยกระดับทางจิตวิญญาณของเราถ้าเราเข้าไปสังเกตส่วนที่เป็นอัตลักษณ์หรือว่าในส่วนที่เป็นความหมายในเพลงในดนตรีเนี่ยเราก็จะเห็นปรัชญาที่ซ่อนอยู่ข้างในนะครับความหมายที่ลึกซึ้งนั่นเองนะครับซึ่งในการเรียนดนตรีเนี่ยเราจะต้องลึกซึ้งกับเขาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่พื้นฐานเบสิกเข้าไปเราจะไม่มีทางที่จะเข้าใจในเบื้องปลายของดนตรีเลยถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจนิยามพื้นฐานของเขาเริ่มต้นนะครับเข้าไปสู่เบื้องกลางนะครับแล้วเข้าไปสู่เบื้องปลายก็คือการยกระดับทางจิตวิญญาณโดยใช้เครื่องดนตรีเนี่ยเป็นตัวช่วยอีกอย่างนึงนะครับสำหรับการใช้ชีวิตของเรา
1: บางทีก็ต้องขออนุญาตนำเอาหลักการทางพุทธศาสนาเพื่อเข้ามาเป็นกรอบแล้วมองให้เห็นภาพแล้วก็การเรียนดนตรีถ้าจะให้เข้าไปถึงในระดับที่สูงขึ้นอ่ะก็ควรจะมีศีลทางดนตรีพอศีลเรามั่นคงแล้วเนี่ยก็มีสมาธิจะเกิดขึ้นพอสมาธิเกิดขึ้นปัญญาจะตามมาอย่างทันทีศีลของดนตรีก็คืออะไรอย่างสมมุติสะล้อเนี่ยศีลของสะล้อเป็นยังไงก็ต้องนั่งให้ถูกต้อง
0: ครับพื้นฐาน
1: จับให้ถูกต้องการสีให้ถูกต้องการวางนิ้วให้ถูกต้องพอเขาไล่จนกระทั่งว่าพื้นฐานแน่นนะมันก็จะเป็นสมาธิของมันเองการเชื่อมโยงระหว่างการนั่งการจับการดีดการสีกระตีกระเป๋าอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีคล้ายๆเหมือนเป็นกฎเกณฑ์ที่ถูกออกแบบมาสำหรับการนั้นๆสล้อเราเอาไปเป่ามันก็ไม่ได้ไปตีมันก็ไม่ได้มันต้องสีอย่างเดียวใช่ไหมฉะนั้นสียังไงให้ถูกต้องเวลาเอาวางยังไงดูสิรูปร่างสล้อเขาเป็นยังไงท้ายมันตูดมันแหลมออกมาก็แสดงว่าต้องการเอาปากลงข้างล่างก็ต้องเอาวางอย่างนั้นแหละไม่ใช่เอาไว้บนหัวเอาไว้ถ้ามันผิดที่ประทับมันไม่ถูกฝึกให้มันเป็นอัตโนมัติจับนั่งปั๊บมันจะไปของมันปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บพอมันปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บจิตก็ตกอยู่ตรงเนี้ยอยู่กับเนี้ย

0: อย่างที่นี่เนาะเป็นวิทยาลัยนาฏศิลป์นะครับส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ 80% มีความชอบเองนะครับดังนั้นเนี่ยความชอบตรงนี้ถือว่าเป็นต้นทุนยังไงแล้วเนี่ยถ้าคุณชอบเนี่ยความชอบมันมาชอบดนตรีชอบร้องเพลงชอบการแสดงนะครับดังนั้นเนี่ยความชอบตรงนี้ถือว่าเป็นต้นทุนยังไงแล้วเนี่ยถ้าคุณชอบเนี่ยความชอบมันมาเป็นลำดับแรกแต่พอคุณเข้ามาเรียนตรงนี้เนี่ยคุณต้องได้เรียนฐานตรงนี้ก่อนนะครับมีคนถามผมเหมือนกันครับว่าเนี่ยอาจารย์อาจารย์จะไปสีสล้อเนี่ยลักษณะแบบรูปแบบวงดนตรีข้างนอกเนี่ยถ้าสอนเด็กเนี่ยจะสอนยังไงนะครับผมก็บอกว่าต้องเข้าสูตรก่อนเข้าในพื้นฐานลำดับแรกก่อนแล้วคุณถึงจะค่อยๆไต่ลำดับของคุณขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะพัฒนาฝีมือตัวเองให้ถึงขั้นยอดและด้วยความชอบของคนรุ่นใหม่เนี่ยยังไงเขาก็ฟินกับเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ในเรื่องของการปรับใช้นี่แหละนะครับก็จะเข้าไปสู่เรื่องนั้นครับเรียนเพื่อรู้แล้วนำไปประยุกต์ใช้มันก็จะเป็นผลอีกอย่างนึงที่จะทำให้เกิดแบบความหลากหลายทางศิลปะวัฒนธรรมในมุมมองเนี้ยเป็นอีกมุมมองนึงที่มองว่าดนตรีไม่มีเพศนะครับคนเรายังมีแบบผู้หญิงผู้ชายนะครับแต่ก็คุยกับคุณครูว่าเนี่ยดนตรีเนี่ยไม่มีเพศนะโดยเฉพาะเสียงดนตรีสามารถเข้าถึงในจิตใจของแต่ละทุกเพศทุกวัยเนี่ยได้ดังนั้นก็จะทำให้เกิดการปรับใช้นะครับมองว่าถ้าในอนาคตเนี่ยจะอยู่กับอนาคตได้ยังไงเนี่ยก็อยู่ที่การปรับใช้ที่เกิดจากการเรียนรู้ตรงนี
1: ้จริงๆปรัชญาของวิทยาลัยราชสินเนี่ยที่ได้รับพระราชทานมาสาธุโขสิปกังนามะอปิยาชิสกีที่สังขึ้นชื่อว่าศิลปะแม้เช่นใดเช่นหนึ่งก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ศิลปะแม้เช่นใดเช่นหนึ่งเนี่ยคืออะไรต้องทำความเข้าใจนะไม่ใช่ทุกอย่างคือศิลปะนะก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ถามว่ายังได้หรือยังถ้าจะได้ก็ต้องแสดงว่าต้องเข้าเงื่อนไขของคำว่าศิลปะก่อนศิลปะเนี่ยประกอบว่าสมมติประกอบหนึ่งก็สิอะไรก็แล้วแต่แล้วผมบอกว่าโน้ตยังไม่พอโน้ตต้องไปดูในเรื่องของอรรถะ4ในพุทธศาสนาลักษณะเป็นยังไงจิตเป็นยังไงผลเป็นยังไงประทับสถานเป็นยังไงต้องมาเข้ากรอบพวกนี้เราถึงจะมองเห็นภาพว่าโอ้นี่คือศิลปะแล้วก็จะยังประโยชน์ก็ให้สำเร็จได้จริงๆแล้วก็การที่จะสำเร็จได้พวกนี้นะต้องทำให้เขาเกิดความรู้ก่อนแล้วพัฒนาไปสู่ความเข้าใจแล้วก็ตอนนั้นน่ะพอเข้าใจเสร็จแล้วน่ะเขาจะเคารพในกระบวนการความเป็นจริงที่ปรากฏในการเล่นเครื่องดนตรีน่ะจะฝืนไม่ได้ครับต้องเป็นไปตามระบบของเครื่องดนตรีที่เขาออกแบบมาคือวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นนี่แหละมันก็จะเป็นลักษณะเฉพาะที่เกิดกับเครื่องดนตรีนั้นๆแล้วตอนเนี้ยถ้าเขาเข้าตามระบบพวกเนี้ยสิ่งพวกเนี้ยก็จะขัดเกลาเขาเองให้กลายเป็นคนที่มีบุคลิกภาพทั้งร่างกายและจิตใจที่ชวนมองนะชวนชื่นชมอ่ะนะก็จะเกิดในตัวเขาฉะนั้นถ้าเราอยู่ในกฎในเกณฑ์ที่ดีเข้าใจในสิ่งที่มันถูกต้องผมว่าพวกนี้ก็ยังถูกต้องอยู่ถ้าเรามองที่ผมทำไมผมต้องสะท้อนมาตั้งแต่ยุคโบราณโบราณก็ให้เขาเห็นว่าจริงๆดนตรีเนี่ยมันไม่ใช่ภาคแค่ความบันเทิงและสนุกสนานจะเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายมหาศาลแม้แต่ความมั่นคงของประเทศในสมัยนั้นก็ถูกเอาดนตรีเนี่ยเอาไปใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงให้กับแผ่นดินรัฐชาติแม้แต่ประเทศไทยเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่าที่เราสามารถความเป็นไทยได้ก็มรดกทางวัฒนธรรมก็เพลงไทยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่เราจะมองข้ามพวกนี้เราจะเห็นพวกนี้เป็นสิ่งให้ท้ายไงผมเคยไปต่างถิ่นต่างที่บางทีก็ไปต่างประเทศบางทีถ้าเราได้ยินเพลงเสียงสล้อซึ่งเรามีความรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยนี่พวกเดียวกันนี่แต่ถ้าเราอยู่บ้านเรารู้สึกเฉยๆไงแต่สิ่งนี้จะมีคุณค่าต่อเมื่อว่าปรากฏการณ์จริงๆเกิดขึ้นกับเราความจริงเกิดขึ้นกับเราเราก็ถึงจะมีความจริงตอบรับกับสิ่งที่เป็นจริงแค่นั้นคุณค่ามันเกิดจากตรงไหนล่ะมันเกิดจากที่เรารู้ความจริงไงฮะผมบอกว่าถ้าเราพื้นฐานเราผิดความถูกมันก็หายหมดอะถ้าพื้นฐานมันถูกอะความผิดมันก็หายสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็จึงไม่มีเป็นความรู้

0: สึกในใจที่มีความรู้สึกว่าผมก็ยังอิงอยู่นะสาธุโขสิปกังนามะอปิยาทิสกีทิสังขึ้นชื่อว่าศิลปะแม้เช่นใดเช่นหนึ่งก็ยังประโยชน์ให้สําเร็จได้ศิลปะแม้เช่นใดเช่นหนึ่งก็ยังประโยชน์ให้สําเร็จได้ใช่ไหมดนตรีเป็นศิลปะไหมดนตรีเป็นศิลปะฉะนั้นดนตรีก็ยังประโยชน์ให้สําเร็จได้ก็เป็นตรรกะธรรมดาศิลปะแม้เช่นใดเช่นหนึ่งก็ยังประโยชน์ให้สําเร็จได้ดนตรีเป็นศิลปะฉะนั้นดนตรีก็ยังประโยชน์ให้สําเร็จได
1: ้ดังนั้นเนี่ยเวลาเราสอนดนตรีเนี่ยนอกจากเราจะให้เขาจดจําแล้วเนี่ยก็คือว่าผมรับช่วงต่อจากคุณครูมาเนาะก็มีโอกาสได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องปรัชญาทางดนตรีดังนั้นเนี่ยเวลาเราสอนดนตรีเนี่ยนอกจากเราจะให้เขาจดจําแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทําให้เขาเนี่ยเข้าใจคือบางทีเนี่ยส่วนเนี้ยอาจจะไม่ถูกใจเขาเพราะเขาไม่รู้แต่วันนึงเนี่ยพอเขาเข้าใจแล้วเขาจะบอกโอ้ยนะมันเป็นศิลปะแบบชั้นเลิศมากแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เราแบบเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยคนรุ่นเก่าด้วยนะครับมีโอกาสได้อยู่กับครูบาอาจารย์เราก็หยิบเอาทั้งของเก่าอ่ะของใหม่นะครับมาไม่เข้ากันมาผสมกันเวลาเจอเด็กแล้วก็ลูกล่อลูกชนเนาะใช้ความเข้าใจของเราอธิบายด้วยความจริงใจเนี่ยนะครับใช้เทคโนโลยีในการเข้ามาเป็นตัวช่วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็หยิบเอาความเข้าใจเหล่านี้ส่งต่อให้กับเด็กๆซึ่งพอเด็กๆได้รับปุ๊บเนี่ย เขาก็จะนำเอาความรู้อ่ะที่ได้เนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้ปรับใช้นะครับดังนั้นมันก็จะมีคำสุภาษิตคำที่เรามักจะใช้กันอยู่ตลอดนั่นก็คือใหม่เราก็เอาเก่าเราก็ไม่ทิ้งหลังจากนั้นปุ๊บพอเราส่งต่อไปปุ๊บเนี่ยเราก็ถือตะกะว่าไม้สืบไม้คนสืบคนถ้าเรายังยืนอยู่ในรากนะครับแล้วก็ต่อยอดความเป็นรากให้แตกยอดแตกดอกออกไปเนี่ยบ้านเมืองเราก็ยังจะสามารถอธิบายตัวตนของเราและเราก็ยังจะคงความเป็นบ้านเมืองของเราที่อุดมสมบูรณ์และมีความรุ่มรวยทางศิลปะวัฒนธรรมให้กับชาวโลกได้ชื่นชมกันต่อไปในอนาคต
0: ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเขาก็เกิดขึ้นมาใหม่ถามว่าเพลงเกิดขึ้นใหม่ไหมเพลงก็เกิดขึ้นใหม่ตามยุคสมัยเครื่องมือพวกนี้ยังอยู่ไหมยังอยู่เราควรใช้ไหมเราก็ควรใช้แต่ใช้ให้เป็นใช้แบบให้เข้าใจใช่ไหมเพื่อมาทำสิ่งที่เราศิลปะวัฒนธรรมให้ดีขึ้นให้ดีขึ้นด้วยมุมมองที่เข้าใจที่ถูกต้องแต่ไม่ใช่ว่าทั้งหมดเนี่ยต้องไปให้ไปผลักให้สิ่งนี้ไปใช่ไหมฮะถ้าไปยึดถือตาม AI ตามอะไรที่เขาตอนนี้ในทีวีจะออกมาว่า AI มาสอนเราเนี่ยใช่ไหมดนตรีเนี่ยบางทีถ้าเราเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยคือคุณก็จะได้แค่โน้ตเพลงเท่านั้นแหละแต่คุณจะไม่ได้วิญญาณของเพลงเพราะว่ายังไงก็ตามถ้า AI กดปุ๊บเนี่ยเสียงมันก็ออกเสมอกันหมดเลยแต่ถ้ามนุษย์เล่นอ่ะมันจะมีหนักมีเบามีสั้นมียาวมันเป็นความรู้สึกในขณะที่ถ่ายทอดไงยังไงพวกนี้ทำไม่ได้แน่น้ำหนักพวกนี้มันเกิดจากความรู้สึกในขณะเล่นบางทีมันรู้สึกว่าในวงมีใครอ่ะอดีตผมเคยเล่นดนตรีอยากให้คนฟังเยอะๆแต่พอมาตอนหลังเนี่ยต้องถามว่ามันทันกันนะรู้มือทันกันสนุกสนานที่จะโต้ตอบทางภาษาทางดนตรีนะเขาพูดอะไรเนาะโต้ตอบกันถามตอบกันแล้วท้ายสุดพอมาถึงจุดหนึ่งก็ยังคุยกับโน้ตดีกว่าโน้ตเอาต้นทุนที่เดิมที่สุดดิบที่สุดอ่ะไม่ต้องการจังหวะไม่ต้องการอะไรละเราถ้าเราเห็นภาพนี้เราจะว่าเป็นทำนองยังไงความรู้สึกเราเป็นยังไงก็พูดเป็นอย่างเงี้ยก็หมายความว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องอย่างเงี้ยปล่อยบางสิ่งบางอย่างไปแต่ว่าไม่ต้องอยู่เอี้ยงอย่างผมนะนี่มันเป็นมุมมองทัศนะหนึ่งที่ผมคิดเอาเองอาจจะเป็นมุมมองหนึ่งเพื่อที่จะเอาไปถกไปเพื่อพิจารณานะให้เห็นว่ามุมมองเนี่ยอย่างนี้ก็มีนะ
1: อีกอันนึงครูครับเดี๋ยวจะลืมครูบอกว่าในยุคของผมเนาะถึงแม้ว่าผมจะเล่นเก่งยังไงก็ตามนะครับแต่40ปีที่ครูมาก่อนหน้าเนี่ยพวกเราไม่รู้แน่นะครับดังนั้นเราก็จะเรียนรู้เอาจากนะครับสิ่งที่เราได้รับสืบทอดมานะครับแล้วก็เอาไปปรับใช้นะครับเพื่อนะครับการอธิบายตัวเองในอนาคตนะครับข้างหน้านะครับแล้วศิลปะของเราก็จะยังคงอยู่นะครับศิลปะของเราก็ยังจะงอกงามแล้วจะลงจิตใจให้กับในโลกนี้นะครับยังมีความ

0: โอ้โหวันนี้เวลาผ่านไปเร็วมากครับนะ
1: เร็วจริงๆค่ะ
0: ยังสนุกอยู่เลย
1: โอ้ยังไม่อยากที่จบเลย
0: นาเป็นไงบ้างครับกิจกรรมวันนี
1: ้นานๆทีนาก็จะได้เข้ามาที่นี่เหมือนกันนะคะน้องๆก็น่ารักมากแล้วก็แค่เดินเข้ามาแล้วได้ยินเสียงบทเพลงได้ยินเสียงดนตรีเนี่ยมันก็รู้สึกชุ่มฉ่ำหัวใจ
0: น้องอิ่มหัวใจ
1: อิ่มมากค่ะ
0: มันอิ่มใจมากนะคะวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าดนตรีพื้นเมืองล้านนาเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เสียงเพลงจากอดีตนะแต่ว่ามันคือเรื่องราวของผู้คนมากมายมันคือหัวใจแหละของครูผู้ถ่ายทอดคือความตั้งใจความทุ่มเทของคนรุ่นใหม่ด้วยมันคือรากวัฒนธรรมที่ยังคงมีลมหายใจอยู่นะครับคือจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยเสียงดนตรีมันอาจจะไม่ต้องแบบใช้คำพูดมากมายเนาะแต่ว่ามันสามารถส่งต่อความรู้สึกนะครับความผูกพันตัวตนของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นได้นะครับตราบใดที่ยังมีคนเล่นยังมีคนฟังแล้วก็ส่งต่อเสียงดนตรีล้านนาเนี่ยดนตรีก็ยังสามารถที่จะเดินทางต่อไปได้นะครับคือไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะแต่ว่าไปไกลถึงหัวใจของผู้คนทั่วโลกได้เลยนะครับรายการนี้นะครับ T-Sound เนี่ยก็เลยอยากสื่อถึงซอฟต์พาวเวอร์ที่ไม่ได้เกิดจากการประกาศให้ทุกคนได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมนะครับแต่ว่าอยากให้เข้าใจแล้วก็รู้สึกผูกพันแล้วก็เลือกส่งต่อด้วยตัวเองด้วยนะครับดนตรีล้านนาก็จะยังอยู่ต่อไปเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ยังทําให้มันมีสืบต่อไปนะครับโอ้โหนี่ก็อิ่มใจมากๆอย่างที่บอกไปนะนะขอบคุณนามากๆ
1: ขอบคุณมากๆเลยที่ได้มาเจอกันในวันนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ดีใจมากๆที่ได้เจอกันนะครับยังไงฝากติดตามรายการ T-Sound ด้วยนะครับออกอากาศทาง YouTube Channel T-Sound เสียงไทยสู่สากลครับแล้ววันนี้นะครับไอซ์ชลันยูนะครับ
1: ลานาคามินเจ้า
0: เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

อร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: ช่อง11
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือเจ้าปัดกันวันนี้เจ้าวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569เจ้า
1: ติดตามรายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือได้ครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11เพจ NBT ภาคเหนือและกับเพจเช้านี้ที่ภาคเหนือครับเดี๋ยวคงจะต้องมาตรวจสอบสภาพอากาศกันศุกร์เสาร์ติดนี่สภาพอากาศตั้งเหนือเป็นจะได้พร่องเพราะถ้าหากว่าดูจากของกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะยาวไปจนถึงวันที่7ตุลาคมแต่ตะวาครับบ้านเฮาคือห้อนแบบแดดแห้งขนาด
0: เจ้านี้ก็เหมือนกัน
1: เหมือนกับกรุงเทพตะวากรุงเทพบอกว่าตอนเมื่อวานน่ะแดดแบบแห้งมากแล้วตอนบ่ายแล้งฝนตกแล้วมีลูกเห็บซึ่งบางคนบอกว่าเกิดใหญ่มานี่สำหรับคนกรุงเทพนะกำลังหันใบเห็บตกที่บ้านตัวเก่าตะวาเนี่ย
0: เจ้าแม่ก็ตอนนี้มันน่าจะเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์อะไรอย่างต่างๆหลายๆอย่างเนาะที่ทำให้สภาพอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังอ่ะบ้านเฮาก็เหมือนกันท
1: ุ
0: กพื้นที่เลยนะเจ้าตรงไหนที่เคยเกิดเหตุอะไรอย่างต่างๆหรือแม้กระทั่งประเดี๋ยวนี้หลายๆคนบอกบ่เคยปะอย่างคุณเองนิรินบอกบ่เคยปะก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้เดี๋ยวเราก็จะได้ตรวจสอบสภาพอากาศกันตัวนะเจ้า
1: สนทนาก็ว่าอุจาในวันนี้นะครับทางด้านของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเปิ้นก็ได้เปิดห้องยาจ้างครับเป็นศูนย์สุขภาพจ้างและสัตว์ป่าแห่งใหม่ครับเปิ้นได้มีการเปิดให้บริการเรียบร้อยแล้วนะครับการเปิดห้องยาจ้างแล้วก็เปิดห้องยาสำหรับการดูแลสัตว์ป่าจะเป็นจะได้กันพองเปิ้นมีอุปกรณ์มีเครื่องมืออะอย่างจะได้เฮามาติดตามช่วงของสนทนาก็ว่าอุจากันแต่ตอนนี้เฮาไปพอก้อยข่าวสารจากออนไลน์เช้านี้กันก่อนครับออนไลน์เจ้านี้นะครับมาย่ำกันแฮมเตือน1แฮมกรรม1นะครับสำหรับ1โครงการดีๆที่จะต้องบ่ควรพลาดเนาะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสครับหลายคนกดยืนยันตั้งแต่ตะวาเป็นตีเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสเริ่มเปิดให้ประชาชนใจซิดตั้งแต่ตะวาเป็นวันแรกนะครับโดยเน้นย่ำขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการดึงโซนของประชาชนและก็ของร้านก้าผู้มีสิทธิ์และก็ร้านก้าที่ได้รับอนุมัติเข้าโครงการกดยอมรับหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขของโครงการเตื่อเดียวเตาอั้นก็สามารถเข้าร่วมโครงการโดยนิติบุคคลต้องกดยืนยันทุกครั้งในการใช้สิทธิ์ก็ว่าชำระเงินนะครับโดยเข้าไปตีเป๋าตังเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมตามที่เฮาเคยเข้าไปนะครับก็เพื่อกดยืนยันจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วก็จะได้วงเงินแห่ม1ปันบาทครับแล้วก็สามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้เต่าอันนะครับสำหรับอันด้านของไทยช่วยไทยพลัสนะครับตีเพิ่มวงเงินเข้ามาแล้วก็เพิ่มการใช้จ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปแห่ม1ปันบาทก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมครับก็คือ60 40นั่นๆคุณผู้ชมครับการใช้จ่ายต่อวันก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเก่าถ้าจะเติมแบบเอาตีวงเงินที่เฮามีอยู่ก็133 134บาท
0: แมนจ้าเพราะเปิ้นช่วยเหลือวันละ200บาทนั่นเองแต่ว่าเป็นในระยะเวลา2เดือนเนี่ยก็คือ 1,000 บาทถ้าเกิดว่าไผอยากจะใช้เดือนเดียวได้ก็
1: ก็ได้อยู่
0: ได้อยู่
1: มันก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ถ้าว่าบาได้ใจสักเติมมันอาจจะมีโอกาสลืมเหมือนกับไปหลายคนตีรอบติพันมาลืมมึงลืม
0: คิงไปก็ถูกตัดไปเลย
1: โดนตัดไปเลยเหมือนกัน
0: แมนเจ้าอันนี้ก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่2แล้วเนาะของการลงทะเบียนนะเจ้าก็ยังมีเวลาอยู่แต่ว่าไผ่เนี่ยที่ยังบ่ได้ลงทะเบียนคือเฮาอยากจะฮึฟังกดบางทีมันอาจจะมีหมุนๆสักน้อยนะเจ้าเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังนะเจ้าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปพอภาพบรรยากาศซึ่งตะวันนี่เป็นวันแรกวันนี้เป็นวันที่2เดี๋ยวเราไปพอในส่วนของฮันกากันพ่องนะเจ้าซึ่งในส่วนของฮันกาที่เปิ้นขายครัวขายของเนี่ยนะเจ้าทางด้านของคุณอาทิตรากูรังอันนี้เปิ้นเป็นเจ้าของร้านข้าวแกงครัวแสนสุขอันนี้บอกเลยว่าเป็นขวัญใจย่านหนองหอยนะเจ้าเปิ้นก็เข้าร่วมโครงการตวยเหมือนกันมีการขายข้าวแกง10บาทแล้วก็เมนูเนี่ยเปิ้นมีมากกว่า30เมนูต่อวันเลยนะเจ้าปลายบปข้าวสวยอ่ะข้าวเจ้าอ่ะกินฟรีเจ้าเติมบะอั้นเลยเนอะมีน้ำดื่มฮื้อฟรีมีขนมหวานเนี่ยอันนี้เปิ้นขายถ้วยละ20บาทเจ้าซึ่งทางเจ้าของร้านเนี่ยเปิ้นก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยสินค้าทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นราคาเนาะคนทำงานอย่างต่างๆเนี่ยรายได้ก็น้อยลงเจ้าแต่ว่าตัวเจ้าของร้านเนี่ยเปิ้นเข้าใจ เปิ้ลก็เลยยอมที่จะรับภาระตรงส่วนนี้นะเจ้าเปิ้ลก็เลยเปิดร้านขายข้าวแกงราคาถูก10บาทเพื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมแล้วก็แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนคือทุกคนเนี่ยได้กินอิ่มในราคาสบายกระเป๋าก็ขอขอบคุณรัฐบาลที่จัดโครงการดีๆจะอี้ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนนะเจ้าไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเจ้าของร้านกันสักหน่อยเจ้า
2: ร้านข้าวแกง10บาทครัวแสนสุขเนี่ยก็ได้เข้าร่วมโครงการไทยพัฒนะคะที่ต่อขยายเพิ่มเข้ามาเนาะร้านเรานะคะก็ขายข้าวแกง10บาทค่ะมีให้เลือกวันละมากกว่า30เมนูค่ะก็จะสลับปรับเปลี่ยนกันไปจริงๆร้านเราก็เป็นร้านเล็กๆนะคะที่อยากจะส่งต่อความสุขช่วยแบ่งเบาภาระพี่น้องประชาชนทุกคนเนาะให้ได้ทานของดีๆอร่อยๆสะอาดแล้วก็ในราคาที่ประหยัดเข้าถึงง่ายค่ะขอขอบคุณรัฐบาลค่ะที่ต่อขยายเนาะโครงการไทยพัฒนะคะ
3: รู้สึกดีใจนะครับที่รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นนี้นะครับก็เบื้องต้นก็คือถามว่า 1,000 ได้2เดือนถามว่าน้อยไหมก็น้อยอยู่นะครับก็วันนี้ก็ได้เข้าแอปไปยืนยันตัวตนก็กว่าจะได้นะครับหมุนติ้วติ้วอยู่แอปล่มตอนเช้าแต่ตอนนี้ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับผม
0: ตรงจังหวะที่มันหมุนติ้วๆอย่างที่เฮาบอกก็อาจจะมีคนเข้านักนะเจ้า
1: ครับขณะเดียวกันกระทรวงการคลังก็คาดการว่ามาตรการดังกล่าวครับก็จะช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนและก็สร้างสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการกล้ารายย่อยทั่วประเทศครับพร้อมกับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนตรวจสอบเงื่อนไขการจ่ายจ่ายและรายจื่อร้านกล้าที่เข้าห่มโครงการล่วงหน้าครับเพื่อบ่ฮือเสียสิทธิ์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจห่วมกันในเตือนนี้แหมตวยนะครับแต่ตอนนี้แอปมันก็จะเสถียรแต่บางเตือมันต้องแบบเป็นแอปเป่าตังเป็นแอปตีมันมีสปะอย่างอยู่ในหั่นเน
0: า
1: ะมันต้องคอยอัปเดตใน Play Google Play อยู่เป็นประจำเหมือนกันเนี่ยครับก็
0: ม
1: ัน
0: อาจจะเป็นจังหวะของมันเนาะตีเฮาหมุนแต่ว่าสักจำลามันก็เข้าได้แล้วนะก็หลายๆคนก็บอกว่าเออตอนเช้าเนี่ยเข้าไปได
1: ้บางคนต่างฝั่งเข้ากันไง
0: แม่นแล้วก็สักพักก็เข้าได้เหมือนกันเนี่ยนะเจ้าก็ลองกดดูตัวนะเจ้าแล้วก็ไผ่ที่ยังบ่ได้ลงทะเบียนเฮาก็อยากจะฮื้อฟังลงทะเบียนพอได้แล้วเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 6:00 นถึง 17:00 นนะเจ้า
1: เป็นการยืนยันโดยติแค่กดอย่างเดียวโดยติบ่ต้องมากรอก
0: มาลงทะเบียนอะไรอย่าง
1: เงี้ยได้สักอย่างเลยบ่ได
0: ้กรอกอะไรเลย
1: นะครับคุณผู้ชมเรื่องของการช่วยเหลือภัยพิบัติเฮือกับพี่น้องประชาชนคุณผู้ชมครับตอนนี้มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการจัดฮื้อมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและฮื้อภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยฮื้อกับประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนครอบคลุมถึงส่วนภูมิภาคและถึงกรุงเทพมหานครครับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดไว้นะครับว่าความควบคุ้มครองอยู่ที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนหนึ่งจำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยก็ว่าแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่หนึ่งก็คือ 5,000 บาทต่อเตื่อต่อหลังคาเรือนครับและก็การจ่ายสินใหม่จะดำเนินการภายใน15วันและจะจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายแต่โดยวงเงินก่าสินใหม่ทดแทนรวมถึงมดอยู่ที่บ่เกิน 100,000 บาทต่อเตื่อต่อหลังคาเรือนด้วยกันครับอันนี้ก็เป็นแหมหนึ่งมติของคณะรัฐมนตรีตีเห็นชอบและถึงมดถึงเสียงก็จะเริ่มคุ้มครองแล้วตั้งแต่ตะวา1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับก็จากนี้ต่อไปครับเรื่องของเกิดน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวเหมือนก็ว่าเป็นทำประกันหมู่อ่ะ
0: แม่น
1: คือคนไทยทุกหลังคาเรือนไปเลยอย่างเงี้ย
0: ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเปิ้ลบอกว่าอยากจะมีการป้องกันไว้ก่อนที่ดีกว่าว่าเวลามันเกิดเหตุแล้วเปิ้ลค่อยไปจ่ายสตางค์เยียวยายาเจ้าพอว่ามันก็เหมือนเฮาซื้อประกันภัยเหมือนกันนะเจ้าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเก่าเฮาเองเนี่ยเวลาจะกรอกข้อมูลอะไรอย่างก็ต้องตรวจสอบให้พอทีตวยนะเจ้าแล้วก็จากที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมเนาะบอกว่าจะไปพื้นที่ภาคเหนือของเฮาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่หนักเลยก็คือภาคกลางแล้วมันก็ยังจะมีภาคตะวันตกตอนนี้นะเจ้าที่เปิ้นกำลังจะรับน้ำต่อเนาะก็ยังต้องเสี่ยงในเรื่องนี้ตั้งสคบเองเจ้าตอนนี้เปิ้นก็ได้มีการออกมาตรการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบ บภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะในเรื่องของการซ่อมรถเจ้าตอนนี้ทางสคบเองได้ประสานกับหน่วยงานตึงภาครัฐเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจอย่างต่างๆในนะเจ้าเดินหน้าก้าวมาตรการเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเจ้าตั้งแต่การจัดหารถยกประเมินค่าซ่อมฟรีนะเจ้าลดค่าอะไหล่ค่าแรงประสานช่วยเหลือด้านหนี้สินไปจนถึงซ่อมแซมบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อที่ประชาชนเนี่ยจะได้บ่ถูกโกงค่าบริการอะไรอย่างต่างๆตัวนะเจ้าซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าต้องการรถยกเนี่ยเฮาสามารถผ่านต่อสายด่วนได้เลย191อันนี้เปิ้ลก็จะประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยฮื้อตวยเหมือนกันนะเจ้าแล้วก็เปิ้ลก็ได้ยืนยันในเรื่องของการคิดค่าบริการเนี่ยเปิ้ลจะคิดตามต้นทุนอย่างเหมาะสมบ่ได้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาส่วนในเรื่องของการซ่อมรถเนี่ยตอนนี้ทางสคบก็ได้ประสานขอความร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยเพื่อมีการประเมินราคาซ่อมฟรีแล้วก็ขอให้มีส่วนลดอะไรแท้ตวยนะเจ้าขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์ใหญ่หลายๆยี่ห้อเนี่ยเปิ้ลก็มีมาตรการลดค่าอะไรค่าแรงมีการตรวจสภาพรถฟรีตวยนะเจ้าภาระหนี้สินล้อตังสคบเองก็ได้มีการหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่องของการพักชำระเงินต้นลดดอกลดต้นลดค่างวดอย่างต่างๆเพราะฉะนั้นตัวเฮาเองถ้าเกิดประสบภัยอย่างมูนี้แล้วนะเจ้าก็ต้องไปติดต่อตัวเหมือนกันไปถามเปิ้ลเลยว่าเปิ้ลมีมาตรการอย่างต่างๆที่จะช่วยเหลือเฮาก่อนนะเจ้า
1: ตะวับอันติดการเคหะตีน้ำท่วมหนักๆแล้วน้ำประปาไม่ไหลอ่ะแล้วแต่ว่าเป็นวันแรกที่น้ำประปาไหลแล้วก็แดดแห้ง
0: มันมี
1: ภาพอยู่ติดแบบตึกสูงๆแล้วทุกห้องเอาผ้ามาตากตรงระเบียงกัน
0: อ
1: ่ะนั่นแตกเลยอ่ะเพราะว่าแบบมันก็เหมือนที่เฮาเคยเจอเหมือนกันเนาะเพราะน้ำท่วมเซตประสบปัญหาอย่างหนึ่งก็คือน้ำประปาไม่ไหล
0: แน่นเจ้า
1: ครับมันก็จะมีแบบอุปสรรคเข้ามาแหมครับแล้วแต่ว่าประปาไหลวันแรกโอ้ซักคอซักผ้ากันหนักขนาดนัก
0: แต่ว่าอย่างคุณเอกนรินทร์เคยมีประสบการณ์แล้วตอนที่น้ำไหลช่วงแรกๆนี่เขาต้องเปิดทิ้งก่อนก่อเจ้า
1: ครับคือยอมคือมันถึงแม้ว่ามันจะบ่ใส่เตือนแต่ยังน้อยก็คือได้มีน้ำซักผ้าขี้ริ้วซักผ้าอย่างที่เขาเจ็ดทำความสะอาดไปก่อนอย่างเงี้ยเนาะแต่พอแบบน้ำไหลใสขึ้นมาก็ยังแควน้อยก็ได้มาซักผ้าซักอย่างใจแต่ของเขาหลบตีแล้วมันเป็นติดหนึ่งอ่ะติดปลายอ่ะเราผ้าบ้านเขาไม่เป็นผ้าน้ำคีเปอร์เนาะแล้วพอมันแจกคีเปอร์มันก็แบบเหม็นอัพไปตัวแฮม
0: ยอมคว่าง
1: เยอะเหมือนกันตัว
0: ทีนี้ในส่วนของบ้านเฮาก็ต้องฟังล้างแม่นก่อเจ้า
1: แม่น
0: เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นคีเปอร์เป็นฝุ่นเนาะ
1: ครับก็ต้องให้กำลังใจแต่เพราะใจเวลาเพี้ยวมันเมินกว่าเลยนะสำหรับการจะเพี้ยวทำความสะอาดบ้านหลังจากน้ำลดแล้วนะครับไปพอเรื่องของการเตรียมการประชุม IMF World Bank คุณผู้ชมครับที่จะมีขึ้นวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับย้อนร้อยกว่า8ทศวรรษความหุ่มมือจากการเงินโลกนะครับซึ่งการประชุมเตอร์แรกนี่นะครับเกิดขึ้นในปี2487นะครับที่44ทั่วประเทศนะครับร่วมกันจัดตั้ง IMF และ World Bank ครับหลังจากนั้นครับปี2492ประเทศไทยเข้ามาเป็นสมาชิก IMF และเวอร์แบงค์เตื้อแรกปี2534ครับประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพเตื้อแรกจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครและปีนี้2569ประเทศไทยได้เป็นประชุมเป็นเจ้าภาพในการประชุมเตื้อที่2ที่จะจัดขึ้นวันที่12ถึง18ตุลาค

0: ผมนี่เพราะอย่างที่บอกนะครับว่ายังน้อย 15,000 คนแล้วก็กว่า93ประเทศทั่วโลก
1: 191ประเทศ
0: ประชุม191เนาะ
1: เจ้า
0: แล้วก็มีตึงสื่อมวลชน มีตึงผู้ว่าการธนาคาร
1: ผ
0: มเปิ้นผู้ติดตา มครับตอนนี้ไทยก็เตรียมการแต่ละอย่างกับข้าวเมนูก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นผัดไทยเป็นต้มยำกุ้งข้าวเหนียวมะม่วงขนมเบื้องเนี่ยครับของตีละลึกก็จะเป็นเหรียญกระซาบแบบสมัยตะกอน
1: เป็นเหรียญพดด้วงเป็นอะไรอย่างหลายๆอย่างเนาะอันนี้ก็ต้องแบบน่าสนใจเหมือนกันรวมไปถึงลายผ้าเฮาก็เหมือนกันจ้าเปิ้นก็พยายามที่จะชูในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อัตลักษณ์ความเป็นไทยถึงแม้ว่าเฮาจะอยู่ตังเหนือเฮาก็มีส่วนในเรื่องของการที่จะเป็นเจ้าภาพที่ดีเพราะว่าเปิ้นคงบอก
0: เปิ้นตึงมาแอล
1: เปิ้นตึงบอกคงบออยู่แค่ที่กรุงเทพมหานครเนาะเปิ้นก็คงจะไปหลายๆจังหวัดเพราะฉะนั้นก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีตวยนะเจ้าไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าช่วงปลายเดือนกันยายนก็เกิดน้ำท่วมเหมือนกันนะเจ้าซึ่งช่วงนี้เองนะเจ้าตังผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้มีการลงพื้นที่ที่อำเภอซบเมยเจ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย3หมู่บ้านตวยกันที่ตำบลแม่สามแลบแล้วก็ได้มีการระดมกำลังเร่งฟื้นฟูฮึกลับสู่สภาพปกติโดยเวยที่สุดเจ้านำโดยนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากดินโยดดินถล่มนะเจ้าซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่26ถึง29กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ได้ฮึกกำลังใจมอบถุงยางชีพเมื่อกับผู้ประสบภัยในตำบลแม่สามแลบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นตัวเจ้า
0: โดยจุดแรกนะครับคณะก็ได้เดินทางไปติโฮงเฮียนบ้านห้วยกองการ์ดหมู่ที่1ครับเพื่อมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยจำนวน16ครัวเรือนด้วยกันและก็สำรวจความเสียหายที่โฮงเฮียนที่ถูกดินโหยดทะลักเข้าท่วมจากนั้นนะครับก็เดินทางต่อไปตีบ้านกอมูเดอร์ครับมอบถุงยางชีพเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบแห่ม31หลังคาเรือนซึ่งจากการสำรวจป้าว่าเส้นทางสะพานเข้าหมู่บ้านปุ๊ดนะครับบ่สามารถสัญจรไปได้และอาคารเฮียนของโฮงเฮียนบ้านกอมูเดอร์ถูกน้ำป่าปัดเอาดินโหยดเข้าท่วมเหมือนกันจุดสุดท้ายครับทางผู้ว่าก็ได้เดินทางไปตีบ้านศิวาเดอร์มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจำนวน1หลังนะครับแล้วก็ตรวจสอบสภาพความเสียหายตีโฮงเฮียนประสบเหตุดินโหยดทับปื้นตีจนทรงผลฮื้อแท่งน้ำชำรุดเสียหายครับ
1: อันนี้ขนาดผ่านมาหลายวันแล้วนะเจ้าตะกี้ข้าเจ้าหันน้ำยังแห้งอยู่เลยอ่ะเจ้าซึ่งทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าก็ได้มีการสั่งการฮื้อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการสภาพกำลังเข้าดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่อย่างเร่งด่วนแล้วก็ได้มีการซ่อมแซมเส้นทางนะเจ้ารวมไปถึงสาธารณูปโภคมีการเคลียร์ขี้เป๊อออกจากพื้นที่ของโฮงเฮียนนักเฮียนแล้วก็ประชาชนเนี่ยเปิ้นจะได้ปิ๊กมาเฮียนหนังสือปิ๊กมาใช้ชีวิตได้ปกติได้ไว้ที่สุดตวยนะเจ้าแล้วก็ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเนี่ยเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์พายุฝนในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดตวยเจ้า
0: ไกลด้วยนะหมู่บ้านนี่กว่าจะเข้าไปถึงอ่ะ
1: แล
0: ้วมันจะเป็นถนนธรรมดาเนี่ยก็คือขับรถลุยห้องเมืองไปเลยอ่ะยังบ้านเฮาห้อง
1: ข้าเจ้าเคยไปอยู่ตรงแม่เสลียงข้าเจ้ายังไม่เคยไปเลยอ่ะเพราะว่าเปิ้นบอกว่าไกลขนาดเลยแล้วก็ติดชายแดน
0: ใช่แล้วครับก็คือบางตีนี่ต้องเอาโฟวินเข้าไปแล้วก็ไปจอดไว้แล้วก็เตียวเข้าไปหรือบางตีได้ขี่รถเครื่องเข้าไปเพราะรถยนต์เข้าไปบ่ถึงบางตีต้องได้นั่งเรือต่อไปแหมเนี่ยบ้านหมู่บ้านนี่มันไก่ใต้นะ
1: เจ้า
0: อันดูเปิ้นเหมือนกันนะคร
1: ับส่งกำลังใจนะเจ้า
0: ครับส่วนทางด้านของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับเปิ้นก็ได้จัดงานครบรอบ3ทศวรรษครับหมุ่มสืบสานมรดกวัฒนธรรมล้านนาสู่สากลครับที่ห้องประชุมศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่ครับนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน3ทศวรรษสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดรักรากสืบสานสร้างสรรค์สู่สากลโดยมีนายสุรพลเกียรติชัยยากรประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการเครือข่ายวัฒนธรรมถึง25อำเภอศิลปินปื้นบ้านและเยาวชนเข้าร่วมงานกันครับ
1: ซึ่งในงานนี้นะเจ้าก่อเพื่อเป็นการเผยแพร่ประวัติความเป็นมาบทบาทและก็ผลงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ตะกอนนะเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการเชิดชูเกียรติผู้ที่มีคุณูปการต่อสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่โดยมีการเปิดพื้นที่ให้เครือข่ายทางวัฒนธรรมได้นำเสนออัตลักษณ์ภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งภายในงานเจ้ามีนิทรรศการ3ทศวรรษสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียง

0: ใหม่มีนิทรรศการเจ้าดวงเดืองณเชียงใหม่รวมถึงนิทรรศการเสา5อำเภอ1อัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนามีกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาล้านนาและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมมีการเสวนาสภาวัฒนธรรมเชียงใหม่ในทศวรรษใหม่มีศิลปะวัฒนธรรมจากเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ศิลปินพื้นบ้านและอ่อนเยาวชนมาร่วมกันแสดงในงานนี้อย่างคับคั่งเลยเจ้า
1: ช่วงนี้แม่จังฟ้อนออกงานกับตะวันเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: แม่นเจ้า
1: พอ3ทศวรรษเสร็จว้ากับป้ากันมาฟ้อนฮับผัวเจ้าใหม่คนใหม่หำล้อแล้วก็ป้ากันมาแบบหลายพื้นตีตัวหนาคณะจังฟ้อนอันแม่ตะว้า
0: ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของเฮาเหมือนกันนะเจ้าส่วนติ้งจังหวัดละปูนเจ้าตะว้าเป
1: ็
0: นงานโคมแสนดวงวันแรกเจ้าเดี๋ยวป้าคุณผู้ชมไปพอภาพบรรยากาศกันสักหน่อยนะเจ้าโดยเปิ้นจัดขึ้นที่วัดพระธาตุหฤพุนชัยวรมหาวิหารจังหวัดละปูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนเจ้าได้นำหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่รวมไปถึงประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมบูชาโคมแขวนโคมนะเจ้าของเทศบาลโคมแสนดวงที่เมืองละปูนประจำปี2569เจ้าโดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดละปูนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหฤพุนชัยวรมหาวิหารรวมไปถึงพระสงฆ์สามเณรร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระธาตุหฤพุนชัยและเพื่อความเป็นสิริมงคลเจ้า
1: สำหรับเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองละปูนประจำปี2569ครับจัดขึ้นตะวาวันแรกจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ครับเป็นประเพณีตียิงใหญ่และสวยงามที่สุดของล้านนาโดยมี3จุดหลักก็คือที่วัดพระธาตุหฤพุนชัยวรมหาวิหารจุดไฮไลท์สำคัญก็จะสว่างสวยไปด้วยโคมหลากสีสันนับแสนดวงประดับประดาตกแต่งอย่างอลังการรอบองค์พระธาตุแล้วก็ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีครับแห่ง1จุดสำคัญใจกลางเมืองสำหรับการเขียนชื่อคำอธิษฐานและแขวนโคมบูชาพระนางจามเทวีและแห่งที่1ครับไปที่วัดมหาวันโบราณสถานเก่าแก่ที่มีการห่วมจัดแสดงและเปิดแขวนโคมบูชาตัวเองเหมือนกันครับนอกจากแสงโคมที่งามยามค่ำคืนแล้วภายในงานก็จะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมมีการอาหารปลอดภัยมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อให้นักท่องเที่ยวครับได้ไปสัมผัสเสน่ห์ของเมืองละปูนอย่างเต็มอิ่มตลอด2เดือนก็คือตั้งแต่ตุลาคมจนถึงพฤศจิกายนมันก็จะมีช่วงยี่เป็งด้วยเหมือนกันนี่ครับมันก็จะแบบถูกตกแต่งด้วยโคมแบบงาม
0: เปิ้นตกแต่งตึงเมืองเลยเนาะห
1: ัน
0: แล้วก็เป็นสีสันแล้วก็สวยงามแต่เลยก็มีโอกาสก็ไปถ่ายรูปต้องไปเช็คอินแล้วเนอะ
1: ครับก็บรรยากาศเมื่อคืนก็จะงามไปแห่งแบบหนึ่งเมื่อวันก็จะงามไปแห่งแบบหนึ่งภัยที่เคยไปถ่ายรูปตอนเมื่อวานแล้วลองไปเมื่อคืนดูภัยที่เคยไปอ่านตอนเมื่อคืนดูก็ลองไปตอนเมื่อวานแล้วก็ยังตีบอกนะครับว่าเปิ้นได้ตกแต่งกันหลายจุดจากที่วัดพระธาตุหฤพุนชัยเสร็จแล้วลองไปเปลี่ยนมุมถ่ายตีอันพนังจากมาเตวีดูแห่งกางามใจเหมือนกัน
0: ตะกี้หันภาพที่กำแพงเมืองเปิ้นก็ติดเหมือนกันงามไปเห็นแบบนึงนะเจ้า
1: ก็2เดือนได้กันเน
0: า
1: ะครับปิดท้ายกันที่จังหวัดเชียงรายครับศึกษาธิการเชียงรายเดินหน้าครับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจนะครับพนึกกำลัง28ภาคีเครือข่ายเชื่อมโยงการศึกษาครับนายวันลบไม้จำปารองศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค15ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค16เป็นประธานในพิธีขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจจังหวัดเชียงรายพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายตีเกี่ยวข้องตีฮงแฮมแกลนวิสตาเชียงรายเตือนนี่ครับธนาคารหน่วยกิจจังหวัดเชียงรายก็เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการเรียนรู้จากหลากหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการเรียนรู้จากประสบการณ์และก็ทักษะการทำงานคือสามารถนำมาเทียบโอนหรือสะสมเป็นหน่วยการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมอันจะนำช่วยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเรียนรู้และก็พัฒนาตัวเก่าได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตครับ
0: ซึ่งในโอกาสนี้นะเจ้าตังผู้บริหารและก็ผู้แทนจาก28หน่วยงานภาคีเครือข่ายก็ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือก็ว่า MOU เพื่อที่จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานธนาคารหน่วยกิจของจังหวัดเชียงรายซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเชื่อมโยงทรัพยากรทางการศึกษาองค์ความรู้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญข้อมูลแหล่งเรียนรู้รวมไปถึงหลักสูตรนะเจ้าเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์บริบทและก็ความต้องการของประชาชนในพื้นที่เจ้า
1: คือสำหรับการสะสมหน่วยกิจที่เอาเป็นธนาคารหน่วยกิจนี้คนรอนที่เรียนในระบบแล้วอาจจะแบบเปลี่ยนมาเรียนนอกระบบ
0: จ้า
1: ก็เอาหน่วยกิตที่เคยเรียนในระบบเข้ามาสมทบแล้วก็มาเฮียน

0: ครับตังอันอย่างก็เป็นที่เป็นสกร
1: สกร
0: สกรได้จอยเหมือนกันก็จะระยะเวลาในการเฮียนสั้นลงจอยเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเปิ้นก็มีหลายหลักสูตรเหมือนกันก็ไปติดต่อสอบถามกันได้ไผอยู่บัดใจจำกัดแค่ในอายุของเฮานะตอนนี้ที่เปิ้นบอกว่าตลอดชีวิตก็คือ 50-60 ก็ไปเฮียนได้เหมือนกัน
0: คือโดยเฉพาะลุงป้าที่เป็นอสมอ
1: ่
0: ะย
1: ัง
0: ไม่คือเปิ้นจะต้องอัพวุฒิต่อเกาเนาะเปิ้นก็ต้องแบบเฮียนสกรเข้ามาเสริมตัวเหมือนกันจากเดิมมีวุฒิแค่ป.4 อย่างเงี้ยครับยังได้แบบจบม.ต้นจบม.ปลายไปตัวนะครับก็จะได้แบบมีองค์ความรู้กันไปต่อยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมต
1: ี
0: ติดตามเฮาครับเพจ NBT ภาคเหนือนะครับน้องอาร์มนะครับคุณเทียนชัย
1: น้องอาร์มบอกว่าที่กรุงเทพนี้น้ำแห้งเกือบ 100% แล้วกะเจ้า
0: ดีแล้วครับดีแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ครับก็เที่ยวบ้านกันต่อคุณอเนกคลิกไทยสวัสดีนะครับคุณเพชรราชตวยเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าสวัสดีทุกท่านตวยนะเจ้า
0: ครับเดี๋ยวย่างกันก่อนคุณผู้ชมในช่วงหน้าครับคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับตอนนี้เปิดเป็นห้องยาจ้างนะครับศูนย์สุขภาพจ้างและก็สัตว์ป่าแห่งใหม่เป็นการยกระดับในการดูแลสุขภาพของจ้างและก็สัตว์ป่าน่าสนใจเหมือนกันเนาะจะเป็นจะได้เฮาติดตามช่วงหน้ากันครับ

0: ดีภาคเหนือร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
1: คุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
2: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
1: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

0: กันนะครับว่าเมื่อติดก่อนก็สหกกันยายนเนาะครับทางคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็ได้ทำการเปิดโรงยาจ้างครับเป็นศูนย์สุขภาพจ้างและก็สัตว์ป่าของจังหวัดเชียงใหม่เฮาจอยเหมือนกันครับโรงยานี่ศูนย์นี่เปิ้นพอก้อยสุขภาพจ้างและก็สัตว์ป่าอย่างจะได้กันพองนะครับจะได้มาอู้จากันครับพงห่มรายการทั้ง2ท่านครับท่านแรกนะครับศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษดร.นายสัตวแพทย์กรกฎงานวงพาณิชย์คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และก็แหมท่านหนึ่งครับรองศาสตราจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ฉัตรโชติธิตารามผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องนำเรียนตังผอ.ก่อนดีกว่าเนาะว่าเราตีมาถึงความสำคัญของการจัดตั้งหงยางจ้างแห่งใหม่ของเขาครับเขามีตีไปตีมาจะได้แล้วก็มีเป้าหมายจะได้กันพองครับ
2: ครับก็ขอเริ่มต้นย้อนกลับไปนะฮะก็น่านานนิดหนึ่งนะครับเนื่องมาจากว่าคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยตั้งมาประมาณ30ปีแล้วนะครับและทีนี้ในเริ่มต้นเนี่ยท่านคณบดีก่อตั้งนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ดร.นายสัตวแพทย์เทพประทีปนะครับคณบดีก่อตั้งท่านก็เล็งเห็นความสำคัญก็เลยว่าอยากจะให้มีลักษณะคล้ายๆเป็นสาขาวิชาเลยคล้ายภาควิชาของช้างและสัตว์ป่านะครับหลังจากนั้นเราก็ได้มีการทำงานร่วมกันครับกับสถาบันโฆษบาลแห่งชาติตอนนั้นเนี่ยก็คือศูนย์รักช้างไทยนะครับก็ไปมาหาสู่กันเวลามีเคสที่ศูนย์รักช้างไทยเนี่ยเราก็ไปช่วยอยู่ตลอดนะครับนอกจากนี้คือปางช้างต่างๆทั่วจังหวัดเชียงใหม่เราก็มีความร่วมมือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นปางช้างแม่สาปางช้างแม่แตงนะครับหรือปางช้างหลายๆที่ที่ใหญ่ๆพัทรฟาร์มแบบนี้ครับเราก็ไปทำความร่วมมือกันนะครับมีเคสก็ออกไปช่วยพาศึกษาไปเรียนรู้แล้วก็ไปทำวิจัยด้วยนะครับหลังจากนั้นก็คือประมาณปี2547นะครับท่านคณบดีตอนนั้นก็คือศาสตราจารย์คลินิกดร.นายโสแพทย์สุวิชัยโรจนเสถียรท่านก็ได้คิดมีแนวคิดนะครับแล้วก็คุยกับในทีมงานเนี่ยว่าน่าจะมีโรงพยาบาลช้างนะเพราะว่าตอนนี้พวกเราก็ทำงานกันเกี่ยวกับเรื่องช้างค่อนข้างเยอะเราไปมาหาสู่ทำงานร่วมกันกับสถาบันโฆษบาลแห่งชาติอยู่แล้วนะครับเราก็เคยเลยไปดูพื้นที่กันเริ่มต้นนี่ก็ดูในที่พื้นที่ไร่แม่เหี่ยที่ใกล้ๆคณะสัตวแพทย์นะครับแต่ก็ยังเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมแล้วก็คุยว่าโอเคยังไม่เหมาะสมนะครับหลังจากนั้นปี2552เนี่ยตอนนั้นคณบดีแล้วก็ท่านอธิการบดีก็คือศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์อังคสิทธิ์นะครับรวมทั้งคณบดีก็คือรองศาสตราจารย์ดร.นายสัตวแพทย์เลิศรักศรีกิจการท่านก็ได้ไปดูพื้นที่หลายที่นะครับมีแนวคิดตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นที่ศรีโบบานนะครับที่ลำพูนหรือว่าที่อินทขินนะครับหลายๆที่เนี่ยก็ได้ดูพื้นที่อยู่ด้วยนะครับปรากฏว่าก็ยังไม่เหมาะสมอยู่ดีนะครับทีนี้พอมาปี2500ประมาณ49นะครับช่วงนั้นเนี่ยก็มีประมาณ2559นะครับก็มีคนที่ก็บอกว่าโอเคที่พื้นที่ที่แม่แตงเนี่ยน่าจะมีพื้นที่ที่เหมาะสมก็เลยไปดูแล้วพวกเราเนี่ยก็เลยไปดูพื้นที่กันนะครับประมาณปี59หลังจากนั้นก็เลยมีการทำเรื่องขออนุมัติไปที่สปก.คือสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับหลังจากนั้นทำเรื่องขอไปแล้วทางทีมงานเนี่ยก็ได้ลงไปนำเสนอถึงโครงการต่างๆและชี้ข้อดีข้อเสียเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องมีโรงพยาบาลตรงนี้ในพื้นที่ที่แม่แตงนะครับ
0: ของแม่แตงนี่กว้างประมาณกี่ไร่ก็เขาบอก
2: 26ไร่ครับ26ไร่กว่า26ไร่1งานกว่าครับ
0: คือแต่เดิมเนี่ยจะว่าจ้างตีมแบบสบายอยู่ต่างปางจ้างเชียงใหม่ของเขาเนี่ยต้องไปหงยาจ้างที่ห้างชัดลำปาง
2: ที่ห้างชัดที่ลำปางครับ
0: หรือว่าถ้าอาการที่มันเหมือนนักเขาก็ต้องส่งคุณหมอไปหาตีปางจ้าง
2: ใช่ครับ
0: อันนั้นคือแต่เดิมตีเขาจะยากกันจะอีกเป็นประจำนั่นแสดงว่าจากนี้ต่อไปคือจ้างที่อยู่ปางจ้างบ้านเขาเนี่ยถ้าแบบสบายขึ้นมาก็มาห้องยานี่
2: มาที่นี่ได้เลยครับ
0: ไ
2: ม่ต้องไปแล้วครับครับนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราได้มาแล้วก็มีประวัติอะไรมาก็ปี62ก็ได้พื้นที่นะครับแล้วก็มีการทำเรื่องขอเกี่ยวเรื่องงบประมาณต่างๆพวกนี้นะครับจนท้ายที่สุดก็คือได้มาแล้วเป็นพิธีเปิดเนี่ยครับก็คือต้องเรียนให้ทราบว่ามีผู้ช่วยที่หลายคนนะครับอันนึงก็คือทางมูลที่กองทุนรักช้างโดยคุณพี่ไรพันธ์สมบัติสิริท่านได้ช่วยเกี่ยวเรื่องค่าออกแบบนะครับท่านพระครูออสนะครับท่านได้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องตั้งเงินตั้งต้นมานะครับแล้วคุณกัญจนาศิลปอาชาซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักนะครับก็ได้ช่วยในเรื่องงบประมาณในเรื่องการก่อสร้างจน มาเปิดเมื่อ26กันยายนที่ผ่านมานี่เอง
0: ก็จะเป็นห้องยาจ้างได้วันนี้เนาะก็จะเวลาเหมือนเหมือนกันเนาะ
1: ครับ
2: คร
1: ับ
2: ประมาณ20ปีแล้วครับ
0: เป็น20ปีแล้วเหมือนกันก็จะได้อยู่ตีมาแต่งได
1: ้แสดงว่าการซ่อหาพื้นที่ก็มีความสำคัญกับการที่จะดูแลจ้างดูแลสัตว์ป่าตัวนะ
2: ครับ
1: การที่กว่าจะไปเลือกได้พื้นที่แต่ง
0: มันจะเป็นห้องยาอาคารเหมือนทั่วไปมันไม่ได้ไง
1: มันต้องใหญ่ๆ
0: ม
1: ัน
0: ต้องสูงมันต้องพื้นที่ฮับได้อย่างนี้ตัวมันก็ครับ
1: เจ้าและทางแม่แต่งเองเปิ้ลก็มีปางช้างนักเหมือนกันนะเจ้าเนาะเพื่อที่จะได้ดูแลอย่างคุณเอกนลินว่าต้องไปตะกอนนี่ถ้าจะลำบากเหมือนกัน
2: ครับ
1: เจ้าอันแล้วในส่วนของการสนับสนุนงบประมาณอะไรอย่างต่างๆแน่นอนการสร้างอาคารมันใหญ่แล้วก็ต้องใช้ตึงคนตึงกำลังอะไรอย่างต่างๆเพราะว่าการเลี้ยงจ้างหนึ่งตัวนี่ใช้ทรัพยากรหนักขนาดเลยนะเจ้าตรงส่วนนี้เองเฮามีการดูแลบริหารจัดการเองจะได้พ่องเจ้า
2: ครับใช่ครับอ๋อครับก็ตรงนี้นะฮะก็ได้มีการวางแผนเนื่องมาจากว่ามีงานใช้งบประมาณเยอะนะครับตอนนี้ก็คือที่เล่าไปเมื่อกี้นะครับก็คือมีผู้สนับสนุนที่ค่อนข้างมากนะครับหลังจากนั้นก็คือเราจะขอการสนับสนุนก็อยู่เป็นเรื่อยๆนะครับก็คือมีทั้งเรื่องพวกที่ในเรื่องการสนับสนุนต่างๆเนี่ยฮะ

0: จากผู้ที่มีใจบุญแล้วก็ผู้ที่อยากจะให้ดูลักษณะนี้นะครับรวมทั้งทางเราเองเนี่ยนะครับก็ต้องมีการออกเกี่ยวกับเรื่องการรักษานะครับแล้วก็มีงบประมาณที่เข้ามาด้วยนะครับรวมทั้งมีการจัดฝึกอบรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศในประเทศนะครับพวกนี้เนี่ยก็คือแผนอยู่แล้วที่จะมีการหาทุนนะครับหรือว่าเกี่ยวข้องกับทางด้านนักท่องเที่ยวก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยในโดยเฉพาะทางสถาบันการศึกษาเนี่ยเรามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วโดยเรื่องการให้การศึกษานะครับดังนั้นนักท่องเที่ยวต่างๆสามารถมาแวะเวียนได้นะครับแล้วเราก็จะคุยต่างๆให้ความรู้เนี่ยพวกนี้ได้หมดเลย
1: ที่หาดยูเป็นอาคารกาญจนาศิลปะอาชาอาคารนี้ก็คือเป็นอาคารทั้งการดูแลจ้างแล้วก็เป็นอาคารของเจ้าหน้าที่ของการเฮียนฮู้อีไปเลยครับ
0: ตรงอาคารเมื่อกี้ที่มีการถ่ายรูปกันเนี่ย
1: ค
0: ืออาคารสำนักงานนะครับแล้วก็จะมีห้องพักของเจ้าหน้าที
1: ่
0: ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานห้องพักของคุณหมอนะครับรวมทั้งด้านบนเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่มีการพักของเจ้าหน้าที่ได้ด้วยนะครับ
1: ครับโอ้จะงบประมาณเกือบ50ล้านเลยนะคร
0: ับ ใช่ครับใช
1: ่
0: คร
1: ับ คงยาว
0: นะเยอะ
1: แต่กำมันก็จะคุ้มอยู่เนาะพ่อยังไม่ถือดูแลจ้างตัวใหญ่ได้เลยอ่ะ
2: นี่นะเฮาก็หันภาพความน่าฮักของจ้างนอกจากจ้างแล้วก็ยังมีสัตว์ป่าตัวเหมือนกันที่เฮาให้การดูแลนะเจ้า
0: ใช่ครับ
2: อย่างนี้ในเรื่องคนที่เข้ามาอย่างตะกี้ท่านผอ.ได้บอกว่ามีจิตจะเป็นจิตอาสาเข้าไปพอได้ตัวแม่นก็เจ้าย
0: ินดีครับยินดีต้อนรับครับ
1: ครับครับเล่นฐานทองคณะบดีพองนะครับวันดอกจางจะฮักษาจ้างปุยแล้วหงยานี่มีบทบาทด้านการศึกษาแล้วก็การฝึกอบรมงานวิจัยอย่างจะได้พองครับท่านคณะบดีครับ
3: ก็จริงๆเหมือนที่ท่านผอ.นำเรียนเมื่อกี้นะครับก็ด้วยความที่เราเป็นสายศึกษาเป็นเบสนะครับฉะนั้นเนี่ยคอมเพทิซีหลักของเราก็คือเรื่องของการศึกษาฉะนั้นการที่เรามีโรงพยาบาลช้างเนี่ยมันจะมาช่วยสนับสนุนทำให้การศึกษาเนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็การวิจัยก่อนหน้านี้จริงๆแล้วเราให้บริการด้านการรักษาช้างมาโดยตลอดเนาะไม่ใช่ว่าเราเพิ่งมามีโรงพยาบาลแล้วเราไม่ได้ให้บริการเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางทีมเนี่ยเราเป็นรูปแบบของโมบายคลินิกที่มีรถอยู่2คัน
0: ทั้งหมดครับ
3: แล้วเราก็จะไปวิสิตตามฟาร์มตามปางต่างๆอะไรต่างๆที่มีแต่ว่าเพนพอยต์ก็คือ สมัยก่อนเนี่ยเวลามีช้างที่อาการหนักที่ไม่สามารถจะรักษาที่ปางได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องนำไปส่งที่สถาบันโภชบัต
0: รครับ
3: ที่ลำปางซ
1: ึ่
3: งการที่เรามีโรงพยาบาลช้างขึ้นมาของคณะของมหาลัยเองเนี่ยมันก็จะช่วยลดทราฟิกที่จะไปที่โภชบัตรเราสามารถนำสัตว์ป่วยเนี่ยช้างเนี่ยมาอยู่ที่โรงพยาบาลที่เราจัดตั้งได้ซึ่งก็สอดคล้องที่เนื่องจากว่าแม่แตงเองเนี่ยเป็นน่าจะเป็นพื้นที่ที่มีปางช้างแล้วก็มีช้างเยอะที่สุดนั่นก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำไมผู้บริหารสมัยก่อนถึงได้เลือกที่จะไปลงที่แม่แตงเนื่องจากว่าการขนย้ายจะได้ไม่ต้องไปไกลมากนักไม่นั้นน้องนึกภาพว่าจากแม่แตงต้องขนไปลำปางก็ค่อนข้างจะหนักหนาพอสมควรแต่นี่ถ้าอยู่ตรงแถวแม่แตงแล้วก็ขนมาที่โรงพยาบาลช้างที่แม่แตงมันก็ค่อนข้างจะใกล้แล้วก็ของเราก็ที่ที่ได้รับมาอนุเคราะห์ก็จะติดถนนใหญ
1: ่
3: ก็จะค่อนข้างจะเขาเรียก communication ใครขนส่งก็ค่อนข้างจะสะดวกหน่อยครับ
1: ครับนั่นแสดงว่าจากนี้ต่อไปนักศึกษาที่เห็นกับเฮาก็จะต้องไปเห็นติปุ่นไปฝึกงานติปุ่นอย่างอีเลยคร
3: ับ ใช่ครับผมก็ในส่วนของคณะก็จะมีวิชาที่เป็นโรเตชันวิชาฝึกงานต่างๆเนี่ยในอดีตเด็กก็จะไปกับพี่หมอไปกับอาจารย์ก็นั่งรถกันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีโรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโรงพยาบาลก็จะเป็นเบสในการรักษาถามว่าคณะก็คงไม่ได้ทิ้งเรื่องของการรักษาโมบายคลินิกเพราะว่ามันก็จะมีความจำเป็นเนาะเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนเบสเราอาจจะอยู่ที่คณะแต่ตอนนี้เบสมันก็จะเป็นที่โรงพยาบาลช้างที่แม่แต่เป็นหลักครับผม
2: ละอ่อนนักศึกษาเพื่อนจะได้ไปเฮียนฮู้สถานการณ์แต่แต่ตัวนะเจ้าอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีจ้างที่ป่วยหรือมีสัตว์ป่าที่ป่วยเข้าไปอะเจ้าการพักฟื้นการดูแลรวมไปถึงคนเฝ้า
3: ครับ
2: อันนี้เปิ้นเหมือนหงยาปกติทั่วไปก็เจ้าเป็นจะได้เจ้า
0: ใช่ครับเราก็ต้องมีสัตวแพทย์ประจำนะครับแล้วมีผู้ช่วยสัตวแพทย์มีนักการพยาบาลสัตว์แล้วก็มีควานช้างด้วยนะครับที่จะต้องคอยช่วยดูแลนะครับก็เป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนกับโรงพยาบาลหลายๆที่
1: คร
0: ับ และอย่างนึงคือเราก็เป็นมีโมเดลก็คือของสถาบันโภชบาลแห่งชาตินะครับที่มีโรงพยาบาลช้างเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเริ่มมา30กว่าปีแล้วนะครับแล้วทีนี้ทางทีมคณะสัตวแพทย์เนี่ยก็ได้ไปช่วยและไปทำงานร่วมกันนะครับก็เราก็ได้เรียนรู้มาพอสมควรนะครับดังนั้นที่นี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งถ้าต้องบอกเลยก็คือว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระครับของสถาบันโภชบาลแห่งชาติเนื่องมาจากว่าเป็นวัตถุประสงค์แล้วก็ความตั้งใจของคุณกัญจนาศิลปะอาชาอยู่แล้วนะครับที่อยากให้มีที่นี่นะครับเนื่องมาจากว่าใกล้แล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระนะครับรวมทั้งที่เปิดในเดือนกันยายนเนี่ยเนื่องมาจากว่าลูกช้างชื่อกัญญานะครับซึ่งท่านก็
1: ตีตมาทำงานตะกี้ชื่ออย่างเงี้ยชื่อกัญญาแล้วก็
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ตอนนั้นชื่อภูพิงครับมาจากปางช้างอีกที่หนึ่งกับปางช้างแม่แตงที่เขาร่วมสนับสนุนแล้วเราก็มีความร่วมมือการทำงานร่วมกันด้วย
1: ครับตอนนี้อุปกรณ์

0: มากเครื่องมือก็กำลังทยอยเข้าไป
1: ครับใช่ครับใช่ครับเราก็ต้องมีงบประมาณก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอุปกรณ์ที่เป็นครุภัณฑ์สำนักงานนะครับแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้ารวมทั้งอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆนะครับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ต่างๆก็ต้องใส่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะครับพอที่จะให้เราเนี่ยสามารถทำงานแล้วก็เริ่มรักษาช้างได้ครับ
0: ครับแต่ว่ามันจะมีคำว่าสัตว์ช้างและสัตว์ป่า
1: ครับใช่ครับ
0: หมายความว่าสัตว์ป่าบางเต๋อแบบเขาจะปะแบบหมูแมวหมูหมีควายมีอย่างอีติมันได้ครับบาดเจ็บเขาก็ต้องเอามาดูแล
1: ถ้าพูดถึงการรักษาจริงๆเนี่ยเริ่มต้นตรงนี้นะครับสถานที่นี้เนี่ยหมายถึงศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าแต่ตรงนี้น่าจะเป็นโรงพยาบาลช้างเป็นหลักนะครับเนื่องมาจากว่าลักษณะการก่อสร้างอาคารต่างๆเนี่ยจะเป็นสำหรับช้างโดยตรงนะครับแต่ถ้าสัตว์อื่นจริงๆแล้วเนี่ยทางเรามีโมบายคลินิกก็คือคลินิกเคลื่อนที่นะครับไม่ว่าช้างหรือสัตว์ป่าอื่นเพราะว่าทางเราเนี่ยก็ทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำนักบริหารการอนุรักษ์ที่16ก็จะมีสัตว์ป่วยเข้ามาเวลาไปที่คลินิกทางเราก็ไปช่วยเขาก็ติดต่อมานะครับเพราะว่าเราไปทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นที่สวนสัตว์เอกชนหลายๆที่ก็จะมีนะครับรวมทั้งสวนสัตว์อื่นๆด้วยเช่นที่สวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนะครับเราก็มีความร่วมมือกันอยู่แล้วก็พานักศึกษาไปสอนเวลามีเคสหรือว่าต่างๆที่หนักนะครับเราก็เข้าไปช่วยนะครับนั่นคือได้ชื่อว่าทำไมถึงเป็นศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าน
0: ะครับ
1: เราทำงานร่วมกัน
0: เจ้าหน้าที่ไฟป่าต่อไปนะไฟป่าจะหันแบบได้ยับกระหลอก
1: ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
2: คือจริงๆด้วยความที่เมื่อกี้ท่านปอบอกคือคำว่าศูนย์สุขภาพช้างสัตว์ป่าเนี่ยเป็นหน่วยงานใหญ
0: ่
2: แต่ว่าที่เราโอเปเรตตอนนี้คือโรงพยาบาลช้างซึ่งเป็นสัตว์เซตอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในกรณีของสัตว์ป่าอะไรเงี้ยถ้ามีพบความเจ็บป่วยช่วยเหลือส่วนใหญ่ตอนนี้เราก็ยังแนะนำให้ส่งมาที่โนเวลเนาะที่คราวที่แล้วมาออก
1: ค
2: ือศูนย์สุขภาพไม่ใช่ศูนย์เฉพาะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทางภาคเหนือซึ่งอันนี้จะเป็นเบสในการดูแลสัตว์ป่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จริงๆที่คณะจะมีโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่อีกซึ่งสัตว์ป่าเข้ามาเขาก็ต้องดูว่าตกลงแล้วสัตว์ป่าเนี่ยมันเป็นชนิดไหนอะไรเงี้ยจะได้จ่ายไปได้ถูกนะ
0: จะได้แยกให้ถูก
2: ใช
0: ่
2: คร
0: ับ
2: ใช่
0: ว่าเขาจะฮื้อไปตีไหนยังใด
2: แต่ใดๆต้องแจ้งกรมหมดนะครับ
1: จ
2: ะเป็น
1: กรมอุทยาน
3: จะไปย้ายอย่างบ่ได้ฮะ
2: ต้องแจ้งกรม
3: อะไรเงี้ยเพราะเขาดูแลอยู
2: ่ใช
1: ่มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์อยู
0: ่ครับคณะบดีครับในมุมมองในการอนุรักษ์แล้วก็สวัสดิภาพของสวัสดิการของช้างนี่นะครับมีหงยาจ้างเจอีแล้วนะครับเขาจะสามารถแบบจ่อยตังควานจ้างตัวจ้างไปได้จะไรของครับคณะบดี
2: คือจริงๆก็อย่างที่เล่าว่าการที่มีโรงพยาบาลตั้งขึ้นมาเนี่ยเราจะช่วยแบ่งเบาภาระที่ศูนย์พยาบาลแล้วก็มันสามารถทำให้การรักษาเนี่ยไปได้มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นแค่โมบายคลินิกเนาะถ้าเกิดเราไปเข้าไปรักษาที่ปางหรืออะไรเงี้ยครับการรักษาสมมติมีความจำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วต้องผ่าตัดแล้วเจ้าของเขาไม่สามารถทานเฟอร์ไปที่อันนั้นได้ที่ลำปางได้มันก็จะเป็นข้อจำกัดอันนึงแต่การที่เรามีที่นี่มาอยู่ตรงแม่แตงเนี่ยมันก็จะช่วยลดข้อจำกัดเหล่านั้นได้
0: ครับ
2: เราก็จะช่วยเรื่องการส่งเสริมสุขภาพให้มีความเข้มแข็งได้มากขึ้น
0: เดี๋ยวก่อนนะครับอันนี้ผมเผอิญเพิ่งนึกได้ขอนอกสคริปต์เรียงเราไปโรงพยาบาลเราสิทธิ์30บาทประกันสังคมสิทธิ์ข้าราชการแล้วหมูจ้างหมูซัดป่าอย่างนี้แล้วครับเราเป็นใจซิงอะไรอย่างกัน
2: นะครับผม
0: แล้วเราค่าใช้จ่ายแล้วครับพอครับ
2: ก็อย่างที่ทิพย์ท่านบอกเรียนเมื่อกี้ก็คือค่าใช้จ่ายก็คือจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นโดเนชั่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นโดเนชั่นซึ่งทางส่วนของคณะทางส่วนโรงพยาบาลก็จะมีกิจกรรมในการกิจกรรมโดเนทจะสังเกตว่าโรงพยาบาลจะมีการโดเนทหลายๆอย่างนะครับซึ่งถามว่าโดเนชั่นเข้ามาเนี่ยก็เคลื่อนมาเป็นกำลังในการสนับสนุนในการรักษาในกรณีอย่างนี
0: ้ครับเพราะว่าอย่างบางทีคืออาจจะต้องมีวัคซีนมียานอกมีอย่างเช่นยา
1: ครับ
0: งบส่วนนี้คือ
2: ก็เงินบริจาค
0: ก็เงินบริจาค
2: กับเงินกิจกรรมที่คณะทำหรือส่วนงานทำอย่างเช่นเมื่อกี้ที่บอกว่าอบรมรับมีการฝึกอบรมเพราะว่าการเราเป็นการศึกษาเบสเนาะเราก็มีการฝึกอบรมอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ท่านผมกึดออกแล้วคุณผู้ชมวันคล้ายวันเกิดอย่างเจ๊อี้หรืออยากทำบุญเนี่ยนะครับ
2: ขอบพระคุณครับ
0: ก็ไปช่วยกันได้คุณผู้ชมมีเล็กมีน้อยอย่างก็ไปช่วยกันเดี๋ยวมันจะมีกราฟิกขึ้นมาอยู่อ่ะอันช่องตังในการห่วมกันได้จะได้พอ
1: ได้ครับ
3: เจ้าก็อย่างที่เราคนไทยเนาะเราก็เชื่อว่าการช่วยเหลือจ้างเนี่ยม
0: ัน
3: จะต่ออายุหื้อยืนยาวจะได้มีชีวิตที่ดีแล้วก็เป็นสิริมงคลตัวเหมือนกันนะจ๊ะและการที่เรามีหงยาใหญ่ๆจะเอี้ยเจ้าอยู่ในพื้นที่เจ้าบ้านเปิ้นโอเคนะเจ้า
1: ชาวบ้านก็ดีใจครับโดยเฉพาะจากปางช้างเนื่องมาจากว่าใกล้ครับแล้วเขาก็สามารถแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนช้างของเขาเองได้ครับ
3: เปิ้นมาร่วมกิจกรรมของเฮาในหงยาตลอดนะจ๊ะ
1: มาเยอะครับจริงๆก็คือไม่ใช่แค่ตรงนี้แต่ทำกันมานานแล้วนะครับเวลามีกิจกรรมที่คณะ

0: ทำแล้วอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเออชีวิตมันเป็นสิริมงคลเพราะว่าเหมือน
1: เรามีหลายสาขาก็คือมีสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ช้างสัตว์ป่ามีสัตว์น้ำมีเอ็กโซติกมีประมาณ 7-8 แขนงครับผมนี่ยังไม่รวมผงพวกสัตว์ปศุสัตว์สัตว์บริโภคอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในส่วนของโรงพยาบาลที่คณะดูแลก็จะมีศูนย์ส่งเสริมเนาะโนเวลที่อยู่ที่แม่เหี่ยนะครับมีโรงพยาบาลช้างที่อยู่ที่แม่แตงมีโรงพยาบาลสัตว์ที่อยู่ที่แม่อ่อนนะครับแล้วก็ที่กำลังจะเกิดใหม่น่าจะปลายปีนี้ก็คือโรงพยาบาลแมวโดยเฉพาะเลยครับ
2: โอ้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ถาดแมวนักเนาะ
1: ใช่ครับผมเดี๋ยวจะมาออกอีกรอบ
2: มีเฉพาะโรงพยาบาลแมวเลยเหรอ
0: ครับผมจะอยู่แถวไหนเจ้า
1: ตรงแทนที่โรงพยาบาลสัตว์เล็กเก่าครับผมตรงข้ามบ้านนอนปตท.แม่เหี่ยอันนี้ก็จะเป็นงานบริการที่คณะคอยดูแลอยู
0: ่ใช
2: ่เขาขับรถไก่มาเขาก็จะถามว่าเป็นมีคลินิกมีห้องยาอย่างที่เคยเหมือนกัน
1: ครับผม
2: อ๋อมันก็จะแยกละออนนักศึกษาเข้ามาเรียนก็จะแยกย่อย
1: แยกกันไปใช่ครับผมเพราะว่าเราดูแลสัตว์เราไม่ได้ดูแลแค่ชนิดเดียวเนาะมันก็มีม้าแมวช้างอะไรเงี้ยก็จะแยกไปตามแต่ละสเตชันที่เด็กต้องเรียนอะไรเงี้ยครับก็มีความหลากหลาย
0: ธาตุแมวเนาะหลายอย่างเลยนะเจ้ามีสัตว์แบบเอกโซติกตัวอย่างมีหลากหลายอย่างเหมือนกันไพเพราะว่าความชอบของแต่ละคนเหมือนกันอย่างข้าเจ้านี่จับงูได้อยู่นะ
1: ไอ้ย
0: ะ
2: จับได้เลย
1: ไม่ได้
0: แต่ก็เป็นธาตุแมวอยู่คุณเอกลินก็ธาตุแมวเหมือนกัน
2: มันก็จะมีแบบปีกย่อยอย่างไปแหมหลายอย่างนะครับเดี๋ยวสุดท้ายจะให้ถึง2ท่านครับได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนได้ฝากถึงนักศึกษาแล้วก็พี่ผู้ที่สนใจนะครับสำหรับการมาแอลมาพอมาห่วมทำบุญตีหงยาจ้างเฮาตีแม่แตงครับเริ่มตีทันคณะบดีก่อนเลยก็ได้ครับ
1: ครับผมก็เมื่อกี้อย่างที่ท่านพิธีกรนำเสนอแล้วก็คือเราช้างเนี่ยค่าใช้จ่ายเขาน่าจะเยอะนะครับแล้วก็เราต้องช่วยดูแลประชาชนนะครับก็ถ้าเกิดท่านผู้ใดมีจิตศรัทธาก็สามารถบริจาคแล้วก็เป็นกำลังสำคัญให้กับการดำเนินการของโรงพยาบาลช้างได้นะครับแล้วก็หากมีมาเที่ยวแม่แตงสามารถแวะเข้าไปที่โรงพยาบาลช้างเพื่อจะไปชมแล้วก็ไปดูการดำเนินงานของเราได้ครับเรายินดีต้อนรับครับผม
2: ครับผอ.ครับไม่อยากจะฝาก
3: ก็ยินดีครับตามคล้ายๆคณะบดีนะครับก็คือสามารถแวะเยี่ยมมาชมได้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็รักช้างมากๆนะครับเพราะว่าเรื่องความรู้ความเข้าใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับไม่ใช่ว่ารักช้างอย่างเดียวแต่ต้องรักด้วยความเข้าใจรักด้วยความรู้ด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นรักที่สมบูรณ์แบบนะครับนั่นก็คือสามารถแวะมาเยี่ยมเยียนได้แล้วก็ให้กำลังใจทางโรงพยาบาลช้างศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าคณะโสตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะครับในการทำงานเพราะการทำงานของเราเนี่ยก็คือเราไม่ได้ช่วยเพียงแค่ตรงนี้เท่านั้นนะครับไม่ใช่แค่แม่แตงแต่ช่วยช้างเนี่ยไปหลายๆที่ทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะครับเพราะว่าจากการศึกษาการวิจัยพวกเราจะได้สร้างนวัตกรรมสร้างงานวิจัยเพื่อที่จะพัฒนาสิ่งดีๆเนี่ยเพื่อช่วยช้างในโลกนี้ต่อไป
2: ครับคือถ้าไปแม่แตงเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนครับอยู่ใกล้จุดสำคัญจะได้หรือว่าหันป้ายชัดเจนถนนเลย
3: ถ้าไปถนนโชตนานะฮะถนนเชียงใหม่ฝางนะครับพอเลยที่แม่มาลายไปนะครับจะอยู่ด้านซ้ายพอด้านซ้ายเนี่ยจะเข้าไปบ้านแม่ตะมานนะครับก่อนถึงวัดธารทิพย์ชัยประดิษฐ์ประมาณ500เมตรทางด้านซ้ายนะครับจะมีถนนเข้าไปที่จะเป็นเรียกว่าเป็นหุบเขาทางแม่แตงที่หุบเขาทางช้างเลยนะครับ
2: บ้านแม่ตะมานมันลึกมันก็ครับ
1: ไม่ลึกไม่ลึก
2: เลยแม่มาลายไปเนาะ
3: ครับ2กิโลเมตรครับจากปากทางตรงนั้นที่ถนนเชียงใหม่ฝางเนี่ยเลี้ยวซ้ายเข้าไปครับ
2: ตึงมด26ไห่กว้างอยู่นะนะครับแล้วก็ขยับขยายอุปกรณ์อย่างกระคอยทยอยเข้าไป
3: ต้องมีการวางแผนทำพัฒนาพื้นที่อะไรอีกค่อนข้างเยอะ
2: ครับแต่อย่างไรก็หมู่ปางจ้างตีอยู่แถวฮั่นก็จะได้ง่ายแล้วก็ต้องไปตีฮั่งชัดลำปางแล้วจะมีก็จะสะดวกยิ่งขึ้นนะครับสำหรับหงยาจ้างศูนย์สุขภาพจ้างและสัตว์ป่าแห่งใหม่ของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้ขอบพระคุณผู้ชมรายการถึง2ท่านครับศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษดร.นายสัตวแพทย์กรกฎงานวงพาณิชย์ครับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผอ.รองศาสตราจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ฉัตรโชติทิตารามผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าขอบพระคุณที่สอง
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: เดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาเจอ
3: ได้ครับ
2: ได้ครับ
3: ได้ครับ
2: จะได้มีเรื่อง
1: ต้องไปเที่ยวครับ
2: สุขภาพสัตว์ตัวเหมือนกันคร
0: ับ รักสัตว์ได้แต่ว่าต้องฮักอย่างเข้าใจตัวนะเจ้าอย่างที่ท่านผอ.ได้บอกไปนะเจ้าคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เราจะยั้งกันสักกรรมนะเจ้าช่วงหน้าไปตรวจสอบสภาพอากาศกันเจ้า

0: โลกกลมกลมบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: เอาละทุกคนพร้อมแล้วแม่นก่อ
2: พร้อมแล้วเจ้า
1: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาฮึกดลิงก์จะลดก้าไฟบ้าน
3: บ้ากด
1: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
2: บ้า
1: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
2: ต้องดูบัญชีที่โอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่า
4: บ่โอนไว้บ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
1: เก่งขนาดเลยเจ้าปุ๊บป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บพอฮื
5: ออาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร์

0: ครับได้เวลามากวดสอบสภาพอากาศกันแล้วครับสุกเสาติดนี่ภาคเหนือเฮาต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกกันก่อครับวันนี้เฮามาสอบถามกันครับคุณถาปนาจันการนักอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือคุณถาปนาเจริญรายงานได้เลยครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณเอกนรินทร์คุณจันทิราแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในส่วนของสภาพอากาศบริเวณภาคเหนือนะครับก็เริ่มจากแผนที่อากาศตอนที่1ที่ผ่านมานะครับปัจจัยหลักๆก็ยังเป็นลักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็ยังพัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมในส่วนของบริเวณประเทศไทยของเฮานะครับวันนี้เองเนี่ยภาคเหนือฝนบ่ได้นักเท่าใดนะครับมีแค่ร้อยละ 30% ของพื้นที่นะครับส่วนมากก็อยู่ทางซีกตะวันตกของบริเวณภาคเหนือของเฮานะครับส่วนมากตอนกลางวันนะครับก็จะมีอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็ฝนเนี่ยก็จะมาช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับเป็นฝนกลุ่มเล็กๆน้อยๆนะครับในส่วนของวันนี้นะครับภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเช้านี้ก็เห็นว่าท้องฟ้าส่วนมากเนี่ยภาคเหนือเกาะท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งนะครับแล้วก็อาจจะมีลักษณะของเมฆเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในส่วนของเช้านี้นะครับแบบจำลองนะครับฝนรวม24ชั่วโมงของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็อย่างที่บอกวันนี้เองฝนประมาณร้อยละ 30% ของพื้นที่นะครับบ่ได้หนักเท่าใดนะครับวันพุธก็เหมือนกันนะครับฝนก็ยังบ่ได้เยอะเท่านะครับฝนก็ยังคงอยู่ที่ร้อยละ20ถึงร้อยละ30ของพื้นที่อยู่นะครับอุณหภูมินะครับภาคเหนือตอนบนวันนี้นะครับสูงสุดอยู่ที่33ถึง35องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ต่ำสุดวันพุธนะครับอยู่ที่23นะครับถึง25องศาเซลเซียสภาคเหนือตอนล่างนะครับสูงสุดอยู่ที่35นะครับถึง37องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุดอยู่ที่25นะครับถึง27องศาเซลเซียสศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ได้ออกเตือนประกาศฉบับที่1นะครับก็เป็นลักษณะของอากาศแปรปรวนนะครับวันที่4นะครับเป็นต้นไปนะครับถึงวันที่7ตุลาคมนะครับก็จะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองนะครับลมกระโชกแรงรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับปัจจัยหลักๆนะครับก็เกิดจากลักษณะของบริเวณความกดอากาศสูงนะครับหรือว่ามวลอากาศเย็นเนี่ยก็ได้แผ่เข้ามาปกคลุมในส่วนของบริเวณภาคเหนือของเฮานะครับก็ทําให้ระยะแรกเนี่ยก็มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะครับโดยแผนที่ที่เสี่ยงภัยนะครับก็ตั้งแต่วันที่4ก็จะเห็นเป็นต้นไปนะครับเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ฝนตกหนักนะครับสีเหลืองแล้วก็ถ้ามีสีส้มขึ้นมาก็เป็นปริมาณฝนตกหนักมากนะครับลักษณะของฝนนะครับก็เข้ามาเจ้ามืดนะครับอาจจะไม่ได้ตกต่อเนื่องนะครับจะเป็นลักษณะของการตกหยุดๆนะครับก็ขอให้ระมัดระวังนะครับในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างที่บักแข็งแรงนะครับเนื่องจากจะมีลักษณะของลมกระโชกแรงรวมถึงฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้นะครับสภาพอากาศช่วงตั้งแต่วันที่เป็นต้นไปก็มีอากาศค่อนข้างแปรปรวนนะครับอย่างใดก็ขอฝากติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศในระยะนี้อย่างใกล้ชิดไว้ตัวเองนะครับหากมีข้อสงสัยสอบถามพยากรณ์อากาศนะครับ0327799ก็สามารถโทรมาสอบถามได้ครับ
0: ครับยินดีจังมากครับคุณถาปนาครับนั่นหมายความว่าเสาติดนี่จังไม้เฮาซักผ้าได้อยู
2: ่
0: จะได้แดดไปซะอย่างหันแดดแล้วอยากซักผ้าแต่ว่าพอเข้าสู่วันติดวันจันทร์
2: สี่ถึงเจ็ดต้องระวังตัวนะเจ้าคุณผู้ชมเจ้าทุกๆวันศุกร์นะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปกินไปแอลวันนี้จะพาไปกินไปแอลที่ไหนติดตามได้ในช่วงเช็คอินทินเหนือเจ้า

กินเมืองเหนือตีกู้คนฮู้จักมีอันยังกันพ่องแล้วฮู้ก็ว่าอาหารเมืองเหนือนอกจากจะล้ำแล้วรสชาติก็เป็นเอกลักษณ์ตัวคนเหนือยังมีความเจือติว่าอาหารดีๆจืดดีความหมายดีกินแล้วก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวเกากับคนที่กินทำตัวเจ้าวันนี้จะพามาฮู้จักกับอาหารเมืองเหนือยอดฮิตที่คนเหนือเจอว่ายิ่งกินยิ่งมงคลสาตุตำบะหนุนหรือแกงมะหนุนบะหนุนก็คือขนุนในภาษาไทยมีคำว่าหนุนหมายถึงเกื้อหนุนหนุนน้ำบุญหนุนน้ำทรงดังนั้นคนเหนือเฮาเลยเจอว่าถ้ากินแล้วก็จะมีคนเกื้อหนุนบุญน้ำปลาคือเจริญรุ่งเรืองนั่นเองเจ้าลาบกำวันลาบห้องเสียงกับกำวันลาบตีสะกดด้วยพอสมเพาที่มีความหมายว่าโจกลาบเลยเจือว่ากินแล้วจะได้โจกได้ลาบแต่นอกจากความหมายดีๆแล้วตีคนเหนือนิยมกินลาบนั่นเพราะว่ากรรมวิธีของการเนี่ยลาบต้องพิถีพิถันตั้งแต่ลาบจีนรวมไปถึงเครื่องเทศต่างๆในพริกลาบที่มีเฉพาะกับทางเหนือตะวันนอกจากจะได้โจกได้ลาบแล้วก็ยังได้สุขภาพจากสมุนไพรเฉพาะจากภาคเหนือแห่งตวยนะเจ้าแกงฮังเลนิยมกินกันในงานบุญบ่ใจเพราะจือไปพ้องเสียงแต่เป็นเพราะวิธีการแกงต้องใจเวลาและก็ความประณีตในการเคี่ยวจิ้นหมูให้มันเปื่อยมันนุ่มกับน้ำแกงที่รสชาติเข้มข้นจะได้กินแต่ละเตื่อก็ต้องรองานมงคลงานบุญกันเหียก่อนก็เลยถือว่าเป็นกำกินมงคลทำเฉพาะที่มีงานมงคลเต่าอันนะเจ้าและถึงหมดนี้มีเมนูไหนที่เป็นเมนูโปรดของผู้คนกันพ่องถ้าได้แวะมาตีภาคเหนือกันแล้วก็จะไปดีลืมมาจิ้มเมนูอาหารล้านนามงคลกันตวยเนอแล้วจะไปดีลืมมาเล่าให้ฟังกันตวยนะเจ้าว่ามงคลแต่ก่อแต่เรื่องของความล้ำนั่นแต่แน่นอนคอนเฟิร์ม

0: ครับเชิญชวนคุณผู้ชมครับติดตามรายการต่างๆของเฮากันต่อนะครับจบจากรายการเจ้าหนี้ตีภาคเหนือแล้วพอก้อยกัด3นาทีกับอัยการแผ่นดินต่อด้วยรายการห้องนางเล่าครับ4โมงแรงป้ากันกับข่าวภาคเหนือนะครับ
1: ข่าวภาคเหนือแรงนี้นะเจ้าปัดกับคุณคุปมรินและคุณวรลักษณ์ดวงทิพย์เจ้า
0: วันจันทร์หน้าสนทนาก็ว่าอู้จ่ารายการเจ้าหนี้ตีภาคเหนือครับจะพาคุณผู้ชมมาห่วมกันแปลงดอกชบาทิพย์ดอกไม้จันทร์ของพี่น้องเจ้าจังหวัดเชียงใหม่แห่งความอาลัยนะครับจะมีขั้นตอนในการแปลงจะได้กันพ่องติดตามกันได้วันจันทร์หน้าวันนี้เวลาเสี่ยงให้แล้วนะครับผมเองนรินทร์ใจมโนครับ
1: ข้าเจ้าจันเจลาอ่อนอ้นพร้อมทีมงาน NVT เชียงใหม่ลาไปก่อนแล้วปะกันใหม่สวัสดีเจ้า
0: สวัสดีครับ

ท่านทราบหรือไม่คะว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาตัดสินให้จำเลยต้องรับโทษจำคุกการนับโทษจำคุกนั้นจะนับอย่างไรและเหตุใดนักโทษบางคนจึงได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำก่อนที่จะได้รับโทษเต็มตามคำพิพากษาวันนี้อัยการมีคำตอบค่ะการนับโทษจำคุกนะคะจะนับวันแรกเมื่อศาลมีคำพิพากษาซึ่งในวันที่ศาลมีคำพิพากษานั้นจะไม่สนใจว่าจำเลยถูกคุมขังกี่ชั่วโมงก็จะนับเป็น1วันทันทีค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้นะคะ 1. เมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วเราจะหักวันที่มีการคุมขังจำเลยก่อนมีคำพิพากษาออกจากวันรับโทษทั้งหมดค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวจำเลยเองนะคะข้อ2ค่ะการนับวันรับโทษนะคะหากจำเลยต้องคำพิพากษามีหน่วยเป็นเดือน1เดือนจะหมายถึง30วันแต่หากจำเลยต้องคำพิพากษามีหน่วยเป็นปี1ปีจะหมายถึง365วันหรือ366วันแล้วแต่ว่าในปีพ.ศ.นั้นมีวันกี่วันนะคะเพราะฉะนั้นจำเลยที่ต้องโทษจำคุก12เดือนจะมีวันรับโทษจริงน้อยกว่าจำเลยที่ต้องโทษจำคุก1ปีค่ะข้อ3วันปล่อยตัวจำเลยออกจากเรือนจำค่ะจะเป็นวันหลังจากวันที่ครบกำหนดรับโทษนะคะแล้วเหตุใดทำไมนักโทษบางคนถึงถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำก่อนที่จะได้รับโทษเต็มตามคำพิพากษาค่ะในเรื่องนี้นั้นก็เป็นไปตามหลักการของเรือนจำสมัยใหม่ทั่วโลกนะคะที่ต้องการให้โอกาสให้สามารถนักโทษสามารถกลับไปอยู่กับสังคมได้นะคะโดยสำหรับประเทศไทยมี3หลักเกณฑ์ด้วยกันที่ทำให้พ้นโทษก่อน 1. คือการลดโทษค่ะหากนักโทษทำตัวดีก็จะได้รับการลดโทษเป็นไปตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ค่ะ 2. การพักโทษซึ่งเป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์เช่นกันแต่การพักโทษจะต้องถูกคุมประพฤติไว้นะคะข้อ3ค่ะคือการได้รับพระราชทานอภัยโทษตามวาระสำคัญของประเทศซึ่งเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ค่ะมีปัญหาด้านกฎหมายปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านหรือโทรสายด่วน1157ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห้องนั่งเล่านะครับเช้าวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569วันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับผมลลิตจันทนะมลกะครับ
1: และดิฉันชยานีสุนทรมาลัยค่ะ
0: ครับก็ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่าน MBT ช่อง11ภาคเหนือรวมถึง Facebook Live ของ NBT พิษณุโลกด้วยครับก็สามารถเข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับถึงสถานการณ์น้ําในพื้นที่ภาคเหนือนะครับว่าแต่ละพื้นที่ตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าเท่าที่ทราบข่าวมาเนี่ยโอ้หลายพื้นที่ถือว่าหนักหน่วงนะครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเพราะทางกรมอุตุนิยมวิทยาและทางสทนช.เนี่ยยังมีการประกาศแจ้งเตือนอยู่ค่ะว่านับจากช่วงนี้เนี่ยประมาณวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้ทั่วไทยเนี่ยฝนยังตกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแต่จะเป็นในลักษณะของการฝนตกเนี่ยนานหลายชั่วโมงแต่ไม่ได้เป็นการที่ฝนตกเนี่ยแช่แบบว่าข้ามวันข้ามคืนแบบสถานการณ์ที่ผ่านมานะคะโดยในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาอัปเดตการสถานการณ์น้ําในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอย่างในของพื้นที่จังหวัดตากนะคะก็ต้องบอกเลยว่าอําเภอแม่สอดเนี่ยก็ได้รับผลกระทบน้ําท่วมหนักเนี่ยในรอบ10ปีเลยซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็คือส่งผลนะคะทั้งในเรื่องของดินโคลนถล่มน้ําป่าไหลหลากยังส่วนของทางกำแพงเพชรนะคะก็สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยก็คือเป็นน้ำป่าของกำแพงเพชรค่ะที่ถล่มเนี่ยเข้าบ้านเรือนนะกว่า700ครัวเรือนเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อย่างในของพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการแจ้งเตือนนะคะในพื้นที่ของอำเภอเมืองหรือว่าในส่วนของทางเซลบอร์ดแคสเนี่ยก็แจ้งเตือนเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยของแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยก็คือมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นด้วย
0: ใช่ครับที่จุดวัด C2 ของค่ายจิรประวัตินะฮะที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยระดับน้ำตอนนี้เนี่ยมีน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่าลดลงแล้วนะฮะระดับน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็มีการปรับเพิ่มตรงท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นนะฮะอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ทำให้ตอนนี้มวลน้ำเนี่ยน่าจะไปอยู่ที่ชัยนาทลงชัยนาทไปแล้วก็ตรงนั้นก็ได้รับผลกระทบนะครับแต่ว่านครสวรรค์ก็ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับ
1: ค่ะเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้นะคะช่วงประมาณเวลาบ่ายโมงตรงเนาะในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาก็ได้มีการระบายน้ำเพิ่มนะคะเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งณขณะนี้ถึงแม้ว่าในบางพื้นที่เนี่ยสถานการณ์น้ำจะเริ่มลดลงแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจกันนะคะคุณผู้ชมยังคงต้องติดตามข่าวสารทางราชการกันอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าเราจะไม่ทราบเลยว่าในเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยอาจจะมีการแปรปรวนได้ในช่วงนี้ก็ติดตามข่าวสารทางภาครัฐกันอย่างใกล้ชิดรวมถึงค่ะโรคภัยต่างๆที่มาช่วงฤดูฝนแบบนี้เนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังกันให้ดีนะคะเพราะอย่างฤดูฝนเนี่ยโรคภัยเนี่ยมาจากน้ำเลยเพราะบางทีในหลายพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมหนักๆก็ต้องเจอกับบริเวณน้ำท่วมขังแล้วก็ต้องเจอกับน้ำเน่าเสียแบบนี้โรคฉี่หนูตอนนี้เนี่ยที่ต้องระวังกันให้ดีเลยนะคะคุณผู้ชมรวมถึงในเรื่องของโรคเชื้อราต่างๆเพราะบางท่านเนี่ยต้องมีการไม่ได้สวมใส่รองเท้าเนาะต้องไปสัมผัสกับน้ำท่วมน้ำเน่าเสียแบบนี้เนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีถ้าหากว่าต้องมีการเดินลุยน้ำเป็นระยะเวลานานแบบนี้นะคะก็รีบอาบน้ำชำระร่างกายล้างมือล้างเท้ากันให้สะอาดจะได้ห่างไกลจากโรคในช่วงฤดูฝนแบบนี้ด้วยค่ะ
0: อย่าลืมดูแลสัตว์เลี้ยงปศุสัตว์ด้วยก็เช่นกันนะครับต้องความสุขลักษณะที่มีความสะอาดต่อพื้นที่ต่ออาหารอะไรต่างๆก็เป็นสิ่งที่ต้องดูแลด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามนะฮะในเรื่องของประเด็นอุทกภัยในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดตากกำแพงเพชรนะครับรวมถึงช่วงประเด็นเป็นข่าวช่วงท้ายประเด็นเป็นข่าววันนี้ก็จะมาพูดคุยกันหน่อยนะครับกับเรียกว่าเป็นเทศกาลหรือว่าเป็นงานที่ถือว่าเป็นประเพณีได้เลยนะของจังหวัดกำแพงเพชรกับงานกล้วยไข่ครับที่ชื่อว่าศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง2569วันนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้ให้เกียรติเข้ามาพูดคุยโฟนอินในรายการนะครับมาพูดถึงงานนี้ว่ากำหนดการจัดอย่างไรมีโซนอะไรบ้างที่เป็นไฮไลท์สำคัญของปีนี้เดี๋ยวมาพูดคุยกันในช่วงท้ายช่วงของประเด็นเป็นข่าวนะครับ
1: ค่ะเพราะต้องบอกเลยว่างานนี้เป็นอีกหนึ่งงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่นะคะของในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่จะมีการจัดขึ้นในช่วงวันที่9ถึง18ตุลานี้ที่ต้องห้ามพลาดกันเลยค่ะปิดท้ายช่วงสรรหามาเล่านะคะก็ต้องมาอัปเดตกันหน่อยค่ะในเรื่องของการเช็คสภาพอากาศนะคะกับทางอุตุพิษณุโลกค่ะคุณผู้ชมเพื่อเราจะได้เตรียมความพร้อมรับมือนะคะว่าพื้นที่เสี่ยงใดบ้างที่ต้องเฝ้าระวังในขณะนี้ก็ต้องห้ามพลาดกันเลยค่ะกับช่วงสรรหามาเล่าในวันนี้ค่ะ
0: ช่วงนี้ขอเชิญคุณผู้ชมรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินนะครับวันนี้นำเสนอในตอนกองทุนแม่ของแผ่นดินครับ

0: ยาบ้าและยาเสพติดทั้งหลายกำลังทำลายสังคมไทยอย่างน่ากลัวข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอยแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในวัดผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตนเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นน่าเป็นห่วงเหลือเกินเมื่อพ.ศ. 2546ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยขอใช้ชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยมหันตภัยจากยาเสพติดซึ่งกัดกร่อนทำลายประเทศชาติครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปีพุทธศักราช2546ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของราษฎรอาสาที่ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชนต่อมาสำนักงานปปส.จึงจัดสรรงบประมาณร่วมสมทบและจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินสื่อถึงความห่วงใยที่แม่ของแผ่นดินมีต่อราษฎรไทยตลอดมาโดยเน้นการรวมพลังชุมชนเข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพเสริมรายได้พึ่งพาความเข้มแข็งของตนเองในการขจัดปัญหายาเสพติดบนพื้นฐานการให้อภัยทางสังคมยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพัฒนาสู่ยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง
2: เอาแนวทางนี้ไปเผยแผ่ทั่วประเทศก็ปรากฏว่าเป็นไม่ได้อย่างมากเลยในชุมชนที่มีความจงรักภักดีอาศัยความจงรักภักดีของสถาบันมหากษัตริย์เนี่ยให้คนรวมกันได้ง่ายนะก็มีหลายหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วก็ศึกษาแนวทางนี้กันด้วยกันครับมีคนเลิกค้ามีคนเลิกเสพจำนวนมากด้วยในทางพระราชทานของพระองค์ท่านทุกคนพร้อมบอกว่าที่ผ่านมาช่างมันเริ่มต้นกันใหม่ตามแนวทางพระราชทานของพระองค์ท่านในทางแรกคือในทางสันติวิธีในทางที่สองคือให้อภัยในทางที่สามคือภายใต้พระบารมีมีสามส่วนนั่นเองที่เป็นเรื่องง่ายๆที่ประชาชนเอาไปใช้ได้ก็ตราบใดประสงค์นิกรประชาชนยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตราบนั้นกองทุนแม่ของแผ่นดินจะช่วยเหลือการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างชัดเจนแน่นอน
1: ตลอดระยะเวลา13ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินได้กลายมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศซึ่งทุกปีมีการจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งสิ้น 19,205 แห่งจาก77จังหวัดทั่วประเทศและปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบในปีนี้จะมีพิธีมอบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน942ทุนในวันที่4สิงหาคมและในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินวันที่25พฤศจิกายนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศพร้อมใจจัดกิจกรรมแสดงพลังความดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศจากยุทธศาสตร์พระราชทานการเอาชนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างถาวรจะต้องยึดถือการรู้รักสามัคคีและยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบพอเพียงซึ่งทั้งสองหลักคิดพระราชทานล้วนแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณที่รู้ซึ้งอย่างแท้จริงว่าหากคนทุกหมู่เหล่าในสังคมละความแตกแยกละความขัดแย้งเชิดชูสามัคคีธรรมพึ่งพาพลังของตนเองรู้จักประมาณในตนไม่ฟุ้งเฟ้อก็จะเป็นเสมือนพลังอันมหาศาลที่จะร่วมกันเอาชนะภัยพิบัติต่างๆได้อย่างยั่งยืน
3: ค่ะยังมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงประเด็นเป็นข่าวค่ะ ในช่วงประเด็นเป็นข่าวนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตการทั้งนโยบายภาครัฐแล้วก็ประเด็นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างค่ะเริ่มด้วยสิ่งนี้เลยค่ะต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเราได้มีการยกระดับเนาะในเรื่องของการสกัดกั้นภัยทางไซเบอร์ค่ะมุ่งสร้างระบบการเงินที่ปลอดภัยนะคะเข้าถึงได้แล้วก็ป้องกันในเรื่องของภัยทุจริตด้วยค่ะซึ่งประเทศไทยค่ะเตรียมดันแบงคอกบูปินสร้างภูมิคุ้มกันใหม่สกัดภัยไซเบอร์การเงินโลกค่ะประเทศไทยเตรียมใช้เวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ผลักดันแนวคิด Self and Inclusive Digital Finance หรือ SIDF ค่ะมุ่งยกระดับความปลอดภัยของระบบการเงินดิจิทัลท่ามกลางภัยทุจริตทางการเงินออนไลน์ที่ขยายตัวทั่วโลกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายระดับโลก Bangkok Blueprint ให้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับประเทศสมาชิกทั่วโลกโดยมี3เสาหลักด้วยกันค่ะได้แก่ในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้แข็งแกร่งการเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และป้องกันภัยทุจริตเชิงรุกและการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างเท่าเทียมค่ะ
4: ในขณะที่กระทรวงการคลังครับเตรียมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คู่ขนานทั้ง4ด้านครับได้แก่การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและ AI การยกระดับไทยเป็น Trust Hub เชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกการปฏิรูปสถาปัตยกรรมการเงินเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาเศรษฐกิจผู้สูงวัยครับทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นการมุ่งสร้าง

0: ระบบการเงินที่ปลอดภัยเข้าถึงได้และมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงยุคดิจิทัลพร้อมกับยกระดับบทบาทไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกครับ
1: ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเวทีการประชุม IMF World Bank 2026นี้ค่ะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเป็นอีกหนึ่งเวทีที่สำคัญเลยนะคะที่ประเทศไทยจะได้โชว์บทบาทศักยภาพบนเวทีโลกค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าเวทีนี้เนี่ยจะเป็นโอกาสของคนไทยทั้งประเทศเลยค่ะก็12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะก็มาร่วมการเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าประชุมเนี่ยกว่า191ประเทศเลยค่ะ
0: เขาเรียกว่าเป็นโอลิมปิกด้านการเงินการคลัง
1: ค่ะ
0: ซึ่งถือว่าเป็นงานระดับโลกนะครับที่มาจัดประเทศไทยถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วหลังจาก35ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าคนไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีได้ในงานนี้นะครับ
1: เอ
0: ามาติดตามกันต่อเรื่องของมาตรการในการช่วยน้ำท่วมนะครับทางสคบครับก็มีหลังที่เราได้เห็นกันนะมีรถตายจำนวนมากเลยนะในกรุงเทพเนี่ยจอดติดน้ำท่วมแล้วก็ฝ่าน้ำท่วมนะแต่ว่าไปไม่ถึงดับซะก่อนตรงนี้สคบก็มีมาตรการเข้ามาเยียวยานะครับทางด้านของคุณสุภมาศนะครับสั่งสคบนะครับในเรื่องของ9มาตรการในการช่วยเหลือน้ำท่วมลดค่าซ่อมรถประสานพักหนี้ลดภาระผู้ประสบภัยครับนางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสั่งเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับโดยมีการประสานหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจให้ลดภาระค่าใช้จ่ายและป้องกันการเอาเปรียบประชาชนในช่วงวิกฤตมาตรการสำหรับรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมนี่นะครับก็ได้แก่การประสานรถยกให้บริการในราคาตามต้นทุนผ่านความช่วยเหลือจากตำรวจและสมาคมรถยกนะครับพร้อมกับประสานอู่ซ่อมรถให้มีการประเมินค่าซ่อมฟรีรวมถึงส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรงนะครับในขณะที่ค่ายรถยนต์หลายแห่งก็มีมาตรการตรวจสภาพและลดค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทในด้านภาระหนี้ครับสคบได้ประสานธนาคารแห่งประเทศไทยขอให้สถาบันการเงินพิจารณาพักชำระเงินต้นหรือลดหรือว่าพักดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายระยะเวลาชำระหนี้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประสบภัยครับโดยประชาชนสามารถติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ครับ
1: ส่วนรถที่มีประกันภัยนะคะก็ได้ประสานทางคปภ.ค่ะดูแลการเรียกร้องค่าสินไหมตามความเสียหายและเงื่อนไขกรมธรรม์ขณะที่รถเช่ามีแนวทางช่วยเหลือเรื่องค่าเสียหายส่วนแรกและรถทดแทนตามเงื่อนไขสัญญาค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะยังมีการประสานผู้ประกอบธุรกิจช่วยฟื้นฟูบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและที่พักอาศัยทั้งสำรวจและตรวจระบบไฟฟ้าฟรีส่วนลดค่าบริการขยายเวลารับประกันและลดหรือยกเว้นค่าตรวจเช็คและค่าแรงซ่อมตามเงื่อนไขค่ะทางสคบย้ำนะคะให้ทางผู้ประกอบธุรกิจแจ้งราคาและเงื่อนไขอย่างชัดเจนและหากประชาชนถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือสำนักงานสคบจังหวัดทั่วประเทศค่ะ
0: เรียกว่าความเสียหายเนี่ยค่อนข้างเยอะแบบนี้ในรูปเลยในภาพเลยนะครับว่ารถเนี่ยเกือบถึงหลังคาแล้วนะครับอะไรที่ช่วยได้ก็สามารถช่วยเหลือกันนะครับโดยสคบก็เข้ามาช่วยในการที่จะพูดคุยกับทางผู้ประกอบการด้วยนะครับกับอู่ซ่อมรถอะไรต่างๆด้วยให้สามารถเข้ามาเช็คสภาพรถนะครับว่าเกิดความบกพร่องเสียตรงไหนจะได้ช่วยนะฮะแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยนะครับรวมถึงนั่นแหละฮะค่ายรถยนต์หลายแห่งก็ให้มีมาตรการตรวจสภาพแล้วก็ลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทด้วยนะครับ
1: ค่ะเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำงานเชิงรุกนะคะของทางสคบอย่างท่านรัฐมนตรีสุภมาศเนี่ยท่านก็ได้มีการลงพื้นที่จริงนะคะไปดูในเรื่องของความเสียหายอย่างในของพื้นที่บางพีใหญ่นะคะหรือว่านนทบุรีค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าในเรื่องของทรัพย์สินรถยนต์แบบนี้เนี่ยเป็นทรัพย์สินบางคนเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์สินที่สำคัญมากๆเลยเนาะเพราะว่าเป็นยานพาหนะที่ต้องใช้ในเรื่องของการไปทำงานเดินทางต่างๆแบบนี้เนี่ยทางสคบก็เข้ามาช่วยเหลือเลยนะคะผู้ประสบอุทกภัยทั้งเป็นการลดค่าซ่อมรถประสานพักหนี้แล้วก็ลดภาระให้กับผู้ประสบภัยด้วยค่ะ
0: นอกจากนี้ก็เรื่องของบ้านเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่พักอาศัยต่างๆด้วยก็ให้มีการ ลดนะมีส่วนลดให้กับพี่น้องประชาชนเป็นการช่วยบรรเทาภาระด้วยนะครับ
1: ค่ะก็ช่วงวิกฤตแบบนี้นะคะผู้ประกอบการก็จะไม่เอาเปรียบนะคะกับผู้ประสบภัยต่างๆนะคะหากผู้ประชาชนเนี่ยอยากจะขอเรียกร้องทางสคบเนี่ยให้เข้ามาช่วยเหลือก็จดกันไว้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมทั้งสายด่วนสคบ1166นะคะหรือว่าติด

0: ต่อไปได้ทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect และก็ทางสำนักงานสคบ.จังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะต่อมาค่ะเรามาติดตามกันต่อนะคะสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างค่ะต้องบอกว่าอย่างในพื้นที่ของอำเภอแม่สอดเนี่ยก็ได้รับผลกระทบหนักเลยนะคะน้ำท่วมหนักในรอบหลายสิบปีเลยค่ะคุณผู้ชมจากเหตุน้ำป่าถล่มบ้านธงชัยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเนี่ยมีการส่งผลนะคะให้กับสะพานเนี่ยขาด2แห่งชาวบ้านกว่า 1,000 คนถูกตัดขาดค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่เร่งนำเครื่องจักรเปิดเส้นทางโดยด่วนค่ะจากเหตุสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่บ้านธงชัยหมู่ที่7ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะยังคงส่งผลกระทบต่อชาวบ้านอย่างต่อเนื่องหลังฝนตกหนักสะสมทำให้มวลน้ำป่าจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงสู่ห้วยแม่ละเมาอย่างรุนแรงกัดเซาะแล้วก็พัดสะพานข้ามห้วยเสียหายถึง2แห่งนะคะทั้งสะพานบ้านธงชัยล่างและบ้านธงชัยบนจนเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านเนี่ยถูกตัดขาดค่ะรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้ชาวบ้านกว่า 1,000 คนหรือประมาณ200ครัวเรือนต้องใช้ชีวิตท่ามกลางสถานการณ์ที่ถูกตัดขาดจากภายนอกอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่4ค่ะเมื่อเส้นทางหลักเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้ชาวบ้านต้องช่วยการทำทางไม้ไผ่สำหรับเดินข้ามลำห้วยเพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรชั่วคราวขณะที่อำเภอแม่สอดก็ได้เร่งประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาได้เตรียมนำเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่เพื่อเร่งฟื้นฟูเส้นทางและเปิดทางให้ประชาชนสามารถเข้าออกหมู่บ้านได้โดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ทางด้านของนายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอแม่สอดครับก็ได้นำถุงยังชีพของกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดจำนวน20ชุดเข้าไปมอบให้กับประชาชนที่บ้านธงชัยครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นขณะที่ชาวบ้านก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกับสถานการณ์น้ำป่าอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่าเส้นทางหลักก็ยังไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติเหตุนี้ครับไม่กระทบเพียงแค่การเดินทางนะครับน้ำป่านี้เนี่ยก็ยังสร้างความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรหลายร้อยไร่นะครับทั้งพืชไร่พืชสวนโดยเฉพาะข้าวโพดและพริกที่กำลังอยู่ในช่วงของการให้ผลผลิตนะฮะแต่ไม่สามารถขนส่งออกไปจำหน่ายได้ตามปกติก็ทำให้พี่น้องเกษตรกรได้รับผลกระทบทางด้านของผลผลิตและรายได้ขณะนี้หน่วยงานในพื้นที่ก็เร่งสำรวจความเสียหายนะครับเดินหน้าฟื้นฟูเส้นทางเพื่อพาชาวบ้านบ้านธงชัยเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตมาประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดครับ
0: ค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าอย่างช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากับ 2-3 วันที่ผ่านมานี้ค่ะสถานการณ์น้ำเนี่ยแล้วก็สถานการณ์ฝนเนี่ยยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะคะอย่างในของพื้นที่อำเภอแม่สอดเนี่ยก็คือส่งผลกระทบมากเพราะในพื้นที่บริเวณตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจด้วยเนาะส่งผลทั้งชาวบ้านแล้วก็พี่น้องเกษตรตะกอนนะคะอย่างในภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยก็คือไม่สามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วก็กระทบต่อในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรด้วยแบบนี้นะคะก็ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์กันให้ดีพี่น้องเกษตรกรก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเพาะปลูกการทำมาหากินนะคะเพื่อได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปด้วยค่ะ
1: ครับไปพื้นที่นึงบ้างเห็นว่าหนักหน่วงเลยทีเดียวนะครับเห็นจากภาพนะฮะเมื่อคืนนี้กับน้ำป่าไหลหลากที่จังหวัดกำแพงเพชรนะฮะน้ำป่าไหลหลากจากพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าและอุทยานแห่งชาติคลองลานครับหลังฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับตั้งแต่วันที่ช่วงวันที่26-27กันยายนที่ผ่านมาครับก็ทำให้สะพานและเส้นทางคมนาคมเนี่ยถูกตัดขาดนะฮะถูกกระแสน้ำกัดเซาะเสียหายชาวบ้านกว่า700ครัวเรือนนะครับได้รับผลกระทบในพื้นที่ของอำเภอโกสัมพีนครอำเภอคลองลานก็ได้รับผลกระทบถูกตัดขาดจากโลกภายนอกครับนายสวนิษฐ์สุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรครับรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้นำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกับนำถุงยังชีพและสิ่งของอุปโภคบริโภคเข้าไปมอบให้กับประชาชนโดยใช้รถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับซึ่งพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าอำเภอโกสัมพีนครเส้นทางสายโลโคและสะพานข้ามลำน้ำถูกน้ำป่ากัดเซาะเสียหายถึง3แห่งนะครับประกอบไปกับมีดินสไลด์มีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มขวางเส้นทางส่งผลให้ประชาชนบ้านโลโคหมู่ที่10และบ้านป่าหมากหมู่ที่26ตำบลโกสัมพีรวม148ครัวเรือนถูกตัดขาดจากภายนอกขณะที่พื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลานอำเภอคลองลาน สะพานและถนนเชื่อมบ้านป่าคาหมู่ที่8ตำบลโป่งน้ำร้อนถูกน้ำป่ากัดเซาะเสียหายจนไม่สามารถใช้สัญจรได้กระทบกับประชาชนอีกกว่า630ครัวเรือนครับ
0: ล่าสุดค่ะทางจังหวัดกำแพงเพชรเร่งประสานขอรับการสนับสนุนอากาศยานพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ลำเลียงอาหารน้ำดื่มและสิ่งของอุปโภคบริโภคเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ถูกตัดขาดค่ะโดยจะเร่งให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเส้นทางกลับมาใช้งานได้ตามปกติค่ะ
1: นะครับความแรงของน้ำนะครับน
0: ้
1: ำเนี่ยโอ้โหมีการไหลแรงแล้วก็น้ำเยอะก็ทำให้นะฮะมันก็กัดเซาะไปตามถนนหนทางสะพานต่างๆทำให้ถูกเสียหายตรงนี้ก็เจ้าหน้าที่ครับกำลังเร่งช่วยเหลือแล้วครับในการที่จะบรรเทานะครับการประสบภัยของผู้คนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการมอบถุงยางชีพแล้วก็ดูแลเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยนะครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์นะคะสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอย่างในของพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วก็กำแพงเพชรที่เรานำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะมาต่อกันเลยค่ะต้องบอกว่าอีกหนึ่งโครงการนะที่ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีมากๆเลยเนี่ยจนทางภาครัฐมีการขยายเวลาต่อก็คือโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็ได้มีการเริ่มกดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วนะคะซึ่งเรื่องของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เนี่ยสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้จนถึงภายในวันที่15ตุลาคมนี้นะคะก็อย่าลืมกันนะใครที่ยังไม่ได้ไปกดยืนยันสิทธิ์ในทางแอปเป๋าตังที่จะใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์นี้ต่ออีก2เดือนนะคะในวงเงิน 1,000 บาทก็รีบไปยืนยันสิทธิ์กันให้เรียบร้อยค่ะเพราะต้องบอกว่าในเรื่องของการยืนยันสิทธิ์นี้ง่ายนิดเดียวเลยนะคะเงื่อนไขครั้งเดียวจบยืนยันสิทธิ์ได้ภายใน15ตุลาคมนี้และทางร้านค้าก็สามารถกดเข้าร่วมยืนยันภายในแอปถุงเงินนะคะได้ถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60-40เพิ่มเติมนี้นะคะมีการเปิดให้ประชาชนเนี่ยใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเลยค่ะสำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยให้เข้าทางแอปพลิเคชันเป๋าตังอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะแล้วก็เปิดใช้งาน G-Wallet จากนั้นกดไปที่แบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60-40เพิ่มเติมค่ะแล้วกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพร้อมยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้นะคะโดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569นี้เป็นระยะเวลา2เดือนด้วยกันค่ะคุณผู้ชมใช้จ่ายได้เนี่ยตั้งแต่ช่วงเวลา6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะและต้องเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์วงเงิน 1,000 บาทใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลา2เดือนคือตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะ
1: ส่วนร้านค้านะครับที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการเพียงแค่กดยอมรับเงื่อนไขพร้อมกับข้อตกลงของโครงการนะครับโดยร้านค้าก็สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึง30พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึง23นาฬิกาเมื่อดำเนินการแล้วนะครับก็สามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการจากประชาชนตามเงื่อนไขโครงการได้ทันทีในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าครับที่ตลาดพิษณุโลกร่วมใจนะครับหรือว่าตลาดเทศบาล6เขาบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสรอบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะระยะสั้นนะฮะแต่ว่าจำนวนเงินต่อเดือนก็ลดลงอีกแต่ก็ยังคงสามารถช่วยพยุงการซื้อขายให้คล่องขึ้นได้ไปในอีกระยะหนึ่งครับ
2: ก็ยืนยันก็ไม่เห็นต้องยืนยันแล้วนะเพราะว่ามาเขาก็โอเคเรียบร้อยแล้วเหมือนมันต่อจากเดือนที่แล้วดีเลยค่ะมีอีกเรื่อยๆก็ดีเพราะว่ามันก็ยังพอขายได้ถ้าไม่งั้นถ้าไม่มีเลยก็คือมันก็เงียบลูกค้ามาหาใช้กันมันน้อยไปหน่อย2เดือนพันเดียวมันได้แต่เดือนละพันเนาะ
3: ก็มีโครงการเรื่อยๆก็ดีถ้าสิ้นปีมันก็โอเคแหละช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยมันก็ยังดีนะเพราะว่าคนส่วนมากเขาก็ซื้อ10บาท20บาทก็คนละครึ่งอยู่แล้วเพราะตอนเย็นไปขายตลาดนัดก็คนละครึ่งเยอะเหมือนกันก็ขอให้มีโครงการดีๆเข้ามาเรื่อยๆอะค่ะมีต่อยาวๆได้ยิ่งดี
4: ใจเราอยากได้ถึงเท่าไหร่อ
2: ยากได้ถึงสิ้นปีจะมากไปหรือเปล่าแต่อยากได้เพราะว่ามันช่วยให้แต่แบบตลาดเราคึกคักขึ้นเพราะคนจะมาใช้กันชอบเป็นโครงการที่ดีค่ะ
4: แล้วแบบนี้เนี่ยผู้ที่อยากจะให้คนที่เขาไม่ได้ลงทะเบียนอ่ะมาลงทะเบียนเป็นยังไงเช่นช่วยหน่อยค่ะ
2: ถ้าเกิดลงมันก็ลงในโทรศัพท์มือถือเข้าไปในแอปถ้าเกิดเราทำไม่ได้เราก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยได้เขาจะทำให้ไม่อยาก
1: นอกจาก พ่อค้าแม่ค้าแล้วเนี่ยก็มีประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒน์นะครับเขาบอกว่าอยากให้มีโครงการนี้ต่อไปอีกเพราะว่าเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไปได้มากเลยทีเดียวครับ

0: มีความรู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีที่เราจะได้ใช้คนละครึ่งพาร์ทนะคะจากที่ขยายให้เป็น2เดือน 1,000 บาทก็ยังโอเคอยู่เพราะว่าเราก็จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายขึ้นไปอีก
1: เรียกว่าช่วยได้ทั้งพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ก็คือพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยแน่นอนปกติแล้วเนี่ยอาจจะเศรษฐกิจก่อนหน้านี้อาจจะไม่ค่อยดีแต่ว่ามีโครงการนี้เข้ามาช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้มีในการซื้อขายได้ดีขึ้นมีลูกค้าเข้ามากขึ้นมีลูกค้ามาซื้อของเยอะขึ้นเนื่องจากว่าเขามีกำลังซื้อที่รัฐบาลเนี่ยช่วยออกให้ในสิ่งนี้ด้วยนะครับ
2: ค่ะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับกระแสตอบรับเนี่ยเป็นอย่างดีทั้งพี่น้องประชาชนทั่วไปแล้วก็พ่อค้าแม่ค้านะคะก็เน้นย้ำกันอีกทีค่ะท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าไปกดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทางแอปเป่าตังนะคะก็สามารถดำเนินการได้ภายในวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะเพื่อจะได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ต่ออีก2เดือนนะคะในวงเงิน 1,000 บาทอย่าลืมกันนะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆกับโครงการดีๆแบบนี้ค่ะ
1: ครับเอาล่ะครับอย่างที่เกิดไปช่วงต้นรายการนะครับวันนี้จะมาพูดคุยในเรื่องของงานที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะฮะงานประเพณีสัตว์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง2569วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรท่านสวนิศสุริยกุลณอยุธยานะครับได้มาพูดคุยในรายการครับตอนนี้สายพร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณก๊อตคุณมิ้นครับผมสวนิศสุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรครับสวัสดีครับ
1: ครับเรียกว่าโอ้โหงานสัตว์ไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเนี่ยเป็นงานประเพณีที่เกิดขึ้นประจำทุกปีแล้วก็ได้รับความนิยมจากพี่น้องประชาชนนะครับพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยถือว่างานนี้เนี่ยมีรายละเอียดในการจัดเป็นยังไงบ้างครับปีนี
3: ้ครับก็อยากจะเรียนว่างานสัตว์ไทยและกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงครับถือว่าเป็นงานที่มีมายาวนานนะครับก็ปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ณสนามที่ว่าการอำเภอเมืองหลังเก่านะครับก็อยากจะเรียนว่าเป็นความเชื่อมโยงกันทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์ซึ่งตรงกับวันศาสตร์ไทยและกล้วยไข่ซึ่งถือว่าเป็นพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็รวมถึงของดีต่างๆนะครับก็งานก็จะเริ่มตั้งแต่ในวันศุกร์ที่9นะครับวันศุกร์ที่9ก็จะมีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีพิธีเปิดงานในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นะครับก็อยากจะเรียนว่าในช่วงบ่ายในพิธีเปิดเนี่ยก็จะมีขบวนแห่ของทั้ง11อำเภอครับซึ่งแต่ละขบวนก็จะมีในส่วนของขบวนรถที่ตกแต่งจากกล้วยไข่หรือส่วนที่เชื่อมโยงจากกล้วยไข่ไม่ว่าต้นใบต่างๆนะครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สำคัญก็คือมีการทอดผ้าป่าแถวก็จะทำวันที่11ตุลาคม2569นอกจากนี้ในงานก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะครับรวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนผู้ประกอบการนะครับแล้วรวมถึงสินค้าเกษตรมีตลาดย้อนยุ
2: ค
3: นครชุมนะครับถนนคนเดินกำแพงก็อยากจะเรียนว่าในส่วนกำแพงเพชรเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับมีอุทยานประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกนะครับเลยอยากเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมนะครับในช่วงระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้ครับ
2: ค่ะท่านรองคะเมื่อเราพูดถึงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะก็ในเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยที่มีการสืบสานมาอย่างยาวนานนะคะซึ่งในปีนี้ค่ะอัตลักษณ์ของกำแพงเพชรเราเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราจะมีการนำมาถ่ายทอดในงานนี้อย่างไรบ้างคะ
3: ครับก็อยากนำเรียนว่าสิ่งที่กิจกรรมที่สำคัญที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้ามาหนึ่งก็คือในส่วนพิธีทอดผ้าป่าแถวก่อนครับผ้าป่าแถวเนี่ยเราจะดูว่าจะมี124กองซึ่งในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะครับซึ่งตรงกับวันศาสตร์ไทยเวลาทุ่มครึ่งเนี่ยหากฝนไม่ตกนะครับเราจะทอดผ้าป่าในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะครับซึ่งเป็นการทอดผ้าป่าภาคกลางคืนหนึ่งเดียวในโลกนะครับสำหรับอัตลักษณ์ที่สำคัญของงานนะครับในงานต่างๆเราก็จะมีในส่วนของนิทรรศการวัฒนธรรมก็คือสืบสินสารวัฒนธรรมอารยธรรมกำแพงนะครับในงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงก็มีกิจกรรมที่นำเสนอในเรื่องของมรดกภูมิปัญญานะครับอารยธรรมกำแพงเพชรศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชุมชนนะครับและสิ่งสำคัญที่เราจะนำเสนออีกประเด็นหนึ่งนี่ที่ราชการเราจะมีอยู่ทั่วไปแต่ในวันเปิดนะครับเราจะมีการจัดแสงสีเสียงและสื่อผสมเรื่องศาสตร์ไทยที่ล้ำล้ำเมืองกำแพงกล้วยไข่หวานเจือจะแรงเรื่องอนันต์นะครับก็จะเป็นนำเสนอเรื่องราววิถีวัฒนธรรมอัตลักษณ์เมืองกำแพงเพชรผ่านแสงสีเสียงและสื่อผสมอย่างยิ่งใหญ่ตระการตานะครับในพิธีเปิดในวันแรก

0: ครับอยากจะเรียนเชิญมาชมกันด้วยครับ
1: ครับเนื่องจากว่าวันนี้เวลาเราน้อยมากนะครับอยากให้ท่านรองผู้ว่าได้ฝากนะฮะเชิญชวนคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ให้มาเที่ยวที่งานสัตว์ไทยกล้วยไข่ของนี่เมืองกำแพงครับ
0: ครับอยากเชิญชวนในส่วนของทั้งพี่น้องประชาชนของจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียงนะครับหรือท่านที่ผ่านมาในช่วงวันที่9ถึง18ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับอยากเชิญชวนมางานสัตว์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชรซึ่งเป็นประเพณีที่จังหวัดสืบทอดกันมาอย่างช้านานนะครับและสิ่งสำคัญคือเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชรโดยเฉพาะอยากให้ชิมกล้วยไข่กำแพงเพชรซึ่งมีอัตลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชรคือหอมเปลือกบางขนาดลูกเล็กอยู่เป็นกะและเนื้อละเอียดนะครับก็อยากให้ทุกท่านมาเยี่ยมชมนะครับทั้งในเรื่องอาหารประเพณีศาสตร์ไทยและของดีเมืองกำแพงเพชรที่ทางจังหวัดมีความตั้งใจถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมผ่านนิทรรศการต่างๆนะครับก็เชิญทุกท่านมาเที่ยวชมกันครับ
2: ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่มาเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็พี่น้องประชาชนไปเที่ยวงานประเพณีที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรอย่างงานศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชรประจำปี2569นี้ค่ะขอบพระคุณท่านมากมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะค่ะก็ต้องห้ามพลาดเลยนะคะคุณผู้ชมช่วงวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร
1: ์
2: ของในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเลยนะคะเพราะว่ากิจกรรมในแต่ละวันเนี่ยโอ้โหเป็นกิจกรรมไฮไลท์สุดพิเศษที่ท่านรองผู้ว่าเนี่ยได้เน้นย้ำเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขบวนแห่10อำเภอหรือจะเป็นการทอดผ้าป่าแล้วก็แสงสีเสียงสุดอลังการยิ่งใหญ่นี้ก็เชิญชวนกันอีกทีค่ะเน้นย้ำไปท่องเที่ยวไปสัมผัสประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร 9-18 ตุลานี้งานศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวปิดท้ายค่ะเรามาอยู่กันในช่วงสรรหามาฝากนะคะโดยในวันนี้ต้องบอกเลยว่าน้องพิมฟ้าค่ะจะพาเราเนาะไปทานอาหารก๋วยเตี๋ยวหรือว่าข้าวเนี่ยที่แสนอร่อยเลยค่ะต้องบอกเลยว่าของอร่อยเนี่ยแถมราคาไม่แรงอีกด้วยนะคะสามารถอิ่มท้องได้น้องพิมฟ้าจะพาเราไปชิมอะไรกันไปติดตามกับช่วงสรรหามาฝากเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะสรรหามาฝากวันนี้ค่ะพามาเปิดพิกัดความอร่อยระดับตำนานที่กำเงินมาแค่หลัก10ก็สามารถอิ่มท้องได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเมนูข้าวหรือว่าเมนูเส้นจะเป็นยังไงวันนี้พิมพาจะพาไปดูกันค่ะนี่ค่ะได้แล้วค่ะทุกคนซิกเนเจอร์ของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะคะนี่เลยจะเป็นแบบนี้ดูให้ดูว่าก็คือเขาจะใส่น้ำตาลปี๊บค่ะถั่วป่นแล้วก็หมูแดงแล้วก็ราดน้ำหมูแดงด้วยอันนี้คือซิกเนเจอร์ของสุโขทัยเห็นชามบ้มๆแบบนี้คือ10บาทค่ะทุกคนไม่ผิดฟังไม่ผิด10บาทนี่แล้วก็ยังมีอีกเมนูนึงอันนี้ที่สั่งมานะคะเป็นเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวไก่น่ากินมากน้ำซุปหอมมากๆที่นี่นะคะยังมีอีกตั้งหลายเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นเย็นตาโฟผัดไทยราดหน้าข้าวผัดกะเพราอีกหนึ่งเมนูเด็ดที่มาสุโขทัยแล้วต้องลองคือราดหน้าแต่ทุกคนเห็นไหมคะมีอะไรส้มๆอยู่ตรงกลางราดหน้าของคนสุโขทัยต้องใส่ซอสพริกค่ะมีใครเคยกินบ้างไหมคะนี่เดี๋ยววันนี้จะมาชิมให้ดูอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ไม่ได้กินมานานมากเหมือนกัน
1: มันก็ต่างกันที่แนะนำมาเห็นแบบนี้ทานดุ้มๆสบาย
0: ร้อนๆเลยควันยังขมงอยู่เลยค่ะคือที่นี่เขาทำรสชาติแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มก็สามารถกินได้เลยอร่อยก็คือทั้งหมดที่พิมพ์สั่งมาค่ะนี่ทั้งหมด3เมนูก็คือ30บาทเท่านั้นสำหรับใครที่อยากมาตามรอยความอร่อยแบบนี้นะคะพิกัดอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยค่ะปักหมุดมาได้เลยที่ร้านใหญ่เพกนะคะปิดทุกวันพุธค่ะที่สำคัญอย่าลืมกำเงินสดมาด้วยเพราะว่าที่นี่ไม่รับสแกนนะคะบอกเลยว่ากำเงินมาแค่หลัก10แต่อิ่มแน่นอนค่ะแล้วครั้งหน้าน้องพิมจะสรรหาอะไรเด็ดๆมาฝากอย่าลืมติดตามรับชมนะคะตอนนี้ขอไปจัดการในชามให้หมดก่อนแล้วค่ะตอนนี้สวัสดีค่ะ
2: โอ้โหก็คือน้องพิมฟ้าเนี่ยทำเราสองคนท้องร้องเลยนะคะเห็นแบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เลยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยค่ะที่เชิญชวนคุณผู้ชมนะคะอิ่มท้องสบายกระเป๋าและที่สำคัญราคาไม่แรงด้วยค่ะ
3: ครับแต่ช่วงหน้าสรรหามาเล่าพบกับพี่ยิมนะครับในเรื่องของเช็คสภาพอากาศกับอุตุพิษณุโลกวันนี้ครับ
4: ครับผมก็อย่างที่มีการเตือนออกมากันเป็นระยะนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีฝนกลับมาตกกันอีกรอบนะฮะ 4-7 ตุลาคมนี้ครับในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างอย่างพิษณุโลกเองและรอบข้างเองจะเป็นอย่างไรกันบ้างเพื่อให้ทุกคนนะครับได้มีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในช่วงของวันหยุดนี้นะฮะเสาร์อาทิตย์นี้เผื่อใครมีแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนหรือจะเดินทางไปสุโขทัยไปตามรอยน้องพิมฟ้ากินก๋วยเตี๋ยวเมื่อสักครู่นี้นะฮะจะได้ดูว่าฟ้าฝนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
2: ค่ะก็ต้องห้ามพลาดเลยนะคะกับช่วงสรรหามาเล่าในวันนี้นะคะในการเช็คสภาพอากาศกับในทางอุตุพิษณุโลกค่ะแต่ช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ
5: ความร่วมมือของประเทศอาเซียน
6: กลุ่มประเทศอาเซียนนะคะก็มีความตกลงเรื่องของหมอกควันข้ามแดนตั้งแต่ปี2514นะคะจะเป็นความร่วมมือในเรื่องของการเฝ้าระวังจุดความร้อนประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคนี้นะคะได้ริเริ่มโครงการที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ฟ้าใส Clean Sky โดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง3ประเทศคือประเทศไทยสปป.ลาวแล้วก็เมียนมาในการเรื่องของการลดจุดความร้อนแล้วก็เรื่องของการลดการเผาเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องของมลพิษอากาศข้ามพรมแดน
5: ความตกลงหมอกควันข้ามแดนปัจจุบันอยู่ในโรดแมปฉบับที่2ปี2566ถึง2573เราหวังว่าในอนาคตปัญหาหมอกควันจะเบาบางลงได้อาเซียนร่วมใจฟ้าใสไร้พรมแดน
7: เพลงเรือไม่ใช่แค่บทเพลงแต่คือเรื่องราวของชุมชนเสียงร้องโต้ตอบสะท้อนความเป็นไทย
8: ติดนิ้วนบจำนงก่อนจะลงนาวายกเชิง
7: ร่วมกันอนุรักษ์ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ให้เป็นพลังสร้างสรรค์และสร้างคุณค่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่พร้อมส่งต่อสู่สายตาชาวโลก
8: นาราดเอ้า
9: ให้
7: เพลงเรือมรดกวัฒนธรรมไทยสืบสานวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเฮ้เ
8: อ้า
9: ให้
10: เมื่อภูมิปัญญาถูกถ่ายทอดผ่านทุกเส้นใยของผืนผ้าผ้าย้อมสีจากน้ำยางต้นกล้วยไข่ผสานการออกแบบร่วมสมัยถ่ายทอดเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่เปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นดีไซน์สุดสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาสู่ผลงานจากกำแพงเพชรสู่สายตาชาวโลกเสน่ห์จากผืนผ้าคุณค่าจากรากวัฒนธรรม

0: วันนี้วันศุกร์ครับเผื่อคุณผู้ชมเองมีวางแผนเดินทางจะไปท่องเที่ยวที่ไหนอย่างไรกันบ้างในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้แต่ก่อนจะไปนะครับเรามาเช็คกับในเรื่องของอากาศกันก่อนว่าเป็นอย่างไรกันบ้างฮะวันนี้กับทางด้านของท่านผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลกนะครับผอ.นนทวัฒน์เนื่องจำนงอยู่ในรายการกับผมแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้ตอนนี้ก็คือมีการแชร์กันเยอะเลยที่กรมอุตุออกมาแจ้งเตือนเนาะ 4-7 นี้

0: กาญจนบุรีราชบุรีราชบุรีอะไรพวกนี้คร
1: ับ ครับก็คือสเปเชียลของ
0: พื้นที่อาจจะไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งหมดนะครับเป็นฝนฟ้าคะนองแล้วก็การตกอาจจะไม่นานมากนะอาจจะสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงอะไรประมาณนี้
1: ครับ
0: แต่ต้องระวังเรื่องของลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าสภาพอากาศบ้านเราช่วงนี้ช่วงกลางวันนี่ร้อนมาก
1: ครับผม
0: พอเกิดอันนี้มันเกิดจากลมหนาวเข้ามามันก็ปะทะกับอากาศที่ร้อนของบ้านเราก
1: ็
0: จะเกิดฝนฟ้าคะนองและก็มีลมกระโชกแรงแถมให้ด้วย
1: อย่างเมื่อวานนี้เนาะเหตุการณ์สดเลยหลายคนบอกว่าโอ้อยู่กรุงเทพมาหลายสิบปีหรือบางคนอยู่มาตลอดเลยเนี่ยบอกว่าไม่เคยเห็นกรุงเทพโดยเฉพาะใจกลางเมืองลูกเห็บตกโซนลาดพร้าวเองอะไรเองนี่ก็คือเป็นหนึ่งในนั้นที่เกิดขึ้นมา
0: ใช่ก็ด้วยสภาพอากาศที่มันร้อนขึ้นโลกร้อนขึ้นเนี่ยต่อไปเนี้ยเราอาจจะต้องเจอกับสภาพอากาศที่มันแปรปรวนเยอะนะอาจจะมีฝนฟ้าคะนองหนักขึ้นลมแรงขึ้นแล้วก็อาจจะมีลูกเห็บกระจายได้ทุกพื้นที่เลยตอนนี้ครับเพราะว่าสภาพอากาศที่มันร้อนทั่วโลกเนาะโลกร้อนขึ้นเนี่ยเมื่อมีมวลอากาศเย็นเข้ามาปุ๊บมันแตกต่างกันมาก
1: ม
0: ันก็เกิดลมกระโชกแรงเกิดลูกเห็บได
1: ้ครับนี่แหละฮะอะไรที่เราไม่เคยเห็นเนาะก็ช่วงเนี้ยเห็นตั้งแต่ช่วงที่ฝนตกแช่ฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพแล้วเมื่อวานนี้ลูกเห็บตกรวมถึงพื้นที่อื่นด้วยนะที่นับจากนี้ไปคุณผู้ชมคือคุณผู้ชมต้องปรับตัวกับสภาพดินฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นเพราะว่าหลายคนบอกโอ้โหนี่คือเข้าเดือนตุลาคมแล้วปกติแล้วตุลาคมเนี่ยก็คือเป็นช่วงเริ่มเข้าแปลปลายฝนต้นหนาว
0: ใช่คร
1: ับ ต้องได้เริ่มสัมผัสอากาศเย็นๆหนาวๆแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยยังมีฝนตกลงมาแล้วโอ้โหยังมีเตือนอยู่ด้วย 4-8 นี้ตกไม่รอบนึงแล้วนะฮะคราวนี้เป็นคำถามครับว่าแล้วแบบเนี้ยจะตกกันต่อไปเนี่ยถึงประมาณช่วงไหนอย่างไร
0: ช่วงนี้ถือว่าเป็นอย่างที่บอกปลายฝนต้นหนาวปกติเลยนะช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศมันจะแปรปรวนลมมันจะมีมาหลายกระแสเพราะว่ามีลมหนาวเข้ามาด้วยลมฝนคือลมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังทำงานอยู่เพราะนั้นมันก็จะมากันปะทะกันเกิดการปะทะกันก็อากาศแปรปรวนอากาศแปรปรวนนี่มีการยกตัวของอากาศก็จะมีฝนมาด้วยมีฝนมาด้วยตลอดช่วงระยะเนี้ยเราจะเจอสภาพอากาศแบบแปรปรวนแบบนี้ครับแล้วก็อาจจะมีบางจุดที่มีฝนตกหนักมีลมแช่โชคแรงเกิดขึ้นในบางจุดบางพื้นที
1: ่
0: แต่ก็จะไม่หนักในเท่ากับกันยายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ฝนเนี่ยพอมีมวลอากาศเย็นลงมานะครับภาคเหนือภาคอีสานก็จะโดนก่อนแล้วก็จะไล่ความหนาวเย็นลงไปเรื่อยๆลงไปถึงภาคกลางตะวันออกแล้วก็จะไล่ฝนลงไปแถวภาคกลางตอนล่างและภาคใต้รับช่วงต่อไปฝนยังมีอยู่
1: คร
0: ับ เหนืออีสานหนาวแต่ว่าภาคกลางตอนล่างลงไปภาคใต้ฝนหนักครับฝน
1: ยัง
0: หน
1: ัก
0: อยู่พอล่องไปพัดผ่านทางนั้นแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็กำลังแรงขึ้นในช่วงฤดูหนาว
1: ครับครับอ่ะนี่แหละฮะคราวนี้ครับอย่างที่ผอ.บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือช่วง4ถึง8นี้นะฮะแต่คือในโซนพิษณุโลกเองรอบข้างเองเนี่ยหนักๆ ก็คือ4และ5นะครับแต่ก็คืออย่างที่บอกว่าไม่ได้ตกนานก็คือประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงประมาณนี้นะครับคราวนี้เองอย่างในพื้นที่ที่ฝนตกชุกเป็นประจำพื้นที่ขาวพื้นที่อะไรแบบนี้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างกับช่วงประมาณเนี่ยครับประมาณ5ถึง7วันที่จะเกิดขึ้นนะครับ
0: ก็ช่วงนี้ก็ต้องเริ่มแล้ววันที่4วันที่4ก็จะอากาศแต่ช่วงวันนี้ที่2 3เนี่ยอากาศสภาพอากาศยังปลอดโปร่งอยู
1: ่
0: ฝนน้อยมากนะครับท้องฟ้าจะแจ่มใสแล้วก็แดดค่อนข้างร้อนนะแต่ว่าถึงวันที่4ปุ๊บอากาศจะเริ่มแปรปรวนเพราะมีลมหนาวเข้ามานะครับลมตะวันออกเฉียงเหนือมาปะทะกับลมใต้หรือลมตะวันตกเฉียงใต้นั่นแหละก็ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงไล่ลงมาเรื่อยๆเลยไล่จากภาคอีสานภาคเหนือลงมาจะโดนทุกภาคนะครับ ยกเว้นภาคใต้ฝนหนักอยู่แล้วนะครับม
1: ี
0: ฝนตกในช่วงนี้แล้วพื้นที่ที่เราไฮไลท์ไว้ในพยากรณ์สีขาวก็ไม่ได้ว่าไม่ใช่มีฝนนะครับก็มีฝนอยู่ประมาณสัก 0-35 มิลลิเมตรนะครับก็ไล่เฉดสีไปในแผนที่ของเราก็จะบอกไล่สีไปเลยครับสีขาวสีเหลืองสีส้มสีแดงแล้วก็สีม่วงไปสีแดงก็ฝนหนักสีม่วงนี่หนักมากอาจจะมีลูกเห็บตกได
1: ้
0: ครับถ้าเราดูเรดาร์เป็นปุ๊บเราถ้าเห็นสีม่วงในภาพเรดาร์เนี่ยเราพยากรณ์ได้เลยว่าอาจจะมีลูกเห็บตกได้และก็มีลมกระโชกแรงณบริเวณนั้น
1: ครับ
0: นะครับ
1: อ่ะคราวนี้เองครับผอ.ครับตอนนี้โหหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงไปเนี่ยเขาก็ได้ทราบข่าวนะว่าเดี๋ยวภาคเหนือเนี่ยช่วงนี้4ถึง7เดี๋ยวจะมีฝนตกหนักอีกแล้วเริ่มใจคอไม่ดีกันแล้วฮะฝนที่ตกลงมาเนี่ยผอ.ครับมันจะตกลงมามากขนาดไหนจะตกลงมาจนทำให้แบบเสี่ยงในเรื่องของอุทกภัยไหม
0: ก็ถือว่ายังเสี่ยงอยู่แม้ว่าจะตกไม่มาก เท่าที่ผ่านมาเนื่องจากว่า

0: ตอนนี้น้ำเหนือก็ไหลลงไปแถวภาคกลางเยอะใช่ไหมพื้นดินก็ชุ่มน้ำฝนตกประมาณไม่เยอะมากเนี่ยมันก็สามารถทำให้ไปเพิ่มภาระในลำน้ำเพิ่มขึ้นได้เพราะน้ำที่ตกมาเนี่ยมันก็เป็นน้ำท่าหมดเลยไหลฝนที่ตกมาเป็นไหลเข้าลงบ่าสู่แม่น้ำหมดเลยเพราะนั้นภาคกลางลงไปลุ่มเจ้าพระยายังต้องคงต้องระวังเรื่องของน้ำที่จะไปเพิ่มปริมาณแม้ว่าจะน้อยแต่ว่าในช่วงนี้เองก็ยังมีการระบายน้ำยังค่อนข้างที่ยังวิกฤตอยู่นะยังต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องเลยช่วงนี้ครับ
1: เพราะว่า
0: เดี๋ยวหลังวันที่7ใบเนี่ยวันที่8เนี่ยทางภาคกลางภาคใต้นี่ต้องระวังว่าอาจเราเฝ้าระวังอยู่ว่าอาจจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นมาแล้วก็เข้าทางนั้นนะครับแต่นี้ต้องติดตามกันต่อเนื่องเพราะว่าสภาพอากาศตรงนี้เราไม่สามารถพยากรณ์ยาวๆได้เดี๋ยวมันอาจจะไม่แม่นมันต้องมีการอัปเดตข้อมูลเรียกว่าสัปดาห์ต่อสัปดาห์หรือวันต่อวันเลย
1: ครับผมก็คือพื้นที่เหล่านี้ก็คือช่วง4-7 4-8เนี่ยนะฮะก็คือส่วนภาคเหนือ
0: ครับ
1: คราวนี้น้ำก็ไหลไปสู่ภาคกลางแล้วหลังจากนั้นอ่ะระหว่างที่มวลน้ำไปถึงภาคกลางภาคกลางเองเนี่ยก็เจอฝนอีก
0: ก็ยังมีฝนไปซ้ำเติมอีกครับ
1: อันนี้คุณต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะคำเตือนจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆเมื่อสักครู่นี้ผอ.พูดว่าพอฝนตกลงมาเยอะๆเนี่ยมันจะมีพื้นที่พื้นดินที่ชุ่มน้ำคราวนี้เราก็กังวลกันในเรื่องของดินโคลนถล่
0: ม
1: อย่างในโซนของเราพิษณุโลกเองใกล้เคียงเองเนี่ยควรระมัดระวังที่ไหนอย่างไรกันบ้าง
0: ก็ยังคงเป็นพื้นที่เดิมๆนะครับพื้นที่สูงนครไทยชาติการวังทองแล้วก็เนินมะปางก็ยังมีต้องฝ่าระวังตรงที่เป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาต่างๆเนี่ยเพราะว่าปีนี้ฝนมันตกแปลกมากเลยนะมันตกหนักในบางพื้นที่เท่านั้นมันตกภูเขาด้วยเพราะน
1: ั้
0: นต้องระวังเพราะถ้าตกภูเขานานและต่อเนื่องก็อาจจะทำให้เกิดดินสไลด์ดินถล่มลงมาได้หรือไม่อาจจะเกิดน้ำป่าได้เพราะนั้นถ้าเฝ้าดูจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีการเตือนเราเองก็จะดูเรดาร์ให้ว่าถ้าฝนตกแค่ตรงนั้นก็จะมีการเตือนในพื้นที่ให้รับทราบก่อนนะครับ
1: ครับผมก็ติดตามนะครับในเรื่องของการเตือนภัยเตือนในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศกันอย่างต่อเนื่องนะครับอ่ะทิ้งท้ายแล้วครับผอ.ครับอยากให้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยละกันครับเกี่ยวกับเรื่องของดินฟ้าอากาศในตอนนี้แล้วก็เราสามารถติดตามการพยากรณ์อากาศเนี่ยได้ช่องทางไหนอย่างไรกันบ้างเชิญได้เลยครับ
0: ครับในช่วงนี้เองก็ถือว่าเป็นปลายฝนต้นหนาวนะครับสภาพอากาศค่อนข้างที่มีความแปรปรวนความแปรปรวนคือมีกระแสลมเกิดขึ้นในหลายทิศทางในหนึ่งวันนะครับและในหนึ่งวันอาจจะมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะมีทั้งฝนทั้งหนาวทั้งร้อนเกิดขึ้นในหนึ่งวันนะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวนะคร
1: ับ
0: ก็จะต้องเจอกับสภาพอากาศที่แปรปรวนมีฝนมีลมกระโชกแรงและในปีนี้เองด้วยอากาศที่ร้อนด้วยปรากฏการณ์เอลนีโญอยู่ด้วยนะครับทำให้ลักษณะอากาศทั่วไปเนี่ยร้อนขึ้นเพราะนั้นเวลามีฝนมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาเนี่ยก็อาจจะเกิดเรื่องของลมกระโชกแรงลูกเห็บเกิดขึ้นบ่อยนิดนึงแต่ว่าประมาณฝนเนี่ยที่ได้อาจจะไม่ได้เยอะมากอาจจะแค่น้อยลดความร้อนลงได้แต่อันตรายคือลูกเห็บกับลมกระโชกแรงแล้วก็ฟ้าผ่าต้องระวังนั้นก็ฝากติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหลักนะครับก็ยังไงก็ถ้าจะฟังข่าวจากโซเชียลต่างๆก็ใช้วิจารณญาณที่ดีด้วยนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลเหล่านั้นก็ไปจากกรมอุตุนี่แหละครับเป็นหลักแล้วเขาไปอาจจะไปเสริมไปต่อยอดหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่านำโมเดลมากมายจากต่างประเทศเข้ามาผสมบนเปด้วยนะครับซึ่งอุตุเป็นวิทยาศาสตร์เพราะนั้นมันต้องมีเหตุและมีผลไม่ใช่ว่าฝนตกหนักก็ต้องรู้ด้วยมันตกหนักเพราะมีปัจจัยอะไรเกิดขึ้นนะครับจะได้มีความเชื่อมั่นเชื่อถือขึ้นนะครับว่าตอนนี้มันมีอะไรเข้ามาแล้วมันผลที่มันมาจะเกิดอะไรขึ้น
1: ครับ
0: ยังไงก็ฝากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพจของกรมดูนิยมวิทยาเป็นหลักครับเราพยากรณ์อากาศให้โดยแบบกลางๆและแต่ตอนนี้การพยากรณ์อากาศก็จะปรับให้มันดูน่ารักขึ้นนะให้เข้ากับพี่น้องประชาชน
1: นะใครเข้าไปในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อสักครู่เราขึ้นให้เนี่ยนะฮะคำต่างๆเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนนะเช่นแบบว่าอุ้ยเย็นอีกแล้วฝนมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคือให้แบบเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น
0: เราจะลดคำศัพท์อุตุนิยมวิทยาลงไปอย่างเช่นมวลบริเวณความกดอากาศสูงบริเวณความกดอากาศต่ำร่องมรสุมอะไรเงี้ยเราก็ไปใช้น้อยลงเหมือนกับพูดคุยกับง่ายๆในโซเชียลใช้คำง่าย
1: แต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมคำเหล่านี้สิ่งเหล่านี้คือจริงๆกรมอุตุเขาใช้มานานแล้วนะแต่เขาจะไปใช้บนแพลตฟอร์มคือ X หรือ Twitter
0: ใช่ครับ
1: นะฮะเขาใช้แบบนี้มานานแล้วไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งมาใช้นะ
0: มันทั่วโลกเลยก็ใช้แบบเดียวกัน
1: และเสร็จปั๊บเขาก็เพิ่งมาปรับในเรื่องของการสื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายมายิ่งขึ้นอ
0: ่
1: ะมันคือสักครู่นี้ก่อนทิ้งท้ายก่อนจากกันไปฝากกันไว้แล้วแต่เมื่อกี้เกริ่นมาหนาวหลายคนถามว่าเอ๊ะจะหนาวเมื่อไหร
0: ่ครับก ก็พยากรณ์ไว้ว่าประมาณกลางเดือนตุลานี
1: ้
0: ตุลาคมนี้ครับที่จะเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับฤดูหนาวถ้าเรามันมีเกณฑ์ของมันคืออากาศต่ำสุดช่วงเช้านี่ต้องต่ำกว่า 23.0 องศาเซลเซียสเกินครึ่งประเทศแล้วก็ฝนต้องลดลงเกินครึ่งประเทศแล้วก็ลมเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมหนาวแทนลมฝนนั่นแหละครับถึงจะประกาศเข้าก็น่าจะประมาณกลางเดือนตุลาคมนี้แล้วก็คาดการว่าปีนี้หนาวจะวูบวาบนะไม่ได้ว่าต่อเนื่องไม่ได้ว่าแช่แล้วก็อาจจะหนาวน้อยกว่าปีที่ผ่านมาด้วยเนื่องจากว่ามีภาวะเอลนิโยเข้ามาโดยเฉพาะเอลนิโยจะรุนแรงในช่วงของตุลาไปจนถึงธันวาแล้วก็อาจจะอยู่ต่อเนื่องไปจนถึงฤดูฝนหน้าเพราะนั้นช่วงฤดูหนาวฤดูร้อนเนี่ยอากาศจะค่อนข้างแรงนิดนึงนะผมก็ฝากเรื่องการใช้น้ำให้อย่างประหยัดด้วยนะครับช่วยกันครับ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับได้ทราบรายละเอียดกันแล้วนะครับในเรื่องของดินฟ้าอากาศที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็คือ 4-8 นี้เป็นอย่างไรกันบ้างรวมถึงหลายคนก็ฝากมาก็คือในเรื่องของหน้าหนาวว่าหนาวปีนี้จะหนาวช่วงไหนและหนาวนานขนาดไหนนะฮะก็ได้รับคำตอบเคลียร์ทุกอย่างกันแล้ววันนี้ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับที่มาให้คำตอบในรายการของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาลากันแล้วครับกับรายการห้องนั่งเราครับเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องขอลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับหมอสนดอกนะคะรายการสุขภาพจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้กลับมาจะเจอกันเหมือนเดิมนะคะอยู่กับทิพย์สมัชยาหนอล่าค่ะจากการสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะออนแอร์พร้อมกัน2ช่องทางด้วยกันค่ะทางหน้าเพจคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมไปถึงทาง YouTube สวนดอก Channel นะคะคุณผู้ชมติดตามรับชมผ่านช่องทางไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับรายการของเราค่ะเราจะกลับมาเจอกันแบบนี้นะคะทุกวันพฤหัสบดีค่ะเวลา1ทุ่มตรงนะคะก็สามารถรับชมรายการดีๆนะคะรายการสุขภาพจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้กลับมาพบกันพร้อมกับประเด็นเรื่องของการนอนหลับค่ะอาการหลับในนะคะวันนี้อย่างที่หัวข้อบอกเลยนะคะว่าอย่าคิดว่าแค่อ่อนเพลียนะคะจริงๆแล้วสัญญาณเตือนหลับในที่น่ากลัวที่สุดนะคะมีคำว่าจุดๆอยู่ด้วยแสดงว่าในรายการวันนี้มีคำตอบให้แน่นอนว่าจุดๆคืออะไรบ้างนะคะสัญญาณเตือนมีอะไรบ้างแล้วอาการหลับในเนี่ยที่เราได้ยินบ่อยๆหรือบางคนอาจจะเคยเป็นมาบ้างจริงๆแล้วมันคือหลับในจริงๆหรือเปล่าหรือมันคืออาการอย่างอื่นนะคะอันตรายมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้อาจารย์หมอมีคำตอบให้แน่นอนนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่รับชมรายการอยู่แล้วก็มีคำถามนะคะสามารถคอมเมนต์ฝากคำถามเอาไว้ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์หมอจะมาตอบรวมไปถึงทีมงานหลังบ้านของเรานะคะจะไปตอบทุกคอมเมนต์ทุกคำถามเลยนะคะต้อนรับอาจารย์หมอหนึ่งท่านนะคะที่จะมาพูดคุยในรายการแล้วก็ให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับนะคะจากศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรกรธีระกิตติกุลค่ะต้อนรับอาจารย์หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: จริงแล้วนอกจากอาจารย์จะเป็นหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์การนอนหลับแล้วอาจารย์ยังเป็นอาจารย์ประจำหน่วยโรคระบบการหายใจเวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้จากภาควิชาอายุรศาสตร์ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะพูดถึงเรื่องการนอนหลับก็ต้องเป็นอาจารย์หมอเกี่ยวกับการนอนหลับ
1: ได้ครับ
0: เป็นท่านอื่นไปไม่ได้เลยนะคะอย่างที่เราบอกค่ะอาจารย์คะวันนี้เราคุยกันเรื่องของอาการหลับในหลับในหลายคนบอกว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวจริงไหมคะอาจารย์คะ
1: ใช่ครับมันก็คือช่วงเวลาสั้นๆที่เราเหมือนหลับไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้ตั้งใจหลับเราอาจจะยังมีทำกิจกรรมอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่ามันมีช่วงที่สมองหลับไปในช่วงสั้น
0: ๆ
1: ครับ
0: แล้วอาการหลับในมันมีอาการที่ง่วงต่างจากการง่วงนอนธรรมดาไหมคะอาจารย์
1: คือจริงๆแล้วการเกิดการหลับในเนี่ยก็เกิดในขณะที่เรายังไม่ได้ตั้งใจจะหลับฉะนั้นทีนี้ก็อันตรายก็เช่นกันนะก็เพราะว่าเรายังไม่ได้เตรียมตัวที่จะหลับเราคือตัวหลับในเองเนี่ยไม่ได้อันตรายตัวหลับในก็คือการหลับสั้นๆที่สมองเราเหมือนแลบหรือว่าแบล็งหรือว่าชัตดาวน์ไปชั่วขณะเนา
0: ะ
1: แต่จริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยตั้งใจจะตื่นอยู่ฉะนั้นอันตรายจริงๆของการหลับในก็คือเรากำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่กิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่มีอันตรายเช่นขับรถหรือว่าใช้เครื่องจักรหรืออะไรเงี้ยนั้นซึ่งเป็นอันตรายจากการที่เราไม่รู้ตัวไปชั่วขณะมากกว่านะครับจริงๆแล้วก็คือการที่สมองเนี่ยเหมือนหยุดโปรแกรมตื่นไปชั่วขณะ
0: ชัตดาวน์ไปแป๊บหนึ่ง
1: ในขณะที่จริงๆแล้วภาคต่อก่อนหน้านี้ก็คือยังตั้งใจจะตื่นอยู่แล้วก็ยังคงตั้งใจจะตื่นแหละแต่มันมีช่วงหนึ่งที่มันเงียบหายไปนิดนึงเป็นช่วงเวลาสั้นๆครับก็เป็นการที่มีการหลับโดยไม่ได้ตั้งใจ
0: ค่ะเหมือนเราทำอะไรสักอย่างเหมือนตอนที่เรานั่งพูดคุยกันอยู่แล้วจะพักคือภาพตัดไปอย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่คล้ายๆประมาณนั้นในกลุ่มอาการภาพตัดไปเนี่ยจริงๆก็มีหลายอย่างหลับในก็เป็นหนึ่งในนั้น
0: ค่ะ
1: นะฮะมันมีโรคบางอย่างที่ทำอาการคล้ายๆกับภาพตัดไปอย่างเนี้ยมีโรคทางการแพทย์บางอย่างเหมือนกันแต่ว่าหลับในเนี่ยจะเป็นที่สามารถเกิดได้กับทุกคนเกิดในคนธรรมดาที่ไม่ได้มีโรคทางระบบสมองอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ครับก็ถ้าเราตั้งใจจะหลับแล้วเราหลับไปอันนี้ก็จบเรื่องเน
0: า
1: ะ
0: แต่ด้วยความ
1: ใช่แต่ด้วยความที่ว่าเรายังไม่ได้ตั้งใจจะหลับแล้วเรากำลังทำกิจกรรมอะไรที่อาจจะมีความสำคัญอยู่เนี่ยแล้วเกิดมีสมองหลับไปช่วงเวลาเป็นเสี้ยววินาทียกตัวอย่างเช่นเราขับรถอยู
0: ่
1: แล้วเราอยู่บนความเร็วที่เร็วมากนะครับเรานึกถึงภาพว่ารถเราสมมติเราเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสี้ยววินาทีที่เราหายไปเนี่ย1วินาทีแค่ระดับ1วินาทีเนี่ยก็อาจจะระยะเบรกหรือว่าระยะเคลื่อนที่ของรถไปก็อาจจะ 20-30 เมตรเพราะฉะนั้นมันก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ไม่นับเรื่องของการที่เราจะ เตรียมตัวระวัดระวังว่ามีเหตุการณ์ข้างหน้ามีคนกำลังจะเดินข้ามมีรถกำลังจะตัดหน้าเราจะชะลอความเร็วก่อนไม่ก็คือชนที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลย
0: คือตอนนั้นคือเราไม่สามารถควบคุมได้แล้ว
1: ใช่ใช่สมมติเรายังมีสติสัมปชัญญะต่อให้เราขับรถ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เราเห็นสถานการณ์ถนนข้างหน้ารถสภาพถนนหรือว่ามีคนทางแยกอะไรเราอาจจะเตรียมชะลอความเร็วเนา
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นแน่นอนต่อให้มีคนตัดหน้ากระทันหันความเร็วที่ชนก็ไม่ได้ที่ระดับนั้นเน
0: า
1: ะ
0: มันก็ต้องมีการเหยียบเบรกกันบ้าง
1: ใช่ใช่เพราะเวลาเขาทดสอบการชนของรถว่ารถคนไหนปลอดภัยเนี่ยเขาชนที่ความเร็ว60นะฮะคนก็ถามว่าทำไมไม่ชนที่ความเร็ว100เขาก็บอกว่าถ้าไปทำรถที่ทนการชนที่ความเร็ว100

0: รถต้องแบกน้ำหนักอีกมหาศาลต้องเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยมาอีกมหาศาลเลยงั้นคนส่วนใหญ่ถ้าเรามีสติเนี่ยเราเห็นเหตุการณ์ข้างหน้าเราชะลอความเร็วอยู่แล้วนะครับกลับไปที่คนนะฮะคือถ้าเราหลับในเนี่ยเราก็จะชนที่ความเร็วเท่ามาตรปัดขณะนั้นเน
1: า
0: ะเพราะฉะนั้นโมเมนตัมแล้วก็แรงกระแทกแล้วอุบัติเหตุหรือผลพวงจากการชนนี่ก็มหาศาลมหาศาลครับมหาศาล
1: คือต้องบอกว่ามันเป็นแค่ชั่วขณะนี้จริง
0: ใช่เป็นช่วงเวลาสั้นๆ
1: บางคนแค
0: ่
1: 3-5 วินาทีคือเปลี่ยนชีวิตเลยนะคะอาจารย์
0: ใช่ครับแล้วหลับในบางทีมันเกิดในเสี้ยววินาทีที่ไม่ต้องถึง 3-5 วินาทีมันเกิดแค่เสี้ยวเป็นเสี้ยววินาทีเนี่ยถ้าคิดดูว่าถ้าอยู่บนความเร็วที่หมอว่านะฮะม
1: ัน
0: มันระยะทางมันไม่ทันแล้วอ่ะและความเร็วที่อยู่บนเวลาขนาดนั้นครับ
1: ก็คือใส่มาเต็มก็คือ
0: ใส่มาเต็มใช่มันคือการม
1: ัน
0: คือการใส่มาเต็ม
1: มันไม่ได้มีลดระดับเลยนะคะอาจารย์เราถึงเห็นข่าวบ่อยครั้งกับการอาการวูบหรืออาการหลับในแล้วเกิดอุบัติเหตุ
0: ใช่ครับ
1: เราเห็นบ่อยมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการขับขี่ยวดยานพาหนะบนท้องถนนหรือว่าคนที่ทำงานบนที่สูงหรือทำงานเครื่องจักรอย่างที่อาจารย
0: ์
1: บอกบางทีอันตรายจริงๆนะคะพอพูดถึงเรื่องของการขับขี่ยานพาหนะขับขี่รถต่างๆค่ะอาจารย์โดยเฉพาะรถที่เป็นรถขนาดใหญ่รถพ่วงหรือ10ล้อต่างๆอันนี้คือจะต้องใช้ระยะเวลาในการขับนานบางคนบอกว่าคนในกลุ่มนี้แหละมีโอกาสในการเกิดหลับในมากที่สุดแต่จริงๆแล้วต้องถามอาจารย์แบบนี้ว่าคนที่พักผ่อนเพียงพอ 8-9 ชั่วโมงเนี่ยมีโอกาสเกิดอาการหลับในได้ไหมคะอาจารย
0: ์ต้องตอบว่ามีคือจริงๆแล้วถ้าเรานอนมาเยอะโอกาสที่จะเกิดอาการหลับในก็คงจะน้อยกว่าแต่ถ้ามันล้าจริงๆเนี่ยไม่ได้พักเลยเนา
1: ะ
0: หรือว่าสภาพการขับรถทางไกลเนี่ยมันค่อนข้างจะเรียกว่าพูดภาษาง่ายๆคือมันไม่เล้าใจมันไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ต้องให้เราใช้ความจดจ่อมากมายเหมือนกับขับรถในเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เริ่มเป็นอะไรที่เข้าสู่โหมดที่น่าเบื่อนิด
1: เหมือนเวลาขับรถทางตรงแบบระยะทางไกลๆใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ร่วมกับความล้าที่สะสมหลังจากที่ขับรถมาหลายชั่วโมงแล้วเนาะมันก็เลยมีโอกาสที่เราจะเกิดอาการง่วงได้ง่ายกว่านะครับหรือหลับไหนได้ง่ายกว่าใช่ครับมันก็คือประกอบกันแหละระหว่างสภาพการขับซึ่งมันค่อนข้างที่จะไม่ได้ตื่นเต้นแล้วและความล้าที่สะสมมาเป็นเวลานานเนาะงั้นการที่จะขับรถนานขนาดนั้นได้ก็อาจจะไม่ใช่คนทั่วๆไปคนเป็นคนที่ทำอาชีพทั้งด้านการขับขี่
1: ยานส่งต่างๆ
0: ยานพาหนะที่ต้องขับทางไกลใช่ไหมครับก็จะมีโอกาสเกิดได้ง่ายกว่า
1: ค่ะ
0: ครับหรืออดนอนทำงานเป็นกะขับรถในเวลาที่จริงๆแล้วร่างกายควรจะพักผ่อนได้แล้วเช่นกลางคืนอย่างเงี้ยก็มาขับเงี้ยมันก็จะมีโอกาสที่จะง่วงได้ง่ายกว่าครับ
1: อาการหลับในนี่โดยปกติทั่วไปแล้วอาจารย์คะก่อนที่เราจะหลับในจะมีสัญญาณเตือนมาก่อนไหมคะเช่นอาการง่วงหรือบางคนไม่มีอาการง่วงเลยก็อยู่ดีๆก็หลับในไปเลย
0: จากที่เขาศึกษาย้อนหลังไปนะคะคือมีครึ่งๆเลยนะคะก็คือว่ามีคนที่รู้ตัวล่วงหน้าก็คือมีอาการง่วงบอกเขามาก่อนใช่ฮะเพราะหลับในมักจะมาคู่กับความง่วงและความล้าเนาะคนที่มีอาการหลับในครึ่งนึงเนี่ยเขาก็จะบอกว่าจริงๆเขาเหมือนจะรู้ตัวก่อนว่าง่วงแต่ขณะเดียวกันก็อีกครึ่งหนึ่งก็จะบอกว่าฉันไม่ได้รู้สึกง่วงแต่ว่าสอดคล้องกันก็คือเขาน่าจะมีความล้าจริงเพราะว่าลักษณะถามย้อนไปการนอนที่ไม่ดีหรือว่าลักษณะการขับรถที่เขาขับมานานมากแล้วระยะทางที่เขาขับมานานมากแล้วเนี่ยเขาเกิดความล้าได้งั้นต้องตอบว่าครึ่งๆมีทั้งคนที่รู้ตัวก่อนและไม่รู้ตัวก่อนงั้นอันตรายก็เลยเกิดกับคนที่ไม่รู้ตัวก่อนนี่แหละคนที่รู้ตัวก่อนว่าตัวเองเริ่มง่วง
1: ก็อาจจะตั้งรับได้
0: เรายังรู้สึกว่าเออถ้าเราบอกการเตรียมการของเขาให้ดีเนี่ยอาจจะพอป้องกันได้ใช่ครับ
1: ก็ถ้าดูสัดส่วนแล้วถือว่าครึ่งต่อครึ่งเลยก
0: ็
1: ม
0: ี
1: ทั้งรู้ตัว
0: อันนี้คือไม่นับคนที่ไม่สามารถกลับมาตอบเราได้นะครับ
1: เออเพราะบ่อยครั้งอุบัติเหตุ
0: เกิดไปแล้ว
1: ในนี้ก็คือเหยียบคันเร่ง
0: เราอาจจะไม่ได้เจอเราอาจจะไม่ได้คำตอบจากเขาแล้วอ
1: าจจะไม่ได้มีโอกาสถามเขาเขาก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสตอบเราแล้วนะคะอาจารย
0: ์
1: แต่ก็ให้รู้ไว้ว่าอาการหลับในเนี่ยมีทั้งคนที่รู้ก่อน
0: ใช่ครับ
1: และคนที
0: ่
1: ไม่มีอาการเตือนเลยก็อันตรายเหมือนกันนะคะอย่างคนที่รู้ก่อนเนี่ยเวลาเรารู้แล้วว่าเราจะต้องเจออาการหลับในแน่ๆเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าต้องมีการพักผ่อนก่อนนะคะอาจารย์
0: ใช่ครับเรามักจะสอนคนขับรถเนาะ ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม

0: ตามที่เราขับรถแล้วเราเริ่มมีอาการดังต่อไปนี
1: ้
0: น่าจะเป็นการบอกเราว่าเราเริ่มมีอาการง่วงแล้วเราควรจะต้องเตรียมตัวเพื่อรองรับการง่วงเช่นหาที่พักละหรือว่าไปเปลี่ยนบรรยากาศทำอย่างอื่นเนาะอาการที่จะเป็นการบอกเราว่าเราง่วงเนี่ยโอเคอันนี้ถ้าง่ายๆเลยก็คือคนข้างๆก็เห็นนะฮะเขาเริ่มหาวเขาเริ่มกระพริบตาบ่อยเขาเริ่มขยับตัวบ่อยนะฮะส่วนเจ้าตัวเนี่ยนอกจากอาการอย่างนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เจ้าตัวจะสังเกตตัวเองได้ก็คือว่าในช่วงที่ขับรถผ่านมาเนี่ยเอ๊ะเมื่อสัก1นาทีที่ผ่านมาเนี่ยเราผ่านอำเภออะไรเราผ่านสถานที่อะไรตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแสดงว่าเนี่ยเราเริ่มง่วง
1: ก็คือจำไม่ได้
0: คือสมาธิเราหลุดไปงั้นการขับรถที่ดีอันนึงก็คือเราต้องคอยอ่านป้ายตามแต่ที่เราขับไปนะครับว่าเราถึงตรงไหนแล้ว
1: มันผ่านอะไรมาบ้าง
0: มันเหมือนเป็นการเตือนเราตลอดเวลาว่าสมาธิเรายังดีอยู
1: ่
0: นะครับนะฮะจะถ้าสมมุติว่าเรามีอาการดังต่อไปเนี้ยก็เป็นการบอกแล้วว่าง่วงนะฮะจริงอยู่สมัยใหม่เนี่ยมันมีเทคโนโลยีทางช่วยเหลือคนขับที่คอยตรวจจับว่าคนขับเริ่มง่วงแล้วเนาะอันนั้นก็ยังต้องอยู่ในขั้นของการพัฒนาแล้วก็พูดง่ายๆว่าเราต้องพึ่งพาอุปกรณ์เหล่านั้นแต่ว่าส่วนของเราเนี่ยเราควรจะมีการสังเกตตัวเองที่ดีขึ้นโดยทั้งคนที่นั่งไปด้วยแล้วคือเจ้าตัวตัวเองเนี่ยที่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มง่วงแล้วเพื่อจะได้เตรียมการป้องกันครับ
1: ค่ะถ้าเกิดว่าเราขับรถอยู่ค่ะอาจารย์เรามีการง่วงละเหมือนจะง่วงการเปิดเพลงเสียงดังเปิดแอร์เย็นๆหรือว่าบางคนอาจจะลดกระจกลงนะคะหรือว่าใช้เครื่องดื่มชูกำลังมาช่วยอันนี้สามารถช่วยได้ไหมคะอาจารย
0: ์ผมจะตอบว่าได้ชั่วคราวฮะสมมติเราขับรถมานานๆการเปิดกระจกมันก็หรือเราเปิดระบบระบายอากาศให้อากาศข้างนอกเข้ามาอย่างเงี้ยนะก็จะอาจจะทำให้เราสดชื่นขึ้นการเปิดเพลงดังๆอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นการปลุกเราขึ้นมาแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นการชั่วคราวนะฮะทำเพื่อให้เราบอกว่าเดี๋ยวเราหาเป้าหมายเพื่อจะพักแต่ให้เราผ่านจากตรงนี้ไปให้ได้ก่อนอ่ะเช่นสมมติเราเริ่มรู้สึกอย่างนี้ละอ่ะเปิดกระจกเปิดเพลง
1: อีกนิดเดียวเท่านั้นอ
0: ีกนิดเดียวแต่เรารู้ว่าเราจะแวะปั๊มข้างหน้าแต่ไม่ใช่บอกว่าทำอย่างนี้แล้วเราจะขับต่อให้ถึงกรุงเทพไม่ใช่ให้ทำอย่างนั้นนะฮะง่วงกำลังจะพูดต่อไปว่าถ้ากินเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยไม่ได้สามารถชนะความง่วงได้นะฮะเราจะต้องไปหลับโอเคแล้วเราอาจจะดื่มกาแฟหลังจากนั้นหรือดื่มกาแฟก่อนที่เราจะหลับเราจะตื่นมาสดชื่นแล้วขับต่อได้แต่ถ้าเรากินกาแฟทั้งที่เราง่วงอยู่เนี่ยเราก็ยังง่วงนะฮ
1: ะ
0: เพราะกลไกการออกฤทธิ์มันไม่ได้หวังกระตุ้นอย่างนั้นสมมติว่าเราง่วงเนี่ยจริงๆคือของเสียที่เกิดจากการเผาพลังงานในสมองเนี่ยมันเต็มละซึ่งร่างกายจะขจัดมันออกได้ต่อเมื่อหลับนะฮะของเสียที่เกิดจากการเมตาบอลิซึมของสมองเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เราง่วงทีนี้ถ้าเราได้หลับเนี่ยของเสียเนี่ยก็จะคลีนอัพออกไปจากสมองเราก็ทำให้เราตื่นมาสดชื่นเพราะฉะนั้นคนนี้ถ้าเราขับรถมาด้วยความง่วงเนี่ยก็แปลว่าของเสียที่เกิดจากเมตาบอลิซึมในสมองเนี่ยมันเต็มละกาแฟเนี่ยมีฤทธิ์ในการกระตุ้นให้เราตื่นไม่เยอะมากแต่กาแฟเนี่ยมีฤทธิ์ในการลดการสร้างของเสียในสมองเพราะฉะนั้นเราต้องกินกาแฟแล้วหลับ
1: กินกาแฟแล้วไม่หลับไม่ได้
0: เรากินกาแฟแล้วหลับผมยกตัวอย่างซีนาริโอที่ผมมักจะแนะนำคนไข้เสมอก็คือกินกาแฟแล้วจอดรถหลับในที่ปลอดภัยของปั๊มน้ำมันนะครับซึ่งเราก็จะคลีนอัพหรือว่าทำความสะอาดของเสียในสมองไปจากการหลับที่เป็นเหตุให้เราง่วงกาแฟก็เริ่มดูดซึมอันนั้นภายในครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็จะตื่นขึ้นมาหลังจากลิตรกาแฟที่ถูกดูดซึมแล้วกาแฟล็อตใหม่เนี่ยจะป้องกันให้เราผลิตสารที่เป็นของเสียที่เป็นเมตาบอลิซึมของสมองเนี่ยช้าลงทำให้เราขับรถต่อถึงกรุงเทพได้แต่ไม่ใช่ให้เรากินกาแฟแล้วขับรถทันทีอ
1: าจารย์ค่ะแต่ฟังแบบนี้แล้วมันก็ดูย้อนแย้งกันอีกบางคนบอกว่ากินกาแฟแล้วกาแฟทำให้เรานอนไม่หลับ
0: อันนั้นเป็นคำแนะนำอีกแบบนึงอันนั้นสำหรับคนที่เรากลัวว่าเดี๋ยวคืนนี้จะนอนไม่หลับเราก็จะบอกว่าอย่ากินกาแฟภาคบ่ายแต่นี้เรากำลังอยากจะขับรถให้ถึงกรุงเทพและทำยังไงให้เราขับถึงต่อได้โดยปลอดภัยไม่ง่วงนอนไม่หลับในเพราะฉะนั้นเราต้องกินกาแฟแล้วหลับที่ปลอดภัยนะฮะไม่ใช่ข้างถนนนะฮะเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่ผมยกประจำก็คือร้านสะดวกซื้อในปั๊มเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยซื้อกาแฟมากินแล้วจอดรถหลับแง้มกระจกนิดหน่อยไม่ต้องติดเครื่องเพราะฉะนั้นของเสียในสมองที่เกิดจากการเผาผลาญพลังงานมาตลอดทางที่เราขับตอนนี้ถึงสักนครสวรรค์เน
1: าะนครสวรรค์ครึ่งทางนะคะ

0: นั้นเราหลับไปเลยฮะของเสียจะเคลียร์ออกจากสมองความง่วงก็จะค่อยๆหมดไปขณะที่เราหลับนะฮ
1: ะ
0: ของเสียจะเคลียร์ออกจากสมองได้ต่อเมื่อได้หลับเท่านั้นนะฮะตื่นอยู่ไม่ได้เคลียร์ออกนะครับและกาแฟโดสที่เรากินดื่มเดี๋ยวนั้นนะฮะมันก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการดูดซึมเข้าสู่สมองเราก็จะตื่นมาพร้อมความสดชื่นแล้วใช่ไหมฮะเพราะว่าเราเคลียร์ของเสียออกจากสมองแล้วขณะเดียวกันกาแฟที่เราดื่มไปเมื่อกี้มันจะช่วยชะลอการสร้างของเสียในสมองที่จะเป็นเหตุให้เราง่วงเราก็จะขับต่อถึงกรุงเทพได้อย่างสดชื่นแต่ถ้าเราไม่หยุดเรากินกาแฟแล้วเราขับต่อเนี่ยจริงๆเรายังง่วงอยู่แค่มีฤทธิ์กระตุ้นจากกาแฟเพียงเบาๆเท่านั้นเองแค่ช่วงที่เรากินแต่ไม่ได้มีฤทธิ์ในการขจัดของเสียออกจากสมองนะครับอาจจะเป็นกลไกทางการแพทย์ที่ฟังดูแล้วยากนิดนึงนะฮะสรุปว่า
1: ถ้ามีของเสีย
0: สรุปว่าถ้าขับรถมาง่วงให้กินกาแฟแล้วหลับแล้วเราจะตื่นมาสดชื่นแล้วขับต่อไม่แนะนำให้ฝืนขับต่อโดยที่ง่วงและกินกาแฟ
1: ค่ะเราต้องนอนหลับกี่ชั่วโมงหรือแค่งีบก็พอแล้วค่ะ
0: ส่วนใหญ่แค่งีบก็พอแล้วฮะแค่20-30นาทีก็พอแล้วฮะ
1: ก็เพียงพอแล้ว
0: เพียงพอแล้วในการขจัดของเสียในสมองเราที่เกิดจากการขับรถทางไกลมานะครับแล้วกาแฟล็อตใหม่ที่ถูกดูดซึมเนี่ยก็จะป้องกันการสร้างของเสียในสมองเรามันลดการสร้าง
1: ก็คือให้ระยะทางต่อไปเนี่ยมันไม่ง่วง
0: มันเหมือนสมองที่โปร่งโล่งเลยใช่ครับ
1: ค่ะนอกจากความเหนื่อยล้าขยะในสมองอย่างที่อาจารย์บอกแล้วมีโรคอะไรบ้างไหมคะที่ทำให้เราหลับในแบบ
0: ทีนี้โดยคนทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นเช่นที่คุยกับคุณทิพย์ไปว่าเกิดจากการพล้าเกิดจากการหลับน้อยเนาะแต่จริงคนบางคนก็อาจจะมีโรคของการนอนหลับ อยู่ด้วยซึ่งเป็นเหตุให้เขาเนี่ยง่วงง่ายเป็นทุนเดิมเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่จริงๆเราต้องกลับไปใส่ใจเรื่องของโรคของการนอนหลับของเขาให้ดีด้วยนะครับถ้าคนทั่วๆไปเราบอกว่าก่อนขับรถทางไกลต้องหลับให้เพียงพอซึ่งจริงๆไม่ใช่6ชั่วโมง7ชั่วโมงนะต้องระดับ8หรือ9ชั่วโมงนะฮะเหมือนเด็กจะไปสอบเราต้องแนะนำให้หลับระดับนั้นนะฮะสมองต้องเตรียมพร้อมสำหรับการไปลบเนี่ยนะฮะงั้นถ้าขับรถทางไกลคนธรรมดาไม่ได้มีโรคอะไรก็จงนอนให้พอประมาณ 8-9 ชั่วโมงเนาะนะครับแล้วก็หมั่นสังเกตตัวเองในขณะหลับว่าถ้าเรามีความง่วงหรือความรู้สึกว่าเราเริ่มกำลังจะล้าเนี่ยก็ต้องหาที่พักนะครับเนาะส่วนถ้าคนที่มีโรคจากการนอนหลับอันเนี้ยต้องเป็นอีกกรณีนึงละหมายถึงว่าเช่นยกตัวอย่างเช่นเขาเป็นโรคที่มีปัญหาเรื่องนอนกรนหยุดหายใจเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าโอ้ไม่ได้อย่างยิ่งเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องต่อให้คุณไม่ต้องขับรถอันนั้นเราต้องแนะนำว่าคุณต้องรักษาด้วยอุปกรณ์รักษาของคุณขณะหลับเป็นประจำอยู่แล้วเนาะและยิ่งถ้าวันที่จะต้องออกเดินทางขับรถเนี่ยห้ามเด็ดขาดที่จะลืมใส่อุปกรณ์รักษาขณะหลับเนาะถ้าเป็นไปได้ให้ดีเนี่ยเดินทางต่างจังหวัดใช่ไหมขับรถไปเองใช่ไหมเอาอุปกรณ์รักษาของคุณเนี่ยไปด้วยนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวขากลับก็ไม่มีเครื่อง
1: ไม่
0: มีเครื่องใส่นอน ก็อาจจะไปนอนกรนไปหยุดหายใจแล้วก็ไปง่วงนอนแล้วก็จะไปมีปัญหาของทางตอนขากลับ
1: จะลำบากอีก
0: ใช่ครับงั้นเป็นไปได้ถ้าเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับโดยเฉพาะนอนกรนหยุดหายใจจำเป็นอย่างยิ่งต้องไม่ลืมที่จะต้องใส่เครื่องมือรักษาขณะหลับเป็นประจำและคืนก่อนขับก็ห้ามลืมเด็ดขาดเป็นไปได้เอาเครื่องไปด้วยนะครับ
1: ก็จะได้ไม่ง่วงนอน
0: ใช่ครับ
1: จะได้หลับสบายนะคะอาจารย์คะทีนี้ย้อนไปเรื่องของการนอนหลับค่ะอาจารย์คนปกติเมื่อสักครู่นี้เราถามอาจารย์ไปแล้วว่าคนปกติที่นอนหลับเต็มอิ่มเนี่ยมีโอกาสหลับในได้ไหมก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แล้วคนปกติสามารถมีอาการหลับในได้เราคิดเป็นวันเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนนี่คะอาจารย์กี่ครั้ง
0: อ๋อมันไม่ควรมีเนาะแต่หมายถึงว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีเนี่ยก็แปลว่าเราต้องเช็คตัวเองแล้วว่าเราบกพร่องในส่วนของการพักผ่อน
1: เพราะว่าจะถามอาจารย์ต่อว่าแล้วบ่อยแค่ไหนถึงจะต้องรีบมารักษารีบมาพบคุณหม
0: อจริงๆคงไม่ได้มีตัวเลขนะฮะหมายถึงว่าสถานการณ์ที่คนทั่วไปไม่ควรจะง่วงแล้วเราง่วง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสะท้อนว่าคุณต้องมีปัญหาเรื่องการนอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่บอกว่าตอนนอนเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาอะไรที่ทำให้เขาหลับไม่ต่อเนื่องหลับเยอะเท่าไหร่ก็ไม่พอก็เลยทำให้เขาง่วงอันนี้ก็ ไม่ต้องกี่ครั้งก็คือถ้ามีก็ควรจะมาปรึกษาแล้วแปลว่าเขาน่าจะต้อง
1: ปกติละ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตอนนี้เคยหลับในกันไหมคะหรือว่าเคยมีอาการที่อาจารย์บอกไหมนะคะลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับก็ลองฝากคำถามไว้ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์แล้วก็ทีมงานหลังบ้านก็จะมาตอบให้นะคะอาจารย์คะอันนี้ทิปอยากสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมว่าบางทีเรานั่งสัมภาษณ์กันอยู่ดีๆแล้วอยู่ดีๆสมองมันอ้องไปชั่วขณะอันนี้คือหลับในหรือยังคะอาจารย
0: ์คุณทิปสัมภาษณ์มากี่คนแล้วสมมติคุณทิปต้องสัมภาษณ์คนเยอะๆคุณทิพย์ก็อาจจะมี
1: เอ
0: าโอกาสล้า
1: อ
0: าจจะล้าใช่ถ้าสมมุติว่าเราล้าเกินจุดที่สมองเขาขอพักแล้วอะไรเงี้ยนะครับใช่ครับอาจจะไม่ได้บอกว่า
1: ไม่ได้
0: บอกว่าเป็นโรคก็ได้นะครับใช่ครับใช่ครับมันคือคนธรรมดาสามารถเป็นได้ถ้านอนมาไม่พอและกิจกรรมนั้นมันล้าเกินไปแล้วสมองล้าเกินไปแล้วนะครับ
1: การหลับในนี้เราจำเป็นต้องวูบหลับไปไหมคะอาจารย์หรือบางคนนั่งก็ลืมตาอยู่ก็หลับในได้
0: ใช่ครับมีคนลืมตาอยู่แล้วหลับในได้ เราเจอปรากฏการณ์นี
1: ้
0: ได้นะครับแล้วก็คนที่เป็นพยานเราก็บอกว่าเขาก็ยังเหมือนลืมตาอยู
1: ่
0: แต่ว่าเขาอาจจะเหมือนเขาเงียบไปขนาดน
1: ึ
0: ง
1: ไม่ตอบเนี่ย
0: แ
1: หละ
0: ใช่ครับหรือแม้กระทั่งในงานวิจัยที่เราทำที่เราพัฒนาอุปกรณ์เกี่ยวกับตรวจจับการนอนหลับเนี่ยเจ้าตัวบางทียังลืมตาอยู่นะครับแต่ว่าสมองเนี่ยขึ้นไฟฟ้าสมองเขามีไมโครสลีปโผล่มานิดนึงใช่ครับได้ครับได
1: ้คือเราสามารถวัดได
0: ้แต่มันเกิดเป็นเสี้ยววินาทีมันเกิดสั้นๆปึ๊บเนี่ยที่เหมือนสมองขึ้นไฟฟ้าสมองเนี่ยกลายเป็นหลับปึ๊บแต่ว่าสักเขาก็จะสะดุ้งกลับขึ้นมาเป็นตื่นเนาะลักษณะของขึ้นไฟฟ้าสมองมีช่วงนึงที่มีการหลับแทรกเข้ามาสั้นๆเป็นเสี้ยววินาทีครับใช่ครับสามารถลืมตาอยู่ได้ครับใช่ครับ
1: เราก็ข้องใจว่าคนหลับในจะต้องหลับตาหรือเปล่า
0: แต่ถ้าถึงขั้นหลับตาแล้วก็จะหลับจริงจังเนี้ยก็มันคงเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องแล้วซึ่งอันนั้นน่ากลัวแล้วอันนั้นต้องรีบทำการบอกว่าหยุดรถไม่ไหวแล้วขอเข้าจอดข้างทางก่อนคือเขาง่วงสุดๆแล้วนะครับนะครับ
1: คือบางคนอาจจะมองว่าหลับในเป็นอาการที่เล็กน้อยนะคะอาจารย
0: ์ไม่เล็กน้อยแล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยเหตุจำนวนมากที่เราหาสาเหตุไม่เจอนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเองเนี่ยก็อาจจะไม่ทันสังเกตนะครับเพราะว่าไม่ได้มาเป็นซีรีส์ของความง่วงให้เห็นก่อนหน้าอย่างที่บอกมีครึ่งๆที่มีคนรู้สึกว่าตัวเองง่วงแต่มีที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองง่วงแต่รู้บอกแค่ว่ามันเหมือนหายไปชั่วขณะหนึ่งเหมือนสมองแวบวาบไปช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเพราะนั้นมันน่ากลัวกว่าตรงที่อย่างที่บอกก็คือมันไม่ได้ถูกเตรียมตัวที่จะ
1: คือไม่ได้รู้ล่วงหน้
0: าป้องกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันเป็นการหายวับไปชั่วขณะ
1: หายวับไปก
0: ับถ้าเราอยู่บนสิ่งที่อันตรายเช่นขับรถบนความเร็วสูงอยู่กับเครื่องจักรที่มีอันตรายแล้วก็ต้องการความแม่นยำเนี่ยเราก็จะเกิดข้อผิดพลาดได้อย่างเกินจะบรรยายเลยเนาะครับ
1: ค่ะอาจารย์คือถ้าเกิดขับรถมา2คนขึ้นไปหรือทำงานมีเพื่อนร่วมงานยังจะพอสังเกตได้นะคะอาจารย์แล้วทีนี้สมมุติว่าเรานั่งรถไปด้วยกันนี่แหละค่ะสมมุติว่าเราไป 2-3 คนเราจะมีวิธีสังเกตยังไงหรือเราจะมีวิธีช่วยปลุกเขายังไง
0: จากการหลับผมว่าการสนทนาเป็นระยะก็เหมือนเพื่อนค
1: ุ
0: ยช่วยคุยนะครับเราก็เป็นการตรวจสอบเขาตลอดเวลาว่าเขายังอยู่กับเรา นะครับ
1: ยังมีสติครบ
0: ใช่ใช่ใช่ตอนขึ้นรถใหม่ๆยังไม่ต้องรีบคุยก็ได้ครับเก็บบทสนทนาไว้คุยตอนหลังจากขับไปแล้วหลายสิบกิโลก็ได้เพราะตอนนั้นเขาจะเริ่มง่วงบางคนชิงคุยกันแล้วต่างคนต่างเหนื่อยแล้วก็คนเหนื่อยคนนั่งนี่หลับไปก่อนเพราะคุยจนเหนื่อย แต่คนขับไม่ต้องขับ
1: ต่อ
0: คนขับต้องขับต่อเลยเพราะฉะนั้นผมก็อันนี้ก็เป็นมุกขำๆที่ผมมักจะบอกประจำว่ายังไม่ต้องชิงรีบพูดเก็บบทสนทนาไว้เก็บมุกไว้คุยตอนที่เขาเริ่มง่วงครับ
1: ก็เป็นเพื่อนร่วมทาง
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นตลอดทางก็จะดีมาก
0: เพราะทางไกลมากนะครับมันการที่คุยไปด้วยสังเกตอาการเขาไปด้วยเนี่ยก็อาจจะช่วยลดโอกาสที่เกิดกับตรงนั้นนะฮะแต่อย่างไรก็ตาม keep in mind หรือว่าระลึกไว้เสมอว่าร่างกายก็ต้องมีการพักผ่อนบ้างนะครับขับถึงระยะทางนึงเราก็ต้องมีความล้าคุยความเหนื่อยเราก็ต้องพักรถบ้างนะครับอย่าฝืนลากยาวโดยที่เราคิดว่าเราต้องการทำเวลาอะไรเงี้ยมันอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่เราต้องคำนึงคิดเผื่อแล้วก็ รียมวางแผนป้องกันเนาะนะครับอย่าคาดเดาไปเองว่าไม่น่าหรอกไม่น่าหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับ
1: ไม่ได้นะคะเราถึงต้องมีการเน้นย้ำกันไม่ว่าจะเป็นคุณหมอก็ตามหรือว่าเจ้าหน้าที่จราจรก็ตามนะคะจะเน้นย้ำเสมอว่าถ้าง่วงก็ไม่ควรขับควรจะ

0: หยุดพักหลับก่อนงีบก่อนนะคะให้มันมีความปลอดภัยทั้งคนขับรวมไปถึงคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกับเราด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ท้ายรายการวันนี้ค่ะในฐานะที่อาจารย์เป็นคุณหมออาจารย์หมอเกี่ยวกับการนอนหลับนะคะถ้าเกิดว่าฝากไปถึงคุณผู้ชมได้นะคะอยากจะให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบ้างที่จะไม่นำไปสู่การหลับในหรือว่าไม่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น
1: ผมว่าการนอนหลับที่ดีเนี่ยเราควรจะต้องหนึ่งมีชั่วโมงนอนที่เพียงพอเนาะงั้นเราทุกคนเนี่ยนอนเพื่อสุขภาพต่อให้ไม่ต้องขับรถนะฮะเราก็จะแนะนำว่าควรจะต้องหลับให้ได้ใกล้ๆ7ชั่วโมง6ชั่วโมงครึ่งถึง7ชั่วโมงเนี่ยอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยที่กำลังดีนะครับคนถ้าทำกิจกรรมทั่วไปเนี่ยเราก็ถือว่าเพียงพอละนะครับรวมถึงว่าพาร่างกายเราให้ผ่านพ้นภาวะที่บั่นทอนสุขภาพเนาะคือคนที่นอนน้อยกว่านี้นะฮะเช่นต่ำกว่า4ชั่วโมงลงไปเนี่ยมันบั่นทอนสุขภาพงั้น 6-7 ชั่วโมงเนี่ยเราผ่านพ้นจุดที่บั่นทอนสุขภาพและอายุขัยมาแล้วเนาะคนที่นอนน้อยกว่า4ชั่วโมงเนี่ยมีปรากฏการณ์อายุหายสั้นความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงอันนี้เรามีข้อพิสูจน์เนาะงั้นการนอน 6-7 ชั่วโมงในคนปกติเนี่ยถือว่าพาให้เราผ่านพ้นจุดที่เป็นความเสี่ยงเหล่านั้นมาและทำให้เราเพียงพอสำหรับการมีกิจวัตรประจำวันโดยทั่วไปแต่ถ้าไม่ได้ก็ตามที่เราต้องทำกิจวัตรที่มันใช้ความอึดมากกว่าปกติเช่นนักเรียนต้องไปสอบเราต้องขับรถทางไกลเราควรจะต้องนอนให้ได้ระดับ 8-9 ชั่วโมงนะฮะชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มสุด
0: ๆ
1: อันนี้คือข้อปฏิบัติของคนทั่วไปข้อปฏิบัติของคนที่มีโรคที่รบกวนการนอนเนี่ยต้องได้รับการปรึกษากับคุณหมอเตรียมตัวเป็นอย่างดีนะครับว่าเราจะแก้ไขภาวะนอนไม่ดียังไงนะครับถ้าเรามีโรคที่เมื่อกี้คุณทิพย์ยกตัวอย่างโรคนอนกลนหยุดหายใจอันนี้ก็เราบอกว่าก็ทุกครั้งที่นอนเนี่ยต่อให้ไม่ต้องขับรถทางไกลอะฮะก็ควรจะต้องใส
0: ่
1: อุปกรณ์รักษาที่ใช้อยู่เป็นประจำอย่าได้ขาดตกบกพร่องเนาะก็ฝากไว้นะครับเพราะว่าเรื่องของอุบัติเหตุหรือภาวะที่เกิดแทรกซ้อนจากการหลับโดยไม่ตั้งตัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าน่าเสียใจน่าเสียดายเพราะทั้งหมดทั้งมวลมันป้องกันได้ครับ
0: ค่ะวันนี้ก็ลองสำรวจตัวเองดูนะคะอาจารย์นะคะว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับหรือเปล่าหรือบางครั้งอาจจะมีคนใกล้ตัวคนข้างๆบอกว่าเวลาขับรถไปชอบมีอาการแบบเหมือนคนง่วงบ่อยๆอย่างเงี้ยนะคะก็ควรจะมาปรึกษาอาจารย์หมอได้เพราะมันสามารถป้องกันได
1: ้ได้ครับก็ลองเอาสิ่งที่ผมฝากนะครับไปทำให้เป็นประโยชน์เนาะชาร์จแบตตัวเองให้เต็มทุกคืนด้วยการนอนที่ดีนะครับ
0: ค่ะก็จะ
1: ช่วยให้ถ้ามีปัญหาก็กลับมาปรึกษากันได
0: ้ค่ะอาจารย์ก็จะทำให้ชีวิตเราปลอดภัยขึ้นนะคะแล้วก็การนอนหลับก็เป็นการนอนหลับที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์หมอมากๆเลยนะคะท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรกรธีรกิติกุลนะคะท่านหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้มาฝากนะคะเทคนิคนะคะในการที่จะช่วยถ้าเราหลับดีแล้วก็ให้ห่างไกลจากอาการหลับในเพื่อความปลอดภัยของเราด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์หมอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: สำหรับท่านไหนที่ติดตามรับชมรายการวันนี้ไม่ทันนะคะท่านสามารถกลับมาติดตามย้อนหลังได้ผ่านทางหน้าเพจรวมไปถึงทาง YouTube ส่วนดอก Channel นะคะแล้วก็รายการของเราจะไปออกอากาศอีกครั้งหนึ่งนะคะทาง NBT North ช่อง11นะคะรับฟังเสียงได้นะคะผ่านทาง FM 100นะคะสวทเชียงใหม่สวทฝางแล้วก็สวทพะเยานะคะก็สามารถติดตามรับชมได้ทุกช่องทางของเราเลยนะคะสัปดาห์หน้านะคะรายการสุขภาพดีจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

0: firm to the tone.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: พื้นที่ 15,000 ไร่บนดอยสูงทางตอนเหนือของประเทศซึ่งในอดีตเคยถูกราษฎรชาวไทยภูเขาบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ในปี 2542 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยย่าไซตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรจึงมีพระราชดำริที่จะอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ามีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมกันพิทักษ์รักษาฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ
1: ์เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าเข้าไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: ต่อมาในปี 2543 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองแนวพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าด้วยการปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคากว่า10ครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับราษฎรครอบครัวละ5ไร่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินซึ่งครอบครัวของนายสมพรธรรมวงศ์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2: นามก่อนไม่มีที่ทำกินและบางคนก็ไปเช่าพื้นที่แล้วก็ปลูกกะหล่ำปีและปลูกข้าวจนกระทั่งไม่มีที่ทำกินแล้วพอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเล็กเล็กป่าใหญ่ท่านแม่หลวงพ่อของท่านก็เลยจัดพื้นที่ที่ทำกินแปลงนาแล้วก็ไร่มีข้าวมีน้ำกินมีปลามีหมูกินจนกระทั่งพวกเรามีเงินเล็กๆน้อยๆพอส่งนกขนานเด่นได้ครับ
0: นอกจากการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าแล้วยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆควบคู่กันไปด้วยเช่นด้านการฝึกอาชีพมีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าปักอาคาการจักสานไม้ไผ่และทำเครื่องเงินและจะส่งให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเช่นถั่วฝักยาวและแตงกวาสร้างรายได้ให้กับราษฎร 3-4,000 บาทต่อครัวเรือนทั้งยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ราษฎรในโครงการได้เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และนำไปปรับใช้ในครัวเรือนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่แม้ปัจจุบันจะมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการแต่ก็ยังทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่องโดยมีองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงาน มาจนถึงวันนี้ความทุกข์ยากลำบากในพื้นที่ได้เลือนหายไปผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยยาใส่ได้เป็นอย่างดี

0: บรมราชินีนาถทรงเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขโดยจะตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อรักษาป่าไม้ต้นกำเนิดของลุ่มน้ำต่างๆไว้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2547เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำการเกษตรอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้พอเพียงเลี้ยงตนเองและครอบครัวและที่สำคัญสามารถหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายจนเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนกลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิม
1: ชาวบ้านเริ่มเข้าใจว่าถ้ามันมีป่าเนี่ยชาวบ้านอยู่ไม่ได้นะครับป่าต้องให้น้ำกับพวกเขาฉะนั้นเขาเลยร่วมใจกันรักษาป่าไม่ไปตัดไม้ทำลายป่าในตรงที่เขารักไว้นะครับการขยายผลให้ชาวบ้านนะครับหลังจากตั้งโครงการมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกผักการปลูกชากาแฟแล้วก็ไม้ผลนะครับชาวบ้าน3หมู่บ้านที่เข้ามาเรียนรู้นี่เราได้ขยายผลสู่เกษตรกรทุกหลังคาเรือนไม่ว่าจะเป็นการปลูกกาแฟส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้านะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นพืชที่ทำรายได้แล้วก็ให้กับชาวบ้านนี่ระดับหนึ่งนะครับทำให้ชาวบ้านมีความสนใจเรียนรู้เองทำเองได้นะครับ
0: ปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงแห่งนี้ได้ศึกษาทดลองค้นหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการปลูกบนพื้นที่สูงกว่า 1,400 เมตรจนประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะพืชผักไม้ผลและไม้ดอกเมืองหนาวชนิดต่างๆจึงได้ขยายผลงานวิจัยไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมให้นำไปเพาะขยายพันธุ์ปลูกในพื้นที่ของตนเองผลผลิตที่ได้ก็ส่งจำหน่ายให้แก่โครงการหลวงเกษตรกรจึงมีรายได้มั่นคงหมุนเวียนตลอดทั้งปีนับเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
2: ทำไร่เลื่อนลอยค่ะตัดไม้แล้วตัดต้นไม้แล้วก็ถางปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอย่างเงี้ยพอปลูกปี2ปีก็ต้องไปเปิดป่าใหม่ปลูกเรื่อยๆอย่างค่ะแล้วก็ทำไร่ฟินกันค่ะพอเดี๋ยวนี้มีโครงการของนายหลวงเข้ามาแล้วนี่การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทําที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะรายได้

0: ต่อปีก็ประมาณ 40,000-50,000
1: นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาเนื่องด้วยสภาพพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงปกคลุมด้วยป่าไม้เขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์อากาศบริสุทธิ์มีไม้ผลพืชผักต่างๆมีไม้ดอกสวยงามสลับกันผลิบานตามฤดูกาลให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามของธรรมชาติได้ตลอดทั้งปีและผู้มาเยือนยังจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตธรรมชาติในการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างคนกับป่าอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จึงได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีกินดีและขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติและโลกไปพร้อมกัน

0: ทุกวันพุธและวันเสาร์ของสัปดาห์พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษนานาชนิดจะถูกส่งมายังร้านฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตกในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานผักสดคุณภาพที่ปลูกและดูแลเป็นอย่างดีโดยชาวไทยภูเขาเผ่าปากากยอในแต่ละวันจึงมีลูกค้าแวะเวียนมารับประทานอาหารและเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากเพราะมั่นใจในคุณภาพความสดสะอาดและปลอดภัยของวัตถุดิบที่ส่งตรงมาจากแหล่งผลิตบ้านขุนแตกตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านเล็กๆบนยอดเขาสูงจากระดับทะเลปานกลาง 1,200 เมตรในอดีตเคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยเกิดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและความมั่นคงตามแนวชายแดนแต่ทุกวันนี้ภาพเหล่านั้นได้เลือนหายไปด้วยเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2540สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองมีราษฎรที่เคยติดยาเสพติดและได้รับการบำบัดแล้วมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือโดยสัญญาว่าจะเลิกยาเสพติดอย่างเด็ดขาดและของงานทำจึงมีพระราชสวนีให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นที่บ้านขุนแตะหมู่5ถือเป็นฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกของประเทศ
1: ต้องการให้ทุกๆคนที่ข้าพเจ้าพบปะนี่ได้มีอาชีพได้มีทางทำมาหากินคือรับเขาเข้ามาแล้วก็จ่ายเงินให้เขาเป็นลูกจ้างในฟาร์มตัวอย่างนึงในเวลาเดียวกันเขาก็เห็นวิธีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรทั้งหลายแหล่ชาวบ้านก็ได้เห็นแล้วก็ได้เงินทุกวันเพราะได้ค่าจ้างทุกวันข้าพเจ้าเขาบอกว่าต้องการคนงานมากๆเพราะเพื่อให้ชาวเขาเหล่านี้ได้มีงานทำได้เลิกปลูกฝิ่นเด็ดขาดมาทำงานในฟาร์มตัวอย่างและต่อไปถ้าเขาจะแยกตัวออกไปทำเลี้ยงสัตว์ต่างๆทำฟาร์มของเขาก็จะเป็นผลดีเขาได้มาฝึกทำที่นี่แล้ว
0: ระยะแรกของการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิดโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรถึง5ครั้งในทุกครั้งจะทรงสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่และปัญหาของราษฎรเพื่อพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในทันทีโดยมีพระราชดำรัสถึงพระราชประสงค์หลักในการจัดทำโครงการที่แสดงถึงน้ำพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรเหนือสิ่งอื่นใดอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับ

0: มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงไม่ต้องอพยพ
1: สร้างแบบพออยู่ได้ปัจจุบันนี้จะมุ่งเน้นในเชิงเขาเรียกว่าความมั่นคงก็คือสร้างที่อยู่ที่ถาวรขึ้นสองในเรื่องของอาหารก็คือจะมีในเรื่องของพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจก็จะมีไม้ผลมีกาแฟครับมีพลับในเรื่องของผักก็จะมีพวกถั่วลิสงพวกพืชกะหล่ำที่เราส่งเสริมเป็นกะหล่ำหัวใจครับถนัดในเรื่องกะหล่ำแล้วก็แก้ไขด้วยเอากะหล่ำที่มีมูลค่าก็คือพวกกะหล่ำหัวใจไปส่งเสริมพวกพืชผักเนี่ยครับ
0: โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะถือเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบของการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพลิกฟื้นผืนดินที่เคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอยให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับราษฎรตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแม่ของแผ่นดิน

0: ครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือฟู้ดแบงค์เป็นโครงการหนึ่งในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีพระราชสวนีให้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2543เพื่อให้เป็นแหล่งสะสมอาหารตามธรรมชาติเนื่องจากทรงทราบข้อมูลว่าในอนาคตโลกจะประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการขาดแคลนอาหาร
1: ทรงอ่านหนังสือฉบับหนึ่งนะครับเป็นนิตยสารซึ่ง UN เนี่ยเป็นคนเขียนซึ่งในเนื้อหานั่นก็คือพูดถึงเรื่องการจัดทำฟู้ดแบงค์พระองค์ท่านนะถ้าอยากจะให้ทำในพื้นที่ที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยได้ทำเนี่ยจะทำแบบเนี้ยที่ฝรั่งเขาเขียนไว้เนี่ยทำนองเนี้ยจะได้หรือไม่นะครับซึ่งทางคณะทำงานก็ได้กล่าวบังคมทูลไปว่าน่าจะกระทำได้ตามที่ผมได้กล่าวข้างต้นว่าพระบาทอยู่หัวได้เตรียมไว้หมดแล้วแหล่งน้ำป่าชุมชนเนี่ยเรามีพร้อมหมด
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อปี2522ทรงแนะนำให้จัดในลักษณะศูนย์กลางการพัฒนาตามความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองเป็นศูนย์แห่งหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นมีหมู่บ้านเป้าหมายหนึ่งในนั้นคือบ้านนาป่าแปกจุดเริ่มต้นของโครงการธนาคารอาหารชุมชนโครงการธนาคารอาหารชุมชนประกอบด้วยการสร้างแหล่งอาหารในพื้นป่าโดยรักษาหรือปลูกพืชที่ใช้ประโยชน์เป็นอาหารทั้งของคนและสัตว์มีประโยชน์ใช้สอยรวมถึงสร้างรายได้ก่อให้เกิดการหวงแหนดูแลพื้นป่าสำหรับเป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ำการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนเพื่อให้มีบริโภคประจำวันและหมุนเวียนตลอดปีตามหลักปลูกที่กินกินที่ปลูกเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์ใหญ่คือแหล่งเงินออมและให้มีกินครบ12เดือนเมื่อชุมชนมีพอกินจึงเหลือจำหน่ายสร้างรายได้ตามหลักทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง
1: ในภาพรวมที่จะเป็นต้นแบบของเรื่องฟู้ดแบงค์และเรื่องป่าเรื่องอะไรเนี่ยดีป่าเกิดดีขึ้นเลยที่เป็นต้นแบบได้ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าขึ้นระดับหนึ่งนะครับทีนี้เราไม่ได้ทำเชิงธุรกิจแต่เราทำในพื้นฐานเพราะนั้นอาจจะเป็นความพอใจของประชาชนว่าเขามีขีดความสามารถได้แค่นี้ทำแค่นี้เขาเพียงพอแล้วนอกจากว่าจะมีปัจจัยอื่นไปกระตุ้นเช่นมีการสั่งผลิต

0: พักมากเนี่ยตอนนี้ซึ่งทางโครงการกำลังดำเนินการอยู่นะฮะได้ให้แนวทางไปขณะนี้ก็ได้ประชุมราษฎรและหาจำนวนแต่ว่าการที่เราจะหาจำนวนราษฎรมากขึ้นเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเกษตรเนี่ยต้องชี้แจงกับชาวบ้านว่ามาร่วมโครงการผักปลูกผักปลอดสารพิษมากขึ้นต้องหาตลาดให้เขาเมื่อมีตลาดสั่งเข้ามามากเนี่ยชาวบ้านเขามีรายได้เขาก็จะปลูกโดยปริยายแต่ว่าเราไปส่งเสริมด้วยแล้วถ้าการตลาดไม่ดีก็ขอระดับขั้นต้นว่าขอให้เขากินกันในชุมชนพอเลี้ยงกันในชุมชนเนี่ยใช้ได้แต่ว่าถ้าปัจจัยแล้วแม่งสอนบางทีก็ลำบากการขึ้นลงนะครับเดินการเดินทางอะไรต่างเนี่ยก็พยายามปรับอยู่พยายามปรับแล้วอีกทางนี้ทางก็คือเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเอานักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่จะได้ไปซื้อของอะไรเงี้ยก็จะช่วยกันนะครับ
1: ชุมชนแหล่งน้ำป่านับเป็นหัวใจของโครงการธนาคารอาหารชุมชนเมื่อชุมชนทำอย่างจริงจังป่าไม้แหล่งน้ำหวนคืนความอุดมสมบูรณ์ผลจึงกลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนเกื้อกูลกัน

0: ส่วนพุทธศาสน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้จัดตั้งขึ้นบนพื้นที่ 6,500 ไร่เมื่อพุทธศักราช 2535เป็นส่วนพุทธศาสน์ระดับสากลแห่งแรกในประเทศที่ใหญ่ที่สุดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา5รอบซึ่งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานณพื้นที่แห่งใดก็ตามจะทรงให้ความสนพระราชฤทัยในธรรมชาติรอบพระวรกายอยู่เสมอทั้งป่าต้นน้ำและพันไม้นานาชนิดส่วนพฤกษศาสตร์มีภารกิจหลักคือรวมพันไม้ไทยศึกษาทางวิชาการด้านพืชค้นคว้าวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนเป็นสถานที่เผยแพร่ข้อมูลพันธุ์พืชศาสตร์ไทยและรวบรวมพันธุ์ไม้ทั้งในและต่างประเทศขยายพันธุ์พืชประจำถิ่นที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์พันธุ์ไม้เศรษฐกิจโดยเฉพาะพันธุ์กล้วยไม้ไทยเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: องค์การสวนพืชศาสตร์ก็ได้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุรักษ์พันไม้ของประเทศไทยนะคะเพื่อสนองพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะพันไม้กลุ่มเป้าหมายที่เราดำเนินการอยู่ก็จะมีพืชวงกล้วยไม้วงขิงข่าแล้วก็กลุ่มพืชหายากของประเทศไทยค่ะ
0: ส่วนพืชศาสตร์นี้เป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหลายครั้งซึ่งภายในบริเวณสวนพืชศาสตร์นอกจากจัดแบ่งเป็นกลุ่มพันไม้ตามวงและความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ทั้งชนิดพันไม้พื้นเมืองประจำถิ่นและพันไม้จากต่างประเทศรวมทั้งอาคารให้ความรู้ทางด้านพืชธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม3อาคารหลักคืออาคารหอพันไม้อาคารวิจัยและอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติรวมทั้งกลุ่มอาคารเรือนกระจก3โรงเรือนที่ตกแต่งด้วยพันไม้หายากที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษอาทิเรือนจัดแสดงไม้ป่าดิบชื้นมีพันไม้ป่าดงดิบภายในเสมือนอยู่ในป่าจริงๆมีน้ำตกจำลองให้ความชุ่มชื้นและเรือนรวมพันกล้วยไม้ไทยรวบรวมไว้กว่า350ชนิดนอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติทั้งพันไม้ยืนต้นพันไม้เลื้อยในเส้นทางวลยชาติดังเช่นพวงโกเมนและสวนพืชสมุนไพรอีกหลายชนิดที่ขึ้นชื่อเรื่องสรรพคุณทางยาแผนโบราณที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเช่นว่านตะขาบหินแก้พิษต่างๆและอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติคือแคนโนพีวอล์กเวย์หรือเส้นทางเดินลอยฟ้าไว้เหนือทางเดินเรือนยอดไม้ปัจจุบันสวนพืชศาสตร์มีพันไม้ให้ศึกษาด้านพืชศาสตร์หลากหลายชนิดซึ่งผู้เข้าชมจะได้ทั้งความรู้ด้านพืชศาสตร์และด้านพืชธรรมชาติวิทยาตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับพืชนอกจากนี้พระองค์ทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างๆที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองพระราชดำริเริ่มดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มาตั้งแต่พุทธศักราช2536ได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างๆและทำการขยายพันธุ์และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกล้วยไม้มาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันโรงเรือนเพาะชำมีกล้วยไม้รองเท้านารี17สายพันธุ์อาทิรองเท้านารีเขาค้อรองเท้านารีดอยตุงรองเท้านารีเมืองการรองเท้านารีเหลืองกระบี่และทำการปล่อยกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ
2: เมื่อเราได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีนะครับก็ได้ดำเนินการเพาะชำและขยายพันธุ์นะครับมีการขยายพันธุ์นะครับแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับเพื่อให้กล้วยไม้รองเท้านารีถนนเนี่ยยังอยู่ในแผ่นดินไทยนะครับตลอดไปปัจจุบันเราได้ดำเนินการนะครับปรับปรุงพื้นที่โครงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีเรือนเพาะชำต่างๆนะครับนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับ
0: นับเป็นโครงการตามพระราชดำริที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านพืชศาสตร์ที่สำคัญและสามารถช่วยให้ราษฎรในพื้นที่โครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวอีกทั้งยังลดปัญหาการลักลอบนำกล้วยไม้จากป่าธรรมชาติออกมาจำหน่ายอีกด้วย

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาครายการที่จะแบ่งปันไอเดียความรู้และแรงบันดาลใจในการทำเกษตรวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ฟาร์มปูนิ่มพิษณุโลกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกจะพาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับอาชีพนึงที่เรียกได้ว่ากำลังมาแรงในตอนนี้นะครับนั่นก็คือการเลี้ยงปูนิ่มซึ่งฟาร์มที่นี่นะครับเขามีความโดดเด่นก็คือเขาสามารถที่จะทำน้ำเลี้ยงขึ้นมาเองแล้วก็เป็นน้ำเลี้ยงที่เป็นออร์แกนิก 100% ด้วยนะครับและผมจะพาทุกคนไปดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะครับรวมไปถึงการเลี้ยงและก็เทคนิคต่างๆในการเลี้ยงปูนิ่มให้มีคุณภาพและที่สำคัญคือช่องทางการจำหน่ายด้วยนะครับและที่พลาดไม่ได้ก็คือเขาสามารถที่จะนำปูนิ่มนะครับมาต่อยอดเป็นเมนูอาหารได้หลากหลายเมนูสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารด้วยนะครับและเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามพร้อมกันครับ

ุดเริ่มต้นคือผมอยากทำอาหารทะเลให้มันอยู่โซนภาคเหนือเพราะผมมั่นใจว่าถ้ามันมีอาหารทะเลสดจากฟาร์มเนี่ยราคามันจะต้องดีแล้วผมก็เริ่มทำมามันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆราคาแล้วผลตอบรับมันดีครับตอนนี้มีทั้งหมด4บ่อบ่อใหญ่2บ่อเล็ก2ก็มีทั้งหมด 1,000 ตัวครับก่อนหน้านี้ผมเป็นช่างแอร์มาก่อนนี่พอทำแอร์ผมทำแอร์มานานอ่ะนี่พอช่างใหม่ๆมันเกิดขึ้นเยอะพอเกินเยอะครับตัดราคากันมันเลยกลายเป็นว่าผมจะหาอะไรทำอาชีพเสริมก็เลยเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งมาจนมันแมสที่ปูทะเลนี่แหละคือมันราคาดีสุดแล้วแล้วลูกค้าก็ชอบต่อบ่อเนี่ยอยู่ราวๆประมาณ 30,000 ถึง 40,000 เลยต่อบ่อนะมันค่อนข้างเยอะแล้วก็มันเป็นการลงทุนคือทำสัตว์ทะเลเนี่ยมันลงทุนครั้งแรกสูงแต่ระหว่างเลี้ยงอ่ะมันประหยัดมันถูกนะครับตอนที่ผมเริ่มทำเนี่ยมันไปหาตามโซเชียลไม่ได้ไปปรึกษาทางผู้จัดการก็ไม่ได้เพราะช่วงนั้นเขามีแต่เลี้ยงตามน้ำธรรมชาติน้ำทะเลอ่ะทีนี้เราจะมาเอาน้ำทะเลมาไม่ได้ไงทีนี้เราทำน้ำเองอ่ะเราก็ต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเองก็จดเอาเราพลาดตรงไหนแล้วก็แก้ตรงนั้นจนมันเสถียรจนมันตกผนึกเป็นปูนิ่มของคนภาคเหนือเลยเริ่มต้นเนาะโอ้โหก็เยอะเพราะว่าการที่จะเอาสัตว์ทะเลมาอยู่ที่ในบ้านภาคเหนือนะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากคือลองผิดลองถูกด้วยตัวเองมาตั้งแต่เริ่มต้นทำเลยมันความยากมันก็คือเราต้องลอกคาบอ่ะนี่แหละมันความยากมันนี้ก็ลองผิดลองถูกมาจนมันมีลอกคาบทุกวันเลยตอนเนี้ยจนกลายผลผลิตผมมีทุกวันตอนเนี้ยปูนิ่มมันสามารถเพิ่มมูลค่าได้ดีด้วยแล้วเราจะแตกต่างจากที่ธรรมชาติที่เขาเอาน้ำธรรมชาติมาเลี้ยงมากตอนนี้เราคุมความเป็นปลอดสารความออร์แกนิกเราคุมได้หมดเลยเพราะเรารู้เราใส่อะไรสารนี่แหละเราปิดอะไรอย่างนึงก็สภาพอากาศซึ่งถ้าเป็นธรรมชาติไม่สามารถทำปูนิ่มได้ตลอดทั้งปีนะเพราะว่าร้อนฝนมีปัญหาแต่ผมระบบปิดผมมีปูนิ่มตลอดทั้งปีเลยความเป็นออร์แกนิกของผมคือส่งปูเนี่ยส่งตรวจกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของกรมสาธารณสุขตามมาตรฐานของเขาว่าปลอดเชื้อมีเชื้ออะไรบ้างปลอดโลหะหลักมีอะไรบ้างผมตรวจผ่านค่ามาตรฐานกรมสาธารณสุขแล้วนะครับผมก็เลยอิงตรงนั้นว่าผมออร์แกนิกของผมเนี่ยคือผมคุมคุณภาพเนื้อผมจะค่อนข้างชัดเจนนะลูกค้าเขาสามารถรับรู้ความชัดเจนได้ตั้งแต่กินครั้งแรกเลยอ่ะนี่แหละเพราะว่าความที่ผมดูแลคุณภาพเนื้ออย่างดีอ่ะความภาคภูมิใจเนี่ยคือเวลาลูกค้าฟีดแบ็กกลับมามันอยู่ตรงนั้นพอเขาบอกอร่อยเงี้ยเราก็เนี่ยพอเราก็ดีใจตรงนั้นแหละเพราะเราทำอาหารทะเลในพื้นที่น้ำจืดอ่ะแล้วลูกค้าชอบแค่นั้นเลยครับ

0: ผู้ชมครับช่วงนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงปูนิ่มแล้วก็ขั้นตอนการเลี้ยงนะครับรวมไปถึงการดูแลน้ำซึ่งน้ำเนี่ยก็คือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการเลี้ยงปูนิ่มเลยนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับพี่โอมนะครับซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มปูนิ่มพิษณุโลกนะครับพี่โอมครับในส่วนปูนิ่มของเราครับเราเลือกเป็นพันธุ์อะไรล่ะฮะ
1: ผมเลือกทำเป็นปูดำครับ
0: ครับ
1: ปูดำเอามาทำปูนิ่มคือไซส์10 ตัวโลใช่เอามาเลี้ยงให้เราคาบแล้วก็เก็บเป็นปูนิ่ม
0: ครับการเลี้ยงปูนิ่มเนี่ยครับมีความยากง่ายยังไงบ้างครับ
1: ยากง่ายเอาตัดยากเลยแหละยากเพราะว่าความที่มันยากเนี่ยมันเลยทำให้ราคาต่อโลมันค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับที่ผมทำอยู่
0: ซึ่งในพื้นที่ของโซนภาคเหนือเนี่ยครับเขาเลี้ยงกันบ้างไหมครับ
1: ไม่มีหรอกก็มันอย่างที่บอกมันค่อนข้างยาก
0: ครับ
1: มันก็เลยทำให้เวลาลูกค้านึกถึงเนี่ยปูนิ่มเนี่ยเขาต้องโซนเนี่ยเขาต้องนึกถึงผมแน่ๆแหละ
0: ครับ
1: เพราะว่าผมคือที่เดียวไงที่เดียว
0: ซึ่งเราก็เหมือนเป็นเจ้าแรกเลยไหมครับ
1: ใช่ใช่
0: ที่

0: ของโซนภาคเหนือ
1: ใช่เลย
0: ที่ประสบความสำเร็จ
1: เ
0: ชิญพี่โอมไปฝั่งเลยครับซึ่งปูนิ่มของเรามีการเลี้ยงในบ่อนี้ประมาณกี่ตัวล่ะครับพี่โอม
1: ถ้าบ่อนี้ก็ประมาณ120ตัวต่อบ่อครับ
0: ครับ
1: 120 130ตัวต่อบ่อครับบ่อใหญ่ก็350ตัว
0: ครับแล้วความพิเศษของเราก็คือน้ําเนี่ยเราทํายังไงบ้างอ่ะครับพี
1: ่น้ําผมทําน้ําเค็มขึ้นมาเองเป็นน้ําทะเลเลี้ยงแบบธรรมชาติ
0: ครับ
1: เลี้ยงแล้วก็บําบัดน้ําจะไม่มีการถ่ายจะอยู่ตลอดคือจะใช้วิธีการบําบัดเอา
0: ครับ
1: ตัดเศษพื้นบ่อบําบัดด้วยจุลินทรีย์นะครับ
0: ครับ
1: ตลอดเลย
0: เราต้องดูแลให้บ่อของปูนิ่มเนี่ยต้องสะอาดตลอดเลยใช่มั้ยคร
1: ับใช่น้ําจะใสตลอดเลยสังเกตดูน้ําจะใสสะอาดตลอดครับ
0: ผมเห็นมีน้องปลาด้วย
1: ใช่เอามากินลูกน้ํา
0: ก็คือเป็นการบําบัดน้ําเพื่อให้น้ําของเราสะอาดอยู่ตลอดใช่มั้ยครับตรงนี้ผมเห็นปูนิ่ม
1: ใช่ๆปูนิ่ม
0: ก็คือเราต้องสังเกตยังไงครับว่าน้องเขาจะลอกคราบหรือว่าอะไรเงี้ยครับพี่โอม
1: วิธีคือเวลาลอกคราบเขาจะเราสังเกตคือมันผมในกล่องผมก็จะสังเกตเลยว่ามันมี2ตัวในกล่องอ่ะ
0: ครับ
1: ก็คือเก็บเลย
0: อ๋อ
1: ถ้าเริ่มแรกสังเกตง่ายคือตรงเนี้ยมันฝาหลังคราบเก่า
0: ก็คือ
1: มันจะเริ่มแง้มออก
0: กระดอง
1: ใช่
0: ฝั่งนี
1: ้เวลาเขาใกล้ลอกคราบเขาจะเริ่มง้างออกหน่อย
0: ครับ
1: เราจะสังเกตเห็นแล้วว่าคราบตรงเนี้ยมันเริ่มง้างออก
0: ครับ
1: แสดงว่าใกล้ลอกละ
0: อ
1: ีกสักชั่วโมงมาเก็บได้เลยมีไอ้ตัวนี้ออกมาแน่ๆ
0: อ
1: ๋
0: อแต่ก็คือเราต้องเดินสังเกตเลยใช่มั้ยคร
1: ับ ใช่ๆผมก็ต้องคอยดูในช่วงเวลาที่ผมแต่ละวันผมจะมีช่วงเวลาไล่เดินดูอยู
0: ่ครับ
1: ก็จะมาไล่ดูถ้ามี2ตัวก็เก็บ
0: ครับ
1: เลยเก็บปูนิ่มเลย
0: พอน้องเขาลอกคราบออกไปเราต้องรีบเก็บเลยมั้ยครับ
1: โอ้ของผมไม่น้ําผมเฉพาะทางคือของผมเนี่ย15ชั่วโมง
0: 15ชั่วโมง
1: เก็บได้เลยอย่างทั่วไปเนี่ยคือ3ชั่วโมงนี่ต้องรีบแล้วนะ
0: ครับ
1: ของผม15ชั่วโมงเก็บได
0: ้ครับ
1: เพราะว่าผมเอามาทําการเลี้ยงให้มันเหมาะกับชีวิตประจําวันเราด้วย
0: ครับ
1: ว่าเราจะมาเก็บทุก2ชั่วโมงโอ้โหไม่ได้คงไม่ได้นอน
0: ถ้าสมมุติว่าเราเก็บช้ากว่านั้นนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
1: กระดองมันจะแข็งมันจะกลายเป็นปูกระดองแข็งเหมือนเดิมมันก็จะไปปูนิ่มไม่ได้แล้ว
0: ครับ
1: พี่ก็ต้องรอรอบหน้าโอ้โหรอรอบหน้านี้อีกหลายเดือนเลยนะ
0: ครับ
1: หลายเดือนเลย
0: ครับตั้งแต่ระยะเวลาการเลี้ยงครับตั้งแต่เราเอาลูกพันธุ์ปูมาจนถึงการเกิดเป็นปูนิ่มแบบนี้ต้องใช้ระยะเวลา
2: ครับลักษณะของอากาศก็จะมีน่าจะมีฝนนะครับในช่วงวันที่เริ่มวันที่4นะครับเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมานะครับไปทางทิศตะวันตกนะครับแล้วก็ซึ่งพื้นที่ที่จะมีฝนต่อลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็พื้นที่กรุงเทพมหานครก็เป็นประมาณวันที่5นะครับส่วนวันที่6ก็จะมูฟเข้าไปที่แถวจังหวัดแนวกาญจนบุรีทางด้านฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับแล้วก็จนถึงวันที่7ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะดีขึ้นครับฝนจะลดลงไปนะครับก็จะมีบ้างอยู่แถวบริเวณทางภาคเหนือนะครับเพราะว่าเรื่องของความกดอากาศต่ำหรืออากาศหนาวเนี่ยเริ่มปกคลุมแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในวันที่11นะครับยังคงต้องจับตาเฝ้าระวังนิดนึงครับเพราะว่าอาจจะมีแนวร่องความกดอากาศต่ำนะครับอยู่บริเวณแถวภาคกลางนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็จะสวิงอยู่ประมาณตรงนี้นะครับก็กำลังจับตามองนะครับร่วมกับทางสทช.แล้วก็หน่วยงานบริหารจัดการน้ำนะครับเราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับรวมถึงวางแผนการเตรียมความพร้อมนะครับในการรับมือดังกล่าวครับก็น่าจะมีประมาณนี้ครับ
3: ค่ะในส่วนของการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมนะคะปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาค่ะน้ำเข้าน้ำปิงลดลงนะคะน้ำน่านอยู่ในการควบคุมค่ะโดยภาพรวมน้ำขาเข้ามีแนวโน้มลดลงค่ะในส่วนของท้ายเขื่อนค่ะเรามีการระบายน้ำนะคะอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังในส่วนของชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองนะคะโดยสถานการณ์ใน3จังหวัดนี้ยังอยู่ในช่วงทรงตัวค่ะและในผลกระทบของปัจจุบันนะคะจะอยู่ที่อำเภออยุธยาอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะคะอำเภอเสนาผักให้บางบานซึ่งผลกระทบยังคงที่นะคะในส่วนของปทุมธานีนนทบุรีสถานการณ์ยังคงที่และยังมีผลกระทบในพื้นที่ริมตลิ่งค่ะในส่วนของกทมค่ะในแนวคันกั้นน้ำนะคะไม่มีผลกระทบในระดับปัจจุบันค่ะจุดน้ำเนี่ยยังอยู่จุดต่ำสุดของคันกั้นน้ำประมาณ90เซนติเมตรค่ะชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำได้มีการเสริมกระสอบทรายในจุดที่เป็นแนวฟันหล่อไว้นะคะเพื่อทำแล้วก็ทำสะพานไม้เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: โดยในส่วนของจุดที่มีวิกฤตเดิมนะคะเช่นคลองจันทน์นะตอนนี้แห้งแล้วนะคะและในส่วนของร่มเกล้าค่ะเมื่อวานน้ำลดไปเพิ่มอีกนะคะซึ่งจะเพิ่มลงน้ำลดลงไปอีก30เซนติเมตรนะคะโดยในวันนี้นะคะน้ำก็ดังบางจุดยังอยู่ในบริเวณลึกค่ะแต่ในบางจุดเนี่ยได้มีการลดแล้วก็เริ่มที่จะลดระดับลงเพิ่มเติมแล้วก็สัญจรได้บ้างแล้วนะคะโดยในรายละเอียดของการบริหารจัดการน้ำค่ะจะให้ทางสนทช.เป็นผู้ชี้แจงเพิ่มเติมค่ะ
1: ครับก็ขออนุญาตให้ข้อมูลนะครับในส่วนของการระบายน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาหรือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งหลายๆคนกังวลเรื่องของน้ำเหนือขออนุญาตนะครับในส่วนของเขื่อนหลักๆนะครับในลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลนะครับแล้วก็เขื่อนเศรษฐกิจนะครับเขื่อนภูมิพลเนี่ยยังมีปริมาณน้ำประมาณเกือบ 70% นะครับผมเขื่อนเศรษฐกิจเนี่ยมีประมาณ 80% นะครับเขื่อนแควน้อยก็ยังมีอยู่อีกประมาณ 70-80% นะครับเขื่อนมีเขื่อนป่าสักนะครับที่มีความจุที่เกิน 100% แต่ต้องเรียนครับเรามีช่องว่างอยู่อีกประมาณ6,000 กว่าล้านนะครับผมซึ่งไม่กรณีอย่างเงี้ยนะครับไม่เหมือนปี54ขออนุญาตเรียนนะครับว่าในส่วนของข้อมูลน้ำนะครับตามที่ท่านรองโฆษกได้กรุณาบอกก็คือในส่วนของแม่น้ำปิงเนี่ยมีแนวโน้มลดลงนะครับผมลดลงยังมีนัยยะสำคัญนะครับผมลดลงไป500กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมน้ำที่ C2 ปัจจุบันเนี่ยครับที่ขณะนี้นะครับประมาณ 2,398 นะครับผมน้ำสูงสุดเมื่อวานเนี่ยครับ 2,610นะครับผมก็ลงมาประมาณเกือบ200กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็คือสรุปว่าน้ำเหนือลดลงนะครับผมน้ำที่สแกร์กลางนะครับก็ลดลงนะครับทำให้น้ำที่ไหลมาที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับมีปริมาณการระบายที่คงที่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถคงการระบายอย่างเงี้ยได้อีกประมาณสัก 5-6 วันสถานการณ์น้ำเหนือก็จะดีขึ้นเพื่อรองรับฝนที่อาจจะตกใหม่นะครับในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ทีนี้รายละเอียดต่างๆเนี่ยทางกรมอุตุได้กรุณาให้ข้อมูลเรื่องของฝนที่จะตกช่วงวันที่11ถึง13ไว้แล้วนะครับผมเรียนนักในส่วนของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ผมเรียนว่ามีปริมาณน้ำเกินความจุนะครับมีการระบายน้ำที่ประมาณ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำก้อนนี้นะครับก็อยู่ในลำน้ำของเขื่อนป่าสักนะครับที่อยู่ตรงท้ายน้ำบริเวณจังหวัดสระบุรีนะครับผมก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อลำน้ำเพราะระบายที่400น้ำก้อนนี้มารวมกับคลองชัยนาทป่าสักนะครับรวมแล้วประมาณ540ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจะไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่เราปล่อยมาที่ 2,500 นะครับจากการตรวจสอบล่าสุดนะครับน้ำตรงนี้เองก็จะไหลไปที่ตรงบริเวณแถวบางปะอินแถวบางไทรนะครับผมน้ำเข้ามาที่ปทุมธานีนนทบุรีเนี่ยประมาณ 2,100 น้ำเนี่ยวิ่งไปอีกทางหนึ่งก็คือไปทางผักไห่ไปทางเจ้าเจ็ดนะครับไปทางสุพรรณบุรีพวกนั้นนะครับผมซึ่งต้องขออนุญาตเรียนนะครับวันนี้ตลิ่งที่นนทบุรีเนี่ยนะครับยังต่ำกว่าประมาณ 1.2 เมตรนะครับผมก็คือยังต่ำกว่ากำแพงกั้นน้ำของตัวนนทบุรีต่ำกว่าที่ปทุมประมาณ 0.57 เมตรก็คือครึ่งเมตรนะครับผมต่ำกว่าที่กรุงเทพเนี่ยประมาณ 1.2 เมตรนะครับผมก็ยังสามารถระบายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11ถึง13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแต่ทั้งนี้อาจจะมีพื้นที่ที่รับผลกระทบตามที่ท่านรองโฆษกได้กรุณาบอกคือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งเป็นประมาณสัก8อำเภอนะครับก็คือเป็นจุดที่อยู่นอกคันกั้นน้ำบริเวณหัวเวียงเสนาผักไห่ท่าดินแดงบางกระทุ่มพวกนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางผู้ว่าการจังหวัดกรุงพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้จัดกำลังทหารเลยนะครับเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนอพยพพี่น้องประชาชนเมื่อเช้าเนี่ยมีคุณยายวัย90นะครับก็ดูแลก็เอาออกไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเราต้องเป็นต้องระบายน้ำในอัตรา 2,500 เนี่ยประมาณสัก 5-6 วันนะครับเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำแล้วตรงแม่น้ำท่าจีนเองนะครับก็จะมีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของท้ายประตูโพพยานะครับเราก็รักษาการระบายน้ำที่จะเข้าแม่น้ำท่าจีนนะครับเพื่อที่จะให้ไม่ไปกระทบตรงนั้นเนี่ยมากนะครับผมแต่ตรงนี้ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าเราดูถึงผลกระทบที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกที่จังหวัดกาญจนบุรี5อำเภอของกาญเนี่ยแถวบ่อพลอยห้วยกระเจ้าเราฝันหนองปือพวกเนี่ยจะลงมาที่แม่น้ำท่าจีนด้วยนะครับตรงบริเวณอำเภอ2พี่น้องของจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็เป็นบริเวณทุ่งโพพยาของสุพรรณ

0: พราะฉะนั้นเนี่ยตรงบริเวณสุพรรณบุรีรอยต่อนครปฐมเนี่ยนะครับซึ่งได้รับรายงานจากจังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดนครปฐมเนี่ยได้มีการบริหารจัดการน้ำค่อนข้างที่จะมีข้อมูลและการบริหารจัดการที่ดีนะครับผมเรากลับมานะครับในส่วนของสถานการณ์ที่เรียนนะครับว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางกทม.คงให้รายละเอียดก็ยังมีขีดความสามารถในการระบายที่ฝั่งเจ้าพระยาที่ยังสามารถสูบได้วันละประมาณ70กว่าล้านหรือประมาณวันละประมาณลูกบาศก์เมตรนะครับประมาณ800กว่าลูกบาศก์เมตรผ่านอุโมงค์ผ่านคลองต่างๆผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาแต่การระบายในฝั่งตะวันออกที่ไปฉะเชิงเทราและไปทางนครนายกเนี่ยหรือทางสมุทรปราการที่เป็นแนวดิ่งเนี่ยจะระบายได้ไม่มากแต่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีบัญชาให้ทางกองทัพบกนะครับทางกระทรวงกลาโหมทางกรมชลประทานเนี่ยเพิ่มเครื่องไม้เครื่องมือในการสูบเร่งนะครับแล้วก็ทอยน้ำไปในจุดที่เราสามารถระบายได้ดีนะครับตรงนี้เองนะครับขออนุญาตเรียนนะครับว่าในส่วนของน้ำเหนือท่านคลายความกังวลได้นะครับแต่เราต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องในของลุ่มน้ำเจ้าพระยาอาจจะมีสถานการณ์ที่น้ำท่วมเหนือเขื่อนเจ้าพระยาบ้างนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์ที่สว่างอารมณ์ที่แควตากแดดที่อุทัยธานีแต่เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองก็ได้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในจุดดังกล่าวจากการที่เราต้องทดระดับน้ำเหนือเขื่อนที่ระดับสูงพอสมควรนะครับเรามาถึงลุ่มน้ำบางปะกงต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยลุ่มน้ำบางปะกงสูงสุดเป็นโทษนะครับเป็นนิวไฮใหม่ของแม่น้ำบางปะกงเลยนะครับสูงกว่าระดับปี56ถือว่าที่เป็นปีน้ำท่วมหนักของตรงปราจีนบุรีสูงกว่า11เซนติเมตรมาที่ระดับ 4.98 เมตรนะครับสูงกว่าระดับปกติปี56นะครับ11เซนเป็นนิวไฮใหม่นะครับและเนี่ยการระบายน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงนะครับก็จะมีระบายจากเขื่อนขุนด่านซึ่งเราสามารถที่จะควบคุมการระบายได้แต่ทั้งนี้ต้องเรียนนะครับว่ากรมชลประทานเองก็ยังมีการระบายอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำในตัวเขื่อนให้มีช่องว่างพอกรณีวันที่11ถึงวันที่13ในมีฝนตกเนี่ยจะต้องไม่ระบายเยอะๆครับเพราะข้างล่างจะได้รับผลกระทบตรงนี้เองครับก็จะมีผลกระทบในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของแม่น้ำบางปะกงนะครับที่มีระดับสูงขึ้นบริเวณจังหวัดนครนายกไม่ว่าจะเป็นอำเภอองครักษ์นะครับอำเภอปากพีนะครับหรืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวของฉะเชิงเทรานะครับหรือบ้านสร้างของปราจีนตรงนี้มีปริมาณน้ำท่วมค่อนข้างสูงบางจุดเป็น2เมตรนะครับโดยเฉพาะที่องครักษ์และที่บางคล้านะครับของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ทางรัฐบาลเองนะทางกองทัพเรือก็จัดเครื่องมือนะครับในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำนะครับไปอยู่ในจุดของแม่น้ำบางปะกงที่จะช่วยนะครับซึ่งสถานการณ์เนี่ยต้องเรียนนะครับว่าเราก็พยายามที่จะลดการระบายน้ำจากเขื่อนกรณีที่เรายังสามารถบริหารจัดการได้แต่ก็ยังมีเขื่อนเช่นเขื่อนสี่ยัดนะครับที่ฉะเชิงเทรานะครับก็มีปริมาณน้ำเกิน 100% นะครับก็ระบายลงมาทางคลองท่าราดตรงบริเวณตัวเมืองฉะเชิงเทราตรงคลองเขื่อนนะครับตรงบางคล้าก็จะได้รับผลกระทบนะครับตรงนี้เองก็เป็นจุดที่ต้องมีการผลักดันและเร่งการระบายน้ำในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นปลายน้ำของแม่น้ำบางปะกงนะครับส่วนสถานการณ์ในลุ่มน้ำย่อยๆเช่นที่ระยองครับก็จะมีในส่วนของตัวบ้านค่ายตัวอำเภอเมืองบางส่วนนะครับส่วนจันทบุรีลดลงแล้วแต่ทั้งนี้นะครับจากสถานการณ์ที่ทางกรมอุตุให้มาเนี่ยอาจจะมีฝนที่ตกหนักในช่วงวันที่11ในจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ในส่วนของตราดด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะได้มีการเตรียมพร้อมในทุกจังหวัดของภาคตะวันออกนะครับแล้วต่อมาเรามาที่ลุ่มน้ำแม่กลองนะครับผมก็เริ่มต้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับเรายังมีช่องว่างอยู่ประมาณ120ล้านนะครับเราระบายที่วันละ40ล้านนะครับผมซึ่งวันนี้เป็นข่าวดีครับมีการนำเข้าที่เขื่อนแม่กลองในเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับประมาณ50ล้านนะครับพรุ่งนี้จะเข้าที่40ล้านเพราะอัตราการเข้าของน้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์กับอัตราการระบายของน้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเท่ากันก็คือจะทำให้ระดับเท่ากันเราจะเร่งการระบายน้ำเพื่อรอน้ำในช่วงวันที่6ซึ่งคาดว่าจะตกที่ทองผาภูมิด้วยนะครับแล้วก็วันที่11ถึง13เพื่อที่จะให้มีช่องว่างแต่ทั้งนี้ครับไปดูแล้วนะครับโดยที่ทางอาคารระบายน้ำล้นของเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยก็ยังมีช่องว่างพอที่จะบริหารจัดการได้ส่วนเขื่อนศรีนครินทร์นะครับก็ยังมีช่องว่างอยู่ประมาณเกือบ700ล้านซึ่งสามารถที่จะรองรับฝนที่ตกวันที่6และตกวันที่11ถึง13ได้นะครับกลับมาที่เขื่อนแม่กลองแล้วซึ่งเป็นด้านท้ายของเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์นะครับยังระบายน้ำอยู่ที่ 1,800 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อนาทีคาดว่าภายใน1สัปดาห์เนี่ยจะกลับไปที่ต่ำกว่า 1,000 นะครับซึ่งต่ำกว่า 1,000 เนี่ยนะครับในบริเวณโซนของบ้านโป่งโพธารามอำเภอเมืองราชบุรีอัมพวานะครับแถวบางคนทีก็จะมีปริมาณน้ำลดลงนะครับแม่น้ำแม่กลองเนี่ยทาง ั่งขวาของแม่น้ำแม่กองเนี่ยตลิ่งค่อนข้างต่ำโดยเฉพาะบริเวณโซนอำเภอโพธารามลากลงไปจนถึงตัวอำเภอเมืองราชบุรีซึ่งคิดว่าประมาณ1สัปดาห์ครับก็จะต่ำกว่า 1,000 และต่ำกว่าตลิ่งก็น้ำก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับผมส่วนที่เขื่อนแก่งกระจานที่น้ำเพชรนะครับก็มีปริมาณน้ำไหลเข้าประมาณวันละ12-13ล้านนะครับเราก็ยังระบายได้10ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการระบายที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับยังสามารถบริหารการได้นะครับโดยเราใช้เขื่อนเพชรบริหารการนะในตัวจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็ยังปลอดภัยจากอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีการระบายน้ำเหนือเขื่อนเพชรอยู่ด้วยแต่ก็ต้องเตรียมไว้สำหรับในช่วงของวันที่6และวันที่11-13ด้วยนะครับซึ่งดูสถานการณ์แล้วเนี่ยก็ต้องมีการเร่งการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เร่งการระบายน้ำน้ำยังอยู่ในแม่น้ำนะครับในแม่น้ำเพชรบุรียังไม่ได้รับผลกระทบอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมของทั้งหมดนะครับแต่ต้องเรียนเน้นย้ำอีกทีว่าในส่วนของน้ำเหนือเนี่ยครับตอนนี้ยังอยู่สถานการณ์ที่มีแนวโน้มลดลงนะครับแล้วก็ปลอดภัยทั้งปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพและสมุทรปราการอาจจะมีน้ำท่วมขังในพื้นที่นะครับส่วนในกรุงเทพเดี๋ยวทางท่านโฆษกทางกทม.คงได้กรุณาชี้แจงให้เพิ่มเติมครับ
1: ค่ะมีแจ้งเพิ่มเติมนะคะในส่วนของเส้นทางที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ค่ะแล้วก็เส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงในกรุงเทพนะคะโดยเส้นทางที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะคะได้แก่ถนนพหลโยธินนะคะรอยต่อกทม.พหลโยธิน 54/1 ถนนสุวินทวงศ์แยกตัดถนนรามคำแหงคลองตโนดถนนกรุงเทพกรีฑาซอย9ถึง25และ41-55ค่ะถนนหลวงแพ่งตลอดทั้งสายถนนฉลองกรุงตลอดทั้งสายถนนเจ้าคุณทหารตั้งแต่ตัดร่มเกล้าแยกเจ้าคุณทหารค่ะโดยในส่วนของชุมชนนะคะชุมชนที่ยังมีวิกฤตอยู่นะคะได้แก่ชุมชนลาดกระบังค่ะซึ่งได้แจ้งไปแล้วเบื้องต้นนะคะว่าระดับน้ำลดลงแต่ยังพบปัญหาในพื้นที่ในเรื่องการสัญจรนะคะรวมถึงทางกรุงเทพมหานครได้เร่งสูบน้ำระบายเต็มที่ค่ะและอีกพื้นที่นึงนะคะเป็นพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงและสายไหมค่ะโดยพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงและสายไหมยังต้องเฝ้าติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะโดยน้ำในพื้นที่นี้ค่ะมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นด้วยค่ะเนื่องจากเกี่ยวข้องกับระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์นะคะโดยในพื้นที่สายไหมอเงินยังคงมีน้ำท่วมขังในชุมชนแม้ระดับน้ำลดลงต้องเร่งสูบน้ำและผลักดันน้ำเพิ่มเติมค่ะคาดว่าจะระบายได้ภายใน2วันนะคะโดยในส่วนนี้ค่ะจะมีการวันนี้ปภ.ได้มีการเปิดยื่นขอเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะตั้งแต่8โมงเช้าวันนี้ในแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะซึ่งหลายๆท่านถามเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องเตรียมนะคะโดยข้อมูลที่ประชาชนต้องเตรียมคือบัตรประชาชนของผู้เอาประกันนะคะหรือผู้แจ้งภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนค่ะโดยท่านที่อยู่ในกทม.นะคะจะต้องมีการลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งผ่านทางเว็บไซต์ของกทม.เองนะคะโดยต้องลงทะเบียน2รอบค่ะเป็นทางแอปทางรัฐ1ครั้งและลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ที่กทม.จะแจ้งอีก1ครั้งนะคะโดยรายละเอียดส่วนนี้จะให้ทางกทม.เป็นผู้ชี้แจงค่ะ
2: หลักเกณฑ์และแนวทางมาตรการการช่วยเหลือนะครับผมซึ่งทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะได้เร่งรัดขั้นตอนการเยียวยานะครับโดยมีทั้งการลงทะเบียนได้ทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันของกรุงเทพมหานครเองนะครับรวมถึงเราอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านที่ไม่สะดวกในการเข้าถึงทางแอปพลิเคชันนะครับสามารถที่จะมาลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตนะครับผมโดยการช่วยเหลือเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของในส่วนของค่าซ่อมแซมบ้านนะครับค่าที่พักพิงชั่วคราวค่าเครื่องมือประกอบอาชีพค่ารักษาพยาบาลค่าจัดการศพและค่าดำรงชีพเบื้องต้นนะครับซึ่งหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยในส่วนของค่าซ่อมแซมบ้านก็จะมีทีมจากกรุงเทพมหานครและทีมวิศวกรอาสาที่จะลงในสำรวจต่อไปครับผมขอเพิ่มเติมในส่วนของการจัดตั้งศูนย์ประชาการหน้างานหรือ IPC ของกรุงเทพมหานครนะครับก็กรุงเทพมหานครเนี่ยจะได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประชาการเร่งด่วนนะครับ440ก็คือโซนกรุงเทพเหนือนะครับบริเวณสนามบินดอนเมืองหรือของด้านบนนะครับเพื่อจะช่วยบริหารจัดการน้ำที่ไหลมาจากทางด้านตอนบนนะครับส่วนลาดกระบังและร่มเกล้านะครับโดยตอนนี้จะตั้งศูนย์ประชาการถาวรนะครับโดยมีผู้บริหารกทม.ที่มีอำนาจการตัดสินใจได้ประจำอยู่ตลอดเวลาจนกว่าน้ำในพื้นที่จะลดลงครับผม ส่วนโซนถนนลาดกระบังจะตั้งบริเวณซอยลาดกระบัง100นะครับและส่วนพระนครโดยจะตั้งศูนย์เสริมเพื่อดูแลประชาชนตามถนนลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบนะครับผมสำหรับโซนหนองจอกบริเวณชุมชนวิกฤตเนี่ยจะตั้งศูนย์หน้างานดูแลหมู่บ้านฟอร์เรวิลชุมชนในเขตหนองจอกและที่ในจุดที่ระดับน้ำยังอยู่ในวิกฤตครับผมครับ
1: แล้วจะมีในส่วนของที่ในช่วงของวันที่11และ14ที่ระดับน้ำฝนจะมีการคาดการณ์ว่าฝนตกเพิ่มขึ้นนะคะทางกทม.มีแผนเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรบ้างคะ
2: ครับผมครับสำหรับแผนรับมือฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับตามที่ได้มีการพยากรณ์นะครับในช่วงวันที่11เป็นต้นไปนะครับโดยกทม.เนี่ยยังคงมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตอยู่ที่ทุกสำนักงานเขตนะครับเพื่อตรงนี้จะได้ทบทวนแผนเผชิญเหตุพร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นฟูนะครับมีการในเรื่องของการแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสต์นะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นะครับการเตรียมความพร้อมอพยพประชาชนสัตว์สิ่งของนะครับและการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับผมการอัปเดตข้อมูลศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่นะครับจุดรับฝากรถแบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็การประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงนะครับผมเช่นศูนย์จุดบริการทางการแพทย์และจุดบริการอาหารถุงยางชีพต่างๆเป็นต้นครับผม
1: และในส่วนของช่วง11ถึง14เนี่ยเราจะมีการจัด World Bank ค่ะซึ่งทางกทม.ได้มีแผนรับมือในจุดนี้อย่างไรบ้างคะ
2: ครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีการจัดประชุม World Bank นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยจะได้มีแผนเผชิญเหตุนะครับโดยเฉพาะเรื่องแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งตรงนี้จะโฟกัสไปในพื้นที่ที่มีการจัดงานนะครับอย่างเช่นโซนศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยเป็นต้นครับผม
1: ก็รัฐบาลค่ะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็จะเร่งดำเนินการเพื่อที่จะให้ประชาชนทุกท่านนะคะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติค่ะในเร็วที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ

0: กลับมาด้วย
1: โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

โลกกลมๆบอกเราเสมอหนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณชนันท์ชิดาชีพเสรีครับ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเรามาแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเลยนะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนก็จะมีทั้งฝนฟ้าคะนองนะครับลมกระโชกแรงไปรวมถึงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยจะเริ่มส่งผลกระทบตั้งแต่วันที่4ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เรื่องสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆในช่วงเวลาดังนี้นะครับวันที่4ตุลาคมครับวันอาทิตย์ก็บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่5และ6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงวันที่7ตุลาคมครับด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ส่วนภาคอื่นๆจะมีฝนลดลงสาเหตุหลักเป็นเพราะว่าตอนนี้มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วประกอบกับอยู่ในช่วงของปลายฤดูฝนพอดีจากนั้นในช่วง 8-12 ตุลาคมครับบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง
1: เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราไปอัปเดตภาพรวมของสถานการณ์น้ำแล้วก็ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆรวมถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆในช่วงนี้ด้วยนะครับพูดคุยกับคุณธเนศสมบูรณ์ครับผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานผอ.อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผอ.สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ผอ.ครับสถานการณ์น้ำล่าสุดตอนนี้ในภาพรวมแต่ละจุดเป็นอย่างไรบ้างครับ
2: ถ้าเกิดเรามาดูสถานการณ์น้ำตอนนี้ครับเราต้องโฟกัสไปที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับจากสถานการณ์ที่เราติดตามนะครับที่น้ำจากแม่น้ำปิงวังยมน่านนะครับที่ไหลมาบรรจบที่นครสวรรค์ครับได้เกิดปริมาณน้ำสูงสุดไปเมื่อวานที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่เขาเรียกว่าสถานีวัดน้ำ42จังหวัดนครสวรรค์ครับซึ่งจากสถานการณ์น้ำสูงสุดเมื่อวานนะครับวันนี้ก็มาที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับเพราะว่าระยะเวลาการเดินทางของน้ำจาก

0: นครสวรรค์ครับมาที่เขื่อนเจ้าพระยานั้นนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ1วันถึง1วันครึ่งนะครับสถานการณ์น้ำที่พีคไปเมื่อวานเมื่อเช้านะครับได้มาถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาแล้วนะครับทำให้เราต้องมีความจำเป็นครับต้องมีการระบายน้ำนะครับที่อยู่ในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีมากกว่าเมื่อวาน100ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็จะทำให้พื้นที่ได้รับผลกระทบนะครับตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีนะครับกรุงเทพมหานครในเขตของพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับโดยระดับนะปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น100ครับก็คงจะทำให้ระดับนะครับจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับทางด้านการวิเคราะห์ด้านการบริหารจัดการน้ำของเรานะครับเรามองว่าน้ำตัวนี้ครับแม่น้ำปิงนะครับมีแนวโน้มที่ลดลงแม่น้ำน่านมีแนวโน้มที่ทรงตัวนครสวรรค์ครับที่มาอย่างภาคกลางเรานะครับมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับจากเมื่อวานถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเรามองว่าปริมาณน้ำกล่าวครับทางภาคเหนือมีแนวโน้มที่ลดลงครับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเราจากการวิเคราะห์ตอนนี้จากมวลน้ำที่สูงสุดไปเมื่อวานที่นครสวรรค์นะครับเราจะคงการระบายน้ำอยู่ที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณสักที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประมาณสัก 3-4 วันหลังจากนั้นครับถ้าเกิดไม่มีฝนที่ตกต่อเนื่องนะครับตอนบนเป็นจำนวนมากเกินไปนักนะครับเราก็จะสามารถใช้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยในการที่จะสามารถหน่วงน้ําได้พอสมควรนะครับจากการที่เราพร่องน้ําในช่วงนี้นะครับที่เรามีการระบายน้ําที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงนี้ก็คงประมาณสัก3วันนะครับถ้าฝนไม่ตกมากเกินไปนักนะครับเราอาจจะพิจารณาในการที่จะสามารถที่จะลดน้ําเขื่อนเจ้าพระยาตรงนี้ได้ครับทั้งนี้นั้นครับก็คงต้องติดตามสถานการณ์เรื่องของฝนนะครับที่มองว่าแนวโน้มนะครับวันที่4ถึง8เนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่ตกมากขึ้นบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราต้องประกอบการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้ครับจากสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยถ้าฝนไม่มากนักณวันนี้วันที่2ตุลาคมนะครับ2 3 4ตุลาคมเนี่ยเราจะระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเราก็จะมีช่องว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในการที่จะรองรับน้ำเหนือถ้ากรณีฝนตกมากขึ้นช่วงตอนเหนือแม่น้ำปิงหรือแม่น้ำน่านนะครับแถวนครสวรรค์กำแพงเพชรพิษณุโลกอาจจะมีฝนตกนะครับเราอาจจะมีช่องว่างที่เพียงพอในการรับน้ำที่จะมาถึงถ้ากำลังกรณีที่ฝนตกเพิ่มในวันที่4 5 6 7ที่ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้กล่าวถึงนะครับสำหรับปริมาณน้ำที่ระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับในวันนี้ครับจะมาถึงกรุงอยุธยาเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก2วันครึ่งถึง3วันนะครับจะมาถึงกรุงเทพมหานครใช้เวลาประมาณ 3-4 วันนะครับซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวครับก็จะกระทบต่อพื้นที่น้ำท่วมที่เดิมครับอาจจะสูงขึ้นประมาณสัก 10-15 เซนติเมตรนะครับจากน้ำวันนี้นะครับต้องนับไปอีก2วันข้างหน้าที่จะมาถึงว่าน้ำอาจจะขึ้นสูงจากเดิมจากวันนี้ประมาณสัก10-15เซนติเมตรครับถามว่ามีผลอะไรต่อกรุงเทพมหานครไหมนะครับยังยืนยันนะครับปริมาณน้ำที่เราระบายจากเขื่อนเจ้าพระยามานะครับจากเขื่อนพระราม6มาถึงแม้วันนี้ครับเราจะเพิ่มการระบายจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับปริมาณน้ำดังกล่าวนะครับจากแม่น้ำป่าสักผ่านเขื่อนพระราม6นะครับและจากการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยามานะครับปริมาณน้ำที่ผ่านบางไทรนะครับสองแม่น้ำครับเจ้าพระยากับป่าสักนะครับจะมาสบกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่วัดพนัญเชิงนะครับหลังจากนั้นจะมาที่บางไทรถ้ามาบางไทรแล้วครับเรามองว่าในปริมาณเฉลี่ยตัวนี้ครับอยู่ที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะครับปริมาณน้ำที่เฉลี่ยของที่จะรวมกันมาเนี่ยน่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครคือเกณฑ์กระทบเนี่ยอยู่ที่ 3,000 ถึง 3,500 ในเกณฑ์น้ำเฉลี่ยที่บางไทรนะครับแต่ตัวนี้น้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2,000 ซึ่งอนาคตเนี่ยน่าจะไม่เกิน 2,300 ถึง 2,500 ตรงนี้ถือว่าไม่กระทบต่อคันกั้นน้ำในเขตกรุงเทพมหานครแน่นอนครับแต่ส่วนที่กระทบครับก็คงกระทบแถวกรุงเทพปริมณฑลบริเวณนอกคันกั้นน้ำทั้งหมดครับตั้งแต่ปทุมธานีนะครับนนทบุรีเกาะเกร็ดอะไรเงี้ยครับน้ำจะสูงขึ้นในกรณีที่น้ำทะเลหนุนด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะต้องกระทบอยู่ในช่วงนี้ครับซึ่งก็ต้องรอดูครับหลังจากวันนี้แล้วนะครับระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นใน3วันข้างหน้านะครับถ้าฝนไม่มากเราจะพิจารณาเรื่องการลดน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาครับ
1: ครับท่านอธิบดีคร
0: ับส่วนในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับที่ตอนนี้สถานการณ์ครับครับ
1: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
2: เชิญต่อก่อนเลยครับ
0: คือสถานการณ์น้ำตัวนี้ครับในนี่คือในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแต่ตอนนี้ครับอุทกภัยแถวปราจีนบุรีนะครับสถานการณ์น้ำตอนบนนะครับแถวแควหนุมานนะครับกบิลบุรีนะครับแถวพ่อปรงแถวพระสะทึงตอนนี้สถานการณ์น้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังท่วมอยู่นะครับก็แถวตลาดเก่ากบิลบุรีนะครับแถวพระสะทึงนะครับ โดยตอนนี้ครับเราปิดเขื่อนนฤบดินทรจินดาครับที่จะมาเติมแควหนุมานจะทำให้ตัวนี้ครับที่กบิลบุรีเนี่ยลดลงเร็วขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับปริมาณน้ำที่มากดังกล่าวครับปัจจุบันเนี่ยนะครับมาเกิดอุทกภัยที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับสถานการณ์ซึ่งเราได้ติดตามอยู่ว่าได้เกิดสถานการณ์น้ำที่ล้นตลิ่งสูงสุดไปแล้วนะครับเมื่อคืนนะครับปัจจุบันอยู่ในโหมดขาลงนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นข่าวดีของคนปราจีนบุรีครับว่าจากน้ำที่หลากในทุ่งตรงนี้ครับที่ตกลงมาครับมาที่ปราจีนบุรีนั้นตอนนี้สถานการณ์มีระนมที่ลดลงนะครับจากสถานการณ์ดังกล่าวครับเราก็ตามมาที่แม่น้ำบางประกงนะครับจากแม่น้ำปราจีนครับจะมาเชื่อมกับแม่น้ำนครนายกเป็นแม่น้ำบางประกงนะครับจากแม่น้ำบางประกงครับช่วงนี้อาจจะต้องมีการเฝ้าระวังครับแถวอำเภอแถวฉะเชิงเทราชุมชนริมน้ำแถวจังหวัดฉะเชิงเทราครับแถวอำเภอบางคล้าอะไรประมาณนี้ครับน้ำอาจจะเกิดการเทอนะครับอาจจะเข้าไปท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำได้นะครับก็คงต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนในเรื่องของภาคตะวันตกเองนะครับที่ฝนตกหนักในบริเวณเมื่อประมาณต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับปัจจุบันครับจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองนะครับเมื่อวานนะครับที่ระบายอยู่ที่ประมาณ 2,200 วัตต์ต่อนาทีนั้นนะครับจะกระทบอำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีบ้านโป่งราชบุรีนะครับและอำเภอเมืองราชบุรีนั้นนะครับจากการกระทบตั้งแต่เมื่อวานครับปัจจุบันครับการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะครับคาดการณ์ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกาญจนบุรีอำเภอท่ามกาหรือท่าม่วงหรือราชบุรีบริเวณอำเภอเมืองอำเภอโพธารามและบ้านโป่งนั้นนะครับจะมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆครับและมีข่าวว่าเรามีการระบายน้ำจากเขื่อนวชิรลงกรณ์ตอนบนมาครับที่ผ่านแควน้อยมานะครับจากเรือน้ำดังกล่าวที่ระบายลงมาครับจะไม่มีผลมาทำให้น้ำแม่กลองน้ำจากแม่น้ำแม่กลองนั้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับเนื่องจากมันต้องใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณสัก3วันครับมันก็ไม่มาเสริมกันไม่มาเพิ่มเติมซึ่งกันและกันครับคาดว่ามวลน้ำก็จะมีการระบายน้ำลดลงเรื่อยๆจากเขื่อนแม่กลองนะครับแต่ทีนี้นั้นครับจากการคาดการณ์กรมอุตุนิยมวิทยาก็คงต้องมีการติดตามเฝ้าระวังทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองว่าฝนจะตกเหนือเขื่อนหรือจังหวัดชัยนาทมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับหรือในภาคตะวันออกเองนะครับจะมีฝนตกมากในเขตปราจีนมาเสริมในต้นน้ำหรือเปล่านะครับในเขตของตัวของตลาดเก่ากบิลบุรีหรือว่าเป็นอำเภอเมืองปราจีนบุรีเองที่ตอนนี้มีน้ำที่ขาลงแล้วนะครับหรือในตัวของแม่กลองเองครับคงติดตามอย่างใกล้คิดว่าฝนจะตกแถวอำเภอไซโยกเยอะไหมนะครับฝนจะตกแถวท้องประภูมิเยอะไหมนะครับเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกท้ายเขื่อนทั้งหมดนะครับมันจะมาที่แม่น้ำแม่กลองมาที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับตรงนี้ก็คงต้องเป็นการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดในทุกลุ่มน้ำนะครับตั้งแต่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับว่าฝนจะตกแถวชัยนาทแถวนครสวรรค์แถวกำแพงเพชรเยอะขนาดไหนอย่างไรที่จะมีผลต่อการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาหรือจังหวัดปราจีนบุรีเองนะครับฝนจะตกแถวในตัวของปราจีนบุรีเองมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นน้ำในทุกลำน้ำครับอยู่ในช่วงขาลงนะครับเราก็คิดว่าจากการที่บริหารจัดการน้ำตัวนี้ครับจากการพร่องน้ำในช่วงนี้ก็จะสามารถรองรับช่วงที่วันที่4 5 6 7ที่อาจจะมีฝนเพิ่มเติมในบริเวณดังกล่าวได้นะครับเราก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นช่วงของการระบายน้ำครับเพื่อรอรับตัวปริมาณฝนที่กำลังจะมาถึงครับ
1: กับท่านปอธเนศครับถ้าเราดูปริมาณของน้ำฝนถ้าเกิดมันไม่ได้มากพออย่างลุ่มน้ำทางตะวันออกปราจีนบุรีที่ตอนนี้บอกเป็นช่วงขาลงหรือว่าทางตะวันตกอย่างแม่กลองก็เป็นช่วงขาลงถ้าอย่างนั้น2 ใน 2ลุ่มน้ำเนี้ยการจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติของชาวบ้านเองเนี่ยทั้งปราจีนบุรีทั้งกาญจนบุรีเนี่ยจะเร็วมากน้อยแค่ไหนครับท่านปอธเนศได้ยินไหมครับท่านผอ.ครับครับเราพูดคุยกับท่านผอ.ธเนศนะครับสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานอย่างที่ท่านได้บอกไปว่าตอนนี้ทั้งรุ่มน้ำทางฝั่งตอนออกอย่างปราจีนบุรีอาจจะยังคงมีน้ำอยู
3: ่
1: แต่ว่าอยู่ในลักษณะคือการลดระดับลง
3: ถูกต้อง
1: ถ้าขณะที่แม่กลองอันนี้มันก็เหมือนกันไปในแนวโน้มทิศทางเดียวกันแต่ว่ายังประมาทไม่ได้เพราะต้องรอ 4-7 ตุลาคมนี
3: ้
1: ดูซิว่าเอ๊ะตกลงฝนที่จะตกลงมาระลอกใหม่จะมีปริมาณมากน้อยแค่ไหน
3: ใช่นะครับตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ยังต้องจับตาดูกันอยู่แต่ว่าอย่างนึงที่ท่านให้ความมั่นใจก็คือในส่วนของกรุงเทพชั้นในนะครับส่วนที่ไม่ได้อยู่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยไม่น้ำไม่มาถึงแน่นอนนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาถึงจะปล่อยลงมาซึ่งใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันประจบช่วงนั้นเนี่ยฝนก็จะตกมาที่ ที่กรุงเทพประมาณเริ่มวันที่5ที่6พอดีแต่ว่ามันจะกระทบกับกรุงเทพเนี่ยมันต้องเกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นต้นไปซึ่งการระบายน้ำตรงนี้ยังไม่ถึงที่ห่วงเนี่ยคือส่วนนอกคันกั้นน้ำมากกว่าเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางกทม.ก็ประกาศแจ้งเตือนด้วยว่ามันจะมีน้ำทะเลหนุนสูงนะครับในช่วงตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลามันค่อนข้างที่จะประจวบเหมาะกับเวลาที่น้ำจะเดินทางที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยามาพอดีเพราะฉะนั้นตรงนอกคันกั้นน้ำตรงนี้แหละที่ทางหน่วยงานต่างๆคงต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลประชาชนนะครับ
1: ครับตอนนี้การระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยายังอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีพื้นที่ในส่วนบริเวณเหนือเขื่อนอยู่ส่วนหนึ่งที่จะรองรับน้ำในการที่ฝนจะตกในสัปดาห์หน้าด้วยติดตามสถานการณ์กันต่อนะครับส่วนสถานการณ์ในภาพรวมของพื้นที่ภาคกลางตอนนี้ปภ.จังหวัดสุพรรณบุรีครับมีการเร่งระดมเครื่องสูบน้ำและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านหลังเกิดสถานการณ์น้ำเหนือและฝนที่ตกลงมาหนักนะครับทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นจนเข้าท่วมตลิ่งเป็นวงกว้างตอนนี้ครบทั้ง9อำเภอของสุพรรณแล้วสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีครับรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม9อำเภอมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 6,600 คนโดยที่อำเภอ2พี่น้องนะครับแล้วก็อำเภออู่ทองและบางปลาม้าเป็นอำเภอที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดขณะที่ความเสียหายด้านการเกษตรกินพื้นที่นาข้าวรวมกว่า 110,000 ไร่ส่วนสถานการณ์น้ำยังคงน่าเป็นห่วงหลังจากมวลน้ำหลากจากภาคเหนือและจังหวัดใกล้เคียงไหลมาสมทบทำให้ประตูระบายน้ำหลักอย่างประตูโพพระยาและประตูจระเข้ 3,000 ต้องเร่งระบายน้ำรวมกันสูงกว่า380ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเบื้องต้นจังหวัดได้ประกาศเขตภัยพิบัติครอบคลุมในทุกพื้นที่พร้อมส่วนที่กำลังทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ77เครื่องแจกจ่ายกระสอบทราย 350,000 ใบและจัดตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองและทหารกองพลที่1รักษาพระองค์ร่วมกันวางแนวกระสอบทรายพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณที่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลล้นเข้าท่วมพื้นที่ใกล้กับบ่อเต่าในวัดต้นสนครับโดยนายธนงศักดิ์ศรีวิเชียรรองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองบอกว่าเจ้าหน้าที่เร่งนำกระสอบทรายมาเรียงเป็นแนวเพื่อชะลอน้ำจากนั้นจะสูบน้ำที่ล้นเข้ามาออกจากพื้นที่ซึ่งนอกจากจุดนี้แล้วยังมีบริเวณโค้งปลาทูริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ใกล้กับวัดอ่างทองวรวิหารที่วันนี้จะทำแนวกระสอบทรายและติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ซึมเข้ามาส่วนทางด้านของถนนหลังวัดต้นสนนั้นน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาครับยังคงไหลซึมผ่านด้านล่างของแนวคันกั้นน้ำเข้ามายังบริเวณแบริเออร์ชั้นแรกแต่ก็ยังมีที่ชั้น2กั้นอยู่นะครับจึงทำให้ไม่ท่วมถนนแต่ว่ายังคงมีน้ำไหลซึมเข้ามาบ้างรถยังคงสัญจรได้แต่ว่าต้องเข้าออกทางประตูด้านหลังของวัด
3: ขณะที่สถานการณ์น้ำที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับน้ำจากคลองผงเพงก็ล้นแนวคันกั้นน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่หมู่5อย่างรวดเร็วทำให้ประชาชน98ครัวเรือนต้องเร่งขนย้ายสิ่งของและมาอาศัยเต็นท์พักแรมบนถนนเป็นการชั่วคราวโดยมีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาให้การช่วยเหลือแจกอาหารกล่องเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 กล่องให้กับผู้ประสบภัยอีกจุดนึงนะครับที่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอป่าโมกเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดอ่างทองก็ร่วมกับกำลังพลมาเร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อสร้างแนวกั้นน้ำตั้งแต่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปจนถึงโรงน้ำตาลระยะทางตรงนี้1กิโลเมตรกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมถนนสาย33เส้นทางป่าโมกสุพรรณบุรีซ้ำรอยเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วขณะที่ปภ.จังหวัดอ่างทองได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดเมื่อเวลา 6:30 นครับระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงหน้าศาลากลางจังหวัดตอนนี้น้ำสูง8เมตร91เซนคือเกือบจะ9เมตรแล้วนะครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานประมาณ1ไม้บรรทัด29เซนติเมตรตอนนี้ยังต่ำกว่าตลิ่งเพียงแค่1เมตร9เซนเท่านั้นครับแล้วถามว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอีกไหมค่ำวันนี้ระดับน้ำจะสูงขึ้นอีก20ถึง30เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นทุกพื้นที่ตอนนี้ต้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดแล้ว
1: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ทางฝั่งภาคตะวันตกกันบ้างนะครับพื้นที่4จังหวัดท้ายเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกรมชลประทานครับได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยแม้ว่าแนวโน้มของการระบายน้ำจะเริ่มลดลงแล้วก็ตามขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวและกลุ่มเรือในจังหวัดราชบุรีก็นำเรือส่วนตัวมาช่วยกันเร่งผลักดันน้ำในคลองดำเนินสะดวกเพื่อระบายมวลน้ำจนสามารถที่จะลดผลกระทบในส่วนผลไม้ของเกษตรกรได้ ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าเขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำล่าสุดของเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อเวลา10นาฬิกาครับพบว่าปริมาณน้ำระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 1,853 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งปริมาณดังกล่าวนั้นจัดอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังระดับสีแดงอย่างไรก็ตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำในภาพรวมเริ่มมีการปรับตัวลดลงแล้วเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจึงได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณตลิ่งให้เตรียมพร้อมรับมือด้วยการยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนั้นครอบคลุมใน4จังหวัดก็ประกอบด้วยกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารและการประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดด้านกลุ่มผู้ประกอบการเรือนักท่องเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยกลุ่มเรือซิ่งคลองดำเนินสะดวกบ้านแพ้วรวมพลังจิตอาสานำเรือส่วนตัวมาร่วมกันผลักดันน้ำภายในคลองดำเนินสะดวกโดยเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณประตูน้ำบานนกแขวกซึ่งเป็นต้นทางไปจนถึงที่ปลายคลองที่บริเวณประตูน้ำบางยางเพื่อเร่งระบายมวลน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีนสำหรับการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ทางกลุ่มจิตอาสาได้ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองทั้งหมดขณะเดียวกันก็มีประชาชนในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกและอำเภอบ้านแพ้วที่ทราบข่าวต่างนำอาหารและเครื่องดื่มมาสนับสนุนเป็นการบำรุงกำลังใจและบำรุงกำลังให้กับอาสาสมัครการดำเนินการผลักดันน้ำก็ทำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางวันยาวไปจนถึงช่วงรุ่งเช้าโดยจะหยุดพักภารกิจเฉพาะในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงเท่านั้นเนื่องจากจำเป็นต้องปิดประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหนุนย้อนกลับเข้ามาและจากการร่วมแรงร่วมใจกันของกลุ่มเรือจิตอาสาในครั้งนี้ครับส่งผลให้พื้นที่การเกษตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพาะปลูกสวนผลไม้ของประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมน้อยลงและมีบางส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบเลย
3: จากตะวันตกมาดูฝั่งตะวันออกกันบ้างนะครับภาพรวมของน้ำก็เริ่มลดลงเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่จังหวัดจันทบุรีตอนนี้ชาวสวนทุเรียนเร่งเข้าพื้นที่ไปฟื้นฟูต้นทุเรียนซึ่งถูกน้ำแช่ขังมานานถึง 8-9 วันแล้วเพื่อจะกู้วิกฤตแล้วก็รักษาต้นที่เหลือรอดหวังจะช่วยลดผลกระทบจากความสูญเสียที่อาจจะมีมูลค่าถึงหลักหลายล้านบาทครับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่บ้านประแกดตำบล3พี่น้องอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีเริ่มกลับเข้าพื้นที่ไปดูสภาพสวนแล้วก็รักษาต้นทุเรียนกว่า700ต้นที่กำลังทยอยสลัดใบนะครับเนื่องจากว่าเจอกับภาวะน้ำท่วมขังมายาวนานถึง8วันอย่างนางประจวบละอ่อนเจ้าของสวนทุเรียนก็เล่าว่าน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองประแกดเนี่ยหลากเข้าท่วมต้นทุเรียนอายุ8ปีอย่างรวดเร็วมาตั้งแต่24กันยายนก็ประมาณ 8-9 วันแล้วแม้ในช่วงแรกจะไม่สามารถป้องกันความเสียหายได้แต่ก็ยังพยายามแวะเวียนมาดูอย่างต่อเนื่องเพื่อคอยประเมินสถานการณ์ครับสิ่งที่นางประจวบบอกว่ากังวลที่สุดตอนนี้ก็คือจะมีต้นทุเรียนรอดจากภาวะยืนต้นตายมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะกลุ่มที่อาการน่าเป็นห่วงแล้วตอนนี้มีประมาณ300ต้นถ้าเสีย300ต้นนี้ไปทั้งหมดกระทบรายได้ขั้นต่ำนะครับ4ล้านกว่าบาทต่อปีส่วนพื้นที่แปลงด้านหน้าถนนที่น้ำท่วมไม่ถึงเนี่ยเจ้าของสวนจะเตรียมบำรุงต้นอย่างเต็มที่เลยเพื่อเก็บผลผลิตไว้เป็นทุนค่าปุ๋ยค่ายาโดยเฉพาะช่วงวิกฤตนี้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นปาไปแล้วประมาณ 100,000 บาทสำหรับต้นที่ถูกน้ำท่วมแล้วรอดชีวิตมาได้หลังจากนี้ก็คงต้องพักต้นงดการให้ผลผลิตไปอีก1ปีเต็มๆเพื่อฟื้นฟูสภาพอย่างเต็มที่ก่อนจากจันทบุรีไปดูที่จังหวัดระยองครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองรายงานว่าภาพรวมระดับน้ำหลายจุดตอนนี้เริ่มปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองระยองทั้งพื้นที่เทศบาลนครระยองตำบลบ้านแรงตำบลตะพงแล้วก็ตำบลเชิงเนินรวมถึงในพื้นที่อำเภอแกลงระดับน้ำลดลงไปมากครับแต่ก็ยังมีขังเฉลี่ยอยู่ต่ำๆ10เซนสูงสุดก็ครึ่งเมตรครับขณะเดียวกันมีหลายพื้นที่นะครับที่สถานการณ์คลี่คลายจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นตำบลทับมาตำบลสำนักทองรวมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ในตำบลบ้านค่ายและอำเภอเขาชะเมาซึ่งศูนย์พักพิงหลายแห่งก็ทยอยปิดทำการแล้วประชาชนเดินทางกลับเข้าที่พักอาศัยของตนเองได้เช่นเดียวกับสถานการณ์ที่จังหวัดสระแก้วก็เริ่มมีทิศทางดีขึ้นครับล่าสุดระดับน้ำในคลองพระสะทึงลดลงจนประชาชนกลับเข้าบ้านเพื่อเตรียมทำความสะอาดครั้งใหญ่ได้แต่ทางจังหวัดยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอเมืองสระแก้วและอำเภออรัญญประเทศอย่างใกล้ชิดเพราะยังมีน้ำสะสมรอการระบายอยู่
1: ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็สั่งการด่วนให้กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบและก็ดำเนินคดีในกรณีที่พบคราบน้ำเสียจากบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการด่วนให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่พบคราบสีรุ้งคล้ายกับน้ำมันหล่อลื่นลอยเหนือผิวน้ำและก็ไหลไปตามพื้นที่น้ำท่วมบริเวณตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากเครือข่ายมูลนิธิบูรณะนิเวศและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรีว่ามีน้ำจากบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัทเอกชนไหลล้นออกนอกพื้นที่โรงงานซึ่งประกอบกิจการคัดแยกฝังกลบแล้วก็แปรรูปสิ่งปฏิกูลล่าสุดนั้นสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำรวม4จุดทั้งในนาข้าวและบริเวณรอบโรงงานเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดโดยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้มอบอำนาจให้เข้าแจ้งต่อสภ.เมืองศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานหน่วยงานในพื้นที่เร่งควบคุมการแพร่กระจายของมลพิษเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชน
3: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อครับ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: เรามาติดตามข่าวกันต่อนะครับด้านท่านนายกรัฐมนตรีก็ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศแล้วก็สั่งกำชับทุกหน่วยงานให้สื่อสารด้วยข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อลดความสับสนของประชาชนพร้อมสั่งการรับมือฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคมนี้อย่างเต็มที่ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบกปปช.เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยมีคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตัวแทนเหล่าทัพตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์นะครับท่านนายกได้กล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์ในขณะนี้ว่าเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นเนื่องจากการบูรณาการของทุกภาคส่วนทำให้การช่วยเหลือก็เข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงสิ่งที่เน้นย้ำก็คือให้ทุกหน่วยงานสื่อสารข้อเท็จจริงด้วยชุดข้อมูลเพียงชุดเดียวเพื่อให้การประเมินสถานการณ์มีความเป็นเอกภาพและป้องกันความสับสนของประชาชนและยังสั่งการทุกจังหวัดให้เตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกหนักครอบคลุมหลายพื้นที่ในช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคมนี้กำชับให้จัดเตรียมทุกอย่างให้มีความพร้อมสูงสุดเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
1: สิ่งที่ยังอยากจะขอเน้นย้ำก็คือเราต้องใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับอย่าให้มีข้อมูลหลายชุดเพื่อให้ประชาชนได้ไม่ต้องเกิดความสับสนและพวกเราทั้งหมดก็จะได้ประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกันนะครับเป็นเอกภาพลดความสับสนลดความกังวลนะครับลดความคลาดเคลื่อนขณะเดียวกันก็ขอให้ทุกหน่วยงานอันนี้รวมไปถึงท่านผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่ร่วมประชุมอยู่ในทางออนไลน์นี้ด้วยนะครับว่าจากการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคมก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนนะครับเป็นจำนวนมากครอบคลุมหลายพื้นที่ของประเทศดังนั้นการจัดเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์อาหารของยังชีพต่างๆรวมไปถึงแผนการจัดตั้งศูนย์พักพิงการเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆสำหรับพี่น้องประชาชนการจัดตั้งแผนเผชิญเหตุก็ขอให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพวาระสำคัญของการประชุมในวันนี้ก็คือเราก็จะติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการรับทราบสถานการณ์ล่าสุดจากพื้นที่ร่วมกันประเมินปรับแผนงานและบูรณาการแผนการดำเนินงานยกระดับประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมและเกิดผลสำเร็จสูงสุด
2: และนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรียังระบุด้วยว่ามีความเป็นห่วงในพื้นที่น้ำท่วมทุกจุดหากตรงไหนที่เร่งระบายน้ำได้ก็จะเร่งระบายน้ำโดยทันทีเนื่องจากตอนนี้อุปกรณ์ระบายน้ำมีความพร้อมเต็มที่ขณะเดียวกันกับกรุงเทพมหานครและรัฐบาลก็ร่วมมือกันเป็นอย่างดีซึ่งณปัจจุบันมีความเข้าใจที่ตรงกันและพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันพร้อมกับขอบคุณทุกฝ่ายที่มาร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยทุกวันจนทำให้เกิดเป็นความร่วมมือและความเข้าใจในภาพรวม
1: ตรงไหนระบายได้เราเร่งระบายโดยทันทีตอนนี้อุปกรณ์ในการระบายน้ำมีความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับรัฐบาลซึ่งในสมัยก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เข้าใจว่ากทม.สามารถทำทุกอย่างเองได้หมดเลยเพราะว่าเขาก็มีสำนักระบายน้ำมีกองต่างๆเหมือนเป็นรัฐบาลท้องถิ่นอยู่เลยแต่วันนี้เนี่ยเรามาสร้างความเข้าใจกันแล้วก็ร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันกทม.ก็ต้องช่วยรัฐบาลช่วยกรมชลประทานด้วยเวลากรมชลประทานระบายน้ำมาถ้ากทม.บอกไม่ให้เข้ามันก็น้ำก็ไหลลงทะเลไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นมันเรามา
3: การที่ผมมาประชุมทุกเช้าอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายเลยท่านผู้ว่ากทมก็มาประชุมทุกเช้าอธิบดีกรมชลก็มาทุกเช้านะครับกองทัพก็มาทุกเช้าคนที่ทํางานด้วยกันในสถานการณ์นี้ทั้งหมดมาพบกันทุกเช้ามันก็เกิดเป็นความร่วมมือแล้วก็เข้าใจภาพเดียวกันนะครับ
2: ส่วนกรณีที่ประชาชนบางส่วนไม่เชื่อข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแต่ไปเชื่อข้อมูลจากบางเพจนั้นนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าขอให้เชื่อคำแถลงอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลเท่านั้นเนื่องจากไม่สามารถไปรับผิดชอบข้อมูลของเพจได้ซึ่งรัฐบาลยึดถือข้อมูลจากกรมอุตุเท่านั้นและการสื่อสารออกไปยังประชาชนก็ขอให้ข้อมูลออกมาจากหน่วยงานราชการของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: เราได้พูดตั้งแต่วันแรกแล้วว่าขอให้เชื่อการแถลงที่เป็นทางการจากรัฐบาลเท่านั้นเราไม่สามารถไปรับผิดชอบข้อมูลของเพจอิสระอื่นๆได้ไอ้ตรงนี้จะให้ไปบอกว่าพี่น้องประชาชนอย่าไปเชื่อมันก็ไม่ได้เพราะมันปรากฏขึ้นเวลาเข้าฟีดมันก็โผล่ขึ้นมายิ่งดูบ่อยๆมันก็ยิ่งเข้ามาบ่อยๆนะครับยังไงก็อ่านแต่ว่ารัฐบาลยึดถือข้อมูลนะครับที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้นนะครับแล้วก็การสื่อสารข้อมูลออกไปยังพี่น้องประชาชนก็ขอให้ข้อมูลที่ออกมาจากการแถลงของหน่วยงานราชการหรือของโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นทางการนะครับ
0: รัฐบาลก็กำลังประสานกับทุกหน่วยงานนะครับโดยยืนยันว่าน้ำเหนือตอนนี้เริ่มลดลงแล้วเขื่อนหลักก็ยังรองรับน้ำได้ไม่เหมือนกับเมื่อปี2554แล้วก็ได้เตรียมแผนรับฝนระลอกใหม่แล้วยืนยันว่าไม่กระทบกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะเดียวกันท่านนายกก็สั่งการทุกพื้นที่ประสบภัยให้ตรึงกำลังช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ครับนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินายปริญญาจันทคุปผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายกรุงเทพมหานครและนายฟาตามัททวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรอุตุนิยมวิทยาได้ร่วมกันแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลครับโดยรองโฆษกรัฐบาลได้เปิดเผยถึงข้อสั่งการของท่านนายกที่กำชับให้จังหวัดซึ่งประสบอุทกภัยตรึงกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติควบคู่ไปกับการเร่งระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ในจุดที่สถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายลงแล้วก็สั่งการให้เร่งสำรวจความเสียหายทางด้านความเป็นอยู่ของประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูเยียวยาโดยเร็วในส่วนแนวโน้มสภาพอากาศนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนมาว่าจะมีฝนระลอกใหม่ช่วงระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้และจะตกหนักต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งคือ11ถึง13ตุลาคมซึ่งพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครจำเป็นต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมเป็นพิเศษวันที่11ตุลาครับส่วนข้อกังวลเรื่องมวลน้ำเหนือนั้นนายไพฑูรย์ยืนยันว่าปริมาณน้ำเหนือมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับและเมื่อประเมินจากปริมาณกักเก็บในเขื่อนหลักเขื่อนภูมิพลตอนนี้น้ำเกือบ 70% เขื่อนเศรษฐกิจ 80% เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนก็ 70-80% เช่นกันเพราะฉะนั้นพบว่ายังสามารถรองรับน้ำได้อีกมากครับจะมีก็เพียงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ตอนนี้เกินความจุไปเรียบร้อยแล้วจึงมั่นใจได้นะครับว่าเหตุการณ์จะไม่ซ้ำรอยเหมือนเมื่อปี54อย่างแน่นอนนอกจากนี้เขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งหากรักษาระดับนี้ต่อไปอีก 5-6 วันก็จะมีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับฝนระลอกใหม่และไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลแต่ในส่วนพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ8จุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับผลกระทบอยู่ก็ได้ประสานกำลังทหารเข้าดูแลความปลอดภัยและช่วยอพยพประชาชนเรียบร้อยแล้วครับ
4: สรุปว่าน้ำเหนือลดลงนะครับผมน้ำที่สแกร์กลางนะครับก็ลดลงนะครับทำให้น้ำที่ไหลมาที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับมีปริมาณการระบายที่คงที่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถคงการระบายอย่างเงี้ยได้อีกประมาณสัก 5-6 วันสถานการณ์น้ำเหนือก็จะดีขึ้นเพื่อรองรับฝนที่อาจจะตกใหม่นะครับในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ทีนี้รายละเอียดต่างๆเนี่ยทางกรมอุตุได้กรุณาให้ข้อมูลเรื่องของฝนที่จะตกช่วงวันที่11ถึง13ไว้แล้วนะครับผมเรียนนัก ในส่วนของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ผมเรียนว่ามีปริมาณน้ำเกินความจุนะครับมีการระบายน้ำที่ประมาณ400ลูกบาศก์เมตรต่อทีน้ำก้อนนี้นะครับก็อยู่ในลำน้ำของเขื่อนป่าสักนะครับที่อยู่ตรงท้ายน้ำบริเวณจังหวัดสระบุรีนะครับผมก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อลำน้ำเพราะระบายที่400น้ำก้อนนี้มารวมกับคลองชัยนาทป่าสักนะครับรวมแล้วประมาณ540ลูกบาศก์เมตรต่อทีน้ำจะไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่เราปล่อยมาที่2,500นะครับจากการตรวจสอบล่าสุดนะครับน้ำตรงนี้เองก็จะไหลไปที่ตรงบริเวณแถวบางปะอินแถวบางไทรนะครับผมน้ำเข้ามาที่ปทุมธานีนนทบุรีเนี่ยประมาณ 2,100 น้ำเนี่ยวิ่งไปอีกทางหนึ่งก็คือไปทางผักไห่ไปทางเจ้าเจ็ดนะครับไปทางสุพรรณบุรีพวกนั้นนะครับผมซึ่งต้องขออนุญาตเรียนนะครับวันนี้ตลิ่งที่นนทบุรีเนี่ยนะครับยังต่ำกว่าประมาณ 1.2 เมตรนะครับผมก็คือยังต่ำกว่ากำแพงกั้นน้ำของตัวนนทบุรีต่ำกว่าที่ปทุมประมาณ 0.57 เมตรก็คือครึ่งเมตรนะครับผมต่ำกว่าที่กรุงเทพเนี่ยประมาณ 1.2 เมตรนะครับผมก็ยังสามารถระบายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11-13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแต่ทั้งนี้อาจจะมีพื้นที่ที่รับผลกระทบตามที่ท่านรองโฆษกได้กรุณาบอกคือที่จังหวัดพระขอศรีอยุธยานะครับซึ่งเป็นประมาณสัก8อำเภอนะครับก็คือเป็นจุดที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ
2: ขณะที่กรุงเทพมหานครก็เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังก่อนที่จะฝนตกรอบใหม่นะครับในวันที่5-8ตุลาคมนี้มั่นใจว่าจะไม่ซ้ำเติมสถานการณ์อย่างวันนี้ก็มีการติดตั้งท่อซิ่งในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังแล้วจะเริ่มสูบน้ำได้ในวันนี้นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์หลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติถึงการรับมือกับฝนตกหนักรอบใหม่5-8ตุลาคมเบื้องต้นมีการประชุมประเมินว่าไม่ใช่ลักษณะฝนตกแช่แต่ก็จะเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังอยู่เดิมให้ได้มากที่สุดสถานการณ์ของ4คลองสำคัญในขณะนี้นะครับก็คือคลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบผู้ว่าชัชชาติก็บอกว่าตอนนี้คลี่คลายแล้วเหลือเพียงคลองประเวศบริรมย์ที่ยังต้องเร่งระบายน้ำและคลองลาดพร้าวที่รับน้ำเพิ่มมาจากจังหวัดปทุมธานีอย่างวันนี้ก็จะเน้นในการกู้พื้นที่น้ำท่วมในเขตสะพานสูงซึ่งอยู่ฝั่งใต้ของคลองแสนแสบและก็มีปัญหาการระบายลงสู่คลองประเวศบริรมย์ล่าช้าส่วนแค่ร่มเกล้าเขตลาดกระบังตอนนี้ติดต่อท่อซิ่งเรียบร้อยแล้วแต่ว่าต้องทำคันกั้นน้ำเพื่อไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับคาดว่าตอนเที่ยงของวันนี้ก็จะเริ่มสูบน้ำได้ทันทีมั่นใจว่าหากระบายน้ำได้ตามแผนก็จะรองรับฝนรอบใหม่ได้
5: ลักษณะคือว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอ้น้ำที่เราเรียนออกไปเนี่ยเราเรียนน้ำจากพื้นที่ด้านข้างไปเยอะมากแล้วด้วยจริงๆแล้วพื้นที่ต่างๆก็ว่างที่จะพอรับน้ำแล้วถามว่าทำไมเราเรียนน้ำใช้เวลานานก็เพราะเราดึงน้ำเขาเรียกเป็นไซฟลูน้ำที่อยู่นอกคลองออกไม่ใช่ดึงน้ำในคลองเดียวแต่ว่าดึงน้ำพื้นที่ต่างๆเข้าไปด้วยทำให้พื้นที่ต่างๆที่เคยทุ่มน้ำอยู่เนี่ยว่างละมันจะมีพื้นที่ที่ช่วยรับน้ำซับน้ำได้เพิ่มขึ้นนะจริงๆแล้วถ้าเกิดฝนตกมาไม่มากก็เชื่อว่าจะมีพื้นที่ที่ช่วยซับน้ำได้แล้วก็ไม่ได้ลงมาในคลองทันทีอ่ะมันก็จะทำให้เราพอดูได้แต่ว่าเรื่องกังวลถ้าเกิดมาลงในพื้นที่ที่มีปัญหาอยู่โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกเนี่ยก็จะทำให้สถานการณ์มันอาจจะดีขึ้นช้ากว่าที่เราคาดการไว้ครับส่วนวันที่5คงรู้สถานการณ์ใกล้ๆอีกทีนึงนะแล้วก็อาจจะมีการเตือนผมคิดว่าเราเริ่มมีข้อมูลรายละเอียดมากขึ้นถึงพื้นที่ต่ำก็อาจจะมีการเตือนเฉพาะพื้นที่เลยว่าพื้นที่นี้มีความต่ำกว่าพื้นที่อื่นก็อาจจะต้องมีความเสี่ยงมากกว่าก็คงพยายามให้ลงรายละเอียดในลักษณะที่เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงภัยมาก
2: ส่วนกรณีที่เขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะนี้ระดับน้ำเจ้าพระยายังคงต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำของกทม.มากกว่า1เมตรมั่นใจว่าจะสามารถรับมือไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในกทม.ได้
5: ครับตอนนี้ตัวเลขที่ปล่อยมา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเราไม่กังวลนะเพราะว่าสามารถปล่อยมาตรงกลางได้เลยเพราะว่าเรามีเขื่อน กันน้ำที่มีความสูงตอนนี้ระดับน้ำก็ยังต่ำกว่าเขื่อนเราเนี่ยเมตรกว่ามันจริงแล้วไม่มีแล้วตอนนี้เข้าใจว่าเมื่อกี้ทางอธิบดีกรมชลรายงานว่าก็น่าจะเป็นก้อนสุดท้ายแล้วแล้วก็จะค่อยๆลดลงนะนั่นหมายว่าน้ำเหนือคงไม่ต้องกังวลเฉพาะคนที่อยู่นอกคันกันน้ำก็จะมีชุมชนที่รู้คงรู้อยู่แล้วว่าตรงไหนอยู่นอกคันกันน้ำนะแล้วก็บอกว่ากรมชลว่าอย่าไปพร่องออกทางตะวันออกเพราะว่าเราไม่อยากได้น้ำมาทางตะวันออกเราอยากได้น้ำมาตรงกลางแล้วก็ลงทะเลไปเลยมันก็จะไปเหมือนทางด่วนน้ำพรืดไปเลยแต่ถ้าเอามาอ้อยอิงแถวตะวันออกเราก็จะมีปัญหาอีกก็มันก็จะกลับมาที่ลาดกระบังประเวศอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำเหนือไม่มีข้อเป็นห่วงอะไร
2: ผู้ว่าชาติชาติยังยืนยันด้วยนะครับว่าไม่ได้มีปัญหาการทำงานกับรัฐบาลอย่างที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมเข้ามาสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกเขตเช่นเดียวกับกระทรวงมหาดไทยจะได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมเป็นคณะทำงานของกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมแก้ไขสถานการณ์และฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำลด
0: ใครที่บ้านน้ำท่วมไปแล้วข่าวนี้สำคัญมากนะครับช่องทางการขอรับเยียวยาทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดระบบลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครซึ่งเริ่มต้นวันนี้เป็นวันแรกครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดระบบลงทะเบียนผู้ประสบอุทกภัยระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครมี4กรณีด้วยกันนะครับกรณีที่1ก็คือที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแล้วก็มีทรัพย์สินเสียหายด้วยกรณีที่2น้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปกรณีที่3ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันและกรณีสุดท้ายที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยอยู่แต่ก็ทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันนอกจากนี้ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยท่านจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้จะไม่มีทะเบียนบ้านก็สามารถรับได้นะครับโดยผู้ประสบภัยสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางครับ1ก็คือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 น.ที่ผ่านมาหรือ2ไปยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ถ้ากรุงเทพก็ที่สำนักงานเขตนะครับโดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ครับ
2: และขณะนี้ทุกหน่วยงานก็กำลังระดมกำลังความสามารถและความช่วยเหลือนะครับไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมรวมถึงการช่วยในการฟื้นฟูหลังจากที่น้ำลดแล้วด้วยครับไปดูอย่างที่วิทยาลัยเทคนิคบางแสนครับที่มีการเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเตรียมนำคณะครูและก็นักเรียนนักศึกษาออกให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ภายในบ้านและก็รถยนต์รถจักรยานยนต์รวมถึงเครื่องจักรกลทางการเกษตรฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะวิชาชีพจากการปฏิบัติงานจริงภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของครูผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาช่างยนต์และช่างไฟฟ้าโดยวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ครับจะลงพื้นที่วัดเตาปูนตำบลอ่างศิลาจากนั้น8ตุลาคมจะไปที่วัดท้ายดอนตำบลแสนสุข9ตุลาคมที่วัดตาล้อมตำบลแสนสุขเพียงแค่ใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวก็ติดต่อขอรับบริการได้ด้านกองทัพไทยครับได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมนำขีดความสามารถด้านการวางแผนและการประสานงานของฝ่ายเสนาธิการเข้าสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลโดยจัดแบ่งพื้นที่เป็นโซนตามระดับสถานการณ์และความต้องการความช่วยเหลือพร้อมกำหนดหน่วยและผู้รับผิดชอบประจำแต่ละพื้นที่หรือจุดปฏิบัติงานให้ชัดเจนเพื่อให้การสั่งการการประสานงานและการส่งต่อข้อมูลมีความคล่องตัวสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทันทีลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่นั้นถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสมขณะที่กรมการพัฒนาชุมชนกับเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการชุมชนจากทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้ที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในงาน OTOP Quarantine ช็อปดีสัมผัสดีรู้สึกดีขายดีดีดีภายในงานรวบรวมผลิตภัณฑ์ของดีที่ผ่านการพัฒนาใหม่กว่า 1,900 รายการจาก76จังหวัดและนอกจากนี้ผู้มาร่วมงานยังสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60สู่10 60 40กับร้านค้าที่ร่วมรายการได้โดยทุกยอดการจับจ่ายนั้นถือเป็นการส่งต่อกำลังใจและก็รายได้ให้กับชุมชนก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้โดยวันนี้จะขึ้นเป็นวันสุดท้ายครับที่ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ
0: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสได้จัดการแถลงข่าวเปิดตัวงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสประจำปี2569ระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคมนี้ครับนำเสนอประเทศไทยในมุมมองร่วมสมัยทั้งมิติวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์เศรษฐกิจและเทคโนโลยีนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสได้เปิดตัวงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสประจำปี2569หรือตูตาแฟร์ไทยซึ่งเป็นกิจกรรมปิดท้ายการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสหลังจากขับเคลื่อนภารกิจระดับประเทศร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Creative Life and Creative Heartbeat ชีวิตและพลังสร้างสรรค์นำเสนอประเทศไทยวันนี้ในมุมมองร่วมสมัยและรอบด้านทั้งมิติวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์เศรษฐกิจและเทคโนโลยีโดยมีไฮไลท์คือการส่งเสริมผ้าไทยและชุดไทยพระราชนิยมเพื่อร่วมอนุรักษ์และนำไปสู่การขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกควบคู่ไปกับการแสดงนาฏศิลป์ศิลปะมวยไทยโบราณงานหัตถศิลป์ไทยรวมถึงอุตสาหกรรมบันเทิงและวัฒนธรรมร่วมสมัยจากศิลปินชื่อดังเช่นบุญเปรมซีคีนจากวงโคลเวอร์คิววงฟลัวและหลิวอาจาริยานอกจากนี้ยังมีการประชันดนตรีระหว่างดีเจไทยกับฝรั่งเศสการแสดงดนตรีไทยร่วมสมัยจากวง OMP ของคณะข้าราชการไทยเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ไทยยุคใหม่สู่สายตาชาวโลก
6: กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายเป็นการบอกว่าให้ remind ให้จำให้ได้นะว่าใน1ปีที่เราทำกิจกรรมมาด้วยกันมากมายเนี่ยเรามีกิจกรรมสนุกๆ กับเขาแต่ว่าในความสนุกอันนี้ผมแฝงไว้ซึ่ง message ว่าประเทศไทยเป็นประตูที่เปิดเป็นประตูที่อยากรับคนฝรั่งเศสนักท่องเที่ยวแล้วมันเป็นประตูสำหรับเขาที่จะก้าวออกไปสู่โลกอีกกว้างทำอะไรในเมืองไทยมันมีแต่โอกาส
0: งานตูตาแฟร์ไทย2026จัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคม2569ณสวนบากาเตลกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับ
2: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยนะครับว่าท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุทธระยะที่3มูลค่ากว่า 55,000 ล้านบาทนะครับก่อสร้างท่าเรือก๊าซนั้นคืบหน้าไปแล้ว 33.53% ขณะที่สมาร์ทพาร์คก็พร้อมนักลงทุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง

0: 150ไร่รวม350ไร่กนอได้ทบทวนแนวทางการดำเนินงานระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารใต้ดินก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมรองรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงปัจจุบันมีพื้นที่อุตสาหกรรมให้เช่าแล้ว 70.45 ไร่และมีพื้นที่จองรวม 106.37 ไร่โดยกนอมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนด้วยการยกเว้นค่าเช่าที่ดินและค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในช่วง2ปีแรกเพื่อเร่งการตัดสินใจลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม
1: เมืองไทยประกันชีวิตเตือนโครงสร้างประชากรไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดนะครับขณะที่เงินออมและความพร้อมด้านสุขภาพยังไม่เพียงพอจึงหวั่นว่าจะกระทบฐานภาษีระบบสวัสดิการและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยครับนายสาระล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนระบุว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดหรือซูเปอร์เอจโซซายตี้เช่นเดียวกับสิงคโปร์โดยไทยกำลังเผชิญทั้งจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นและอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องถ้าหากไม่มีมาตรการมารองรับคาดว่าปี2583ประชากรไทยจะลดลงเหลือเพียงประมาณ33ล้านคนเท่านั้นจากปัจจุบันที่อยู่ที่ประมาณ 66-70 ล้านคนซึ่งจะส่งผลให้วัยแรงงานลดลงขณะที่จำนวนผู้สูงอายุและผู้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้นซึ่งก็จะกระทบต่อฐานภาษีและระบบประกันสังคมของประเทศขณะเดียวกันครับคนไทยยังมีช่องว่างด้านความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณทางช่วงชีวิตที่ยืนยาวขึ้นสุขภาพที่ดีและความพร้อมทางการเงินผู้สูงอายุอาจจะต้องเผชิญกับภาวะเจ็บป่วยหรือว่าโรคเรื้อรังยาวนานเฉลี่ยถึง10ปีนอกจากนี้ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยยังสะท้อนด้วยว่าคนไทยมากกว่า 60% มีเงินฝากในบัญชีไม่ถึง 200,000 บาทซึ่งสะท้อนความเสี่ยงด้านความพร้อมทางการเงินเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอายุในสาระย้ำว่าภาครัฐภาคธุรกิจและประชาชนจำเป็นต้องเตรียมรับมือร่วมกันทั้งส่งเสริมวินัยการออมระยะยาวการบริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพและการปรับโครงสร้างระบบสวัสดิการเพื่อไม่ให้การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรกลายเป็นข้อจำกัดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในอนาคตครับ
0: ประเทศไทยก็นับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นอีกในอีก9วันข้างหน้าโดยถือเป็นวิธีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติแนะนำนะครับกรณีที่เรียกร้องค่าชดเชยจากการรักษาพยาบาลถ้าหากว่าได้รับเงินก้อนแรกซึ่งถือเป็นค่าตกใจไปแล้วไม่ได้แปลว่าเราไม่สามารถเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมจากนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นย้ำให้เจรจาจนได้ข้อสรุปแน่ชัดเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยแพร่คำแนะนำทางกฎหมายนะครับกรณีผู้เสียหายรับบริการการแพทย์แล้วก็รับเงินก้อนแรกจากสถานพยาบาลไปแล้วไม่ได้แปลว่าต้องยุติเรื่องทุกกรณีนะครับเนื่องจากการรับเงินเยียวยาเบื้องต้นไม่ได้หมายความว่าจะเรียกร้องเพิ่มจากนี้อีกไม่ได้เพราะอาจจะเป็นแค่ค่าตกใจเท่านั้นผู้เสียหายยังคงสามารถเจรจาเยียวยาเพิ่มเติมได้ตามที่ตกลงกันครับ
2: ถ้ากรณีคุณแม่รับมาแล้วเนี่ยจะถือว่าตรงนี้รับเงินไปแล้วเรียกร้องอีกไม่ได้ไหมพี่ตั้น
3: อ๋อก็คือเป็นการรับเงินเขาเรียกว่าจากการรู้สำนึกกันแล้วกันว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปมันผิดแล้วก็รับมาแล้วบางส่วนมันก็คิดได้สองอย่างถ้าคิดว่าเป็นเงินชดเชยส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่มันจะจบไงหมายถึงว่าสมมติว่าวันนึงคุณแม่น้องเขาเรียกค่าเสียหาย500,000ไอ้ทางโรงพยาบาลก็อาจจะบอกว่าโอเค500,000ยอมจ่ายนะแต่หมอหัก 4,000 นี้ด้วยนะก็ถือว่าจ่ายไปแล้วก้อนแรกก็คิดได้ครับไม่เป็นไรก็มันเป็นเรื่องของการเจรจาทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าโรงพยาบาลบอกโอเคอันนั้นเป็นค่าตกใจไปไม่เกี่ยวค่าเฉยๆก็ไม่ต้องหักก็ได
0: ้วันนี้ช่วงเย็นนะครับเวลาเดิมครับหลังเลิกงานกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือกับฝนด้วยนะครับตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT ครับ
4: สวัสดีค่ะ มาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เมื่อวานช่วงเย็นหลายพื้นที่ในกรุงเทพเจอทั้งฝนลมแรงและบางจุดมีลูกเห็บตกอย่างแถว

0: ชกชัย4ในคลิปนี้ค่ะหลายคนอาจตกใจแต่จริงๆลูกเห็บเกิดขึ้นได้เวลามีฝนฟ้าคะนองแรงๆค่ะง่ายๆก็คือในก้อนเมฆมีกระแสลมพัดขึ้นแรงถ้าหยดน้ำลอยขึ้นไปสูงจนเจออากาศเย็นจัดและแข็งตัวพอก้อนใหญ่และหนักพอก็ตกลงมาเป็นลูกเห็บช่วงวันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมากลางวันแดดแรงอากาศร้อนสะสมพอความชื้นเข้ามาเจอกับบรรยากาศก็ปั่นป่วนก็เลยเกิดทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางจุดได้ค่ะซึ่งเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นได้ในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลซึ่งใกล้เปลี่ยนฤดูแล้วตอนนี้วันนี้ฝนเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วนะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้มีฝน 60% ของพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานมีฝน 30% ของพื้นที่ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่และวันนี้กรมอุตุออกประกาศฉบับที่2เรื่องอากาศแปรปรวนในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมแล้วค่ะรอบนี้ฝนแรงสุดในแผนที่เป็นสีส้มมีความหมายว่ามีฝนหนักมากในระดับ 65.1 ถึง 125 มิลลิเมตรถ้าฝนตกต่อเนื่องหรือตกซ้ำในพื้นที่เดิมในเมืองก็เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำรอการระบายส่วนพื้นที่เชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลหลากต้องระวังเรื่องของน้ำป่าน้ำท่วมฉับพลันและดิบตุ้งน้ำมากขึ้นค่ะวันที่5ตุลาคมจุดสีส้มอยู่ที่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาวันที่6ตุลาคมจุดสีส้มจะขยับไปที่กาญจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังอยู่ในพื้นที่คาดการว่าจะมีฝนหนักสีส้มทั้งวันที่5และ6ตุลาคมค่ะพื้นที่สีเหลืองก็อย่าเพิ่งชิวไปนะคะเพราะสีเหลืองหมายถึงมีฝน 35.1 ถึง 65 มิลลิเมตรระดับนี้ก็กระทบการเดินทางได้ทั้งน้ำท่วมขังถนนลื่นรถติดและถ้าอยู่ใกล้ภูเขาหรือทางน้ำก็ยังต้องระวังน้ำป่าและน้ำท่วมฉับพลันเหมือนกันค่ะ
1: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ช่วงนี้ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษจาก NBT World Brief ครับ
3: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for the midday edition of NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluwat.Flood relief efforts are continuing across the country, but authorities are already preparing for more heavy rain expected this weekend. The Prime Minister is calling on all agencies to use the same information when reporting the situation, helping keep the public clearly informed.Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul chaired a national meeting on flood prevention and disaster response to review the flood situation and relief efforts. The meeting brought together relevant cabinet members, representatives from the armed forces and governors from across the country via video conference. The Prime Minister said the overall situation is improving with cooperation among agencies helping relief teams reach affected areas.He stressed that all agencies should use one unified set of data to ensure a consistent assessment of the situation and prevent confusion among the public. Authorities have also been ordered to make full preparations for another round of heavy rain expected on October 4th and 5th, following a warning from the Meteorological Department.All provinces have been instructed to prepare resources and response teams so they can provide assistance and reduce the impact on people as quickly as possible.
4: สิ่งที่ยังอยากจะขอเน้นย้ำก็คือเราต้องใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับอย่าให้มีข้อมูลหลายชุดเพื่อให้ประชาชนได้ไม่ต้องเกิดความสับสนและพวกเราทั้งหมดก็จะได้ประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกันนะครับเป็นเอกภาพลดความสับสนลดความกังวลนะครับลดความคลาดเคลื่อนในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนนะครับเป็นจำนวนมากครอบคลุมหลายพื้นที่ของประเทศ

ดังนั้นการจัดเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์อาหารของยางชีพต่างๆรวมไปถึงแผนการจัดตั้งศูนย์พักพิงการเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆสำหรับพี่น้องประชาชนการจัดตั้งแผนเผชิญเหตุก็ขอให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะ

0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้าแน่นอนรายการมาปุ๊บกับป้ากับเฮาทั้งสองคนเลยเจ้าน้องพี่มีรอยยิ้มพริ้มหัวใจเจ้าก
0: ับข้าเจ้าอาราแตแชร์ต่อเจ้าน
1: ี่แหละคู่ที่มาความบันเทิงมาเยือนเน
0: า
1: ะความบ
0: ัน
1: เทิงที่ว่านี่ก็เป็นเกี่ยวกับคนเมืองทั้งนั้นคุณผู้ชม
0: เจ้า
1: ว่าจะเป็นเรื่องของมุกตลกของคนเมืองวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีกรรมกิน
0: เจ้า
1: ร้านอาหารลำลำก็สามารถส่งคลิปกันเข้ามาห่วมได้นะคุณผู้ชมเจ้าผ
0: ่
1: านทางเพจ Facebook NBT ภาคเหนือเจ้า
0: เจ้าฝากติดตามกันต่อยนะเจ้ากับรายการคลิปเด่นคนเมืองต่างดิจิทัลทีวีหมายเลข11เจ้าม
1: าปาเขาสองคนเหมือนเดิมเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: แน่นอนว่าวันนี้รายการของเขายังคงความสนุกภาษ
0: า
1: หลากหลายพื้นที่คุณผู้ชมมารวมไว้ในรายการเดียวแล้วนะเจ
0: ้
1: าเพราะฉะนั้นคลิปแรกในวันนี้จะพาไปพอเรื่องของภาษาในล้านนามีความแตกต่างกันนะแต่ละพื้นที่เนี่ยเพราะฉะนั้นเขาต้องมาฮู้กันไว้ก่อนที่จะอารมณ์ไปซ้ายอ่ะไปพอกันเลยเจ้า
2: เรื่องสำเนียงล้านนาตะวันตกตะวันออกเน
3: ี่
2: ยตะกอนเฮาเกยมีไม้เซตว่าสำเนียงเจียงใหม่มันจะเป็นหนึ่งเดียวเลยจนกระทั่งได้มาคู่ขีอยู่ในเจียงใหม่แต่แล้วผลปรากฏว่าสเปกตรัมนี่มันของสำเนียงเจียงใหม่มัน
3: ใ
2: ช่ากมา มาก
3: จากเหนือลงใต้อ่ะเหมือนกันสักที
4: มาเป็นใต้ด้วยนะ
3: ใต้ตอย
4: ตอย
2: เอออ
4: ยู่ใต้อยู่ตอย
2: แล้วจะมีคนพยายามสรุปนี่เป็นสำเนียงเจียงใหม่นี่บัจใจสำเนียงเจียงใหม่ซึ่งมันไม่ใช่พี่คุณพี่ใจเย็น
3: ใช่เขาจะหันเลยว่าบางคนอ่ะใจอย่างที่ผมบอกอ่ะหมายเสร็จคือคุณกึดเขาว่าสิ่งนี้อ่ะมันถูกต้องแค่แบบเดียว
0: อ่
3: ะอย่างติแปดจากนี่ไปซ้ายไปขวาคือพิษนั่นแสดงว่าเนี่ยแหละถ้าเนี่ยจะเอี้ยแสดงว่าวันหนึ่งสำเนียงสายใต้อาจจะหายไปเพราะแสดงว่าเขาบอกว่าสำเนียงเชียงใหม่คือสำเนียงในเวียงเท่านั้นเอ่ะค
0: ือ
3: จะอันมันบ่ถูกอย่างเมืองแปะเวลาไผมาถามผมเนาะบอกว่าสำเนียงเมืองแปะเป็นยังไงผมก็จะบอกว่าต้องถามคนว่าบ้านใดเพราะว่าถ้าขึ้นไปตังติดเมืองน่านก็จะอู้ไปใกล้ตังเมืองน่านแต่ถ้าในเวียงจะอู้อย่างผมแต่ถ้าลงไปตังวังจิ้นวังจิ้นเขาติดเหินเขาจะอู้ไปตังเหิน
4: อ๋อเออแต่ผมอ่ะเคยได้ยินสำเนียงเหินเพราะยังผมอยู่ห้างชัดเนี่ยแต่ผมได้ยินก็คือสำเนียงไตลื่อแกงบันกวยกางกวนกวยกางบ้านไหนๆเพราะว่าตะกอนยุงเลี้ยงละออนมันนี่จะมาเฮียนด้วยกันแล้วเวลาคนลื่ออู้กันนะมันม่วนฟังว่าจะพูดเรื่องนะแต่ว่ามันตลกอ่ะ
3: นั่นน่ะ
4: มันพูดเรื่องนะบ้ามีเนี่ยมันจะมันมีสารละเอือ
3: ขนมสินอยู่ในตู้ขนมสินอยู่ในตู้กินหีทำป๊อกเอาหำ
1: หันกองคุณผู้ชมในหนึ่งหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีเหนือมีใต
0: ้แม่นบ้านเหนือบ้านใต้
1: สำเนียงก็จะต่างกันไปแห่แม่นเจ้าเพราะฉะนั้นก็เป็นสีสันละกันเน
0: า
1: ะเป็น
0: แม่นเจ้า
1: คนเมืองไงไปไหนก็รู้เลยว่าคนเมืองเพราะว่าสำเนียงเอออันนี้คนบ้านเดียวกันนี่ไอ้ไปต่างจังหวัดไปกรุงเทพจ้าคนสำเนียงเดียวกันโอ้เปิดบ้านปิ่มเมืองน้องเอง
0: แม่นเจ้ายังเชียงใหม่เปิ้นกับคนละแบบกันเนอะยังเองก็เมืองเชียงใหม่นี่เปิ้นจะอู้แหมยางเนาะต่างฝั่งอู้แหมยางแต่ว่าเองก็หล่องไปต่างใต้นี่จะแหมจำเนียง
1: เชียงใหม่ใส่ต้อย
0: ใส่ต้อย
1: มาจากสระอ้อยอ่ะ
0: แม่น
1: แล้วตรงนี้นั่นแหม
0: น่าอยู่นะ
1: ที่ละปูนสำเนียงยองอันนี้เป็นสำเนียงที่ข้าเจ้าฟังบ่ออกเลย
0: เ
1: ออต้องอยู่กับเขามันๆเนาะถึงจะได้ซึมซับแบบภาษาสำเนียงแต่รู้สึกเขาบอกว่าสำเนียงยองเนี่ยเป็นสำเนียงที่ต้องอู้มาตั้งแต่ละอ่อนน้อยละถ้ามาฝึกอู้เมื่อใหญ่เนี่ยมันยากนะคุณผู้ชมมาสำเนียงมันก็จะมาเหมือนต้นฉบับเปิ้นเป็นที่ลูกล้ำเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแต่เฮียนฮู้กันได้เนอะ
1: เฮียนฮู้กันได้ฮู้ซ้ำกันไว้ก็มาเสียหายนะเจ้า
0: แม่นเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอกำเมืองที่ควรฮู้เจ้า
1: เออมีกำว่าอย่างพ่อ
0: ไ
1: ง
0: นั่นเนาะไปพอกันเจ้าร
5: ีบไปอย่าไปอย่านะคะก็สดใหม่ไงFresh ไงแปลว่าพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วสดอ่ะสดปลาสดขี้มูกสดอย่างขี้มูกมันพุ่งออกมาเนี่ยแมนๆครับแมนๆผู้ชายไงแปลว่าโผล่ออกมานิดนึงแมนอย่างแมนนะคะเก็บดีๆนะคะแมนออกมานะคะแมนหน้าออกมานิดนึงคือโผล่หน้าออกมานิดนึงอย่างก็เลข8ไง6 7 8แปดคืออย่างนี้เนี่ยแปดเนี่ยแปดเอาขี้มูกแปดปากหนึ่งเอาขี้มูกแปดปากแปดคือป้ายนะแปดเนี่ยระวังนะคะเอาขี้มูกแปดปากนะคะก็วัดไงวัดโบสถ์เทมเพิลหรือนี่ก็ได้เนี่ยวัดเนี่ยวัดคือเนี่ยวัดเนี่ยวัดประกอบวัดอันนี้ไงจดบันทึกนี่ไงเอออันเดียวกันกับวัดจดคือจดหนีบจดหนีบจดหนีบก็คิดไงคิดคำนวณไงอะไรอย่างเงี้ยคิดคืออย่างนี้คิดขึ้นมาคิดขึ้นมา
1: จริงเหรอคุณผู้ บ่ค่อยได้ใจอ่ะแปลว่าแง่กะ
0: นั่นเนาะ
1: บ่ค่อยได้ใจ
0: แง่แง่ปี่ใจแง่เอ๋ย
1: แต่ว่าปี่โอ๋เพิ่นเป็นคนลำปาง
0: เจ้า
1: เออมันก็ต่างกันไปแหบแล้ว
0: แม่นเจ้าแม่น
1: เออมันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กันไว้เน
0: า
1: ะนี่แหละรายการคิดเป็นคนเมืองก่อนจะเอามาแชร์ต่อจากอีเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ส่งคลิปกันเข้ามานั่งๆได้เลยนะเจ้า
0: ผ่าน
1: เพจ Facebook NVT ภาคเหนือนะคุณผู้ชมเจ้าก็จะได้รู้ทับกันจากอีนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เนาะ
0: แม่นเจ้า
1: สดอ่ะ
0: แม่นสด
1: แมนก็คือพ
0: ุ่ง
1: แมนก็คือโครมมานิดหน่อยได้อยู่
0: เจ้า
1: วัดก็คือเขกกะโล
0: เออแล้วปันอูกับใส่น้ำเสียงลีลาท่าทาง
1: มันต้องมีอินเนอร์นอกความเป็นคนเมืองเนี่ยคุณผู้ชมหาว่า
0: ขอหน่อยนึง
1: ถ้าคุณผู้ชมหาว่าคนเมืองเนี่ยด่าอู้จ่าบะเจ็บนะต้องไปป้าจังหวัดลำปางจังหวัดเชียงรายจังหวัดแปะป้อนเซฟถึงซวงในเซฟขนาด
0: จากไหนวะเน
1: า
0: ะ
1: ข้าเท่าเชียงใหม่ตัวเกาอู้เวยแล้วนะสู้เชียงรายบ่ได้คุณผู้ชมนอกมันมีน้ำเสียงมีอินเนอร์ที่มันแบบสวกอ่ะ
0: แม่
1: เขาฟังปุ๊บพูดเลยว่าสวกอ่ะจะมีกำไหนที่คุณผู้ชมรู้ว่าเออเชียงรายอู้กำนี้นะมันสวกขนาดนั้นลองแชร์ต่อกันได้นะคุณผู้ชมเจ้าก็จะได้เอามาแชร์ต่อในรายการกันเนอะคุณผู้ชมเจ้าไปพอแหมเรื่องกันเลยอันนี้จะพาไปสู่เมนูร้านอาหารกันละคุณผู้ชมเมนูอาหารในช่วงนี้พอเอาขึ้นมาเจ้าหน่อยช่วงบ่ายเนาะเดี๋ยวเขาจะอยู่กันล้ำแก
0: ่ไปพอกันแล้วกัน
1: ไปพอ5ร้านของผู้ชมที่บอกว่าหากินได้ยาก5ร้านเนี่ยเขาคัดสรรมาคือละคนที่มาเชียงใหม่เนี่ยไปกันได้เนอะคุณผู้ชมแต่ว่าไปเจ้าหน่อยนะเจ้ามีร้านอะไรอย่างคล่องไปพอเลยเจ้า
0: ไปกับเจ้าร
6: วม5ร้านของกินหากินยากในกาดธานินทร์เชียงใหม่หรือว่ากาดสิริวัฒนานะคะทุกคนร้านแรกที่อยากให้ไปเลยคือขนมวงทุกคนเป็นโดนัทของคนเมืองเลยค่ะแล้วก็มีขนมแฮมหลายอย่างเลยอร่อยร้านที่2นะคะจะเป็นร้านตือคาโคอันนี้คือแบบหากินยากเหมือนกันร้านอร่อยร้านนี้คืออร่อยส่วนร้านที่3นะคะจะเป็นร้านข้าวเม่าทอดแพทองทุกคนอันนี้คือยังไม่เคยกินเตื้อร้านนี้คือไปกินตามคนใน TikTok เหมือนกันค่ะคือแบบน่ากินน่ะร้านที่4นะคะอยากให้ทุกคนไปลองกะหรี่ปั๊บร้านนี้มากชิ้นละ10บาทแบมได้มา6ชิ้นนะทุกคนแล้วแบบใส่กล่องมาแบบสวยงามอย่างดีร้านที่5นะคะถ้าใครชอบกินปอบเปี๊ยะเจนะต้องมาร้านนี้เลยค่ะอร่อยแถมยังมีเกี๊ยวทอดด้วยนะทุกคนฝากทุกคนไปอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าในกาดธานินทร์สิริวัฒนาตัวเนอะ
0: มันทอดไปแฮม
1: บอสถูกต้องเพราะว่าข้าเจ้าของทอด
0: ของทอดคือของล้ำเน
1: า
0: ะ
1: นัมเบอร์วันแต่แล้วเมื่อเช้าจะอี้นะคุณผู้ชมว
0: ่า
1: ไม่ได้กินของทอดอุ่นๆนี่นะมันเหมาะอย่างก็ปอเปี๊ยะ
0: ปอเปี๊ยะใหม่ตาแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใหม่ตาไว้ละคุณผู้ชมอ่ะหรือว่าใครเป็นเจ้าทีมสามห้านยังมีร้านที่มันเด็ดเหลือนี่ก็ส่งกันเข้ามาได้ถ่ายคลิปกันเข้ามาเนอะแค่อุปสรรคกำเมืองเป็นคอนเทนต์ที่มันสร้างสรรค์กระป๋องแล้วคุณผู้ชมเจ้า
0: แม่นเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอเมนูปลากันพ่องเจ้า
1: เมนูปลา
0: เจ้าบ้านเราเนี่ยนะปลาหน้าก็มาหู
1: ไปด้วย
0: ต้องไปพอไปกันเจ้า
7: อันนี้ก็เป็นกิมปูตีแบงไว้ตอนย่านน้ำปูครับกิมใหญ่ๆผัดผงกะหรี่ใส่มันปูตัวจะออกมาเป็นจะได้ปูตัวน้อยๆน่าจะเอาไปตำน้ำปูครับส่วนตัวหลวงๆเนี่ยจะแยกกิมมันออกมาครับคัดตัวแต่มันมีกิมใหญ่ๆมาครับเนื้อมันจะหนักก่อนอื่นก็เอาหน้ามาล่างถูขี้ไข่มันออกหนักๆแจกน้ำเกลือได้ยิ่งดีครับถูต้องมันเรื่องหมาบๆจี้เลยเนอะเสร็จแล้วกับกิมปูมาตู้แป๊บนี้ตู้แล้วล่ำนะครับย้ำเสร็จปูมันจะกระจายจะข้างคอปักเหงือกแหมหายากหมดคือตู้หมอกมันแตกยากจี้เนื้อมันจะมีเสียงแตกแป๊กสักสองแป๊กเอาอีกระจายได้ละครับอันนี้แห้งล่ำพูดกึ่งเลยที่นี่กับกิมปูไปต้มน้ำเกลือไปต้มกับน้ำเดือดเนื้อเนื้อปูจะได้แน่นๆแล้วก็ลดกลิ่นคาวตัวต้มไว้สักจำลำนี่นะแล้วก็ยกออกตั้งไปพักกันน้ำเย็นด้วยครับต่อมาก็มาเคาะเอามันปูออกจากกระดองมันปูในเป่งเอามันปูกับหม้อนะครับแต่วันนี้เขาจะมาใส่ผัดผงกะหรี่คือเคาะเอาแต่มันสีเหลืองๆออกมาจะอีครับส่วนตัวมันจะไปพักตัวกันก็ได้ครับเตรียมพักเตรียมเครื่องให้พร้อมจะใช้ไข่ไก่สองถึงสี่แกนผสมกับมันปูเอามาตีรวมกันเลยครับตั้งหม้อเอาหอมเทียมหอมแดงลงไปพัดสักกรัมกับใส่กิมปูลงไปเลยจากนั้นก็ใส่ไข่กับมันปูลงไปคนๆน้อยหนึ่งบดีขึ้นไหมแล้วก็ใส่ผงกะหรี่สำเร็จลงไปสัก 3-4 จ้อนโตแล้วแต่ความชอบไปซื้อในร้านสะดวกซื้อกันได้ครับง่ายดีแล้วก็ใส่ผงปรุงรสแล้วแต่ความชอบเลยน้ำมันหอยสัก 3 จ้อนโตแล้วก็พัดให้เข้าเครื่องซอยพริกแดงพริกเขียวลงไปพัดได้สักกรัมหนึ่งแล้วก็ใส่ขึ้นชายกับผักฟอมลงไปครับตัวอีกก็เสร็จแล้วครับพัดกิมปูผงกะหรี่มันปูหอมมากขนาดยกโป๊ดแล้วก็ตักใส่จานได้เลยกินข้าวกันยังครับหายากกับตัวมันเน่พร้อมแล้วก็ยกเสิร์ฟเลยต้องห้องจอกจอกไปเดี๋ยวนี้กินกับข้าวเหนียวขม้อเน่กับข้าวหุงกะล้ำจัดไปกิมแหลกใหญ่ๆเนื้อแน่นขนาดครับหอมไข่หอมมันปูจะเข้ากันดีกับผงกะหรี่ยิ่งปูนี่สดๆเลยซุกแล้วมันหอมกลมกล่อมแกะกินเพลินๆเมาะล่ำครับหายากกับลองซอปูน้ำมะยะพอเน่สวัสดีครับ
0: เออที่แต่พันว่าเป็นเมนูปูนา
1: อ๋อ
0: เขาเจ้าก็มาเมนูปลา
1: เจ้าเหมือนว่าปลา ื่องใดนะ
0: อุ้มอิ่มอุ้มอิ่ม
1: พอแล้ว
0: กินเหมือนกัน
1: อันนี้
0: ก
1: ินเหมือนกันป่าขยับป่าแน่นอนนะ
0: แน่นอนนะ
1: เมนูนี่ไข่ปลาทอด
0: จะได้อยู่
1: ปลาจอมเนาะอันนี้ก็ไม่ได้เกินล้ำแก่แล้วพอแล้ว
0: หอมนึ่งหอมนึ่ง
1: ปูอันนี
0: ้น่ากินเหมือนกันเจ้า
1: เป็นเมนูปูผัดผงกะหรี
0: ่แ
1: ต่กี้ข้าเจ้าหั่นอันเอาแก้มปูไปต้มอันนี้ก็กับแก้มชั้นดีเนอะคุณผู้ชมเจ้าแต่ข้าเจ้ากินมาได้แพ
0: ้แพ้เนาะ
1: แพ้ของลำ
0: แพ้ของลำมันยังไปก่อนในเกมมือปีเหี้ยนะ
1: โอ้ยตึงว่าแล้วคุณผู้ชมพอล่ะเนี่ยส่งเมนูอาหารจากอีกเข้ามาก็ได้เนาะเพราะว่าเราเนี่ยอยากจะแชร์ต่อว่าเมนูอาหารบ้านเมืองของเราเนี่ยม
0: ัน
1: มีไอ้อย่างที่มันหลากหลายลึกล้ำเหนือขั้นบางเมนูเนี่ยกำลังจะเลือนหายนะคุณผู้ชม
0: เจ้าก
1: ำลังกึดออกว่ามันมีเมนูไอ้อย่างหน้าตี้คั่วผําใส่ไก่ก่อนที่มันกำลังจะหายไป
0: แม่น
1: ๆๆนอกจาก
0: คั่วไก่คั่วไก่ใส่ผํา
1: คั่วไก่ใส่ผําอันนั้นก็กำลังจะหายไปคุณผู้ชมนอกจากนั้นน่ะมันมีแกงอย่างพวกอ้อที่คุณผู้ชมคิดว่ามันบักไคลําได้หันละบักไคลําได้กลิ่นกันละอย่าหรือว่าละอ่อนมาฮู้จักกันแน่นอนเนี่ยส่งกันเข้ามาได้คอมเมนต์ไว้เลยเขาก็จะไปไหลพอไหลพอแล้วเอามาทําไปคลิปกันได้เหมือนกัน
0: เจ้ากํากลิ่นคนเมืองกับมีปะเลาะปะเตอนะเจ้าลองส่งกันเข้ามาได้นะเจ้าเฮาก็จะออกอากาศออนแอร์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามพอกอกันโตยแล้วก็จะไปบอกป่อยแม่ที่บ้านแม
1: ่แม่แค่อยากเมนูนี่อ่ะมาย่าคนเดียวนะขออีแม่ย่าเ
0: ถอะ
1: บางคนก็สะดวกซื้อคนเดียว
0: รถมือแม่ได้ตึงสุดยอดนะ
1: ก็แล้วแต่คนมากเนาะคุณผู้ชมเจ้าคุณผู้ชมในช่วงนี้เราจะย่างกันสักกรรมเจ้าช่วงหน้าปิ๊กมาติดตามช่วงที่2ของรายการคลิปเด่นคนเมืองกันต่อเจ้า

มขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 นถึง 11:00 นรายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 นถึง 11:30 นรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 นถึง 12:00 นรายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 นถึง 14:00 นและรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 13:30 น

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกัน
1: ต่อของรายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้า
2: ในช่วงนี้บางคนอาจจะถามหากับข้าวกับปลาก
3: ินยามันมาหายเลยกะหาหมอหรือปะ
4: สูเฮาบ่เจ็บอย่างคนมีสตางค์รู้ส
3: ึกเก็บไว้กินเก็บไว้เก็บไว้ใจตอนบ่สบายเนี่ยสูนะหันก็กินง่ายใจโอ้ยอ่ะแล้วก่อนจะแย่งได้นะเดี๋ยวสูข้างหูละข้างหูละข้าจะโทรหา
4: ปินตังนี่ข้าจะไปยาปุ่นสูนอนดีๆปุ่น
3: เออข้ามูละข้ามูละเดี๋ยวก่อนข้าจะโทรหาอันข้าจะโทรหาอีกกุ้งก่อนนี่นะสู
5: ฮัลโหล
3: ฮัลโหลกุ้ง
5: เจ้าร
3: บกวนก่อนเนี่ย
5: มารบกวนพี่เอียนมั้ยหยัง
3: เออกุ้งพอดีไอ้ขวานนะมันแบบสบายแล้วก็จะเอามันไปโรงยามันก็บอกไปมันบอกว่าเฮาบ่มีสตางค์ไปโรงยาก็บอกเป็นคนไข้อนาถานะกะอีว่า
5: เอออย่างว่าอันเนาะ
3: ก็นะว่ามันบ่ไปบัดเดี๋ยวเนี่ยข้าอดข้างโอ้ยกินยาก็บ่หายเนี่ยนะกุ้งไปฟังอันว่าอีเนาะถ้าว่าอันถ้าไอ้ขวนมันตายอ่ะกุ้งจะหอมก
5: ็โอ้พี่เอียดเฮากับคนบ้านเดียวกันกินซุปกินดิบมาด้วยกันบ่ฮู้สักเท่าใดล่ะน้องกับไอ้ขวัญก็ห่างกันเป็นพี่เป็นน้องถ้าไอ้ขวัญตายเนี่ยน้องก็หอมกับพี่เอียด
3: ก็จะหอมเท่าใดอ่ะ
5: น้องก็หอมเป็นแห่ปันปะกะ
3: ห้าปัน
5: เท่า
3: โอ้โอ้ถ้าจะหอมอ่ะหอมตอนมันเป็นนี่บ่ถ้ามันตายอ่ะมันไปใช่ฮู้ว่าไผหอมอ่ะมันละมันก็ใจจะได้ใจถ้ากุ้งจะหอมอ่ะหอมตอนมันมาสบายนี่บ่มันจะได้หูแล้วมันจะได้ใจเลยอ่ะ
5: แล้วประเด็นนี้พี่อยากจะฮื้อน้องแย่ใด
3: ฮื้อมันฮื้อกุ้งหอมตอนเป็นนี่บ
5: ่จะฮื้อน้องหอมตอนเป็นเนี่ย
3: อืมพูดถึงว่าเงินเป็นเนี่ยมันจําเป็นแล้วเมืองเหลือเงินตายนะเงินเป็นนี่ถ้าอุ้งกุ้งจะช่วยอ่ะพี่1พี่จะได้เอามันไปหาหมอเอ๊ะกะอย่างน้อยก็กะน้ำมันลดกะกินกะหงยาอ่ะ
5: ได้กะได้กะพี่เอ็ดถ้ามีปัญหาอย่างอันเนี้ยน้องโอนไปเฮ้อเน
3: อกูจะโอนแทนเนี่ย
5: เก้าเนี่ยน้องโอนไปเฮ้อแห่ปันเนอพี่
3: เอ
5: ็ด
3: กูง
5: เก้า
3: ถ้าหอมตอนนี้แล้วนะถ้ามันตายอ่ะก็มันต้องหอมอ่ะเลี้ยวเจ้ากันไปฮะนะ
5: อ๋อเจ้าอันเดียวน้อยโอนเฮ้อเนอพี่เอ็ดเนอ
3: เออขอบคุณนะกูงเนอ
5: เจ้า
3: สุบได้แล้วกุ้งจะโอนมาให้แห่ปันก่อนเออเนี่ยบริวนี่นะเดี๋ยวข้าจะโทรหาปู่นันแล้วก็เปื้อนฟูงสู่เขานี่นะที่กินด้วยกันอยู่ด้วยกันฮะนะมีกี่คนสู่เอาอะไรจื้อมาเลยข้าจะเป็นคนโทรเขาต้องให้เขาอะมาหอมสู่ตอนเป็นเนี่ยดีเหรอสู่ตายถ้าตายแล้วมันต้องมาหอมอะตัวพออีนะนะคนมันตายเนี่ยตอนเป็นมาไม่หอมมาหอมตอนตายโอ้ได้เงินมาหูจักกี่แสนประเดี๋ยวไปมีผัวตายยังมาถึง100วันเด้ออื
4: ม
3: อีนี่โจดผัวมาแล้วรู้แน
4: ่เออก็ไอ้เจ้ามาลุ้นหม่อม
3: เออเงินเปิ้นมาหอมตอนผัวตายเอาไปเลี้ยงผัวใหม่เรียบร้อยจบข้าวข้าเนี่ยดีกับสูข้าเนี่ยมันต้องชุดยอดแต่ไอ้ละวางแผนสูป่ะกูได้ละบัดเดี๋ยวนี้แห่ปานอีกกุ้งโทรมาแล้วอีกกุ้งโอนมาแล้วแห
4: ่มีตังไปหาหมอแล้ว
3: เออป่ะจากพาลูกลงเจมโกเจมดวง
4: แล้วไปหาหมอ
3: เออ
4: ห้องพิเศษพูดหนังสือ
2: เป็นที่มาของคำว่าเงินเป็นกับเงินตาย
1: แม่นเจ้า
2: คือเมียคิดมาแล้ว
1: เจ้า
2: ถูกก็โอ
1: ้มีแต่หน้าเดียวเนี่ยมีแต่ว่าม
2: ันก็สมเหตุสมผลนะคนบอกว่าถ้ามาห้องตอนตายมันจะได้ใจมาห้องตอนเป็นเนี่ยเมียก็ได้ใจเอาไปหาหมอจะได้ยื้อชีวิตได้อยู่เห็นด้วย
1: ยังอยู่กันนะ

0: เจ้ายังอยู่กันเนอะนะเจ้าแซวกันไปอู้กันไปเนาะเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอเมื่อเฮาไปรีวิวร้านอาหารที่เปื่อน
1: เป็นอินฟลูเอนเซอร์กัน
0: แมน
1: มันเป็นสไตล์มันเป็นร้าน
0: เปื่อนเปิดร้านก่อน
1: เคยมีเปื่อนเปิดร้านบ้างไปรีวิวมาไป
0: เอออย่างอ่ะ
1: มาเข้า
0: บัจจ
1: ะประเภทร้านค่อยเข้าไข่อะไรได้
0: มันได้แ
1: บบว่ามันเป็นร้านที่แบบว่าค่อนข้างจะแบบลึกล้ำไปหน่อยมาเข้ากับสไตล์
0: มาเข้ากับสไตล์เฮาอีจ้าหน้า
1: แสดงว่าในคลิปนี้ต้องมีปัญหาแน่นอน
0: แม่นเจ้านะต้องไปพอกันคลิปนี้ไปพอกันเจ้า
2: น้อง
1: เจ้าม
2: ีเรื่องจะขอน้องสักอย่างหนึ่งอย่างเดียวนะวันเนี้ยเหมือนไม่ได้ขอเมินละ
1: ขออย่าง
2: พอดีเพื่อนได้อ่ะมันเปิดร้านใหม่ไงอยากจะไปรีวิวให้มัน
1: โอ้ร้านใหม
2: ่
1: เปิดร้านใหม่เลยก็ขอดีกะไปอุดหนุนเปิดอุดหนุนฝูงช่วยกัน
2: นั่นละ
1: แล้วเปิดไอ้เปิดร้านอย่างอ่ะ
2: เปิดมันเปิดร้านคาราโอเกะ
1: เป็นว่าคาราโอเกะ
2: ครับพี่ไปเน
1: า
2: ะ
1: อ๋อวันแรกด้วย
2: เปิดวันแรก
1: ดีเลยดีเลย
2: อัน
1: ไหนๆไอ้ก็ไปคาราโอเกะละไอ้ลวดไปรีวิวคือร้านเปื่อนน้องร้านหนึ่งใกล้ๆกับท่าน่าเปิดใหม่เหมือนกัน
2: อ๋อเปิดใหม่เหมือนกันได้เลยแต่ไอ้จะลวดไปรีวิวเฮ้ออืมมันเปิดร้านอย่างอ่ะ
1: ร้านขายล่องขายประสาทลวดไปรีวิวมาเลยให้ออกจากร้านคาราโอเกะได้ทิ้งเป็นลวดรีวิวขายล่องขายประสาททุกคนเลย
2: ขายล่องขายประสาทจะรีวิวอีกได้ละ
1: ไอ้เหรอเอาทิ้งไปเลยว่าทีจะไปร้านล่องร้านประสาทก่อน
2: บอกไปแล้วครับเอาไปบ้านเหมือนกันเนาะโอเคที่บ้านดีกว่าไป
0: ครับเปลี่ยนใจโวยแต
1: ่เปลี่ยนใจโวยบ่เรื่องงานมาอยากโจน
0: น
1: ะรีวิวร้านขายล่องขายประสาท
0: เออนะคะ
1: ก็เป็นการกระตุ้นคอนเทนต์ใหม่ๆให้เกิดขึ
0: ้นเจ้า
1: เออบ่ธรรมดาแต่หารู้ไหม
0: นะ
1: เหมือนจะสิ้นชีพ
0: นั่นนะคะเหมือนอย่างก็จะบ่ค่อยปลอดภัยต่อชีวิตนะ
1: เจ้าแล้วไปอู้สาจะอีก็เมียตัวเก่าเป็นไปได้สะใด
0: มาได้มาได้
1: ม
0: าได
1: ้มานะมันคือไปเด็ดขาดนี่ไปร้านคาราโอเกะ
0: แม่นเจ้าม
1: ีเลสไนนะมันก็ไปเนี่ยบ่ได้ไปกล้ารีวิวแน่นอนผู้ตันไงเนี่ยจะไปหาทําเนาะคุณผู้ชมเจ
0: ้า
1: ชีวิตจะหาใหม่เอานะ
0: นั่นเนาะนั่นเนาะเจ้า
1: ก็เป็นมุ่งไปคอนเทนต์กันจะอี้มาได้นะเจ้าเอาไปพอแฮมคลิปหนึ่งอันนี้ก็ยังสร้างความบันเทิงกันเหมือนเดิมคุณผู้ชมเป็นเรื่องของแม่ช่วยคนบอกว่าแม่ช่วยกำนี่จะไปปาแม่กำนันไปไหนตัวแฮมเน
0: าะอ๋ออย่างล่ะ
1: นี่อย่างเป็นสะอันแม่กำนัน
0: นั่น
1: แหละ
0: ค่ะ
1: แม่กำนันวุ่นวายก
0: ะ
1: แม่กำนันหายกะ
0: นั่น
1: แหละ ค่ะคุณผู้ชมเอาไปติดตามในคลิปนี้กันพอเจ้า
3: ไปละ
4: ตัวโล่งโป่งตัวมันดกลำดกเลยนี่ตัวแค่ปัจจละแค่ปัจจละมีโล่งโป่งบูบาจ้า
3: ก็มันมีก็มันมาสู
4: ้ดกอย่าได้แจ้งนอกรู้นี่เนี่ย
3: ฮึขึ้นโบนขึ้นโบน
4: ขึ้นเจ็บปั่นแห่มาเจ็บปั่นแห
3: ่ขึ้น
4: เจ็บปั่นแห่เด้อขึ้นนี่เขาไปแขวนแห่มือขึ้นต้นมาตัวตอกแน่
3: เออกูมก็กินตะละ
4: ฮะ
3: ก็มากินตะสั่งละล้ําเรือก็มาได้แล้วจะเลี้ยว
4: งามด้วย
3: เอ้ยไอ้ตัวนี้เนี่ยขนาดดู
4: แม่ถึงตีละพอได้พอได้พอได้เหมาะเหมาะเนี่ย
3: เหมาะเดี๋ยวสะเกิงถงแล้วยืนลงมาแล้วนะคะจะใส่เข่ง
4: ในนู่นเดียวอยู่ตัว
3: ก็มึงเมาเนี่ยหาง
4: ล้ำไปเล
3: ยยี่กัดขายได้ปอนก็ได้ส่งรวยได้แกมึงนะอันน่ะ
4: ไปแล้วตัว
3: เ
4: ออล้ำหวานอันน่ะขอมต้นนะเหมาะเหมาะเหมาะเหมาะ
3: โอ้ได้หุ่นหนาวเลยก้า
4: คนโกงนะคนโกงได้นะ
3: เอ๋บ่เจ้าจ๋าก็ประมูลนี่นะถ้าบ่ได้เรื่องบ่ได้เรื่องบ่ได้แล้วบ่ได้เรื่องได้แล้วลงอีน่ะลงแล้วบ่เป็นโก้บ่เป็นไรสักอย่างอีน่ะเอ้ยแรกแต่แรกเปลือกกล่องขันรูปโทษเฮ้ยเจ้าเฮ้ยนานเตอะ
1: โ โอ้ยแม่ช่วยแต่ไปเดือดเปิ้นเปิ้นขึ้นไปช่วยจิ้มเฮ้อรสชาติมันหวานมันเปรี้ยวบอกเลยเนาะเอาไปขายก็จะได้แบบบอกต่อลูกค้าดู
0: พี่จะได้โฆษณาได้อีนะ
1: แต่แม่หลวงก็แค่แก่ไปหน่อย
0: ขอหน่อย
1: แค่ล้ำแก่ไปหน่อยกินอะไรเบาๆหน่อยเน
0: า
1: ะเอาไปจังกิโลต่อถึงกิโลกว่าฮะ
0: กระนั้นนะ
1: แต่ว่าเหมือนเป็นปุกเป็นกว้างอะไรอ่ะ
0: แม่น
1: หน้าขนาดของผู้ชมเนาะสำหรับไข่ที่มากนะเอาไปขายนะโอ้ย
0: ดี
1: เอาใจเลยบอกเลยคุณผู้ชมเน
0: า
1: ะ
0: ราคาเนาะได้สตุ้งสตังกันนะเจ้า
1: ตึงว่าแล้วแม่ช่วยก็นี่จะไปป้าแม่กับมันไปไหนตัวแหมเป็นจะอี้นี่เอง
0: บ่ใช่ถ้าบ่ไปตัวจะงอมก่
1: อจะงอมตัวนะ
0: เออนั่นเนาะ
1: เอาไปตัวกับบ่แล้วซะเถิด
0: จะได้ขายกี่โมงกับบ่ฮู้
1: จะได้ขายกี่โมงกับบ่ฮู้จะเก็บแล้วบ่ได้กับบ่ฮู้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอไม้ตายติอุ้ยต้องยอมเพื่อหลานเจ้าม
1: ีไม้ตายด้วยกัน
0: มีไม้ตายตัว
1: เจ้าจะเอาไปใจพ่อเลยก่อนเอง
0: ได้จ้ะลงไปพอก่อนเนอะ
1: เจ้าไปพอเลยเจ้า
5: อุ้ยขนาดนี
6: ้รุ่นนี้นะมาใหม่ลุงอย่าบอกเพื่อขจายซื้อเนอะเดี๋ยวถ้าบ่ซื้อนะคนอื่นพี่เอาไปหมดแล้วเนอะ
7: กินก็ได้ยุละอ่อนดีเหร
6: อละอ่อนมันก็ใครได้เป็นธรรมดากับอุ้ย
7: เปล่าอุ้ยมีสตางค์ซื้อเป็นอย่างร้อนเหลือ
6: ของมันต้องมีเจื้อลุง
7: ซื้อเป็นอย่างร้อนเหลือที่บ้านเต็มชาติเต็มชาติ
5: อุ้ยเขาสตางค์ซื้ออย่างกับบ้าฮือ
7: บ้านเฮาอ่ะเป็นเลิกคิดเต๋อ
6: ถ้าหมดรุ่นนี้นะมันก็จะมีแล้วเนอะก็จะเลิกผลิตละ
7: รออุ้ยขายเปียกขายชาได้ก่อนค่อยซื้อ
6: เอาก็ลุงรถฮือลุงรถฮือ
7: เฮ้ยมาซื้อเปียกอีนี่ยังอย่างใดคุณแม่ถือว่าแน่เนอะ
6: ไอ้เล่ดิ้นลงฮันเล่ดิ้นลงฮันเล่เฮ้ย
7: คุณบอกมากไปสุดนะกูก็บอกฟัง
5: ลุงอูมีเบอร์โทรศัพท์แม่ก็
6: เบอร์แม่กะมีกะ
5: โทรไปหาแม่ฮื้อได้ก็
7: เออมึงจะโทรไปหาอีหยัง
5: ไปโทรไปบอกแม่ว่าอุ้ยเล่นพายตึงไว
7: ้เออเป็นยังไงเนอะกูอยู่โดนมันเดือดนะ
6: โทรเลยก่อนเดี๋ยวลุงโทรฮื้อ
5: ถ้าอุ้ยบอกฮื้อซื้อน้องจึงจะฟ้อง
7: โอ้อีนี่ดูว่ากันยังว่าโอ้เขาเอาแหละเขาได้อย่างก็เอาแหละอุ้ยจุงมาบ้านอย่างลุงละลุงก็ได้ช่วยรอนดีเหร
6: อละอ่อนมันก็ให้ได้บ่อุ้ยเปิดเพื่อซื้อละก็ได้อะไรก็ซื้อเลยเถอะปันเลอะทั้งเพกก็มีทั้งห้านก็มีเอาเต็มที่เลย
7: อืมกูแค่เอาพวกการนิสกรรมละอ่อนห้านนี่ก็ล้วงหลงว่าอันทุกๆมันก็ว่าเอามาเอาอันมาแปลงก่อนผมมีละชะตางกูเล่นท้ายวันนี้กูซื้อก็ได้ก็เดี๋ยวไปบอกแม่มาเดี๋ยวแม่มันมาส่งตังกู
6: คนเท่าหนอกคนเท่าห่วงสตางค์เอาไว้เล่นพาย
1: เออเอ้ยอันเนี้ยกลายเป็นมุกเด็ดเจ้าเอาไปแจ้ไม่ได้ล่ะ
0: มาได้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: เออถ้าเจ้า
0: เข้าแหละ
1: มาได้
0: ละมาได้ละ
1: แล้วอ่อนเกินอันนี้ยายละเออยายถ้าจะเคลียร์ออกจากกล่องมรดกเร็วๆเนี่ยจะไม่หายซะอีกนะค่ะ
0: เจ้าเป็นมุกเล่นๆกันเน
1: า
0: ะ
1: เล่นกันมาได้นะคุณผู้ชมเจ้าอ่ะคุณผู้ชมเจ้าช่วงต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปวัดสกิลการเป็นคนเมืองกันเจ้าในช่วงของ
0: คนเมืองแต่ก่อ
8: คนเมืองแต่ก
1: ่
8: อน
1: คนเมืองแต่ก่อนในวันนี้เสนอคำว่า
0: หวาน
1: หวาน
0: หวานก็คือปันกันยุ่งกันมันหวานกัน
1: มันหวานกันพันกันยุ่งเยอะ
0: แม่
1: เออพยายามจะอธิบาย
0: เป็นลักษณะของการปั้นกันไงเออ
1: มันหวั่นเออหวั่นกันนี่เฮาไปกอดแขนนั้นไม่มาหวั่นนะ
0: เออลักษณะได้ได้ลักษณะนั้นได้เลยได้เลยได้เลย
1: หลายอย่างมัน
0: จะไม่หวั่นพี่คนน่ะหวั่นพี่ค
1: นมาได้เน
0: า
1: ะ
0: อันตรายจ้า
1: สงสารเปิดนะคุณผู้ชม
0: จ้า
1: ไอ้คิดว่าก็มาหวั่นเนี่ยมันใจกับอย่างได้แถมคอมเมนต์กันไว้ได้คุณผู้ชมจ้าเพราะว่าเฮาเนี่ยก็บ่ได้ฮู้ขนาดนั้นเนาะแต่เฮาเอามาแชร์ต่อกันได้เฮาก็จะฮู้แค่แบบมันพันกันมันยุ่งเหยิงอย่าแปลไทยแปลเมืองเป็นไทยไม่ใช่แปลเมืองเป็นเมืองอย่
0: า
1: เพราะว่าคนเมืองอย่างเฮาเนี่ยแปลเมืองก็จะเป็นเมือง
0: จ้าแม่น
1: ๆจะแปลเนี่ยคุณผู้ชมถ
0: ้
1: าใครพูดก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะเจ้า
0: เสีย
1: ดายขนาดเลยเนาะวันนี้เวลาเสียแล
0: ้ววันเวลาผ่านไปรวดเร็วขนาดเลยเน
1: า
0: ะ
1: คุณผู้ชมเจ้าถ้าใครอยากติดตามก็สามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร
0: ์
1: เวลาดีบ่ายโมงเป็นต้นไปนะเจ้าฟ้ากับรายการคลิปเด่นคนเมืองความ บันเทิงของคุณผู้ชมที่ส่งคลิปเข้ามากันนั่นเองเจ้
0: า
1: สำหรับวันนี้น้องอุ้มพี่มีขอยิ้มพิมพ์หัวใจ
0: กับข้าเจ้าอารัตแชร์ต่อจ้า
1: ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเนอะสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้า

0: โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

ัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองไทยดีๆค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับเสน่ห์ของซอฟต์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวและวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวแบบท้องถิ่นไทยที่ชุมชนบ้านหนองตูมในชุมชนแห่งนี้จะมีแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งการเรียนรู้อะไรที่น่าสนใจไปติดตามชมกันเลยค่ะ

ก็ทางคช.พัฒนาของอำเภอคงไกรลาดที่มาสนับสนุนแล้วของจังหวัดครับสองก็มีปตท.สผ.ที่สนับสนุนเรื่องโรงทอดกล้วยหน่วยงานภายนอกก็มีทางเกษตรมาแนะนำการปลูกกล้วยครับแล้วก็แนะนำการปลูกข้าวแล้วก็ของคช.ก็แนะนำเรื่องการส่งเสริมอาชีพของคนงานไอ้ชาวบ้านแต่ละกลุ่มครับมีการพัฒนามีการประชุมประจำเดือนชี้แจงให้เยาวชนนะครับเข้าร่วมประชุมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านเราก็จะขอความร่วมมือนะครับในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงนะครับช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในหมู่บ้านเราเพื่อคุณน้ำไอ้คุณประโยชน์กับพี่น้องชาวบ้านทั้งตำบลและเป็นภาพรวมทั้งหมู่บ้านและตำบลครับก็มีการก็ทำเฟซบุ๊กลงสื่อออนไลน์นะครับที่ใครมาเที่ยวก็มาเที่ยวครับ

อยู่กันที่หมู่ที่2ตำบลหนองตูมอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวความน่าสนใจและมนต์เสน่ห์อันน่าหลงไหลกับแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นของชุมชนบ้านหนองตูมซึ่งที่นี่ไม่ได้เป็นแค่หมู่บ้านธรรมดาแต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านและแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนจะมีความเป็นมาอย่างไรนั้นเชื่อว่าหลายคนคงอยากสัมผัสกับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของที่นี่กันแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณสายรุ้งไม้กลางนะคะและคุณมนัสคำนาคค่ะที่จะพาเราไปท่องเที่ยวในชุมชนบ้านหนองตุงกันค่ะ

0: ผู้ใหญ่คะวัดที่นี่เรียกว่าวัดบ้านหนองตูม
1: วัดบ้านหนองตูมนะครับ
0: ค่ะมีชื่อดั้งเดิมไหมคะหรือว่าชื่อนี้มาแต่แรกแล้ว
1: ชื่อนี้มาแต่แรกแล้วครับ
0: ค่ะแล้วด้านซ้ายมืออันนี้คืออะไร
1: ก็เป็นวิหารของหลวงพ่อเงินครับที่เป็นเจ้าวาดองค์แรก
0: ค่ะ
1: ที่มาสร้างเป็นธรรมะเป็นเปรตเป็น
0: ค่ะ
1: อะไรครับที่ผลกรรมดีไม่ดีครับ
0: แล้วด้านขวามือโบสถ์ทางด้านขวามืออ
1: ันนู้นก็เป็นกองอำนวยการครับแล้วก็มีหลวงพ่อองค์ดำนะครับที่กำลังจะสร้างวิหารให้เขาไปอยู่ตรงวิหารของเขานะครับ
0: ค่ะได้ค่ะ
2: อย่างของเก่าของแกแบบที่ว่าคนคำโบราณโบราณเล่ามาเมื่อก่อนจะมีสระน้ำแล้วก็มีต้นมะตูมแล้วก็เอามารวมกันนะคะเป็นหนองตูมอะค่ะ
0: อ๋อเป็น
1: ที่แรกมันเป็นหนองก่อนครับเป็นหนองแล้วมันเป็นต้นมะตู
2: ม
1: ต้นมะตูมแล้วก็เขาก็เรียกตำบลเมื่อก่อนขึ้นกับตำบลท่าฉนวนน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: แล้วก็ตอนนี้แยกจากตำบลท่าฉนวนมาเป็นตำบลหนองตูม
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: อ๋อที่มาของคำว่าหนองตูม
1: หนองตูมครับ
0: มีหนอง
1: มีหนองเรามีต้นมะตูมครับ
2: ต้นมะตูมจ้ะต้นมะตูมเยอะ
0: โอ้สมัยก่อนต้นมะตูมเยอะใช่
1: ไหมคะเยอะครับ
2: แ
1: ต่เขาเลยเอามาทําบ้านทําอะไรกันเงี้ย
0: ด้านหน้านี้คืออะไรคะท่านผู้ใหญ
1: ่วิหารหลวงพ่อหรือโบสถ์นะครับโบสถ์หลวงพ่อสายยมุนีครับอายุ700กว่าปีครับ
0: ว้าว
1: เป็นเนื้อทองสำริดครับที่อยู่ด้านในนะครับ
0: ค่ะ700กว่าปีที่อยู่
1: ร
0: ุ่
1: นเมืองเก่าเลยครับ
0: รุ่นเมืองเก่าที่อยู่คู่บ้านหนองตูมของเรามาเลยใช่มั้ยคะ
1: เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับ
0: ค่ะ
1: ของหลวงพ่อสายยมุนี
0: ขอบคุณค่ะ

0: ค์นี้เรียกว่าอะไรคะ
1: หลวงพ่อสักยมุนีครับ
0: ค่ะเป็นหลวงพ่อเป็นองค์พ่อประจำวัด
1: ประจำวัดหนองตูมนะครับ
0: ค่ะก็คืออยู่คู่โบสถ์มา
2: คร
1: ับผม
0: ค่ะ
2: 700กว่าปี
0: 700กว่าปีแล้วนะคะแล้วมีงานประเพณีอะไรที่เกี่ยวกับวัดไหมคะ
1: มีงานประจำปีนะครับเริ่มวันที่9กุมภาพันธ์ถึงวันที่11ของทุกปีครับ
0: ค่ะก็คือมีงานเขาเรียกว่างานสมโภชไหมคะ
1: งานสมโภชหลวงพ่อสยามมณีครับเป็นงานประจำปี
0: พี่ลุงคะอย่างเรื่องการโปรแกรมการท่องเที่ยวค่ะในชุมชนบ้านหนองตูมค่ะเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะ
2: ค่ะก็เมื่อก่อนนะคะพัฒนาชุมชนนี่ขออนุญาตเอ่ย
0: ได้ค่ะ
2: พัฒนาชุมชนแบบของตำบลนะคะก็ต่อตั้งขึ้นมาแบบเรามีสินค้าโอท็อปเยอะอะไรเงี้ยค
0: ่ะ
2: ก็ให้มาเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ในหมู่บ้าน
0: ค่ะ
2: จะได้เงินได้ไหลเวียนอยู่ในหมู่บ้าน
0: ค่ะแล้วกิจกรรมการท่องเที่ยวค่ะมีอะไรบ้างคะ
2: ก็มาให้กับหลวงพ่อสักยมุนีแล้วก็พาขึ้นรถอีแตนหรือรถไถน้อยค่
0: ะ
2: จ้ะก็เที่ยวชมในหมู่บ้านเรา
0: ค่ะ
2: ไปดูสินค้าโอท็อป
0: ค่ะรวมไปถึงวิธีการทำด้วยไหมคะ
2: ค่ะวิธีการทำด้วยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดู
0: สุดยอดมากเลยค่ะแล้วผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านของเราที่บอกว่าเป็นสินค้าโอท็อปอะค่ะมีอะไรบ้างคะ
2: ก็จะมีกล้วยเผือกมัน
0: ค่ะ
2: ที่จะได้มาแปรรูปฟักทองอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะแล้วในส่วนของตรงนี้ค่ะการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนค่ะเป็นการสร้างรายได้หรือสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนเราอย่างไรคะ
1: ก็ชาวบ้านหรือครอบครัวก็มีรายได้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมก็จากวิธีการทำนาทำไร่ทำสวนมาแล้วก็มานั่งปอกกล้วยลอกกล้วยนะครับจนเอามาถึงโรงงานทอดนะครับ
0: ค่ะแล้วก็มีอะไรอยากจะฝากถึงเยาวชนถึงคุณผู้ชมที่จะมีความสนใจค่ะหรือเชิญชวนมาท่องเที่ยวท้องถิ่นชุมชนเช่นนี้บ้างคะ
1: ก็อยากจะชักชวนนะครับท่านผู้ชมหรือพ่อแม่พี่น้องต่างจังหวัดนะครับเข้ามาเที่ยวชมวิถีคนหมู่สองบ้านหนองตูมนะครับเข้ามาแล้วจะท่านจะได้รู้ว่าการทำกล้วยอบเนยนะครับเป็นอย่างไรสอนทุกวิธีครับผมจนกว่าท่านจะจำได
0: ้ค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมค่ะสนใจอยากที่จะมาเที่ยวในชุมชนบ้านหนองตูมของเราสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนได้บ้างคะ
1: ก็ทาง
2: เบอร์โทร
1: ทางเบอร์โทรครับแล้วก็เฟซบุ๊กครับ
0: ค่ะก็สามารถเซิร์ช Google เราก็เจอเลยเนาะบ้านหนองตูมชุมชนบ้านหนองตูมก็เรียกได้ว่าใหญ่กว้างแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะคะหลังจากนี้ค่ะท่านผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็คุณพี่จะพาหนูไปเที่ยวไหนต่อคะ
2: ไป
1: ก็จะไปดูศูนย์เรียนรู้ครับของหมู่บ้านนะครับผมในชุมชนหมู่ที่2ครับ
0: ค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงอีกหนึ่งสถานที่แล้วนะคะนำทีมโดยท่านผู้ใหญ่แล้วก็พี่สายลุงค่ะพาเรามาที่นี่ที่ไหนคะ
1: ที่หมู่2บ้านหนองตูมครับศูนย์การเรียนรู้ทำการทำขนมผิงครับ
0: ค่ะตอนนี้พี่ๆเขากำลังทำอะไรกันอยู่คะท่านผู้ใหญ่ช่วยพาหนู
1: ตอนนี้เขากำลังทำการจิ้มขนมครับผม
0: ค่ะจิ้มขนม
2: จิ้มขนมผิงอะค่ะ
1: จิ้มเป็นขนมผิงที่แบ่งจากที่เขารีดมาแล้วให้มันเป็นเม็ดเมล็ดไข่เมล็ดมันนะครับ
0: ค่ะแล้วขั้นตอนหลังจากนี้เป็นยังไงต่อคะ
1: แล้วก็เอาไปใส่ตู้อบครับผมขั้นตอนต่อไปก็เอามานี่ครับ
0: สวัสดีค่ะก็คือเอาที่เราทําเป็นลูกเล็กๆ
1: เป็นลูกเล็กๆนั่นนะครับ
0: มา
1: เข้าตู้อบเนี่ยครับเปิดตู้เนี่ยครับมันจะเป็นแบบนี้ครับ
0: อบนานมั้ยคะ
3: 3-4 นาที
0: ต่อ1ถาดอบมาแล้วได้หน้าตาเป็นยังไงคะเราต้องไปทําอะไรต่อมั้ยคะ
1: อบมาเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มาใส่ตะแกรงพักไว้ให้มันเย็น
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็ร่อนเอาเศษแป้งออกที่มันไม่สวยครับ
0: ก็เป็นศูนย์การเรียนรู้การทําขนมผิงพออบเสร็จกระบวนการต่อไปเราก
1: ระบวนการก็ใส่ถุงครับแล้วก็ใส่กล่อง
0: แล้วก็นําส่ง
1: ที่ตลาดไทยมั่งตลาดสี่มุมเมืองแล้วก็ตามร้านค้าที่แถวที่เขาส่งอยู
0: ่ค่ะก็เรียกได้ว่าส่งไปตามหลายๆพื้นที
1: ่
0: ที่เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้า
1: อีสานทั่วหมดนะครับทั่วเหมือนทั่วประเทศอ
0: ่ะค่ะแล้วต่อไปท่านผู้ใหญ่จะพาหนูไปเที่ยวไหน
1: จะไปเรียน

0: คือสั่งใช้แบบนี้มาแต่พร้อมทอดเลย
1: ตอนนี้กลิ่นเริ่มตีเครื่อง
0: จะคุดแล้วก็ทอดเลยเพราะคือเก็บไว้อย่างกล้วยอย่างนี้ไม่ได้
1: ค่ะ
2: พูดภาษากลางก็คือสไลด์กล้วยครับ
1: ค่ะ
2: สกึดก็แต่ในแค่ในตำบล
1: คือแช่มันเป็นแผ่น
0: ค่ะ
2: สไลด์เป็นแผ่น
1: ค่ะอย่างด้านนู้นก็คือการ
2: ทอดการทอด
1: อ๋อค่ะใช้เวลาทอดนานไหมคะ
0: ทอดกระทะนี่ก็ประมาณ15 นาที
1: 15 นาที
0: พอไอ้ประมาณก็อยู่ประมาณ4 โมง 4 โมงครึ่ง
1: อันนี้เราเป็นเครื่องช่วยทอด
2: ใช่ครับ
1: แล้ววันหนึ่งค่ะเราผลิตไปทีละแบบหรือว่าเราผลิตพร้อมกันหลายๆแบบค่ะ
0: พร้อมก
1: ัน
0: ไม่ใช่ค่ะวันนึงก็จะทำได้อยู่ประมาณ2 อย่างอย่างเด็กโอ้คนม้วน
1: โอ้
0: เนี่ยค่ะสอนได้

0: และตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่ๆทั้ง3ท่านค่ะคุณสายรุ้งไม้กลางคุณจารุวรรณเทียนดำและคุณกุหลาบอินจันทร์ค่ะในส่วนนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านหนองตูมค่ะรวมไปถึงอาหารพื้นบ้านของชุมชนบ้านหนองตูมกันด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่ๆทั้ง3ท่านค่ะจะมาแนะนำให้คุณผู้ชมค่ะรู้จักกับผลิตภัณฑ์ด้านหน้าค่ะแล้วก็อาหารต่างๆนะคะที่ทางชุมชนค่ะนำมาให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วก็ได้ชิมกันในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะผลิตภัณฑ์ของตำบลบ้านหนองตูมของเรานะคะก็จะมีอันดับหนึ่งเลยก็จะเป็นกล้วยอบเนยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะก็จะเป็นกล้วยอบเนยนะคะอันนี้เป็นกล้วยน้ำวานะคะมาทำเป็นกล้วยอบเนยแล้วก็จะมีกล้วยสุกค่ะกล้วยสุกทำเป็นกล้วยเบรกแตกนะคะกล้วยเบรกแตกกล้วยอบเนยตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าที่ขายดีมากแล้วต่อไปก็จะมีเผือกมันฟักทองนะคะที่เอามาแปรรูปเป็นทอดเป็นรสอบเนยรสหวานรสจืดแล้วก็จะมานำเป็นรสปาปริก้าแล้วก็จะมีเป็นกล้วยตากนะคะกล้วยตากกล้วยตากสติ๊กแบบแผ่นอบแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นกล้วยโลนะคะนี่นะคะกล้วยโลสอดไส้ช็อกโกแลตนะคะเป็นสินค้าของตำบลบ้านหนองตูมของเรานะคะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตไปเรื่อยๆตามยุคสมัยนะคะ
0: ยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมค่ะด้านหน้าของเราค่ะมีอาหารอะไรบ้างคะรบกวนพี่ๆช่วยแนะนำให้คุณผู้ชมได้ฟังหน่อยค่ะ
2: อันนี้นะคะเป็นห่อหมกไก่แจ้เดี๋ยวก็จะงงนะคะว่าเป็นห่อหมกไก่แจ้ได้ยังไงออกชื่อแบบคือเป็นหัวปีนะคะเป็นหัวปีเราที่ว่าอยู่ในชุมชนของเราคือเอามาแบบเปลี่ยนแปลงชื่อให้แบบดูแบบน่าติดตามน่าทานอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วอันนี้นาลีจำสิน
0: นาลีจำสิน
2: ค่ะเป็นกล้วยบวชชีนี่แหละค่ะ
0: กล้วยบวชชีนะคะไม่ได้มีแค่เป็นนาลีจำสินธรรมดานะคะมีเม็ดอะไรด้วยคะ
2: มีถั่วลิสงค่ะคือโบราณเป็นของแบบ
3: เท่า
2: คนแก่ที่มาก่อนสูตรจนถึงของเขาอะค
0: ่ะ
2: แล้วก็อันนี้แกงเห็ดสามอย่าง
0: ค่ะ
2: การันตีว่าอร่อย
0: การันตีว่าอร่อยนะคะคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะมาเที่ยวนะคะสามารถมาได้เลยค่ะเรามีอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองให้คุณผู้ชมได้ชิมนะคะทั้งของคาวของหวานแล้วก็ขนมขบเคี้ยวด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้พี่ๆทั้ง3ท่านค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะให้มาสัมผัสกับเสน่ห์ของชุมชนบ้านหนองตูมของเราหน่อยค่ะ
1: ค่ะทางตำบลหนองตูมของเรานะคะก็จะมีการเชิญชวนดูศูนย์การเรียนรู้การทำโอท็อปของตำบลบ้านหนองตูมนะคะก็จะเป็นการทำกล้วยอบเนยกล้วยเบรกแตกหรือผลิตภัณฑ์ของทางตำบลของเรานะคะให้รับชมกันค่ะแล้วก็จะมีโฮมสเตย์ให้ได้พักแล้วก็จะมีอาหารของพื้นบ้านนะคะให้เตรียมไว้ให้กับผู้ท่องเที่ยวค่ะได้รับประทานกันนะคะ
0: นอกจากจะเป็นการไปไหว้พระสักการะวัดของชุมชนนะคะวัดประจำชุมชนแล้วนะคะก็ยังมีศูนย์การเรียนรู้ต่างๆค่ะให้คุณผู้ชมนะคะได้ดูได้ชมกันกระบวนการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากพักผ่อนด้วยทางชุมชนก็มีโฮมสเตย์ด้วยใช่ไหมคะนอกจากพักผ่อนแล้วเรายังได้อิ่มท้องไปกับอาหารพื้นบ้านพื้นถิ่นของชุมชนบ้านหนองตูมด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณพี่ๆทั้ง3ท่าน

ชุมชนบ้านหนองตูมของเราในวันนี้ไม่ได้มาแค่ชมเสน่ห์ของการท่องเที่ยวท้องถิ่นของชุมชนเพียงอย่างเดียวแต่ยังได้ช่วยการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดสุโขทัยอีกด้วยสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานรายการเมืองไทยดีๆต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและ

0: รถพร้อม
1: คนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมละออกเดินทางกันดีกว่ามี
2: สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้อสาธ
3: ุไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
2: โอ้เสียงภัยที่ไหนอู้นี
3: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
2: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเตอะ
3: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
2: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
3: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
2: DC and welcome to the toll. Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจริญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

วัสดีค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมารู้จักกับกลุ่มไทยดำที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีชาวไทยดำมีเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าสีดำหรือสีครามเข้มสอดคล้องกับงานศิลปาชีพและการส่งเสริมผ้าทอพื้นเมืองของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญในการฟื้นฟูเพื่อให้ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนจะมีเอกลักษณ์และความสวยงามอย่างไรติดตามรับชมได้ในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ค่ะ

0: เมื่อก่อนนั้นน่ะไทยดำน่ะของรัฐบาลเขาจะไม่นิยมนะเขาจะปล่อยนะเขาจะปล่อยปะละเลยเขาไม่ค่อยสนใจไทยดำไงแบบของไทยดำนี่มันกลุ่มน้อยถึงทีหลังก็แตกลูกแตกเต้าถึงก็ขยับขยายกันไปหลายจังหวัดถึงก็ขยับขยายกันมาเรื่อยมาเรื่อยที่ก็ชวนกันมาอยู่ที่สุราษฎร์ถึงมาตั้งไทยดำที่สุราษฎร์อยู่สุราษฎร์น้ำมันท่วมถึงเช้าก็ขยับขยายไปอีกหลายอำเภอเหมือนกันที่ขยับขยายจากไทยดำนี่นะแต่ก็มารวมกลุ่มกันมีงานก็มารวมกลุ่มกันที่เนี่ยที่ไอ้บ้านไทยดำนี่แหละแล้วเราก็ไปหาเขามั่งเขาก็มาหาเรามั่งที่กลุ่มไทยดำเนี่ยถึงทีหลังเขาก็มีทุนให้มั่งอะไรมั่งแบบว่าคนไทยดำเนี่ยเป็นคนซื่อคนไม่ฉลาดคนทำมาหากินชอบทำนาพอมาอยู่นี่เขาก็สร้างสวนสร้างอะไรถึงขยับขยายกันไปในไทยดำเขาก็แต่งชุดไทยดำถึงทีหลังคนใต้เขาก็ชอบว่าไทยดำนี่เขาแต่งตัวดีนะแต่งตัวสวยนะเรียบร้อยนะเสื้อเขาว่าแล้วผ้าสิ้นก็เป็นลายแตงโมเขาว่าเขาทำไมแต่งอย่างนี้นะวะก็ตั้งแต่ปู่แต่ย่าเขาก็แต่งนี่มาแบบนี้มาไม่ทิ้งไงไม่ทิ้งต้นตระกูลแบบพอเสื้อฮีเขาก็ให้ลูกไพ้ให้ลูกเขยเวลาศีลบ้านเขาก็ให้ใส่เวลาเจ้าบ่าวจะเข้าบ้านเจ้าสาวเขาก็ให้ใส่เสื้อผู้ชายเนี่ยถึงคนใต้เขาเห็นเขาทำแปลกๆนะทำไม่เหมือนบ้านเรานั่นทีนี้เขาก็นิยมใหญ่เลยเขานิยมเข้ามาอยู่ในไทยดำเยอะเอาซื้อผ้าสิ้นซื้อเสื้อไทยดำใส่กันเยอะคนใต้เนี่ยถึงเขาก็มาถึงก็ทำลายผ้าไอ้นักศึกษามาโรงเรียนนั่นโรงเรียนนี้เขาก็มาคนใต้เขามาเห็นอุ้ยเขาทำเก่งนะดูสิเสื้อผ้าอะไรเขาก็แล้วคนที่ว่าพ่อแม่เสียอะไรเนี่ยก็ต้องใส่เสื้อนี้แล้วเขาจะมีหมอมาถ้าใครเสียชีวิตนะเขาทำเยอะและเขาทำผ้านุ่งผ้านี้ถึงเขาก็ชมเขาก็ชมว่าโอ้ไทยดำนี่เขาทับถือจริงนะนับถือภาษาเขาเก่งดูสิต้องทอดให้ลูกให้หลานสืบต้นตระกูลมาอย่าทิ้งกันนะทิ้งไม่ได้นะเราเนี่ยเดี๋ยวจะไม่นั่นถึงทีหลังมันดังขึ้นเลยพอดังคุณเขาก็ทางรัฐบาลเขาก็ช่วยเลยทีเนี้ยเมื่อก่อนเขาทิ้งจริงนะเขาไม่สนใจเลยแหละก็ไทยดำนี่เป็นกลุ่มน้อยไงก็ดังทีหลังเขาก็ให้แต่งชุดนี่ไปงานนี่เขาจะแต่งชุดแบบนี้แหละไปงานสงกรานต์นะถ้าสงกรานต์พี่เขาแต่งแบบนี้นี่เขาเออพอสิ้นลายแตงโมใส่เสื้อกระดุมบ้างเงินใส่เสื้อสีดำว่าเขาแต่งเหมือนกันหมดมีงานนี่เขาจะแต่งดำแบบนี้พึบหมดเลยเขาจะไม่ใช้ใส่สีอื่นเขาจะแต่งแบบนี้เขาก็ฟ้อนแคนมีวงแคนมาที่นี่พอวงแคนเสร็จแล้วเขาก็ทางวัดเขาก็จะจัดดนตรีอะไรก็แล้วแต่ของเราต้องทำก่อนเพื่อนดีใจมากเลยอันพี่หลวงดีใจเห็นถึงก็ที่เพชรบุรีแกแต่งชุดไทยดำที่ไปตำข้าวเมานะน้ำตาเกือบออกเลยแม่แกทำไมแต่งสวยอย่างนี้ไปดูนี่ไม่ใช่คนลาวนี่เขาเรียกลาวนะเมื่อก่อนเขาไม่เรียกไทยดำนะเขาเรียกลาวโซ่งเมื่อก่อนไปเห็นถึงถามลูกออดว่าใช่นั่นน่ะแม่นั่นน่ะพระราชินีสิว่านุ่งผ้าสิ้นใส่เสื้อลาวนะไปทำข้าวเมาเขาจะถ่ายรูปไว้ติดดีใจเลยดีใจโอ้ยบอกก็ปลื้มดีใจแกสนใจว่าไทยดำเรานี่นะรักกันไม่เกย์กันไทยดำมะไม่มีเรื่องกันไม่เคยนะบางทีมีเรื่องกันโมโหเอออย่าโกรธกันนะเราว่ามาไทยดำนี่ไม่โกรธกันนะไม่ไปงานตำข้าวเม่าเดือน12ไปพักที่บ้านผู้ใหญ่ไทยดำนี่แหละถึงก็เดินไปเข้าห้องน้ำมันผ่านบ้านไทยดำไงห้องน้ำเขาผ่านบ้านไทยดำก็ไปดูรูปนั่นรูปนี่ไปดูว่าเขาแต่งยังไงอะไรถึงไปเห็นเขาเฮ้ยนี่คล้ายๆพระราชินีตอนแกอยู่เล็กๆนะถึงก็ถามลูกออดลูกออดใช่นั่นแหละแม่แกแต่งไทยดำดีใจจนน้ำตาออกเชื่อไม่ใช่โกหกความปลื้มเราอะเราดีใจไงเออเจ้าแผ่นดินยังไม่ทิ้งเราว่างั้นเห็นแกแต่งตัวสวยแต่งตัวดีอยู่เล็กแบบนี้แต่งชุดไทยดำถึงก็ยังบอกลูกเลยว่าออดเอ้ยถ่ายตาถ่ายไปติดบ้านไทยดำเรามั่ง ดีใจปลื้มใจพระราชินีเนี่ยแกดีจริงๆหาไม่ได้แล้วเจ้าคุณเอ้ยยังว่าโอ้ยเนี่ยมาอยู่เนี่ยไม่ไปไหนแล้วอยู่เนี่ยไม่ไปไหนแล้วจะอยู่กับไทยดำนี่ตลอดไปเลยจนลูกเต้าก็เหมือนกันนุ่งผ้าสิ้นมีผ้าสิ้นหมดลูกก็เหมือนกันแต่งมีครบหมดซื้อไว้ให้ครบหมดว่าอย่าทิ้งนะไทยดำเราเนี่ยถึงเราเป็นกลุ่มน้อยแต่ว่าใจเราซื่อสัตย์เราไม่คดไม่โกงเขามันจะหลายปีแล้วแหละลูกตั้งแต่แกยังตัวเล็กๆตัวผอมๆไง20-30ปีแล้วก็ไม่รู้สมัยไหนเขาก็ไม่ได้เขียนไว้ไงว่าพระราชินีแต่งชุดไทยดำพศนั้นพศนั้นเขาไม่ได้เขียนไว้ไงเขาแต่ภาพแกไปติดไว้ที่บ้านไทยดำยังว่าเลยเราเนี่ยเป็นไทยดำเนี่ยเงินทองเขาก็ไม่ค่อยมีกลุ่มน้อยไงทำแต่นาไงแล้วแกมาเห็นได้ยังไงพระราชินีไม่เห็นแล้วแกชอบยังไงแกมาแต่งแบบนี้เนี่ยก็ดีใจเลยเจ้าแผ่นดินยังไม่ทิ้งเราเลยดูสิถึงว่าเรากลุ่มน้อยก็จริงไงแต่แกก็รักประชาชนทุกคนดูสิตามใจเผ่าไหนดีใจปลื้มไปเห็นบอกดีใจเลยสาวเสือผ่าเอ้ลูกหลานเอ้ยพี่น้องเอ้ยซื้อเสือสาวอีซื้อผ้าสินสาวอีที่ใดคือเสาเขายัดถิ่มตุนตระกูลไทยดำเขาได้ต่อไปหาลูกหลานสืบจิบมีเสาเราได้พระราชนีราชการที่เก่านี่เอ้ยป้าปื้มเจ้าแต่ที่พาพระราชนีเห็นความดีของไทยดำนี่นะมาถิ่มเขาแองดูเลยพระราชนีเอ้ยต่อไปนี่มาถิ่มจะหาลูกหลานสืบต่อไปมาถิ่มผ่าสินผ่าเสือฮีผ่าเสือลาวนี่นะจิตเตรียมไม่หาลูกหาหลานเม็ดเลยบ่ถิ่มแล้วบ่ลูกบ่หลานแล้วว่าเฮาเกียมไว้ต่อไปตั้งหน้าสิบ่มีเฮ็ดนี้น่ะมันคือก่อนแล้วเด้สวนิยมแล้วเด้ที่ก่อนสวนิยมเนาะว่าไทยดำเฮานี่เป็นคนด๋อยคนน้อยบ่มีชาติตระกูลเฮ็ดนี้เซาสงเสริมแล้วอ๋อต้องซุ่มตัวเฉียวแล้วบ่ลูกบ่หลานทุกคนเฮาแต่งขอบเจ้าพระราชนีราชการที่เก่าพันปีนี้เนอพระราชนีเนอเฮาสาธุยะทิมจอยลูกจอยหลานแอของไทยดำนี่นะเฮาเจริญรุ่งเรืองต่อไปเฮาประสบความสําเร็จได้ต่อไปตั้งหน้านี่นะเฮาจอยแอดีใจมากๆเลยดีใจอย่างแฮงที่เจ๋มมาจอยนี่นะ
1: เอกลักษณ์เสื้อผ้าของชาวไทยดำจะเป็นสีดำและสีครามเข้มสะท้อนความเรียบง่ายแต่ลุ่มลึกเสื้อก้อมคือเสื้อของผู้หญิงไทยดำที่มีลักษณะทรงสั้นข้อกลมผ่าหน้าแนบกับลำตัวมีกระดุมเงินผ้าสิ้นลายแตงโมมีลวดลายเป็นริ้วทางยาวคล้ายลายเปลือกแตงโมส่วนเสื้อฮีเป็นเสื้อตัวใหญ่แขนกระบอกหลวมๆตัวเสื้อคลุมลงมาต่ำกว่าสะโพกด้านนอกและด้านในตกแต่งลวดลายด้วยการปักด้วยผ้าไหมสีขาวแดงเหลืองและเขียวโดยตกแต่งทั้งด้านนอกและด้านในเสื้อชนิดนี้ใช้สวมใส่ในพิธีสำคัญเช่นงานแต่งงานซึ่งถือว่าเอกลักษณ์ในชุดสีดำของชาวไทยดำมีความหมายกับความเป็นอยู่และวิถีชีวิตมาอย่างยาวนาน
2: ค่ะก็สิ่งที่บ่งบอกความเป็นไทยดำของบ้านดอนมะลิก็จะเป็นเรื่องของภาษาค่ะภาษามันเป็นการสื่อถึงความวิถีชีวิตที่เรียบง่ายไม่ว่าเราจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ไหนแต่ภาษาเนี่ยเรายังใช้สื่อสารกันอยู่ไม่ว่ากับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ยังนอกจากเรื่องของภาษาเนี่ยก็จะยังมีเรื่องพิธีกรรมความเชื่อที่ยังเป็นเครื่องบอกว่าเรายังมีสายสัมพันธ์ต่อญาติพี่น้องและสร้างความเหนียวแน่นให้กับกลุ่มคนไทยดำที่ยังที่อยู่ด้วยกันค่ะในเรื่องของผ้าทอที่นี่ก็จะเน้นเรื่องของผ้าสิ้นที่ให้เห็นถึงอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนที่อื่นซึ่งที่สวมใส่อยู่ก็จะเป็นผ้าสิ้นลายแตงโมมันจริงๆผ้าสิ้นเนี่ยเราจะใส่จริงในสมัยก่อนอ่ะจะใส่ในวิถีชีวิตประจําวันแต่ด้วยปัจจุบันเนี่ยเรื่องการทอหรือการเย็บเนี่ยมันจะยากขึ้นเราก็จะใช้ในช่วงพิธีกรรมแล้วก็งานวัฒนธรรมค่ะมันมีความหมายตรงที่ มันเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและสามารถบอกได้เลยว่าการแต่งกายแบบนี้เป็นชาวไทยดำค่ะก็จากพระมหากรุณาจากพระพันปีหลวงนะคะก็

สร้างความปิติยินดีให้เราอีกอย่างนึงคือที่เราเห็นท่านได้สวมใส่ชุดไทยดําค่ะดีใจตื้นตันคือไม่คิดว่าจริงๆเราเป็นชาวไทยดําที่เป็นกลุ่มคนเล็กๆแต่ได้รับความกรุณาจากพระพันปีหลวง

ก็ยังทํากิจกรรมเรื่องการสืบทอดและฟื้นฟูของภูมิปัญญาไทยดําไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารภาษาลายผ้าประวัติความเป็นมากับกลุ่มเยาวชนในชุมชนและก็กลุ่มนักเรียนนักศึกษาภายนอกที่สนใจค่ะตอนนี้ก็จะมีตามความสนใจก็จะมีเรื่องภาษา

เป็นอาหารทั้งที่ใช้ในพิธีกรรมแล้วก็อาหารที่ใช้ในวิถีชีวิตทั่วไปแล้วก็เรื่องประวัติความเป็นมาแล้วก็เรื่องพิธีกรรมค่ะโดยครูภูมิปัญญารุ่นเก่าบวกกับครูภูมิปัญญารุ่นใหม่ค่ะที่จะช่วยกันสืบทอดแล้วก็สืบสานภูมิปัญญาไทยดําให้อยู่ถึงคนรุ่นหลังต่อไปค่ะก็มีคุณครูภูมิปัญญาที่สอนเรื่องลายผ้าฝึกเย็บแล้วก็ลายผ้าเนี่ยสามารถไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ค่ะก็ยินดี

นี่และความละเอียดพอสมควรครับเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้มือหมดเลยเป็นแบบแฮนด์เมดเลยค่ะความโดดเด่นของเราก็จะเป็นเรื่องของความปานี่ความละเอียดก็คือเราจะใช้ชิ้นผ้าเล็กๆใช่ไหมคะที่เราเห็นเป็นลายดอกสวยงามคือจะต้องมีความต้องมีมาพับเป็นลายดอกมีดอกมะลิมีดอกเม็ดแตงแล้วก็จะมีอีกที่เป็นโดดเด่นเลยก็คือที่เป็นม้วนๆที่หลายคนอาจจะเห็นที่ผ้าเปียวหรือ

0: หรือกลุ่มคนที่สนใจเรียนรู้ก็ติดต่อมาได้ค่ะทางกลุ่มเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาไทยดำค่ะในส่วนตัวตัวเองเป็นไทยดำ 100% ทั้งตั้งแต่คุณพ่อแล้วก็คุณแม่เนาะตัวเองก็เป็นลูกหลานก็ขอเป็นลูกหลานต่อพูดถึงความซาบซึ้งและความมีพระมหากรุณาธิคุณของพระเพ็ญปีหลวงที่ให้เมตตากับไม่ใช่เฉพาะแค่ไทยดำกับกลุ่มชาติพันธุ์ทุกชาติพันธุ์มันไม่สามารถที่จะพูดได้คือมันเยอะมากจริงๆก็เขาต้องปราบต้องขอบอกว่ามันปราบปลื้มปิติยินดีอย่างยิ่งและเป็นพระมหากรุณาเป็นอย่างมากค่ะ
1: งานหัตถกรรมพื้นบ้านอันทรงคุณค่าที่โดดเด่นด้วยอัตลักษณ์การใช้โทนสีเข้มและการทอมืออย่างประณีตของกลุ่มไทยดำทำให้ครั้งหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาวไทยดำในอดีตพระองค์เคยทรงนำพรรมมาเป็นแม่แบบในการฉลองพระองค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามของหัตถกรรมพื้นบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล
2: ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยดำนะครับก็ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับก็มีลายผ้าของไทยดำนะครับที่ท่านได้ทรงเล็งเห็นว่าลายผ้าของไทยดำมีทำให้ชาวไทยดำได้สวมใส่นะครับก็มีลายผ้าลายในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ทำให้เราภูมิใจในการสวมใส่ของผ้าไทยดำของเรานะครับให้ลูกหลานได้สวมใส่ผ้าของ

0: ไทยดำเป็นเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ของเรานะครับก็มีการของเรานะครับก็เราจะมีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเราอาจจะส่งเสริมด้านการขายนะครับหรือการผลิตของเรานะครับเพื่อไม่ให้มีการต่อยอดก็คือเราจะใช้เด็กคนรุ่นใหม่เข้ามานะครับให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของลายผ้าของไทยดำของเราครับความรู้สึกของตัวเพลงเห็นว่าท่านก็ได้สนใจของลายผ้าของไทยดำมาตลอดนะครับครับเราไปในด้านการบอกกล่าวหรือโซเชียลนะครับเราก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนทั่วไปหรือทั่วประเทศนะครับได้รู้จักลายผ้าของไทยดำนะครับเพื่อจะได้นำไปสวมใส่ผ้าของไทยดำนั้นก็เป็นสีนะครับเป็นสีดำนะครับแล้วมีลายดอกเข้าไปประยุกต์ในเนื้อผ้านะครับสีดำนี่ก็เป็นสีมงคลของไทยดำของเรานะครับในการสืบสานนี้เราก็อยากให้พี่น้องในชุมชนไทยดำหรือก็พี่น้องทั่วไปได้รู้จักผลิตภัณฑ์ในไทยดำของเรามากขึ้นนะครับก็มีการเผยแพร่ในของในชุมชนแล้วก็ต่างพื้นที่แล้วก็อาจจะในการที่เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ของเราไปเปิดบูธนะครับจัดนิทรรศการนะครับในภาครัฐหรือภาคเอกชนแล้วก็ให้ประชาชนด้วยความสนใจของเราว่าลายผ้ามีอะไรบ้างนะครับมีหลากหลายสีนะครับที่เราประยุกต์ซ้ายแล้วก็อาจจะมีลายดอกที่เราจะเข้ามาประยุกต์ในเสื้อของไทยดำของเรานะครับเราก็อยากให้มาชมผลิตภัณฑ์ของเราของไทยดำนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือของภาคกลางหรือประเทศไทยที่มีพี่น้องชุมชนไทยดำอยู่25จังหวัด
1: การเสด็จพระราชดำเนินเยือนราษฎรกลุ่มชาติพันธุ์ในอดีตไม่เพียงแต่เป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแต่ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาติพันธุ์ในประเพณีและศิลปะการทรงมีพระราชดำรัสความว่าประชาชนคือ

และนี่ก็คือความเข้มแข็งของกลุ่มไทยดำในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่สืบสานพระราชปณิธานด้านผ้าไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงพัฒนาผ้าทอทั่วทุกภูมิภาคให้เป็นเอกลักษณ์และคงอยู่กับเราไปตราบนานแสนนาน

โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: เอาแล้วก็คนพร้อมแล้วมันก
1: ็พร้อมแล้วเจ้า
0: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาฮึกกดลิงก์จะลดก้าไฟบ้าน
2: บ้ากด
0: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
1: บ้าโ
0: อ้ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
1: ต้องดูบัญชีที่โอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่า
3: บ่โอนไว้บ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
0: เก่งขนาดเลยจ้าปุ๊บป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บพอฮื
4: ออาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร์

0: สวัสดีคุณผู้ชมครับได้เวลาป้ากันแฮมแล้วครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนหู้ครับป้ากันเป็นประจำครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับบ่าย 2:00 นเกิงและ 4:00 นเกิงมีข่าวดีจากตึงสาวกระทรวงครับที่ได้เอามาแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันวันนี้นะครับทางคปภ.ครับเรื่องของการทำประกันนะครับก็จะได้มานำเสนอกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยครับเป็นหนึ่งคำตอบคือกับหลายคนที่มีข้อสงสัยเรื่องนี้อยู่ครับรวมไปถึงการจะเตรียมของที่ระลึกนะครับเฮือกับผู้เข้าห่วมประชุม IMF World Bank เตอร์นี่ปีนี้ไทยเฮาเตรียมอย่างเฮือเปิ่นกันพองเดี๋ยวเฮามาติดตามกันนะครับเพราะยังสิบอกว่าในช่วงนี้นะครับแต่ละหน่วยงานแต่ละกระทรวงก็เตรียมการกันเต็มที่โดยเฉพาะกระทรวงการคลังนะครับที่จะต้องมานำเสนอมาต้อนรับสำหรับผู้เข้าห่วมประชุม90กว่าประเทศด้วยกันนะครับและคาดว่าจะมาประมาณกว่า 15,000 คนที่จะมาประชุมเตือนนี่ครับสิ่งหนึ่งที่คนไทยเกียมนำเสนอที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ครับก็คือเมนูของคาวและก็ของหวานที่จะฮือกับผู้มาประชุมเตือนนี่ได้จิ้มได้กินกันนะครับสำหรับการประชุมยังตีหู้กันแล้วครับว่าเฮาจัดกัน 12-18 ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับซึ่งตอนนี้ครับเฮาก็จะได้นำเสนอรสชาติความเป็นไทยผ่านอาหารไทยจานด่วนฮือกับผู้เข้าห่วมประชุมเตือนนี่ตึงมด10เมนูด้วยกันครับอย่างที่หันโฮบกันก็คือต้มยำกุ้งผัดไทยผัดกระเพรามีต่ำส้มมีข้าวมันไก่มีหมูย่างนะครับแล้วก็มีต้มแสบกระดูกอ่อนครับมีไอศกรีมไอติมกะทิไทยแล้วก็มีข้าวเหนียวบะม่วงนะครับสุดท้ายปิดท้ายกับขนมเบื้องครับนี่คือ10เมนูนะครับที่จะเป็นตัวตานซอฟต์พาวเวอร์ที่จะฮือทางด้านของผู้เข้าห่วมประชุมเตือนนี่ได้ฮู้จักกันนะครับสำหรับการฮือนำซอฟต์พาวเวอร์ที่กินได้สัมผัสได้เปลี่ยนอาหารหนึ่งจานให้กลายเป็นเรื่องราวของประเทศไทยและเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้มาเยือนให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการไทยตัวเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็น10เมนูแต่กันน้องมีตึงของคาวมีตึงของหวานครับที่จะฮือกับผู้เข้าประชุมเตอร์นี่ได้จิ้มได้กินกันนะครับก็เป็นเมนูลักครับที่มาประเทศไทยต้องได้กินสิ่งเหล่านี้นะครับแต่พอถ้าว่าเปิ้นมาตั้งบ้านเหนือเฮาก็ต้องมีการเตรียมกับเข้าตั้งเหนือให้เปิ้นได้จิ้มได้กินเหมือนกันเนาะส่วนด้านของกอช.ครับหรือว่ากองทุนการออมแห่งชาติตอนนี้ก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายการเงินด้านดิจิทัลเฮือกับปีน้องประชาชนครับมีแคมเปญรับมือฤดูฝนจนกลุ่มแรงงานนอกระบบก็ว่าฟรีแลนซ์ปอก้าเมก้าและก็ผู้ประกอบการอาชีพอิสระเปลี่ยนวันฝนตกให้เป็นวันสร้างความมั่นคงทางการเงินด้วยการเปิดรับสมัครสมาชิกและส่งเงินออมสะสมผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเลี่ยงเสี่ยงอุบัติเหตุตอกย้ำแนวคิดนะครับว่าอยู่ไหนก็ออมได้ปลอดภัยมาต้องเปียกฝนครับซึ่งตอนนี้นะครับผู้สนใจคุณสมบัติก็คือสัญชาติไทยครับอายุ 15-60 ปีไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญภาครัฐนะครับแล้วก็ไม่เป็นผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ในตั้งเลือกที่2และตั้งเลือกที่3ครับแต่ถ้าเป็นตั้งเลือกที่1ของผู้ประกันตนมาตรา40เนี่ยสามารถสมัครได้นะครับก็สอบถามได้ที่เว็บไซต์ของกอช.นะครับ www.nofsf.or.th นะครับเปลี่ยนวันฝนต่างการเงินครับใครที่สนใจถ้าเงื่อนไขตามที่เปิ้นกำหนดไว้ก็สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกอช.ครับพอกอช.เสร็จแล้วมาติกยศ.แห่งกำหนึ่งนะครับเพราะอย่างที่บอกแล้วครับว่าตอนนี้ครับกยศ.เองพยายามดำเนินการจัดการแล้วครับสำหรับรุ่นปีติกู้สตังค์ไปแล้วครับแต่ว่าใจคำว่ายังไม่ชำระตามระบบนะครับยังคือสตางค์ตีต้องเอามาหมุนเวียนหรือว่ามาให้รุ่นน้องเนี่ยนะครับมันเกิดความบัดสภาพคล่องสักเต่าใดเนี่ยนะครับตอนนี้ข้อมูลของลูกหนี้กยศ.นะครับตีเป็นข้อมูลล่าสุดในเดือนกรกฎาคมนะครับผู้กู้ยืมกองทุนครับ7ล้านบัญชีอยู่ระหว่างการศึกษา 700,000 บาทคิดเป็นร้อยละ10ครับปลดหนี้ไปแล้วนะครับ 600,000 บัญชีด้วยกันครับชำระหนี้เสร็จสิ้น2ล้านบัญชีตอนนี้ก็ ็อยู่ระหว่างชำระหนี้ประมาณ3,849,114 บัญชีด้วยกันครับซึ่งตอนนี้นะครับจากข้อมูลดังกล่าวครับก็เนี่ยคือว่าบางส่วนครับได้กู้สตางค์ไปตอนเฮียนตอนศึกษาอยู่แต่ไม่ได้เอามาชำระตามกำหนดเนี่ยนะครับทางกยศ.เพิ่นก็เลยต้องดำเนินการนะครับแจ้งไว้ว่ายังขอความร่วมมือจากปีๆครับตีสามารถทำงานแล้วนะครับหรือเป็นหนี้ตีอาจจะแบบบัดสม่ำเสมอเต่าใดอาจจะต้องมาอู้กันกับทางกยศ.แห่งกำหนึ่งนะครับว่าต่อเดือนเฮามีรายจ่ายอย่างพองและเฮามีกำลังตีจะทรงเป็นรายเดือนหรือเป็นรายปีถ้าเป็นรายเดือนเฮาไหวอยู่ตีเดือนละเต่าใดอันนี้ก็ต้องไปอู้กับเปิ้นเพราะเปิ้นบ่ยางคือแบบมีจดหมายทวงหนี้ขึ้นมาพอทวงหนี้เยอะๆขึ้นไปนั่นหมายความว่าต้องเสียเวลาไปประนอมนี้มันขั้นตอนมันจะเยอะกว่าสู้เฮามาเจรจามาตกลงกับทางกยศ.เปิ้นก่อนดีกว่าแล้วครับว่าขอเป็นระบบรายปีอาจจะว่าเนาะว่าถ้าเป็นรายเดือนเฮาอาจจะบ่ไหวอันนี้ก็ต้องไปตกลงกับเปิ้นแต่ขอให้ติดต่อขอให้ส่งแบบสม่ําเสมอตามที่เราได้ตกลงไว้กับกยศ.นะครับอันนี้ก็จะเป็นเพื่อฮื้อความหวังแล้วก็ส่งต่ออนาคตส่งต่อโอกาสให้กับรุ่นน้องเหมือนกับที่เฮาเคยได้รับมาจากรุ่นปีครับยังอยู่ในเรื่องของการศึกษาตอนนี้คุณผู้ชมครับกระทรวงศึกษาธิการเพิ่นกําลังจะมีแนวคิดนะครับหลังงานวิจัยว่าละออนประถมเนี่ยครับตอนนี้คือติดโทรศัพท์มือถือขนาดนักเลยครับเพิ่นก็เลยออกมาว่าตอนนี้นะครับสำหรับกระทรวงศึกษาธิการครับอยู่ระหว่างจัดทำแนวต่างการใช้โทรศัพท์มือถือให้เหมาะสมกับช่วงวัยโดยระดับประถมวัยและประถมศึกษาหันว่าบ่ควรให้ละออนนักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเนื่องจากมีงานวิจัยตีสะท้อนถึงผลกระทบต่อการเรียนรู้และพฤติกรรมของละออนนักเรียนครับส่วนระดับชั้นที่สูงขึ้นไปตีประชุมเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับมาตรการใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนและในชั้นเรียนโดยมอบหมายให้จัดทำแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมและนำเสนอเพื่อพิจารณาต่อไปนะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าถ้าโทรศัพท์มันใช้ในตังติดีค้นหาข้อมูลการทรงงานมันก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็สะดวกขึ้นเหมือนกันครับแต่ก็จะห่วงว่าเอาเวลาเราเนี่ยครับไปเล่นเกมหรือไปทำอย่างอื่นติมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็กลายเป็นว่าติดโทรศัพท์นักลำไปอาจจะต้องมีการอู้กันแหมไม่มีการตั้งกฎระเบียบตั้งเงื่อนไขแหมไม่นะครับว่าช่วงไหนจะต้องใช้โทรศัพท์ได้หรือช่วงไหนขอให้งดการใช้โทรศัพท์ไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นแหมหนึ่งมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมครับหลายเรื่องที่เอามาอู้กันบอกว่าจะเป็นตั้งคปพ.นะครับรวมไปถึงเรื่องของคลิปเตือนภัยจากตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็จะมาทำความรู้จักตัวครับว่าของตีระลึกในการประชุม IMF World Bank ปีนี้ประเทศไทยเตรียมอันอย่างฮื้อเปิ้นกันพ้อง
1: 1พลังเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุม

0: สภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: รายการข่าวดีประเทศไทยหากคุณผู้ชมติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะหันได้ว่าเฮาจะเอาคลิปจากคปภ.ครับมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำครับวันนี้ตั้งคปภ.นะครับจะมานำเสนอเรื่องของกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านประกันภัยซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่หลายๆคนสงสัยขึ้นมานะครับว่าเปิ้นมีกระบวนการอันอย่างจะได้กันพองไปพอจากคลิปนี้ได้เลยครับ
2: ถ้ามีปัญหาด้านประกันภัยจะทำยังไงได้บ้างนะวันนี้เจนมีคำตอบให้ค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยของสำนักงานคปภ.กันค่ะหากพี่ๆประสบเหตุใดๆหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นและได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยนะคะสิ่งแรกที่พี่ต้องทำคือเข้าไปติดต่อบริษัทประกันภัยที่พี่ๆทำประกันภัยไว้เพื่อให้เขาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนค่ะแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้แล้วเกิดข้อพิพาทขึ้นล่ะพี่ๆไม่ต้องกังวลใจนะคะสำนักงานคปภ.เรามีกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยเพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่แล้วค่ะได้แก่ 1. การพิจารณาเรื่องร้องเรียนโดยเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าที่จะทำการเจรจาไก่เกี่ยข้อพิพาทและระงับข้อพิพาทให้กับพี่ๆค่ะ 2. ผู้ไก่เกี่ยโดยผู้ชำนาญการนะคะซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะแต่ถ้ายังไม่สามารถตกลงยุติข้อพิพาทได้อีกเนี่ยก็สามารถนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการต่อไปได้ค่ะโดยพี่ๆเนี่ยสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยได้ที่สำนักงานคปภ.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศได้เลยค่ะและสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ PPMS นะคะซึ่งเป็นการยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์ของสำนักงานคปภ.ค่ะเป็นระบบที่เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างบริษัทประกันภัยและสำนักงานคปภ.เพื่อการส่งต่อข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่รวดเร็วแม่นยำที่สุดค่ะเพื่อให้พี่ๆเนี่ยสามารถได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันภัยได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดนะคะและถ้าอยากให้เราทำคลิปดีๆแบบนี้อีกคอมเมนต์มาได้เลยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานคปภ.ที่ OIC Thailand นะคะคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมก็ถ้าหากว่ามีเรื่องของการทำประกันภัยและก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับก็สามารถร้องเรียนและก็สอบถามได้นะครับที่คปภ.ใกล้บ้านท่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุประกันอัคคีภัยหรืออย่างก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ได้เอามาฝากกันเป็นประจำกับรายการข่าวดีประเทศไทยครับอย่างที่บอกแล้วครับว่าเขานำเสนอมาอยู่ตอนอย่างต่อเนื่องเหมือนกันเนาะสำหรับความพร้อมในด้านต่างๆของการเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับวันนี้นะครับเขาจะไปพอด้านของการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำของตีระลึกนะครับตีฮือกับผู้เข้าห่วมประชุมเตือนนี่นะครับว่าเปิ้นเตรียมอันอย่างจะได้กันพองงามขนาดไหนมีคุณค่าขนาดไหนไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
3: การจัดทำเหรียญกษาปณ์และสแตมป์ที่ระลึกถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติระดับสากลของทุกประเทศเมื่อได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมใหญ่ระดับโลกและเป็นของที่นิยมสะสมอย่างยิ่งในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting เมื่อปี2534ในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในครั้งแรกกระทรวงการคลังมอบเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกให้กับผู้แทนประเทศต่างๆส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยมอบธนบัตรไทยที่ระลึกและเข็มกลัดดอกกล้วยไม้ให้กับคณะผู้ว่าการธนาคารกลางและภริยาเป็นธนบัตรไทยที่ใช้อยู่ในช่วงเวลานั้นพร้อมคำจารึกการประชุมบรรจุในอัลบั้มที่ออกแบบเป็นสมุดข่อยทำด้วยผ้าไหมไทยส่วนเข็มกลัดดอกกล้วยไม้ทำขึ้นอย่างพิถีพิถันจากดอกกล้วยไม้จริงเคลือบด้วยแล็กเกอร์ชุบทอง 24K มอบภาพเขียนของศิลปินชั้นนำอาทิอาจารย์ประเทืองเอ็มเจริญกรอบรูปทำจากเครื่องเงินสวยงามตราตรึงเป็นเครื่องเตือนใจให้

0: เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกด้านเป็นสัญลักษณ์การประชุม
1: ตอนนั้นเนี่ยในงานนี้เราก็ทางกระทรวงการคลังได้ทำเหรียญกระสาบที่ระลึกเป็นมูลค่าหน้าเหรียญ100บาทโดยมีหน้าเหรียญเนี่ยเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระราชินีพระพันปีนะครับคู่กันราคาหน้าเหรียญ100บาทพอปีนี้ที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้ว่าธนาคารโลกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโลกนะฮะในวันที่16ตุลาคมนี้นะครับก็ท่านรองนายกเอกนิติธรประภาสเค้าก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นโอกาสพิเศษที่จะทำเหรียญที่นี่ขึ้นมาอีกแบบนึงก็คือมีขนาดเท่ากันแล้วก็มีราคาหน้าเหรียญเท่ากันแต่ว่าจะต่างกันก็คือหน้าเหรียญก็จะเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับ
0: ตราไปรษณียากรที่ระลึกการจัดประชุมเมื่อปี2534ทั้งผู้ร่วมงานและประชาชนคนไทยร่วมเก็บสะสมพร้อมประทับตราพิเศษลงวันที่แต่ละวันในช่วงจัดการประชุมมีตราสัญลักษณ์ของงานมีรูปเหรียญโบราณในขณะที่สัญลักษณ์ของการเป็นเจ้าภาพการประชุมในปีนี้ใช้แนวคิดร่วมสมัยจากลายประจำยามและตราพระแสงจากบนเงินพดด้วงประสานลายเส้นพริ้วไหวสื่อถึงกระแสการเงินและการถักทอเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกอย่างน่าเชื่อถือมุ่งสู่ความยั่งยืนในอนาคตการเป็นเจ้าภาพประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569จึงเป็นโอกาสอีกครั้งที่คนไทยจะร่วมสร้างประวัติศาสตร์บนเวทีโลกต้อนรับผู้แทนกว่า 15,000 คนพร้อมขับเคลื่อนเม็ดเงินหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจไทยอย่างสง่างามพิญญรัตน์นาคเสวีวงศ์สำนักข่าวไทยรายงาน
2: การจัดทำก็ถือว่าเป็นความทรงจำและก็เป็นคุณค่าสำหรับผู้ตีได้รับมอบนะครับจากประเทศไทยตีจะได้เกียมไหว้เฮกับผู้เข้าห่วงประชุมเตือนนี่นะครับก็เป็นธนบัตรนะครับฉบับแบบดั้งเดิมตีของเขาเริ่มหายากแล้วเหมือนกันนะครับจัดในรูปเล่มไว้อย่างดีและครับเพื่อที่จะมอบให้กับผู้เข้าห่วงประชุมเตือนนี่12ถึง18ตุลาคมนี้ตีศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับตำนวดนะครับออกมาเตือนวันนี้เขาจะนำเสนอกัน2เรื่องครับอันแรกก่อนเนาะเรื่องของระวังฮักออนไลน์ครับบัดนี้หลงเจือเป็นอันคาถ้าหากว่าใครตีงามตีรอโปรไฟล์ดีหน้าการดีตักเฮามาเริ่มต้นตีจุฮือลักก่อนจุเฮาฮือฮักก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายมาเริ่มมีความสงสารแฝงมามันก็จะมาหลายกระบวนการเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปพอกันได้จากคลิปนี้แล้วครับว่าเขาต้องระวังด้านไหนกันพ้อง
3: อย่ามายุ่งกับลุงได้ไหม
4: เขารักลุงเพราะลุงอบอุ่นหรือลุงอ่อนเร็ว
5: เมสเซจอะไรมาเนี่ย
6: ปีนี้ทำอะไรอยู่คะคิดถึงจัง
5: น้องคนนี้อีกแล้วน่ารักจังเลยเรียกคุณลุงว่าบีละครับขอยืมเงิน 20,000 บาทได้ไหมคะเราจะได้ร่วมลงทุนด้วยกันโอ้สบาย 20,000 ร่วมลงทุนเพื่อน
4: อะเอ๊ะได้ยินเรื่องโอนเงินอะไรแล้วลุง 20,000 โอนเงินให้ใครคะเนี่ย
5: โอนเงินให้น้อง
4: น้องที่ไหน
5: น้องที่เพิ่งรู้จักกันคุยกับลุงอยู
4: ่ไหนดูซิแล้วนี่เคยวิดีโอคอลเคยคุยเคยเจอกันหรือเปล่าเห็นหน้าเนี่ยเคยเจอกันยังลุง
5: ไม่เคยคุยกัน2วันแต่ขอวิดีโอคอลเขานะเขาบอกว่ากล้องเสียก็เลยไม่ได้วิดีโอคอลกันแต่เขาก็ส่งรูปมาปกตินะอยู่ประจำวันสวย
4: น่าร ัก เลยรู้สึกแปลกๆนะคุณลุง
5: ไม่แปลกไม่แปลก
4: ไม่เขาเรียกวิดีโอคอล
5: ไม่แปลก
4: ลุงฟัง
5: ลุงคุยอยู
4: ่เนี่ยลุงดูรูปเหมือน AI แล้วรูปลดลูกบ้าน
5: เขาบอกว่าเขารักลุงลุงอบอุ่นนะอย่ามายุ่งกับลุงได้ไหม
4: เขารักลุงเพราะลุงอบอุ่นหรือลุงอนเร็วคุณลุงจำได้เลยนะคะถ้าเกิดว่ามีคนทักมาแล้วบอกว่ารักลุงตีสนิทสุดท้ายแล้วก็มาบอกให้โอนเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องลงทุนบอกว่าจะมีอนาคตด้วยกันแบบนี้เสี่ยงถูกหลอกลงนะสแกมนะแล้วยิ่งรูปภาพแล้วก็วิดีโอมิจฉาชีพก็ได้แต่นะลุงอย่าเพิ่งโอนเลยช่วยหนูตรวจสอบก่อนว่าเขาเป็นคนจริงหรือเปล่าลูกคนนี้ไปเอาในเฟซบุ๊กกูเกิลคนอื่นมา
5: ที่นั่นลุงไม่เจอคุณตำรวจนี่ลุงโดนหลอกอีกแล้วนะเนี่ย
4: ลุงโดนหลอกตลอด
5: แล้วลุงจะทำไงดีเนี่ยอยากมีแฟน
4: อยากมีแฟนมีคนไอดีแนะนำไปไหมไปไหม
2: ก็ ับด้วยความห่วงใยนะครับจากตำรวจสอบสวนกลางนะครับก็ต้องฝากไว้ตัวเหมือนกันสำหรับการเล่นโลกออนไลน์บางทีอาจจะแบบเอาไว้แก้เหงาเอาไว้พอข่าวสารแต่คะแนนด้วยกันมันก็จะมีแบบเริ่มตักเข้ามาอย่างที่บอกนะครับว่าเป็น AI ตัวหรืออาจจะไปก๊อปปี้หูบคนอื่นมาตัวเหมือนกันต้องระวังกันตัวนะครับว่าไม่มีอะไรจริงในเรื่องของรักออนไลน์เลยนะฮะต้องระวังกันเป็นอย่างดีแล้วครับนอกจากที่จะมาเตือนเรื่องของรักออนไลน์นะครับแล้วก็จะมาเตือนเรื่องของการประมูลสินค้าออนไลน์ตัวเหมือนกันครับบางทีแบบสินค้ายังดีเลยครับอาจจะแบบเริ่มที่บิดละ20บาทครับแต่ขณะเดียวกันมันก็จะมีทีมของเขาที่เป็นหน้ามาก่อยประมูลแข่งกับเฮาติ๊กๆแล้วสุดท้ายพอเฮาได้ขึ้นมาจริงอยู่อาจจะต้องแบบมีการสั่งฮื้อโอนสตังค์ไว้ก่อนเป็นจำนวนมากและสุดท้ายอาจจะได้ของปลอมหรือได้ของบัตรแต้มาต้องระวังเรื่องนี้กันตัวนะครับ
3: เฮ้ยดูเสื้อตัวนี้ดิ limited edition ถ้าซื้อในช็อปอะแพงมากเลยอะแต่ว่าเนี้ยประมูลแค่200บาทบิดรอบละ50บาทเอง
7: อ่ะนะครับจะเริ่มแล้วนะครับ5 4 3 2 1เริ่มประมูลครับบิดแรกครับบิดแรกมาบิดแรกน้องน้ำเหนือมาแล้วครับ250นะครับต่อไปเราไป300ครับ
8: ราคาถูกขนาดนี้ระวังจะโดนโกงนะเนี่ย
3: โอ้ยไม่โดนหรอกคนดูต้องเยอะ
7: ครับเริ่มที่1,200ครับตอนนี้เหลือนะครับ
3: โหราคาเริ่มแรงแล้วเนี่ยแต่ว่าตัวนี้เราอยากได้จริงๆนะ
8: แกจะเอาถึงขนาดนั้นเลยเหรอ
3: เอาหน้าแล้วว่ามันก็ถูกกว่าซื้อที่ช็อปอีกนะ
8: โอเคงั้นเราไป

0: อย่าเห็นว่าคนดูเยอะแล้วคิดว่าจะปลอดภัยเดี๋ยวเพิ่งรีบโอนกันนะคะและหากสงสัยหรือว่ากำลังตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพตรวจสอบสวนกลาง CIB
1: ส่วนใหญ่คุณผู้ชมครับขายเสื้อผ้านี่มันจะแบบเวลาโอนสตังค์มันจะเป็นแบบไม่ใช่ชื่อบุคคลนะมันต้องเป็นชื่อบริษัทต่ออันตีแบบเฮามั่นใจได้เนาะเพราะว่าการจะตั้งบริษัทขึ้นมามันก็ต้องมีเงื่อนไขมีหลักฐานตีไปตีมาว่าไผ่มาจดตั้งบริษัทอันอย่างกันพองแต่ถ้าหากว่าโอนภายในแบบเป็นชื่อบุคคลก็ต้องแบบก็ปีจื่อเขาไปวางใน Google เพื่อไปเสิร์ชดูหรือว่ามันจะมีแอปของตำรวจเนาะตีว่าเป็นไซเบอร์ฮะนะครับนิ่งช่องตังครับในการซื้อของออนไลน์ตีได้ของมาแบบตรงปกแล้วก็บ่โดนจุโดนหลอกนะครับแถมนึงเรื่องคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นตังตำรวจสอบสวนกลางเหมือนกันนะครับตีออกมาแจ้งเตือนเฮาในช่วงนี้นะครับก็คือเรื่องของถ้าหากว่าขายของอยู่ดีๆแล้วถูกหมายเรียกปลอมจับมาแจ้งเฮาเนี่ยครับเฮาจะต้องเนี่ยจะได้กันพองคลิปนี้มีคำตอบครับ
2: วันนี้อากาศดีๆเปิดร้านวันนี้สดชื่นสดชื่นฮัลโหลมันฮัลโหลจ้าสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับติดต่อจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตรวจพบว่าบัญชีของคุณนะครับได้เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินที่จังหวัดนครนายกนะครับจึงจะขอสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับตามหมายจับนี้นะครับ
2: ป้าเนี่ยนะไปทำคดีฟ้องกันอะไรป้าไม่ได้ทำเลยวันป้าขายของอยู่ตลาดเนี่ย
3: คือตอนนี้นะครับมีหมายเรียกไงครับยังไงผมขอความร่วมมือให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
2: คุณป้าไม่ได้ทำจริงๆนะคะคุณตำรวจ
3: เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะแอดไลน์นะครับเดี๋ยวให้แอดไลน์เพื่อวิดีโอคอลนะครับสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
2: คุณตำรวจแต่ป้าไม่ได้ทำ
3: งั้นถ้าไม่ให้ความร่วมมือนะครับผมจะสั่งคนให้ไปจับเดี๋ยวนี้เลยนะครับ
2: ใจเย็นได้เดี๋ยวป้าแอดไลน์เดี๋ยวนี้เลยแป๊บนึงนะจ๊ะ
4: อย่าเพิ่งแอดไลน์ครับป้าเพียนขอยืมไว้ก่อนเลย
2: ตำรวจเอาเลยมาจับป้าปะเนี่ย
4: อันนี้ตำรวจจริงค่ะที่ป้าเพียนคุยอยู่นี่คือมิจฉาชีพนะคะที่ปลอมเป็นตำรวจดีนะยังไม่แอดไลน์ป้าเพียนจำไว้เลยนะคะตำรวจจริงจะไม่ทำลักษณะนี้ค่ะหนึ่งค่ะจะไม่โทรศัพท์มาหาแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาว่าคุณกระทำความผิดค่ะ2จะไม่ส่งเอกสารราชการผ่านทางไลน์ค่ะและ3ค่ะจะไม่วิดีโอคอลมาเพื่อสอบปากคำค่ะสุดท้ายค่ะจะไม่มีการให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ใจค่ะจำไว้เลยค่ะตำรวจจริงจะไม่ทำแบบนี้นะคะป้าเพียน
2: เกิดไปแล้วเนี่ยป้ากับโดนหลอกอีกแล้วตำรวจจริงจะต้องมาอย่างนี้ใช่ไหมมายืนเฉยๆคุณตำรวจ
4: ตำรวจจริงจะต้องไม่ทำแบบนั้นค่ะป้าเพียน
2: โอเค
4: ค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะก็ให้โทรสายด่วน AOC 1441ค่ะ
2: โอเคเดี๋ยวป้าไปโทรก่อนเลย
4: อยากค่ะโทรที่ปรึกษาเขาก็ได้ค่ะ
1: โดนจุโดนหลอกคุณผู้ชมครับสามารถแจ้งกันได้นะครับ1441ครับสายด่วนของตำรวจสอบสวนกลางเนาะแต่ขณะเดียวกันนะครับตำรวจเปิ้นจะมีการโทรมาหาเฮาวิดีโอคอลหรือแอดไลน์หรือไม่มีการสอบสวนคดีทางโทรศัพท์มือถือนะครับก็บันทึกเจืออย่างที่บอกนะครับว่าปิดโทรศัพท์มือถือบล็อกกันไปเลยดีกว่านะครับก็เป็นแฮมนึงเรื่องที่หลายๆคนอาจจะยังแบบตกใจอยู่ว่าโดนจุอย่างอีนะครับเนี่ยโดนหลอกกันมาหลายรายแล้วเหมือนกันนะครับเฮาปิดท้ายกับวันนี้ครับคลิปดีๆจาก NBT Connect นะครับมาเฮาได้ฮู้จักกันสำหรับดอกไม้บูชาพระไม่ได้แค่งามอย่างเดียวนะครับแต่เต็มไปด้วยความหมายแล้วก็วิถีไทยครับเฮาจะเอาดอกไม้อันยังไหว้พระบูชาพระกันพองและมีความหมายจะใดไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
5: รู้ไหมครับว่าดอกไม้ที่เราใช้บูชาพระไม่ได้เลือกกันแบบสุ่มๆแต่เป็นดอกไม้ที่อยู่คู่ความเชื่อและวิถีไทยมานานแสนนานเลยครับรู้เรื่องกับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนดอกไม้หอมที่คนไทยนิยมใช้ทั้งงานประดิษฐ์และบูชาพระมีอยู่หลายชนิดเลยนะครับเริ่มจากพุทธชาติไม้เลื้อยดอกสีขาวเล็กๆบานตอนเย็นกลิ่นหอมแรงกว่ามะลินิยมนำมาร้อยพวงมาลัยหรือมาลัยรูปสัตว์เล็กๆซึ่งเป็นงานฝีมือแบบไทยแท้ในอดีตต่อมาคือดอกไม้ที่คุ้นเคยที่สุดมะลิสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความดีโดยเฉพาะมะลิลาที่กลิ่นหอมชัดบานตอนเย็นใช้ร้อยพวงมาลัยลอยน้ำหรือบูชาพระมาตั้งแต่สมัยโบราณส่วนมะลิซ้อนดอกซ้อนสวยเหมือนกุหลาบกลิ่นอ่อนกว่านิยมปลูกประดับและใช้บูชาพระพร้อมเป็นสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติอีกชนิดหนึ่งคือมะลุลีไม้เลื้อยที่ออกดอกเป็นช่อใหญ่กลิ่นหอมทั้งกลางวันและกลางคืนมักใช้ทั้งช่อบูชาพระดูเรียบง่ายแต่สวยงามมากครับและสุดท้ายครับคือพิกุลดอกไม้กลิ่นหอมทนแม้แห้งแล้วก็ยังหอมใช้ร้อยมาลัยอบผ้าและเป็น

0: บันดาลใจของลายดอกพิกุลในงานศิลป์ไทยดอกไม้บูชาพระจึงไม่ใช่สัญลักษณ์ของความดีความบริสุทธิ์และศรัทธาที่อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนานกลิ่นหอมเล็กๆจากดอกไม้เหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่ช่วยให้ใจเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันได้อีกครั้งครับ
1: สามารถติดตามคลิปดีๆได้นะครับตีเพจของ NBT Connect นะครับข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลก็เอามารวมในนี้เหมือนกันรวมไปถึงการนำเสนอคลิปดีๆผ่านเพจ NBT Connect ครับแต่ถ้าหากว่ารายการของเฮากับรายการข่าวดีประเทศไทยนะครับติดตามพอกอยได้ NBT ภาคเหนือทีวีดิจิทัลหมายเลข11วันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2:00 นเกิงและ 4:00 นเกิงวันนี้เวลาเส้นให้แล้วครับผมเอกนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเติมพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร
2: ่เฮ้ยบ่ใจเพื่อนบ่ใจอันบ่ใจเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโรเตอร์ขอยืมสัก 2-3 ปันได้ก่อนเฮ้ยๆบ่ใจบ่ใจอันเพื่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟังเตื้องฟังก่อนกันเออโอ้แล้วจะเอาตังค์ไหนมาลงต่อวะเนี่ย
3: แม่แต่กะลูกแต่กะแม่บอกแล้วอย่ามาฟังเลยอ่ะมันอย่ามาฟังแม
2: ่นี่แหละTBN 888เล่นง่ายแตกไวได้ชัวจะรวย
3: เนี่ยอย่างนั้นนะ
2: แม่
3: แม่เสียใจนะลูกฮงกอที่สินไ
2: หลลูกขอโทษครับแม่ลูกจะมาแย่ละ
4: พลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

พแล้วเปลี่ยนรายการที่นำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะและจะได้แนะนำวิธีการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะรวมถึงภัยที่เกิดจากธรรมชาติต่างๆอีกด้วยค่ะท่านผู้ชมคะเรื่องของภัยที่เกิดจากน้ำท่วมนั้นนะคะก็เป็นภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะคะซึ่ง

0: ตอนนี้ค่ะในหลายพื้นที่หลายจังหวัดเองก็ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมนี้เช่นเดียวกันนะคะแต่ทั้งนี้ค่ะเรามีวิธีการในการที่จะเตรียมตัวและรับมือให้ปลอดภัยถ้าหากว่าเรามีวิธีการที่ถูกต้องแล้วเราก็จะสามารถดูแลตนเองและดูแลคนในครอบครัวได้อย่างปลอดภัยค่ะซึ่งจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนั้นวันหนึ่งเชียงใหม่นะคะและวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านน้ำท่วมสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือเรื่องของการเตรียมตัวและเฝ้าระวังอยู่เสมอนะคะโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงท่านผอ.คะในพื้นที่เสี่ยงเองนะคะประชาชนควรมีการเฝ้าระวังสถานการณ์รวมไปถึงควรที่จะติดตามข้อมูลจากช่องทางใดบ้างคะ
1: ครับก็ช่วงนี้นะครับฝนตกหนักจริงนะครับประชาชนก็ควรจะต้องติดตามข่าวสารนะครับจากทางราชการนะครับโดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยานะครับปภ.นะครับในหูนะครับปลั๊กไฟยังมีความเสี่ยงที่โดนน้ำท่วมครับพยายามที่จะเช็คน้ำท่วมตรงบริเวณนั้นมีไหมให้ยกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับขึ้นที่สูงหนีน้ำไว้ก่อนเลยนะครับในกรณีที่ว่าไม่มีปลั๊กไฟหรือว่าใดๆก็ตามที่มันอยู่ที่พื้นนะครับอันนี้ผมคิดว่าเราควรจะต้องยกคันเอาลงนะครับเพื่อที่จะตัดกระแสไฟฟ้าก่อนเนื่องจากถ้าน้ำมาหรือว่าสิ่งที่ทำให้เกิดไฟช็อตมาได้นะครับภัยตรงนี้ก็คือเรื่องไฟช็อตนี่ก็น่ากลัวครับผม
0: ค่ะค่ะไม่เฉพาะเรื่องของไฟช็อตอย่างเดียวนะคะเรื่องของโรคภัยที่มากับน้ำท่วมก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเหมือนกัน
1: ค่
0: ะค่ะท่านผอ.คะโรคที่มาจากน้ำท่วมเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วมันจะมีโรคอะไรบ้างคะ
1: คือโรคเนี่ยมันจะเป็นระยะแรกเนี่ยสิ่งที่เรากลัวที่สุดก็คือการจมน้ำนะครับแล้วก็การถูกไฟฟ้าดูดนะครับแต่เมื่อถึงระยะหนึ่งแล้วนะครับเช่นช่วงที่น้ำลดแล้วมีโคลนมีดินเยอะๆอย่างเงี้ยครับพวกนี้ก็จะมีเชื้อโรคตามมานะครับโดยเฉพาะที่โรคที่มากับแมลงนะครับเช่นพวกไข้เลือดออกมีได้นะครับม
0: ี
1: พวกแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆนะครับสัตว์เลื้อยคลานที่จะมากัดเราได้นะครับแล้วก็โรคฉี่หนูพวกนี้ก็จะตามหลังจากที่มีการน้ำท่วมแล้วนะครับอื่นๆเนี่ยภัยต่างๆก็ต้องระวังในเรื่องการแพ้นะครับเนาะต่างๆนะครับเช่นเพราะว่าช่วงที่หลังจากมีน้ำท่วมแล้วปุ๊บเนี่ยระบบสาธารณูปโภคมันอาจจะไม่ได้เต็ม 100% นะครับอาหารน้ำนะครับพวกนี้มีโอกาสที่จะปนเปื้อนได้มากนะครับการกินอาหารหรือว่ากินต่างๆโดยที่สัมผัสโดยที่ไม่ได้ล้างมือนะครับพวกนี้ก็ท้องเสียได้นะครับน้ำที่ไม่สะอาดเราเอามาล้างหน้าแปรงฟันนะครับตาแดงได้นะครับแล้วก็เกิดผื่นแพ้ตามผิวหนังได้ครับ
0: ค่ะอย่างในกลุ่มของเจ้าหน้าที่เองที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนเนี่ยค่ะก็จะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่กับน้ำแช่กับน้ำอยู
1: ่
0: แทบจะทั้งวันนะคะผอ.คะ
1: ใช่ครับ
0: โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยค่ะควร
1: อันดับแรกคือต้องดูก่อนว่าตัวเองอ่ะมีโรคประจำตัวอะไรไหมนะครับถ้าผ่อนนะครับก็แน่นอนเราอยากช่วยประชาชนให้ได้เยอะที่สุดนะครับเนาะแต่ถ้ามันใช้เวลาเทคไทม์มากแล้วครับจะต้องสับเปลี่ยนพักผ่อนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองนะครับเช่นถุงมือนะครับรองเท้าบูทต่างๆเพื่อลดการสัมผัสน้ำที่ปนเปื้อนหรือว่าพวกปรสิตอะไรต่างๆตรงนี้ครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับเมื่อผู้ที่ไปช่วยนะครับเริ่มมีอาการที่ผิดปกติเช่นรู้สึกมีไข้นะครับปวดเมื่อยเนื้อตัวนะครับหรือว่าเริ่มรู้สึกแบบมันยังไงอ่ะมันเหนื่อยมากๆแล้วอันนี้ควรจะต้องพักผ่อนแล้วก็ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ตรงนี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะค่ะก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ต้องดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องของทางเจ้าหน้าที่เองแล้วก็ผู้ที่ประสบภัยด้วยนะคะเรื่องของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำก็สำคัญด้วยเหมือนกันครับ ค่ะค่ะก็ต้องมีการดูแลยังไงบ้างคะ
1: ตรงนี้นะครับคือน้ำณตอนนั้นเนี่ยครับมันอาจจะไม่ได้เหมือนน้ำประปาทั่วไปนะครับเราก็ควรจะทำมุถ้ามีสบู่นะครับหรือว่ามีน้ำยาล้างมือก็ควรจะต้องล้างมือทุกครั้งนะครับน้ำดื่มเนี่ยขอเน้นเป็นน้ำขวดดีกว่าเนาะเปิดแล้วก็กินใหม่ๆตรงนั้นเนี่ยครับแต่ในกรณีที่ว่าไม่มีน้ำดื่มจริงๆอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะต้องใช้น้ำประปาเนี่ยครับเนาะที่มีอยู่แล้วนำไปต้มนะครับไปต้มฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยถึงจะรับประทานได้นะครับก็จะไม่แนะนำให้ใช้แบบน้ำจากก๊อกมาดื่มนี่คงจะลำบากนะครับในกรณีที่ว่าเอ้ยในตอนนั้นเนี่ยน้ำประปาหายไปเลยนะครับไม่มีน้ำประปาหรือว่าน้ำประปาเปิดมาแล้วขุ่นมากเน
0: ี่
1: ยทางกรมอนามัย

0: ี่ยก็มีชุดนะครับในการที่จะช่วยนะครับทำให้น้ำมันสะอาดขึ้นนะครับซึ่งเราจะเรียกว่าชุดวี
1: ค
0: ลีนตรงนั้นนะครับที่กรมอนามัยจะสนับสนุนให้กับพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมในแต่ละจังหวัดนะครับให้มีตรงนี้ด้วยครับ
1: ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะได้มาดูกันนะว่าในกล่องวี
0: ค
1: ลีน
0: มีอะไรบ้าง
1: ส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะค่ะคุณหมอคะเรื่องของส้วมฉุกเฉินค่ะก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นมากทีเดียวในช่วงของที่มีเกิดภัยน้ำท่วมนะคะควรที่จะทำส้วมฉุกเฉินไว้สำหรับไม่เฉพาะที่บ้านเองหรือว่าในศูนย์พักพิงต่าง
0: ๆ
1: การทำส้วมฉุกเฉินเนี่ยค่ะเรามีขั้นตอนยังไงแล้วก็ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอ
0: ันนี้เป็นเรื่องจำเป็นเลยนะครับเนาะเพราะว่าน้ำท่วมมาโคลนมาในห้องน้ำเข้าไม่ได้แล้วครับกดก็ไม่ลงนะครับเนาะตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะถ้ายังไม่มีอะไรตอนนั้นนะครับหาอะไรที่เป็นภาชนะเช่นที่บ้านเรามีถังน้ำเนี่ยครับเราใช้ถังก่อนได้นะครับแล้วก็คิดว่าทุกบ้านน่าจะมีถุงขยะถุงดำเนี่ยครับเราใช้ถุงดำคลุมเข้าไปในถังน้ำนะครับแล้วก็ทำธุระตรงนั้นนะครับทั้งหนักทั้งเบานะครับจากนั้นแล้วก็มัดปากถุงให้เรียบร้อยนะครับเราจะไม่เอาไปโยนทิ้งข้างนอกหรือว่าลงไปกับสายน้ำนี่ก็ไม่ได้นะครับเนาะก็มัดปากถุงให้เรียบร้อยแล้วเก็บไว้นะครับถ้ามีเจ้าหน้าที่หรือว่าเราสามารถออกไปได้ปุ๊บเนี่ยเราก็เอาไปทิ้งในที่ที่เขาจัดให้ทิ้งได้นะครับดีที่สุดถ้าที่บ้านมีปูนขาวหรือขี้เถ้าก็ได้นะครับครับเอามาโรยนะครับบริเวณที่เราทำในถุงที่เราถ่ายไว้ครับครับเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะครับก็2ช้อนโต๊ะต่อการเข้าทำธุระ1ครั้งนะครับมัดปากถุงให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เก็บไว้ที่ห่างไปแล้วก็นำไปทิ้งในที่ที่เจ้าหน้าที่จัดให้ทิ้งได้นะครับแต่ในกรณีที่ว่าเราไม่มีถังหาถังไม่เจอจริงๆลอยไปกับน้ำละอย่างเงี้ยครับไปเจอกล่องกระดาษ A4 ก็ได้ครับแล้วก็อาจจะเอาตรงนั้นมาเจาะรูข้างบนนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ใช้ถุงดำเนี่ยครับปูเข้าไปแล้วเราก็ถ้ามีคลิปนะครับก็หนีไปสักหน่อยไม่ให้มันเลื่อนนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรจับไว้แน่นๆเนี่ยครับแล้วก็ทำธุระเสร็จแล้วก็ใช้ปูนขาวนะครับหรือว่าขี้เถ้านะครับ2ช้อนโต๊ะผสมเทลงไปแล้วก็มัดปากถุงให้เรียบร้อยแค่นี้ก็จะสามารถที่จะถ่ายนะครับเข้าห้องน้ำเนี่ยอย่างที่ถูกสุขลักษณะแล้วครับหลังจากนั้นก็อย่าลืมล้างมือด้วยนะครับ
1: เห็นว่าทางวันนี้ท่านผอ.มีวิธีการสาธิตการประกอบทำส้วมฉุกเฉินด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับครับเราก็สาธิตสั้นๆนะครับมาให้พี่น้องประชาชนได้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าที่บ้านของท่านนะครับมีถังแบบนี้นะครับนี่เราโชว์นะครับถังแบบนี้นะครับใช้ได้เลยนะครับถ้ายังไม่ลอยไปกับน้ำเราใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใช้ถุงดำนะครับเราปูเข้าไปตรงนี้นะครับถ้ามีคลิปมีหนีบแล้วก็เอาหนีบตรงขอบไว้ซะหน่อยไม่ให้มันเลื่อนเนี่ยครับแต่ถ้าไม่มีเราก็จับไว้แน่นๆนะครับหลังจากนั้นเมื่อทำธุระเสร็จแล้วนะครับก็รวบปากถุงอย่าลืมว่าถ้ามีขี้เถ้านะครับหรือว่าปูนขาวเนี่ย2ช้อนโต๊ะตักใส่ไปก่อนนะครับแล้วก็รวบปากถุงมัดปากถุงให้แน่นนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปวางในที่ที่แยกออกไปนะครับจากนั้นเราก็ล้างมือนะครับด้วยแอลกอฮอล์ด้วยน้ำยาล้างมือให้สะอาดเช็ดให้แห้งอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วครับครับถ้าน้ำแห้งนะครับโอเคล้ำแห้งเจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาได้แล้วเราก็ค่อยส่งไปให้เจ้าหน้าที่เก็บอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลครับผมคร
1: ับ
0: หรือว่า
1: อีกแบบหนึ่ง
0: ใช่ไหมครับในกรณีที่ว่าเราได้รับแจกนะครับเป็นส้วมกล่องกระดาษฉุกเฉินแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเปิดใช้ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้เนาะประกอบตามรูปนี้นะครับนี่คือก้นของส้วมนะครับแล้วก็จะเห็นว่านี่ข้างบนนี่นะครับ
1: เ
0: จ้าหน้าที่มาช่วยนะครับด้านบนเนี่ยเราจะมีช่องนะครับสำหรับนั่งสำหรับถ่ายนะครับ
1: ประกอบจะต้องเป็นกล่องที่แข็งแรงพอสมควรนะคะ
0: แข็งแรงครับกล่องซึ่งกล่องเนี้ยไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะฮ
1: ะ
0: ก็ใช้ได้หลายครั้งนะครับแล้วก็ถุงดำนะครับเราก็จะสวมเข้าไปในรูนี
1: ้
0: ครับผมจากนั้นก็ติดวงบริเวณด้านข้างนี่ให้แน่นๆอย่าให้มันเลื่อนนะครับซึ่งกล่องนี้สามารถรับน้ำหนักได้นะครับเป็น100 กิโลเลยครับนั่งได้นะครับนั่งได้แล้วก็เราก็ถ่ายหนักถ่ายเบาได้จากนั้นก็ขั้นตอนเหมือนเดิมเลยครับก็คือปูนขาว2ช้อนโต๊ะหรือว่าขี้เถ้าก็ได้นะครับ2ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วก็มัดปากถุงให้เรียบร้อยแล้วเก็บไว้ในที่แยกไว้นะครับ
1: ครับพอเราใช้เสร็จแล้วก็สามารถที่จะพับเก็บแล้วก็ใช้ในครั้งต่อไปได้ด้วย
0: ครับผมอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าส้วมฉุกเฉินนะครับในภาวะที่เราเจอเรื่องอุทกภัยต่างๆนะครับซึ่งจะสามารถใช้ได้ที่บ้านก็ได้หรือว่าถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยไปเจอในศูนย์พักพิงอย่างเงี้ยครับก็สามารถใช้

0: ได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะและโดยเฉพาะเรื่องของการกำจัดอย่างถูกวิธีก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเหมือนกันค่ะค่ะท่านผอ.คะเรื่องของการที่ผู้ประสบภัยเนี่ยค่ะจำเป็นต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะทางศูนย์พักพิงเองควรที่จะมีการจัดการด้านสุขอนามัยยังไงบ้างคะ
0: ครับเนื่องจากศูนย์พักพิงเนี่ยเป็นที่รวมของทุกคนเลยนะครับการอยู่กันรวมกันหลายๆคนเนี่ยครับก็ต้องระวังเรื่องโรคระบาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความสะอาดเบื้องต้นนะครับแล้วก็การถ่ายเทอากาศนะครับอาหารการกินน้ำเนี่ยครับพวกนี้ก็ต้องสะอาดทั้งหมดนะครับน้ำดื่มเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะให้ดื่มจากน้ำเป็นขวดนะครับอาหารที่ได้รับแจกจากศูนย์พักพิงเนี่ยจะต้องมีการกำหนดวันเวลาที่ทำนะครับบางครั้งเนี่ยผู้ใจบุญเยอะนะครับบริจาคมาหลายทิศทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีต้องเขียนด้วยว่าเราทำวันเวลาไหนนะครับแล้วก็ต้องมีการตรวจเช็คสภาพก่อนนะครับว่าสีกลิ่นเนี่ยครับมันไม่บูดไม่เสียนะครับผู้ที่เข้ารับ อยู่ในศูนย์พักพิงก็ต้องเช็คตรงนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่จะสกรีนให้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับเนาะแล้วก็การเข้าห้องน้ําเหมือนกันเลยครับเพราะว่าบางที่เนี่ยห้องน้ําก็อาจจะยังใช้ไม่ได้อาจจะต้องใช้ห้องน้ําฉุกเฉินตรงนี้ไปก่อนนะครับหลังจากที่ใช้ก็ต้องล้างมือทุกครั้งนะครับอันที่สําคัญคือมันไม่มีมุ้งลวดเนา
1: ะ
0: ส่วนใหญ่นะครับก็เป็นที่โอเพ่นนะครับก็ต้องระวังเรื่องแมลงสัตว์กัดต่อยยุงอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็จะมีเขาเรียกว่ายาทากันยุงนะครับทาให้ตลอดนะครับซึ่งระหว่างที่อยู่ในศูนย์พักพิงเนี่ยประชาชนคนท่านใดนะครับที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่เราเป็นห่วงที่สุดนะครับเช่นคนท้องนะครับซึ่งจะต้องดูแลเรื่องยานะครับเรื่องการนับลูกดิ้นนะครับแล้วก็สังเกตอาการที่ผิดปกตินะครับเช่นท้องแข็งนะครับหรือว่ามีเลือดออกจากผิดปกติที่ออกมาอันนี้ต้องรีบแจ้งแพทย์ทันทีนะครับผู้สูงอายุต่างๆนะครับที่มียาโรคประจำตัวที่ต้องทานถ้าท่านลืมเอามาไม่ทันนะครับต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีครับเราสามารถที่จะติดต่อประสานงานกับสถานบริการนะครับเพื่อจะนำยามาให้ท่านได้นะครับเด็กๆต่างๆนะครับที่ต้องมียาหรือว่าเด็กๆที่ต้องเรียนหนังสือเลยนะครับพวกนี้เราก็บางครั้งอยู่นานครับเป็นอาทิตย์นะครับก็แจ้งเราได้ก็จะมีของเล่นพัฒนาการเด็กเพื่อให้เด็กลดความเครียดเนี่ยครับสำคัญนอกจากทางกายแล้วเนี่ยทางจิตใจสำคัญมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าสิ่งของเนาะหายไปหมดละเลยนะครับความเครียดอย่างเงี้ยครับก็จะมีอยู่ในประชาชนครับ
1: ค่ะในกลุ่มของผู้ป่วยติดเตียงเองก็ต้องดูแลเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ค
1: ่ะค่ะเรื่องของยาเรื่องของการเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆก็มีความลำบากอยู่เหมือนกันนะคะ
0: อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเรื่องพัดหกล้มนะครับเนาะอันนี้เราต้องดูแลท่านเป็นพิเศษเลยว่าถ้ามีแบบพื้นลื่นหรือว่าไปห้องน้ำอาจจะต้องมีคนดูแลละเพราะผู้สูงอายุบางครั้งตามองไม่เห็นครับลื่นล้มหกล้มกระดูกหักได
1: ้
0: ครับอันนี้เป็นห่วงครับทุกท่านครับ
1: พอหลังจากสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายและน้ำก็เริ่มลดลงแล้วค่ะท่านผอ.คะประชาชนควรที่จะเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนที่จะกลับเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านของตนเอง
0: ค่ะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นช่วงฟื้นฟูนะครับเนาะเข้าไปดูบ้านปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้บ้านเรามีแต่โคลนละเยอะครับจากบ้านสวยๆมีแต่โคลนทั้งหมดนะครับซึ่งเราก็เห็นในพื้นที่แล้วแหละเราก็เป็นกำลังใจกับพี่น้องประชาชนตรงนี้นะครับณจุดนี้เนี่ยต้องเป็นจุดที่เราต้องเริ่มทำความสะอาดต่างๆนะครับจะต้องมีความร่วมมือตั้งแต่ของอปท.นะครับอบจ.ต่างๆที่เข้ามาร่วมเราด้วยเพราะว่าจะมีโคลนมหาศาลเลยครับหามแล้วก็โคลนพวกนี้ก็จะมีเชื้อโรคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการสัมผัสโคลนพวกนี้เราต้องใส่บูทนะครับใส่ถุงมือนะครับบางครั้งหลายๆวันแล้วโคลนมันเริ่มแห้งครับก็เริ่มมีฝุ่นเยอะๆเลยครับเราก็ต้องมีแมสนะครับใส่เพื่อป้องกันฝุ่นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการเข้าไปเนี่ยขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ปกครองด้วยนะครับแล้วก็มีการป้องกันตัวอย่างเหมาะสมใส่แมสใส่ถุงมือนะครับแล้วก็ใส่บูทให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เข้าไปทำความสะอาดแล้วต้องมีการล้างฆ่าเชื้อโรคอาบน้ำนะครับล้างมือให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเมื่อเกิดน้ำขังมาสักพักนะครับมันจะมีเชื้อโร
1: ค
0: นะครับฉี่หนูเรากลัวมากเลยนะครับว่าจะหลังจากน้ำลดเนี่ยโรคฉี่หนูเนี่ยมันจะเริ่มระบาดขึ้นมาครับ
1: ค่ะค่ะค่ะท่านผอ.คะโรคฉี่หนูเนี่ยอาการมันเป็นแบบไหนคะแล้วก็รุนแรงยังไงบ้างคะ
0: อาการเนื่องจากเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียครับจะเริ่มจากมีไข้ก่อนเลยครับไข้สูงนะครับซึ่งอาการลักษณะเฉพาะของโรคนี้ครับคือจะปวดกล้ามเนื้อมากโดยกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆโดยเฉพาะน่องต้นขาเนี่ยครับแล้วก็ปวดหัวครับมากๆเลยนะครับในบางคนที่อาการรุนแรงนะฮะมีตาเหลืองได้ด้วยตาแดงตาเหลืองเนี่ยครับ

0: พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านที่สัมผัสนะครับกับน้ำขังหลังน้ำท่วมนะครับมีอาการไข้สูงมากๆนะครับปวดกล้ามเนื้อเยอะๆอย่างไม่เคยปวดมาก่อนนะครับกินได้น้อยลงนะครับมีคนทักว่าตาแดงตาเหลืองนี่ต้องรีบไปตรวจทันทีเลยครับซึ่งจริงๆแล้วหลังจากน้ำท่วมเนี่ยสาธารณสุขจังหวัดนะครับเขาจะมีการแจกนะครับยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อฉี่หนูนะครับด้วยนะครับประชาชนก็สามารถที่จะขอนะครับจากสาธารณสุขจังหวัดที่ลงไปในพื้นที่ได้ด้วยครับ
1: ค่ะค่ะแล้วเรามีวิธีการรักษายังไงบ้างคะสำหรับโรคฉี่หนู
0: ครับแน่ๆเลยป้องกันจะดีที่สุดยังไม่อยากเป็นเนาะอย่างที่บอกคือล้างมือใส่บู๊ใส่ถุงมือนะครับแต่ถ้าการรักษาปุ๊บเนี่ยก็คือมีการป้องกันครับถ้าในกลุ่มเสี่ยงที่มีการสัมผัสกับน้ำตรงนี้นะครับเขาจะมียารับประทานเพื่อป้องกันนะครับแต่ถ้าใดๆก็ตามติดเชื้อไปแล้วสังเกตแล้วมีไข้ปุ๊บเนี่ยรีบไปโรงพยาบาลเลยครับครับผมเพราะว่าโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวเบาหวานโรคไตโรคตับเนี่ยครับพวกนี้จะมีอาการที่รุนแรงอย่างรวดเร็วได้เลยครับ
1: ค่ะค่ะเห็นว่าที่ผ่านมาทางกรมอนามัยเองก็ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายแล้วก็ไปแจกเรื่องของชุดทำความสะอาดให้กับผู้ประสบภัยด้วยที่ผ่านมาเนี่ยค่ะได้ลงพื้นที่ที่ไหนมาบ้างคะ
0: ครับก็เราได้ลงพื้นที่ประสบภัยนะครับในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่ปัวจังหวัดน่านนะครับแล้วก็ได้ส่งสิ่งของสนับสนุนนะครับให้กับจังหวัดพะเยาเชียงรายนะครับในทั้งหมดที่ประสบเหตุทั้งหมดเลยครับแต่ที่ลงพื้นที่ที่เห็นภาพจริงๆเนี่ยก็แม่ฮ่องสอนกับที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับซึ่งเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจริงๆครับ
1: ค่ะพี่น้องประชาชนได้สะท้อนความต้องการสิ่งของจำเป็นอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
0: ครับก็เรื่องของเรื่องเวชภัณฑ์เบื้องต้นนะครับที่มีกับยาสามัญประจำบ้านที่ต้องการนะครับหลังเข้าไปปุ๊บเนี่ยมีโคลนเยอะเขาก็ต้องการเรื่องบูทเรื่องถุงมือเรื่องน้ำยาฆ่าเชื้อน้ำยาทำความสะอาดบ้านนะครับที่ต้องการแล้วก็ชุดในการกำจัดสิ่งปฏิกูลทั้งหลายถุงดำนะครับแล้วก็ในเรื่องของน้ำยาล้างมือต่างๆอันนี้เป็นเบื้องต้นที่ต้องการนะครับและอาหารที่สะอาดน้ำที่สะอาดครับผม
1: ค่ะค่ะสิ่งที่เรานำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยก็คือกล่องที่วางอยู่ด้านหน้านี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้อธิบายว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างค่ะ
0: ครับก็ในกล่องนี้นะครับเราจะเรียกว่ากล่องชุดเราสะอาดหรือว่าชุด We Clean นะครับก็จะนำแจกให้กับประชาชนเพื่อใช้นะครับในกล่องนี้จะมีหลายอย่างมากเลยนะครับขออนุญาตโชว์นะครับก็จะมีอันนี้นะครับเป็นถุงดำที่จะใส่สิ่งปฏิกูลทั้งหลายนะครับอันนี้เป็นปูนขาวที่ได้พูดไว้เมื่อกี้ครับว่าในกรณีที่ว่าเราต้องนั่งส้วมฉุกเฉินนะครับหลังจากทำธุระเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ปูนขาวตัวนี้นะครับ2ช้อนโต๊ะต่อการถ่าย1ครั้งนะครับสามารถตักได้เลยนะครับอันนี้คือสารส้มนะครับสารส้มนะครับในกรณีที่ว่าน้ำหลากเข้ามาดินโคลนถล่มปุ๊บน้ำไม่มานะครับน้ำไม่มีเส้นท่อขาดหมดเนี่ยครับน้ำเราขุ่นมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะเอามาใช้เป็นน้ำใช้เนี่ยเราจะใช้สารส้มแกว่งก่อนเพื่อให้มีการตกตะกอนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราก็เอาน้ำในส่วนที่เป็นน้ำใสๆนะครับมาใช้ในการเป็นน้ำใช้เนาะไม่ใช้น้ำกินเป็นน้ำใช้ซึ่งก่อนที่จะมาเป็นน้ำใช้ปุ๊บไม่มีคลอรีนในการเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคนะฮะเรามีตัวนี้ครับน้ำยาคลอรีน 2% หรือว่าเขาเรียกว่าหยดทิพย์ครับใช้1หยดต่อน้ำ1ลิตรตั้งทิ้งไว้30นาทีนะครับเนาะอันนี้ก็จะทำให้มีปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนในน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อน
1: คร
0: ับซึ่งน้ำที่ได้เหล่านี้นะครับก็มาใช้ในการล้างจานนะครับล้างมือนะครับอาจจะอาบน้ำได้นะครับเป็นน้ำใช้ทั่วไปนะครับแต่ถ้าไม่มีน้ำกินจริงๆนะครับไม่มีน้ำเป็นขวดจริงๆมีแต่น้ำตรงนี้ต้องเอาน้ำตรงนี้ไปต้มก่อนนะครับฆ่าเชื้อโรคนะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็จะเป็นชุดของกรมอนามัยนะครับที่จะแจกให้กับพื้นที่ประสบภัยผ
1: ่
0: านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของทุกที่นะครับเขาเรียกว่าชุดเราสะอาดหร
1: ือ
0: ว่าชุดวีคลีนครับประชาชนก็จะได้รับชุดนี้ไปนะครับในบ้านละ1ชุดครับ
1: ค่ะบ้านละ1ชุดครอบครัวละ1กล่องนะคะก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการค่ะท่านผอ.คะอยากจะให้ฝากถึงผู้ชมรายการเรื่องของการดูแลตนเองถ้าเกิดว่าประสบกับภัยน้ำท่วมเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองวิธีปฏิบัติตัวยังไงบ้างรวมไปถึงเรื่องของการตรวจสอบที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยก่อนที่ภัยน้ำท่วมจะมาถึงค่ะ
0: ก็ในเรื่องภัยธรรมชาตินะครับเราต้องเตรียมตัวไว้ดีที่สุดนะครับให้ฟังข่าวสารนะครับจากสารที่เชื่อถือได้ของราชการนะครับว่ามีปริมาณฝนตกเยอะไหมเท่าไหร่นะครับ พื้นที่ใดบ้างเป็นพื้นที่ที่ประสบเสี่ยงต่อการประสบภัยนะครับถ้ามีการเตือนนะครับจากหน่วยงานราชการปุ๊บเนี่ยให้ประชาชนนะครับเตรียมการได้เลยนะครับเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้นะครับอุปกรณ์สื่อสารนะครับยาที่จำเป็นนะครับและที่สำคัญคือการดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับที่อยู่ที่บ้านนะครับที่บ้านถ้าใครมีเด็กนะครับมีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงคนท้องนะครับเหล่านี้จำเป็นมากนะครับที่จะต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะครับทั้งเอกสารต่างๆทั้งยาที่ใช้ประจำตัวนะครับและความพร้อมที่จะออกไปจากพื้นที่ภัยพิบัติให้ได้เร็วที่สุดนะครับที่สำคัญเนี่ยนอกจากการจะดูแลเรื่องสุขภาพกายแล้วนะครับเรื่องสุขภาพใจก็สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดต่างๆเนี่ยมันคงมีทุกคนนะครับนะแต่ต้องเขาเรียกว่าทำให้มันลดลงให้ได้นะครับและที่สำคัญคือถ้าทุกคนเตรียมการไว้ได้ดีเมื่อประสบภัยแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถที่จะมีความปลอดภัยทั้งกายและใจตรงนั้นได้ครับผม
1: ค่ะค่ะก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะคะวันนี้สำหรับท่านผู้อำนวยการนายแพทย์สิทธิพงษ์ยิ้มสวัสดิ์นะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่ที่ได้มาพูดคุยเรื่องราวรายละเอียดเกี่ยวกับการดูแลตนเองในช่วงของภัยที่เกิดจากน้ำท่วมในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเรื่องของการป้องกันภัยที่เกิดจากน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติต่างๆนะคะถ้าหากว่าเรารู้ทันเตรียมการแล้วก็เฝ้าระวังอยู่เสมอเราก็จะปลอดภัยจากภัยน้ำท่วมและภัยธรรมชาติต่างๆได้รวมไปถึงเราจะได้ดูแลตนเองและดูแลคนในครอบครัวได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีนั่นเองค่ะช่วงเวลาของรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันได้ใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
3: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่ามี
4: สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้อสาธ
5: ุไว้เฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
4: โอ้เสียงภัยที่ไหนอู้นี
5: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
4: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเอาออกเดินทางกันเตอะ
5: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
4: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
5: แม่เตือนแล้วนะ
4: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
6: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
7: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
8: We don't know what they are. It is your ability to.
9: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้าร
10: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
11: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ผู้ชมครับวันนี้เรามาเช็คอินกันที่บ้านแพมบกอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเป็นหมู่บ้านเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของทางกระทรวงวัฒนธรรมครับที่นี่เป็นหมู่บ้านชาติพันธุ์ไทยใหญ่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันแล้วครับว่าวันนี้ความเป็นหมู่บ้านเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของบ้านแพมบกสามารถเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ได้แต่ที่แน่ๆคือ1 S ก็คือเรื่องของฟู้ดเรื่องของอาหารครับรายการของเราวันนี้นอกจากจะพาคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวสัมผัสความเป็นวิถีชุมชนเที่ยวชุมชนยนต์วิถีแล้วเราจะมาสัมผัสรสชาติความเป็นเมนูหลักของที่นี่เหมือนกันเพื่อจะนำไปสู่ความเป็นซอฟต์พาวเวอร์กับรายการเช็คอินทินเหลือครับ

0: ายสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
2: ไม่สูงครับไม่สูงครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่บ้านบ้านแพมบกนะครับที่จะมาเป็นไกด์พาเรามาเช็คอินที่นี่นะครับผู้ใหญ่จุดแรกที่เรามาแพมบกเราก็คือต้องเดินข้ามสะพานไม้ไผ่ตรงนี้กันก่อนโขกูโซใช่ไหมครับผู้ใหญ่ครับ
1: ใช
2: ่โขยังพอเดาออกว่าโขก็คือน่าจะแปลว่าสะพาน
1: ใช่ครับ
2: แต่ว่ากูโซนี่ภาษาไทยใหญ่แปลว่ากูโซ
1: กูโซคือกูโซหรือว่าบุญครับ
2: อ๋อแปลว่าสะพานบุญ
1: ครับใช่
2: ครับแต่ว่าของเราก็คือจะแบบมีหลายจุดมีหลายแยกให้เราได้แวะกัน
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ครับเราเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของกระทรวงวัฒนธรรมนักท่องเที่ยวมาที่แพมบกจะได้เห็นจะได้เที่ยวอะไรบ้างครับผู้ใหญ่ครับ
1: คือนอกจากที่ทุกนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่สะพานโคกุโซของเราเนี่ยนะนักท่องเที่ยวก็จะได้มาอุดหนุนนะครับสินค้าชุมชนเนาะก็จะเป็นร้านขายของฝากชุมชนร้านอาหารชุมชนนะครับแล้วก็จะมีร้านกาแฟชุมชนที่เป็นธุรกิจของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนของเรา
2: อ๋อมีคาเฟ่ด้วยกาแฟด้วย
1: การเที่ยวชุมชนของเราเป็นเราทำเป็นกลุ่มท
2: ั้
1: งหมดทั้งชุมชนเราเป็นสมาชิกหมดเลยแล้วมีคณะกรรมการของหมู่บ้านของเราเป็นคณะกรรมการบริหารการท่องเที่ยวนะคร
2: ับ
1: แล้วก็เรามีสวัสดิการให้กับสมาชิกนะครับแล้วก็ให้กับทั้งวัดซึ่งขึ้นคือเราจัดการบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรนะกำไรต่างๆเพื่อที่จะให้ชุมชน
2: มีรายได้นอกเหนือจากการทำการเกษตร
1: ใช่ครับ
2: ซึ่งปกติเราก็ปลูกข้าวปลูกผักอะไรกันตามปกติอยู่แล
1: ้
2: วแต่พอเราเห็นว่าทำเลของเราตรงนี้มันน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เราก็เลยทำให้มันเกิดขึ้นมาด้วยความร่วมมือของผู้ใหญ่กับลูกบ้าน
1: ครับก็คือเริ่มต้นก็คือที่ข้างในจะเป็นสำนักสงฆ์ห้วยคายคีรีนะครับ
2: แ
1: ล้วชาวบ้านเราก็ว่าที่ผ่านมาเนี่ยพระสงฆ์ก็ได้เดินค่อนข้างลำบากแล้วก็หน้าฤดูฝนก็แฉะเนาะแล้วก็มีข้าวนะครับก็เหยียบย่ำข้าวชาวบ้านก็ลำบากแล้วเวลาน้ำป่ามาก็เดินมาไม่ได้อย่างเงี้ยครับก็เลยปรึกษากับทางคณะกรรมการหมู่บ้านของเรานะครับแล้วก็ชาวบ้านเพื่อที่จะสร้างสะพานพอทั้งสะพานบุญเสร็จนะครับก็ทําให้ทุกคนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยอัตโนมัติเลยครับก็เหมือนได้บุญด้วยครับ
2: ครับแต่จุดนี้นอกจากจะมีคาเฟ
1: ่
2: มีของฝากแล้วนะครับก็จะมีกิจกรรมอื่นๆให้นักท่องเที่ยวได้เล่นกันด้วย
1: ครับ
2: อันนี้เห็นเค้ากําลังจะปาธนูกันเหรอพี่ใหญ่ครับ
1: ใช่ครับก็จะมียิงเป้ายิงธนูครับที่เป็นกิจกรรมของการท่องเที่ยวของเราด้วยนะครับ
2: คุณผู้ชมจุดแรกเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วครับแล้วก็ไปวัดความแม่นยําว่าเราจะแม่นยําขนาดไหนอุตปาตัวใหญ่เนาะผู้ใหญ่เนาะ
1: ครับปลาตัวใหญ่ครับเยอะครับ
2: ปลานิลเหรอ
1: ปลานิลก็มีปลาทับทิมก็มีครับปลาดุกปลาสวายปลาเยอะครับมีเยอะ
2: ครับแต่ว่าเราไม่ได้เอาไปทํากับข้าวใดๆ
1: ใช่ครับไม่ได้ทํากับข้าวครับเพราะว่าเป็นสะพานบุญเราก็จะดูแลก็ให้นั่นนะครับ
2: ก็คือจะให้อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆ
1: ใช่ครับถ้าเวลาเต็มบ่อแล้วก็กลับไปพักข้างในจะมีบ่ออีกที่นึงที่เป็นกลุ่มเดียวกันใช่
2: ลืมไปว่านี่คือสะพานบุญแล้วคนบาปมาคนบาปเห็นแล้วแบบว่าจะต้องเอาไปทํากับข้าวได
1: ้ครับก็คือรายได้จากที่นักท่องเที่ยวเอาอาหารปลาเนี่ยให้ปลาเนี่ยครับก็คือรายได้เข้าโรงเรียนหมดเลยครับ
2: ครับ
1: ให้โรงเรียนบริหารจัดการ
2: เป็น
1: อาหารกลางวันให้โรงเรียนบ้านแทมบกแล้วก็บ้านกะเหรี่ยงโรงเรียนบ้านกะเหรี่ยงแล้วก็ลิซูครับ2โรงเรียนครับ3โรงเรียนเลยครับ
2: ครับ

0: อันนี้ก็คือมี
1: อันนี้ยิง
0: มีกงมีธนูด่านแรกครับผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: มาประลองความแม่นกันตอนนี้ก็จะมีพี่ป้อม
1: ครับ
0: เป็นผู้ให้บริการอยู่ตรงนี้ก็คือยิงธนูเอกใช้อันนี้หรือว่าใช้อันใหม่เลยพี่ป้อมอันนี้เลยใช่ไหมฮะอ่ะฮะอ๋ออยู่ตรงนี้เลยเหรอครับต้อง3นิ้วเหรอ3นิ้วนี่คือ
1: ข้างขวาข้างซ้าย
0: ไม่ต้องใช้นิ้วก้อยอย่างงี้แล้วเล็งอย่างงี้เลยใช่มั้ยฮะมันคือความกดดันคุณผู้ชมเพราะว่าผู้ใหญ่บอกว่าวันที่ผู้ว่าแม่ฮ่องสอนมากับปลัดกระทรวงมาซึ่ง2ท่านแม่นมาก
1: คร
0: ับแล้ว แล้วเอกนรินทร์ล่ะจะแม่นมั้ยมันต้องยังไงฮะยืนยังไงครับยังงี้อย่างเงี้ยอ๋อโห
1: ยืนเฉียงๆหน่อย
0: แม้แต่ถ้ายืนก็นั่นด้วยนะคุณมืออ๋อยืนอย่างงี
1: ้โหอ้ายอ่าดิ
0: อันไหน
1: ได้อยู่ครับ10อยู่ครับ
0: 10คะแนนบน
1: ครับ10คะแนนบนคราวนี้นี่นิดเดียวนี่เดี๋ยวเกือบนี่ครับนี่ครับ
2: เอาดึงมาไกลๆดึงมาแห่ง
1: ๆครับโอ้ระวังมือครับมืออีกข้างนึงคร
0: ับอ๋อต้องอย่างงี้อ่ะคุณผู้ชมคือมันใช้แรงเยอะมากนะเนี่ยคือกล้ามในหัวไหล่คือต้องตึงไปหมดเลยคุณผู้ชมแล้วเล็งยังไงเดี๋ยวนะได้ไหม10
1: ไม่พลาด10ครับ30 300มันเข้าในวงอยู่แล้วนะแต่เข้าในวงอยู่
0: ก็ยังอยู่ในวง
1: เองไม่ต้องเสียใจครับอยู่ในวงอยู
0: ่อยู่ในวงอยู
1: ่สังเกตว่านักท่องเที่ยวบางทียิงนะดูโดยลายพลุ้ยแล้วก็ข้างนอกอีกสีขาวอีกเยอะแยะไม่ถูกในเป้า
0: อันนี้คือร่องรอยของคนอื่น
1: อันนี้เขาในเป้าอยู
0: ่แต่ของเราอยู่ในเป้าก็โอเคครับ
1: ครับ
0: ก็มันท้าทายจริงๆคือเช็คอินทีเหนือผมว่านี่คือครั้งแรกที่เราลองยิงธนูกันก็เป็นอีกหนึ่งด่านเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของบ้านแพมบกครับผู้ใหญ่สะพานเรายาวประมาณกี่เมตรผู้ใหญ
1: ่ความยาวอยู่ที่815เมตรครับ
0: 815เมตร
1: ใช
0: ่โอ้ครับแต่จริงๆคือตรงนี้มันเป็นเวทีที
1: ่เวที
0: น้องๆ

คุณผู้ชมครับหลังจากที่เป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งโตของโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ครับสิ่งหนึ่งที่เราให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแม่ห้องสอนจริงๆหลายคนตื่นตาตื่นใจครับวันนี้เรามาที่แพมบกเลยขอให้ทางผอ.โรงเรียนกับคุณครูแล้วก็น้องๆจัดให้ดูอีกสักนิดนึงนะครับว่านี่คือความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแม่ห้องสอนสำหรับลำนกรำโตครับ

0: านั่งรถพ่วงข้างมาเที่ยวนะครับซึ่งจริงๆของบ้านแพมบกเราก็จะมีอยู่หลายคันอยู่ใช่ไหมครับมีประมาณกี่คันฮะ
1: ประมาณ6คัน
0: 8คันคุณผู้ชม
1: นี
0: ่ก็คือ1คันนั่งได้2ก๊อ
1: 2
0: ก๊อก็คือ2คนนะครับก็สามารถผู้ช่วยกับทีมงานก็จะพาไปจุดต่างๆได้แต่เป้าหมายของเราก็คือเราจะตามรอยซายโยเต
1: ้
0: เมนูผักที่เสิร์ฟอยู่บนข้าวต้มร้านข้าวต้มที่หลายๆคนเคยกินกันแต่จริงๆก็คือต้นมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเพราะบางคนอาจจะไม่เคยเก็บไม่เคยเห็นมาก่อนผู้ใหญ
1: ่ร้านอาหารก็มีนะครับ
0: ซึ่งเราก็จะเอาไปส่วนใหญ่ยอดฟักแมวหรือว่าซายโยเต้เราเอาไปทำอะไรได้บ้างฮะ
1: ก็เป็นผัดเนาะเราเป็นผัดน้ำมันหอย
0: ผัดน้ำมันหอย
1: เป็นหลักนะครับลวกกับน้ำพริก
0: อ๋อลวกได้ใช่ไหมครับอ๋อ
1: เดี๋ยวเราจะเก็บแล้วก็เราไปผัดกินตอนมื้อเที่ยงเนี่ยครับเน
0: า
1: ะ
0: ครับงั้นเดี๋ยวเราจะต้องเก็บ
1: ประมาณ
0: ไหนฮะ
1: เก็บต้องประมาณตรงนี้ได้ไหมพี่นิดตรงนี้ได้ไหม
0: ตรงนี้แหละ
1: ครับใช
0: ่อ๋อ
1: คร
0: ับ เก็บอย่างนี้เลยนะครับ
1: ประมาณนี
0: ้แต่ต้องระวังยางเนาะ
1: จะได้ออกยอดใหม่ตรงนี
0: ้อ๋อยอดมันอ่อนมากเลยคุณผู้ชมดูสิแต่จริงเรากินดิบไม่ได้ใช่ไหม
1: ไม่ได้
0: มันต้องสุกอย่างเดียวเนาะ
1: ใช่ครับพี่คนเดือดเก็บเลย
0: นี่ครับ
1: แล้วก็ตัด
0: ซายโยเต
1: ้ตัดหนวดทิ้ง
0: เหรอใช่ไหมอ๋อตกแต่งหนวด
1: ประมาณนี้นะคร
0: ับ แบบนี้ได้เลย
1: นี่ชิดๆหน่อยนะเวลาขายนะ
0: อือฮึ
1: ใช่ครับ
0: ครับอันนี้ก็คือซายโยเต้หรือว่าฟักแมวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูหลักที่เราจะได้กินกันในวันนี้กับน้ำพริกของไทยใหญ
1: ่ครับ
0: อันไหนอีกฮะ
1: นะครับกินได้เรื่อยๆครับครับได้หมดเลยครับประมาณนี้คร
0: ับ
1: อ๋อถ้าตัด

0: ็ได
1: ้ซาโยเต้หรือว่าฟักแมว
2: ที่ส่วนที่นี่มันก็จะมีผักอื่นอีกใช่ไหมครับพี
0: ่ปีผักเยอะแยะเลยครับ

0: ตาเหลียวไนเอามาเงินไต
1: ไ
0: ตาเหลียวไนคือ
1: ตอนนี้
0: ตะเหลียวไนคือตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านไทยใหญ่หรือว่าเฮือนไตนะครับแล้วก็มีสำรับท้องถิ่นแบบนี้อันนี้คือความภูมิใจที่เอกนรินไปเก็บเมื่อสักครู่นี
1: ้ใช่แล้วคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็เรียกว่าซาโยเต้ผัดน้ำมันหอย
1: คร
0: ับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขึ้นชื่อถ้าหากว่ามาแพมบกก็ต้องได้กินแบบนี้ด้วยอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมก็คือความเป็นเมนูท้องถิ่นของแพมบกก็คือน้ำพริกขั้วทรายถ้าเป็นสำเนียงไทยใหญ่ต้องออกเสียงว่า
1: น้ำพริกโคทราย
0: น้ำพริกโคทราย
1: โคทราย
0: โค
1: ทราย
0: คือ
1: โคก็คือขั้ว
0: โคอ๋อโคคือขั้วแต่ว่า
1: ทราย
0: คำว่าทรายไม่ได้หมายความว่าเอาเม็ดทรายมาผ่านกระบวนการเหล่านี
1: ้เป็นว่าทำวัตถุดิบทุกอย่างให้ทอดให้มันกรอบ
0: ครับ
1: ให้มันกรอบเหมือนทรายเนาะเขาเปรียบเทียบอย่างนี
0: ้อ๋อเปรียบเทียบอย่างนี้ส่วนประกอบหลักๆเราก็จะมีถั่วเน่าแคบ
1: พริกแห้ง
0: กระเทียม
1: หอมแดงเนาะ
0: เกลือ
1: ครับ
2: ร
1: สนิดหน่อย
0: ซึ่งทั้งหมดก็คือเอาไปทอดก่อน
1: ใช่ครับ
0: แล้วถึงเอามาโขลก
1: เอามาคลุกกันแล้วก็ใช
3: ่ครับ
0: ครับมันก็จะเป็นการถนอมอาหารอย่างนึงเพราะว่าสามารถเก็บไว้ได้นานแล้วก็อย่างน้อยคือต่อให้กับข้าวมื้ออื่นๆเป็นเมนูอื่นๆแต่อย่างน้อยข้ามีอันนี้มันก็อุ่นใจเพราะแบบคลุกข้าวก็ได้แล้วสำหรับน้ำพริกโคทราย
1: ซึ่งเก็บไว้ได้รับประทานได้นานขึ้นทุกคนในหมู่บ้านทำได้หมดทุกครัวเรือน
0: ครับ
1: เวลาไปอะไรไปสวนก็พกไปง่ายอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: ขอย้อนไปถั่วเน่าแคบเด็กๆอาจจะนึกถึงที่แบบที่นี่เราปลูกถั่วเหลืองกันเยอะคนแม่ห้องสอนคนไทยใหญ่ใช่ไหมครับพอเรามีถั่วเหลืองเยอะๆเราก็ไปผ่านกระบวนการให้มันเป็นแผ่นๆแล้วก็ตากเหมือนกับเขาเรียกว่าเมื่อก่อนซีดีแม่ห้องสอนอันนั้นเราก็นั่นแหละเป็นส่วนประกอบหลักของคนแม่ห้องสอนของคนไทยใหญ่กันสุดเมนูอีกหนึ่งเมนูที่เป็นของพี่น้องไทยใหญ่ที่คือความภูมิใจของเราก็คือ
1: เนื้อลุง
0: ครับเป็นจริงๆคือเป็นเนื้อหมู
1: ใช
0: ่แต่ว่าคำว่าลุง
1: ก็คือ
0: เป็นภาษาไทยใหญ่แปลว่า
4: ทำให้เป็นกลมๆลุง
0: ใช่ครับ
4: คือไปทำให้เป็นกลมๆเนี่ย
0: คำว่าลุงแปลว่าให้มันเป็นกลมๆครับแล้วเอาหมูสับมีอะไรบ้างครับส่วนผสม
3: ก็จะมีพริกมีกระเทียม
0: ครับ
3: หอมแดงกะป
1: ิอ๋อเกลือ
4: ตะไคร้
0: ครับ
1: ค่ะ
4: ใบมะกรูด
1: ครับ
0: เอามาลุงเอามาให้มันเป็นก้อนกลมๆ
4: คร
0: ับ ครับ
4: ก็คือมาโขกมารวมกันแล้วโขกแล้วก็ทีนี้ก็เอามารวมกับผสมกับเนื้อแล้วก็มาคลุกเข้ากันแล้วก็มาปั้นให้เป็นลุงครับให้เป็นลูกให้กลมๆครับ
1: ปรุงแล้วก็ตามใจชอบนะคือชอบแบบ
4: ใดชอบครับ
0: ครับ
4: อันนี้แบบมี2อย่างครับอันนี้แบบเป็นลุงแหนมครับแล้วอีกอย่างก็จะเป็นลุงแห้งแต่วันนี้เสนอลุงแหนมนะครับ
0: ถ้าลุงน้ำก็คือเหมือนกับ
1: น้ำเข้าไปแค่
4: น้ำเพิ่มน้ำ
0: อารมณ์แกงอ่อมคลุกคลิกของคนร้านนานทั่วไป
1: ครับ
0: ครับแต่หรือบางเจ้าก็จะเป็นแห้งๆไปเลย
1: ก็คือไม่ต้องใส่ก็คือทอด
4: เหมือนไส้อั่ว
1: ประมาณ
4: เหมือนไส้อั่ว
0: กำลังจะบอกพอดีเลยว่าคุณผู้ชมก็คือถ้าคนร้านนานรออารมณ์เดียวกันกับไส้อั่วแต่ไส้อั่วคนเหนือเรายังเอาไปใส่ในไส
1: ้
0: แต่นี่คือเราไปลุงก็คือทำเป็นกลมๆอย่างเดียวแล้วก็มันก็จะมีผักกาดจอนี่ก็ผลผลิตของเราพี่น้องแพมบกเหมือนกัน
1: ปลอดภัย
0: เอาง่ายๆคืออยู่แพมบกสิ่งที่จะซื้อก็คือเนื้อสัตว์อย่างเดียวเพราะวัตถุดิบทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ในบ้านเรา
0: อยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนในชุมชนไม่ค่อยที่จะออกไปทำงานอยู่ข้างนอกกันเท่าไหร่ก็จะอยู่กันที่นี่ผมว่ามันคือตัวอย่างของชุมชนคุณผู้ชมครับถ้าผู้นำเข้มแข็งผู้นำเก่งแล้วทีมงานกับลูกบ้านจับมือกันสามัคคีกันอย่างน้อยคือมันเว้นว่างจากการเก็บผลผลิตทางการเกษตรแล้วดูว่าพื้นที่เราเหมาะกับการให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวพยายามดึงจุดเด่นของชุมชนตัวเองครับให้ส่งเสริมแล้วก็สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้แล้วก็หากิจกรรมในแต่ละฐานจริงๆแพมบกถ้าเที่ยวได้เนี่ยอย่างน้อยมันจะสัก2วัน1คืนหรือมากกว่านั้นก็ได
1: ้
0: เพราะจริงๆผู้ใหญ่กับผู้ช่วยก็จะพาเราไปอีกหลายๆจุดนี่ยังไม่ได้ไปวัดเลยนะคุณผู้ชมและยังไม่ได้ไปแวะน้ําตกอีกนะครับเพราะว่าแพมบกก็จะมีที่ท่องเที่ยวค่อนข้างจะเยอะเหมือนกัน
1: มีดอยเมี่ยงดอยทงด้วย
0: ดอยเมี่ยงดอยทงอ๋อใช่ไม่เห็นชาวต่างชาติเขาบอกว่าถ้าเขามาแพมบกเขาต้องเลยไปที่ดอยเมี่ยงด้วยใช่ไหมครับก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปได
1: ้
0: จริงๆแพมบกไม่ได้

0: หารไทยใหญ่สำรับของเราที่นี่อย่างที่บอกนะครับว่ากับข้าวหลากหลายแล้วปิดท้ายซื้อจะ10บาทอยู่แล้วว่าตอนนี้แต่แพมบอกเขามีของเขาเอง
1: ก็ดื้อความ
0: ใหญ่กว่านี้ก็มีโอ้โหอย่างครับถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะมาเที่ยวเป็นครอบครัวเป็นแก๊งเพื่อนหรือมาศึกษาดูงานเรามีช่องทางติดต่อ
1: ครับทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแพมบกครับ Facebook นะครับ
0: ชื่อ Facebook ว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแพมบกก็สามารถติดต่อได้แล้วก็แวะมาเช็คอินที่นี่ได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนี่คือยินดีนำนำออค่ะยินดีนำนำค่ะยินดีนำนำครับยินดีนำนำครับมาหน่ายอาตะเหลียวหน่ายกินข้าวจอมกัน
1: ครับกินข้าวจอมกัน
0: กินข้าวจอมกัน
1: กินข้าวด้วยก
0: ันกินข้าวด้วยกัน
2: สี่ก็
1: 4คน
0: 4คนกับข้าวมี
2: น้ำพ
1: ริกโคไซ
0: เดี๋ยวนั้น1อย่าง2อย่าง3อย่างทั้งหมดกับข้าวมี4เมล
2: 4เมล
1: 5เมล
0: 5เมล5เมล
1: 5เมลอ
0: ๋อเมลก็คือแปลว่าอย่าง
1: อย่างใช่
0: ครับเรียนรู้ภาษาไทยใหญ่ไปเรื่อย
1: ๆเก่งมาก
0: เก่งมากบางคนอาจจะไม่ใช่มัง
2: ไม่ใช่มัง
0: สนุกคุณผู้ชมเรียนภาษาไทยใหญ่ที่นี่อบอุ่นมากนะครับลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากครับ

0: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน
1: ก็ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ
2: ชอบผู้ชายที่ลูกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่แค่เก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
3: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดค่ะ
4: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
5: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติด
6: NBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด

0: ังหวัดเชียงใหม่เตรียมรับฝนระลอกใหม่ 5-8 ตุลาคมนี้เฝ้าระวังน้ำป่าดินถล่มพร้อมย้ำแจ้งเตือนประชาชนตลอด24ชั่วโมงจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเวทีเสวนาวิชาการพลิกโฉมเพชรบูรณ์สู่เมืองหน้าอยู่ไว้เก๋าผู้ประกอบการเมืองเชียงใหม่พอใจการขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ออกไปอีก2เดือนระบุลูกค้าเริ่มกลับมาใช้เงินอีกครั้ง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเหนือค่ะประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนค่ะคุณคุปต์มรินทร์และดิฉันวรลักษณ์ดวงทิพย์ค่ะ
1: ครับทักทายคุณผู้ชมทางบ้านและคุณวรลักษณ์ด้วยนะครับซึ่งเคยมีติดตามข่าวสารกับเรา1ชั่วโมงเต็มผ่านทางทีวีดิจิทัลหมายเลข11นะครับรวมถึงอีกหนึ่งช่องทาง Facebook เช่นเคยกับ NBT ภาคเหนือและสามารถสแกน QR Code ร่วมจัดรายการพูดคุยกับเราได้ต่อทั้งรายการกันเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวมาให้คุณผู้ชมได้อัปเดตค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่จังหวัดเชียงใหม่เรามีผู้ว่าใหม่แล้ววันนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงที่พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นห่วงมากๆเลยเพราะว่าเราเห็นภาคกลางแล้วก็เหนือตอนล่างเนี่ยประสบพบเจอกับผลกระทบของฝนตกหนักถึงหนักมากนั่นเองวันนี้ก็มีมาอัปเดตสำหรับเรื่องของฟ้าฝนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนค่ะ
1: ครับต้องกลับมาเตือนกันอีกครั้งนึงหลังจากที่ฝนหายไปสักช่วงนึงแล้วแต่การกลับมาครั้งนี
2: ้
1: ต้องติดตามเรื่องของระดับน้ำที่ต้นทางกันด้วยนะครับช่วงแรกนี้เราไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดน่านกันก่อนนะครับโดยทางท่านองคมนตรีได้เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมสู่การปฏิบัตินะครับของทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจังหวัดน่านครับที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมสู่การปฏิบัติภายใต้แนวคิดคุณธรรมคือฐานนวัตกรรมคือพลังระบบไร้รอยต่อคือวิถีและประชาชนคือศูนย์กลางพร้อมบรรยายพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมตามนโยบายของเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกวิชาชีพให้สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมคุณธรรมของหน่วยงานโดยมีนางวิไลวรรณบุตรดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ครับ
2: โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2522เป็นโรงพยาบาลขนาด120เตียงให้บริการผู้ป่วยนอกมากกว่า 40,000 คนต่อปีและผู้ป่วยในมากกว่า 9,000 คนต่อปีโดยยึดมั่นในพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงค่ะพาไปดูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างคุณผู้ชมคะที่อำเภอแม่อายเปิดกิจกรรมคิกออฟการจัดทำดอกไม้จันทร์เตรียมความพร้อมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ห้องประชุมมะลิกาที่ว่าการอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นายนิติปกรณ์แสงสุวรรณนายอำเภอแม่อายได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคิกออฟการจัดทำดอกไม้จันทร์อำเภอแม่อายเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการพัฒนาสตรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์ให้แก่ผู้แทนจากทุกภาคส่วนเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้สามารถเรียนรู้และประดิษฐ์ได้ด้วยตนเองพร้อมทั้งขยายผลลงสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงโดยอำเภอแม่อายตั้งเป้าหมายในการจัดทำดอกไม้จันทร์รวมทั้งสิ้น 46,000 ดอกโดยมีการจัดสรรจำนวนการประดิษฐ์ตามสัดส่วนของประชากรของแต่ละตำบลเพื่อเปิดโอกาสให้กับประชาชนทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในพิธีสำคัญดังกล่าวทางนี้มีกำหนดการประดิษฐ์ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่24ตุลาคม2569ครับขณะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับได้นำส่วนราชการและประชาชนร่วมตักบาตรกิจกรรมหิ้วตะกร้านุ่งผ้าไทยใส่ใจวิถีธรรมครับ ที่สะพานท่าสิงห์หน้าวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำส่วนราชการและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมทำบุญตักบาตรภายใต้โครงการหิ้วตะกร้านุ่งผ้าไทยใส่ใจวิถีธรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้นทุกวันศุกร์ในสัปดาห์แรกของเดือนครับ
2: สำหรับโครงการหิ้วตะกร้านุ่งผ้าไทยใส่ใจวิถีธรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชนโดยการร่วมกันทำบุญตักบาตรและน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตพร้อมทั้งสืบสานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการแต่งกายด้วยผ้าไทยอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยการใช้มิติด้านศาสนาเป็นศูนย์กลางในการกระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่นนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนในอนาคตค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันที่2แล้วสำหรับโครงการไทยช่วยไทย +60/40 แน่นอนว่าทั้งแน่นอนว่ามีผู้ประกอบการร้านกาแฟในตัวเมืองเชียงใหม่คุณผู้ชมคะก็พอใจเช่นเดียวกันที่ระดับของเดือนขณะที่ลูกค้าในร้านค่ะก็เริ่มกลับมาใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus กันแล้วบรรยากาศที่ร้านกาแฟบัญชาสโลบาถนนเจริญประเทศตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังมีลูกค้าทั้งขาประจำและลูกค้าขาจรชาวต่างชาติหมุนเวียนเข้ามาสั่งซื้อกาแฟอยู่เป็นระยะโดยลูกค้าส่วนหนึ่งค่ะยังคงเปิดใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังในการชำระเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus ซึ่งขณะนี้ค่ะก็เข้าสู่รอบเพิ่มเติมหรือเฟส2ในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนค่ะ
1: โดยนายบัญชาศรีทินนท์เจ้าของร้าน

0: บัญชาสโลบาครับก็บอกว่าที่ผ่านมา4เดือนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นั้นช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนได้มากนะครับลูกค้าหลายรายรวมถึงร้านกาแฟบัญชาสโลบาเองก็อยากให้มีการขยายระยะเวลาของโครงการเพิ่มเติมไปอีกซึ่งทางรัฐบาลก็ตอบรับนะครับโดยขณะนี้ก็เริ่มมีลูกค้าขาประจำกลับมาใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสรอบใหม่นี้แล้วนะครับไปฟังเสียงกันครับ
1: ก็ผมว่ามันก็มีผลสำหรับลูกค้าในช่วง 2-3 เดือนนะครับเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรเงี้ยการซื้อของลูกค้าก็จะแบบมีการตัดสินใจที่มันง่ายขึ้นครับ
2: ดีนะที่ไม่ใช่บ้านมีต่อ
1: ดีครับถ้ามีไปเรียกก็ดีครับ
3: ครับแล้วก็อยากเชิญชวนพี่ๆน้องๆเพื่อนๆมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยกันเนาะครับ
2: ท
3: ำสองเดือนแมนใจให้หมดไปให้เหลือสักบาท
0: ครับแล้วก็หวังนะครับว่าเรื่องของการคึกคักกันอีกครั้งนึงนะคุณบุรลักษณ์นะครับ
4: ใช่ค่ะเพราะว่ามีวงเงิน 1,000 บาทใช้ในระยะเวลา2เดือนนั่นเองตุลาคมถึงพฤศจิกายนก็อย่างที่บาริสต้าในร้านบอกก็คือใช้ทั้งหมดไม่เหลือสักบาทเพื่อความคุ้มค่าแล้วก็เพื่อสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้วย
0: ครับแล้วก็อย่าลืมไปยืนยันตัวตนกันด้วยสำหรับคนที่ยังไม่ผ่านนะครับผม
4: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านใหม่นะครับสักครู่ครับ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
1: ค่ะอย่างที่คุณคุปได้เกริ่นไปช่วงเบรกที่ผ่านมาก็คือจะพาไปดูภาพบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่พร้อมเดินหน้าร่วมกันพัฒนาเชียงใหม่สู่นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่งค่ะนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลโอกาสนี้คณะผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาชนร่วมให้การต้อนรับณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่โดยมีการฟ้อนต้อนรับพ่อเมืองเชียงใหม่อย่างอบอุ่นค่ะ
0: โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับกล่าวว่าดีใจครับที่ได้กลับมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเชียงใหม่เป็นเมืองที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรมและเป็นนครแห่งชีวิตนครแห่งความมั่งคั่งที่มีวิถีชีวิตและศิลปะวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ามีความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจและทรัพยากรต่างๆอย่างครบถ้วนนะครับสิ่งสำคัญจากนี้คือการทำให้ความมั่งคั่งของจังหวัดเชียงใหม่นั้นกระจายสู่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยจะมุ่งสร้างความสมดุลในทุกมิติควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนเพื่อให้เชียงใหม่เติบโตอย่างมั่งพัฒนาอย่างทั่วถึงนะครับโอกาสนี้ก็ย้ำครับว่าจะทำงานด้วยความทุ่มเทเอาจริงเอาจังตามคำว่าขจายในภาษาเหนือเพื่อสร้างความสุขความมั่นคงและความภาคภูมิใจให้แก่ชาวเชียงใหม่ครับ
1: ทางนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีในโอกาสนี้และขอให้ได้ร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่รวมพลังเป็นทีมเชียงใหม่เดินหน้าสานต่อการพัฒนาจังหวัดให้มั่นคงสมดุลและยั่งยืนค่ะ
0: ครับก็เป็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับแล้วก็เป็นฤดูการโยกย้ายรับตำแหน่งใหม่ของส่วนราชการหลายแห่งด้วยกันนะครับเช่นเดียวกับที่ทางสำนักงานพัฒนาภาคสามคุณผู้ชมครับทางด้านของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็จัดพิธีรับส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคสามหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับที่กองบังคับการสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่พลโทอนุมาตรพินิจชอบอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาแก่พลตรีณรงค์ชัยชัยชนะ

0: ู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยมีวิธีการลงนามเอกสารรับและส่งหน้าที่และได้กระทำพิธีมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาโดยมีผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31ถึง36หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง914และผู้บังคับหน่วยช่างพัฒนาสำนักงานพัฒนาภาค3พร้อมกำลังพลร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงครับ
1: ทั้งนี้ค่ะสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามีหน้าที่ในการวางแผนอำนวยการประสานงานและดำเนินการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติรวมถึงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบรวมถึงสนับสนุนคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะพาไปอัปเดตในเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันบ้างคุณผู้ชมคะในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือค่ะได้มีการแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือค่ะออกประกาศเตือนฉบับที่1เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือในช่วงระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้โดยจะมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนและมีความกดอากาศหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่พะเยาน่านแพร่ลำปางแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์และพิจิตรโดยมีปริมาณฝนตกตั้งแต่35ถึง125มิลลิเมตรขอให้ประชาชนเฝ้าระวังการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาโดยขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือต่อไปค่ะ
0: ครับซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ก่อนหน้านี้เขื่อนหลายแห่งของทางภาคเหนือเรามีความจำเป็นต้องพร่องน้ำระบายน้ำสู่พื้นที่ภาคกลางเพราะเนื่องจากว่ายังคงมีเรื่องของร่องมรสุมพาดผ่านมาแบบนี้นะครับสำหรับภาคเหนือเองอย่างเชียงใหม่ก็ต้องเฝ้าระวังเช่นกันคุณผู้ชมครับเพราะว่ามีการเตือนเรื่องของการเตรียมฝนระลอกใหม่ระหว่างวันที่5ถึงวันที่8ตุลาคมนี้นะครับให้เฝ้าระวังเรื่องของป่าน้ำป่าดินถล่มนะครับพร้อมย้ำเตือนประชาชนในพื้นที่24ชั่วโมงครับที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะสำนักงานชลประทานที่1ในทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มนะครับเพื่อร่วมติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในพื้นที่โดยที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมพบว่าระดับน้ำแม่น้ำปิงที่สถานีพี1สะพานนวรัตน์อยู่ที่1เมตร30เซนติเมตรซึ่งถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับขณะที่เขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนมีปริมาณน้ำร้อยละ93และเขื่อนแม่กวงอุดมธาราร้อยละ71ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง13แห่งมีน้ำในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ84ครับ
1: อย่างไรก็ตามค่ะคาดว่าภาคเหนือจะมีฝนตกในช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้และจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็จะมีฝนมากที่สุดในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมนี้ครอบคลุมประมาณร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่จึงเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ทางนี้จังหวัดเชียงใหม่ครับมีแผนรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติทั้งการบูรณาการเครื่องจักรกลสาธารณภัยตามแผน One Map การจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงรวมถึงการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราว222แห่งซึ่งสามารถรองรับผู้ประสบภัยได้กว่า 69,000 คนและเตรียมพื้นที่จอดรถปลอดภัยอีก11แห่งด้วยกันนะครับเพื่อรองรับกับยานพาหนะกว่า 14,000 คันรวมถึงระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมเขตเมือง5ระดับด้วยกันสามารถแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าได้ถึง 6-12 ชั่วโมงด้วยกันพร้อมกำชับไปยังเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนผ่านทางระบบเซอร์บอร์ดแคสต์ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
1: แต่ก็คาดหวังว่าปีนี้น้ำอาจจะอย่าเพิ่งมาเยือนน้องเชียงใหม่เลยแล้วกันเพราะว่าจากหลายๆปีจากช่วง2ปีที่ผ่านมาก็เชียงใหม่ค่อนข้างหนักแล้วก็แน่นอนว่าเรามีการขุดลอกแม่น้ำปิงละดังนั้นเนี่ยสามารถรับปริมาณรองรับน้ำฝนได้อีกนะคะดังนั้นก็ตอนนี้ก็คิดว่าเก็บเพิ่งมาแล้วกันชาวเชียงใหม่อยากพูดแทนชาวเชียงใหม่ยังได้อยู่นะคะคุณผู้ชมคะและแน่นอนว่าช่วงนี้ฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็แน่นอนว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนีโญแล้วแต่ว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยคุณผู้ชมคะโลกในอีก20ปีข้างหน้าก็อาจคาดการไม่ได้ทั้งหมดนะคะในเรื่องของเอลนีโญแต่สิ่งที่วิทยาศาสตร์ยืนยันได้ค่ะคือความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่กำลังเปลี่ยนไปการรู้ล่วงหน้าอาจเป็นโอกาสสำคัญของมนุษย์ในการเตรียมรับมือพาคุณผู้ชมไปติดตามจากรายงานค่ะ

0: แต่ปลายปี2569จนถึงต้นปีหน้าทั่วโลกจะได้สัมผัสซูเปอร์เอลนิโญปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เพิ่มอุณหภูมิโลกให้สูงขึ้นและทำให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนจนเกิดปรากฏการณ์สภาพอากาศสุดขั้วถี่และรุนแรงมากขึ้นทั้งคลื่นความร้อนหรือฮีทเวฟที่ทำให้หลายประเทศในยุโรปเผชิญอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการแห่งไฟพื้นที่เกิดแผ่นดินไหวและแหล่งภูเขาไฟจำนวนมากของธรรมชาติอย่างต่อเนื่องรวมถึงทานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยพไหลทะลักลงสู่พื้นที่ด้านล่างกระทำชีวิตผู้คนจำนวนมากแต่กำลังสะท้อนให้เห็นว่าโลกต้องเตรียมรับมือมากขึ้นในอนาคตนักวิจัยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์มองโลกในอีก 10-20 ปีข้างหน้าพบว่ายังไม่ต่างจากปัจจุบันมากนักแต่แนวโน้มที่ชัดเจนคือเกิดสภาพอากาศสุดขั้วที่มีความถี่และรุนแรงมากขึ้นจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจกทั้งคลื่นความร้อนน้ำท่วมภัยแล้งและภัยพิบัติอื่นๆที่มีโอกาสเกิดสลับหมุนเวียนกันไปในแต่ละพื้นที่ทั่วโลก
1: แทนที่ว่าลักษณะของสภาพอากาศเนี่ยจะกระจุกตัวมันก็คือทำการอะไรกระจายตัวไปพอกระจายตัวก็เกิดค่าเอ็กซ์ตรีมมากขึ้นอันนี้คือเป็นเหตุผลง่ายๆว่าทำไมเนี่ยเรามีเหตุการณ์จำนวนเหตุการณ์หรือความถี่เหตุการณ์อากาศสุดขั้วเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าไอ้น้ำมากขึ้นในบรรยากาศความร้อนในบรรยากาศมากขึ้นธรรมชาติเนี่ยก็พยายามที่จะจัดสรรให้มันเข้าสู่ภาวะสมดุลอีควิลิเบียมกลไกอันนึงก็คือว่ามีความแปรปรวนมากขึ้นพอมีความแปรปรวนมันก็จะแปรปรวนไปทางบวกมากขึ้นแปรปรวนไปทางลบมากขึ้นแทนที่ว่าจะกระจุกตัวแล้วก็จะพบมากขึ้นภัยแล้งแล้วก็ฝนตกหนัก
0: ขณะที่นานาประเทศทั่วโลกพยายามร่วมกันหาทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกำหนดแนวทางรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศประเทศไทยเองแม้มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียง 0.7 ของการปล่อยทั่วโลกแต่ก็พยายามแสดงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มกำลังเพราะวิกฤตสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งและคงไม่มีทางสำเร็จหากประเทศมหาอำนาจอย่างจีนสหรัฐอเมริกาอินเดียและรัสเซียซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลกไม่ลงมือลดการปล่อยอย่างจริงจังการขับเคลื่อนร่วมกันของกลุ่มประเทศเหล่านี้จึงไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่คือหัวใจสำคัญที่จะทำให้เป้าหมายกอบกู้โลกของประชาคมโลกเกิดขึ้นได้จริง
1: Climate Change Mitigation อาจจะไม่ได้เราจะไม่ได้มีบทบาทมากแต่เราแสดงสปิริตการมีส่วนร่วมเราจะต้องพึ่งพี่ใหญ่ที่ปล่อยเยอะๆก็คือจีนอเมริกาอินเดียถ้าจำไม่ผิดเนี่ยท็อป4ก็จะมีรัสเซียด้วยในลักษณะรายประเทศนะเราจะไม่ได้มีส่วนร่วมมากแต่เราก็มีสปิริตแล้วเราก็ไม่ให้ความสำคัญกับในเรื่องของการปรับตัวนะมันไม่มีทางเลือกอื่นจำเป็นจะต้องไปอย่างนั้นแล้วก็ในภาคพลังงานอย่างเงี้ยในเรื่องของ mitigation การมีส่วนร่วมก็ปรับมาเป็นพลังงานสะอาดมากขึ้นนะหรือมีวิธีการเนี่ยที่จะไปดักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้น
0: แม้ในอีก20ปีข้างหน้าวิทยาศาสตร์อาจไม่สามารถทำนายได้ว่าโลกใบนี้จะหมุนไปในทิศทางใดหรือสภาพอากาศสุดขั้วจะทวีความรุนแรงอีกกี่เท่าตัวแต่สิ่งที่ชัดเจนสุดในวันนี้คือความเสี่ยงได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงการรู้เท่าทันความเสี่ยงล่วงหน้าคือโอกาสเดียวที่มนุษย์จะสามารถเตรียมพร้อมปรับตัวและลดความสูญเสียเพื่อให้อยู่รอดได้อย่างมั่นคงท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล

0: ก็ต้องทำความเข้าใจร่วมกันนะครับว่าเรื่องของเอลนีโญนี้คือภาวะความร้อนก็จะยาวนานขึ้นหน้าแล้งยาวนานขึ้นแล้วก็ฝนเนี่ยจะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญหมายความว่ากระทบแน่นอนเรื่องของภาวะน้ำที่ขาดแคลนทำภาคครัวเรือนแล้วก็เกษตรกรรมด้วย
1: ใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ว่าทั่วโลกต้องรับมือกับวิกฤตเดียวกัน

0: ดังนั้นก็เตรียมพร้อมรับมือไม่ตื่นตัวไปพร้อมๆกันค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเรามาติดตามเรื่องของการแสดงวิสัยทัศน์ของการเลือกตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวกันนะครับสักครู่ครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: มาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะพาไปดูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ทางผู้สมัครประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและประเทศไทยแสดงวิสัยทัศน์พัฒนาและพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทยพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะมีขึ้นในเดือนมกราคมปี2570ค่ะที่โรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดเชียงใหม่นายสุภมิตรกิจจาพิพัฒน์นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และผู้สมัครประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือสทท.เปิดตัวแสดงวิสัยทัศน์อย่างเป็นทางการโดยมีสมาชิกผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคีเครือข่ายจากหลากหลายสาขาเข้าร่วมรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
0: โดยนายสุภมิตรกิจจาพิพัฒน์กล่าวว่าในเชิงนโยบายการขับเคลื่อนจะเน้นถึงความสำคัญของการรับฟังร่วมมือและการลงมือทำเพื่อแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาโดยได้มีการลงพื้นที่พูดคุยกับกลุ่มอาชีพต่างๆใน13เขตด้วยกันเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังมีการเน้นความสำคัญของการสร้างแรงศรัทธาให้กับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในอนาคตโดยความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างความเข้มแข็งและการตอบสนองที่ดีต่อปัญหาที่เกิดขึ้นฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับ
2: ก็ต้องขอแรงสนับสนุนจากสมาชิกแล้วก็พี่น้องที่ทำธุรกิจในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวทุกๆท่านนะครับเพื่อร่วมแรงร่วมใจกันนะครับผมไม่สามารถเดินได้ด้วยตัวเองหรือมีกำลังหรือมีความรู้ความสามารถนะครับในทุกๆเรื่องก็ต้องอาศัยประสบการณ์ความรู้ความสามารถของสมาชิกในสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทุกๆท่านช่วยกันสนับสนุนและก็ให้ความคิดเห็นนะครับเพื่อเป็นจุดในการมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ดียิ่งๆขึ้นครับ
0: เรื่องของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยก็ถือว่าเป็นหน่วยงานอีกสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนเรื่องของนโยบายแล้วก็ใครพร้อมกันนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของส่วนกลางเองแล้วก็ภูมิภาคเพราะว่าท่องเที่ยวไทยถือว่าเป็นจุดหลักสำคัญจุดแข็งของบ้านเราด้วยนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นการยกระดับภาคการท่องเที่ยวไทยนะครับที่จังหวัดลำพูนคุณผู้ชมครับทางสมาคมโรงแรมไปที่ภาคลำพูนได้เปิดตัวการจัดตั้งสมาคมตั้งเป้ายกระดับมาตรฐานการบริการและการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืนนะครับที่ห้องประชุมทาทุ่งหลวงกัสซันขุนตาลอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำพูนและนางพรมพรเอี่ยมจิตเมตตานายกสมาคมโรงแรมที่พักลำพูนร่วมแถลงข่าวการเปิดตัวสมาคมโรงแรมบัตรที่พักลำพูนอย่างเป็นทางการโดยมีหัวหน้าส่วนราชการสถานประกอบการภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานครับ
1: ทางด้านของนางพรมพรเอี่ยมจิตเมตตานายกสมาคมโรงแรมและที่พักลำพูนระบุว่าสมาคมโรงแรมและที่พักลำพูนก่อตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็นศูนย์กลางในการประสานงานยกระดับมาตรฐานการบริการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐเพื่อร่วมผลักดันให้จังหวัดลำพูนเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืนร่วมพลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนจากเมืองผ่านสู่เมืองพักอย่างยั่งยืนและในระยะแรกค่ะสมาคมมุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพสมาชิกการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติของลำพูนตลอดจนการทำการตลาดร่วมกันเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะปิดท้ายกับการประกวดวงดนตรีคุณผู้ชมคะในพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะมณฑลทหารบกที่32มอบโล่รางวัลการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อเป็นดินปีที่5เปิดโอกาสให้เยาวชนสืบสานอัตลักษณ์เพลงไทยค่ะพันเอกพงศธรเมืองแก่นรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32พร้อมด้วยพันเอกธินกรวงศรีหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่32และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันประจำอำเภอพบปะและมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรโครงการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ภายใต้แนวคิดสืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันให้กับวงดนตรี The Together โรงเรียนแม่เมาะวิทยาตำบลแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางซึ่งเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดในระดับมณฑลทหารบกระดับจังหวัด
0: โดยว่าที่ร้อยตรีเฉลิมศักดิ์นนทมาผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยาได้นำคณะครูกล่าวต้อนรับและแสดงความขอบคุณในความร่วมมือจากทุกส่วน ตลอดจนผู้ปกครองที่ร่วมผลักดันและให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งนะครับซึ่งรางวัลนี้นะเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติและสร้างแรงบันดาลใจครั้งสำคัญที่จะขับเคลื่อนศักยภาพของบรรดาเยาวชนให้เติบโตต่อไปครับ
1: ทั้งนี้ค่ะโครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถทางดนตรีอย่างไร้ขีดจำกัดโดยผสมผสานเสน่ห์ของดนตรีสากลร่วมสมัยเข้ากับอัตลักษณ์ความเป็นไทยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งการก้าวสู่เวทีในระดับมณฑลทหารบกของวง The Together เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นทักษะและการฝึกซ้อมอย่างหนักของเยาวชนรวมถึงคณะครูผู้เชี่ยวชาญทุกคนค่ะ
0: ครับแล้วก็ดนตรีของทางมณฑลทหารบกที่32นี้ก็เพราะด้วยนะฮะเป็นการฝึกครูของเยาวชนด้วยเป็นต้นแบบที่ดีนะครับและนี่คือความเคลื่อนไหวของข่าวสารพื้นที่ภาคเหนือตำบลสุนขาจังหวัดเชียงใหม่นะครับช่วงนี้เราส่งต่อไปยังสุนขาจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณมินและคุณสศิพิมลนะครับสวัสดีทั้ง2ท่านนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณคุปคุณวรลักษณ์ครับภาคเหนือตอนล่างในวันนี้ยังคงตามติดกับเรื่องปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดในส่วนของภาคเหนือตอนล่างนะครับ
1: ค่ะส่งต่อให้คุณผู้ชมค่ะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อสำหรับวันนี้เรา2คนพร้อมทีมข่าว MBT เชียงใหม่ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับช่วงต่ออีกครึ่งชั่วโมงนะฮะกับรายการข่าวภาคเหนือแน่นอนเขาว่ายังตามติดในทุกๆวันนะครับกับปัญหาเรื่องของอุทกภัยถึงแม้ว่าในตอนนี้เองจะมีประกาศจากเตือนอุตุนิยมวิทยามาเพิ่มเติมว
4: ่
3: าอาจจะมีฝนตกบ้างในบางพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันมีอะไรเพิ่มเติม
4: ค่ะวันนี้นะคะก็มีในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุวัยเก่านะคะในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์มาฝากกันค่ะ
3: แต่ก่อนอื่นครับในวันพรุ่งนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับมีกำหนดการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนนะครับที่รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ในวันพรุ่งนี้นะครับในห้วงเวลา 9:30 นครับมีการมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยกลุ่มเปราะบางตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซครับอำเภอเมืองนครสวรรค์จำนวน400ชุดด้วยกันในช่วงเวลาต่อจากนั้นในช่วง 12:30 นครับที่เดินทางต่อไปยังวังมหากรอำเภอท่าตะโกนะครับพบปะพี่น้องประชาชนและมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยกลุ่มผู้เปราะบางตำบลวังมหากรอีก300ชุดด้วยกันครับนี่ก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
4: มหาไทยนะครับ
3: ที่จะลงพื้นที่ที่จังหวัดนครสวรรค์ในวันพรุ่งนี้นะครับมาตามติดข่าวสารกันต่อเนื่องครับข่าวแรกในวันนี้หลายจังหวัดจัดพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
5: ประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โดยมีนางรุ่งระวีมีทองคำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สารทหารตำรวจอัยการปลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการสมาชิกเหล่ากาชาดและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมประกอบพิธีในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายความเคารพจากนั้นจุดเทียนเครื่องทองน้อยกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประสบนิกรชาวไทยที่อาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดนิทรรศการบึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์นายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีนางอุบลเดชรัตน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ศาลอัยการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกันนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีและพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีดังกล่าวณห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรปิดท้ายที่ศาลาอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดสุโขทัยนายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสการะและกล่าวถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยได้รับความเมตตาจากพระเทพวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการนี้นายธีรยุทธ์สำราญทรัพย์รองผู้ว่า ราชการจังหวัดสุโขทัยเรือโทพัทรชัยขันธฮิรัญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยอัยการศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอและข้าราชการเข้าร่วมในพิธีและที่วัดใหม่คลองหอมหมู่ที่3ตำบลในเมืองอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนายสมลักษณ์ยกน้อยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โดยมีนายโกเมนชาลีนายอำเภอสวรรคโลกหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่4แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2347พระนามเดิมว่าเจ้าฟ้ามงกุฎทรงครองสิริราชสมบัติระหว่างพุทธศักราช2394ถึง2411และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2411พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในหลายด้านโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำจนได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและต่อมาได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การยูเนสโก
4: ยังมีกิจกรรมที่จัดกันต่อเนื่องนะคะหลายจังหวัดก็ยังคงมีการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลประชุมรับมอบนโยบายการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนค่ะที่ห้องประชุมพระศรีศาสดาชั้น3ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกหลังเก่านายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกปลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในอำเภอทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนผ่านระบบการประชุมทางไกลโดป้า VSC นะคะและที่ห้องประชุมสว่างคบุรีชั้น5ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์นายภูริวัฒน์โชตินพรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยนายสรพงษ์มานะสุขอนันต์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นางรัตนาพรจีนทาหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการมอบนโยบายการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลเช่นเดียวกันค่ะ
3: การประชุมดังกล่าวครับจัดขึ้นตามนโยบายสำคัญโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจัดภัยพิบัติต่างๆมุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกหลังคาเรือนให้รับความคุ้มครองครอบคลุมอย่างทั่วถึงในการนี้ได้เน้นให้ทุกจังหวัดขยายผลการขับเคลื่อนนโยบายผ่านการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอตลอดจนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นเช่นแพทย์ประจำตำบลสร้างความเข้าใจที่ตรงกันแนวทางในการปฏิบัติงานนำไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชน3ภัย1ความคุ้มครองเพื่อทุกบ้านของคนไทยมีสาระสำคัญในการมอบความคุ้มครองภัยพิบัติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวระยะเวลาคุ้มครองระหว่างวันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570นั่นเองครับเช่นเดียวกันครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์เองมีการร่วม

0: ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์นายภูริวัฒน์โชตนพรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยนางสาวชักริยาเศษเสรีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านระบบการประชุมทางไกลการประชุมมีการติดตามสถานการณ์อุทกภัยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแนวโน้มสถานการณ์ในภาพรวมการคาดหมายลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาการบริหารจัดการน้ำจากกรมชลประทานรวมถึงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปทุมธานีปราจีนบุรีและกาญจนบุรี
1: ทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะในฐานะประธานการประชุมก็ได้มีการเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดบูรณาการการทำงานร่วมกันประเมินระยะเวลาที่มวลน้ำนั้นจะเดินทางถึงพื้นที่แล้วก็แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ทราบอย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับให้เตรียมความพร้อมด้านของเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดรวมทั้งมีการเตรียมการช่วยเหลืออพยพประชาชนให้ได้มีความสำคัญในเรื่องของการรักษาชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญตลอดจนดูแลสวัสดิภาพของประชาชนอย่างทั่วถึงแล้วก็ยังได้เน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารข้อมูลสถานการณ์แล้วก็แนวการให้ความช่วยเหลือไปยังประชาชนอย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็น่าเชื่อถือด้วยนะคะรวมถึงเป็นเอกภาพเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนแล้วก็สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมนะคะอย่างที่ท่านนายกท่านได้ย้ำไว้เลยนะคะว่าให้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายประชาชนเข้าใจง่ายด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะในส่วนของจังหวัดพิจิตรเองนะคะก็มีการประชุมรับฟังเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะท่านก็ได้มีการติดตามเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์การดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่นะคะโดยได้มีการร่วมประชุมกองบัญชาการและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานในการประชุมในที่ประชุมเองก็อย่างที่กล่าวมาค่ะเป็นเรื่องของการติดตามสถานการณ์ปัญหาเชิงพื้นที่การรายงานการคาดหมายลักษณะอากาศการรายงานสถานการณ์น้ำผลกระทบแล้วก็การบริหารจัดการน้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามปัญหาอุปสรรคแล้วก็สิ่งที่ต้องการรับการสนับสนุนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปทุมธานีสระแก้วกาญจนบุรีสมุทรสงครามชลบุรีและสมุทรปราการนั่นเองค่ะ
0: นอกจากนี้ครับยังมีการรายงานผลสำเร็จในการแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเน้นย้ำหน่วยงานระดับจังหวัดและอำเภอทั้ง12อำเภอของจังหวัดพิจิตรติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองกระจายและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยให้เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาในพื้นที่ครับในส่วนของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มอบถุงยางชีพและบ้านช่วยเหลือผู้ประสบวัตภัยในพื้นที่ที่หอประชุมเทศบาลตำบลบัววัฒนาอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชประธานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลท์และประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานมอบถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนตามโครงการ1ใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยและโครงการน้ำพระทัยพระราชทานโดยมีนายสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับพร้อมด้วยนางรุ่งระวีมีทองคำนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์นายเสกสรรกลิ่นพูนนายอำเภอหนองไผ่หัวหน้าส่วนราชการกองพลฐานม้าที่1มณฑลทหารบกที่36กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์มูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมครับ
1: สำหรับการมอบถุงยังชีพในครั้งนี้นะคะมูลนิธิ Miracle of Life ได้ร่วมกันกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายนำถุงยังชีพมามอบให้แก่พระภิกษุสงฆ์และประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ของอำเภอหนองไผ่จำนวน300ชุดด้วยกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติโดยอำเภอหนองไผ่นะคะก็เกิดสถานการณ์วาตภัยตั้งแต่วันที่24มกราคม2569ต่อเนื่องมาจนถึงเดือนพฤษภาคม2569จากพายุฤดูร้อนและลมกระโชกแรงส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายครอบคลุมพื้นที่13ตำบล68หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม300ครัวเรือนซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์และอำเภอหนองไผ่ก็ได้มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยทหารมูลนิธิและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายซ่อมแซมฟื้นฟูบ้านเรือนและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะจากนั้นเองในช่วงของเวลา10นาฬิกานะคะร้อยตำรวจโทดร.มนัสโนนุชพร้อมด้วยนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์รวมถึงคณะนะคะก็ลงพื้นที่ไปมอบบ้านให้แก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนงบประมาณจำนวน 150,000 บาทเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงที่พักอาศัยของพลทหารยศกรคงอยู่นานทหารกองประจำการซึ่งได้รับความเสียหายจากวาตภัยเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงมีความปลอดภัยและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโอกาสนี้คณะก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ของตำบลบัววัฒนาจำนวน3รายพร้อมมอบถุงยังชีพสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวด้วยค่ะ
0: ครับในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ามีข่าวที่น่าสนใจยังรอท่านผู้ชมอยู่ครับ
2: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
3: We don't know what they are. It's your ability to read.
4: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: ยายยายเสียงอะไรอ่ะ
6: ดูสิ
7: ไอ้เป็นอะไรกันคะเนี่ยทำไมดูตกใจเชียว
6: ก็เนี่ยดูสิเนี่ยโทรศัพท์มันแจ้งมากมาว่าน้ำจะท่วมแล้วเราจะทำไงกันดี
7: ใจเย็นๆก่อนค่ะเรื่องนี้มีคำตอบมาฟังทางนี้กันเลยค
8: ่
7: ะ
8: ง่ายๆเลยครับเมื่อมีเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนให้เราอ่านข้อความให้ครบถ้วนแล้วตั้งสติจากนั้นดูว่าเราเข้าข่ายกับที่เขาส่งมาหรือไม่ให้ดูข้าวของและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าน่าจะเสียหายขึ้นไปยังที่สูงให้สับคัตเอาท์ลงป้องกันไฟฟ้าช็อตของมีค่าก็อย่าลืมเอาติดตัวไปด้วยนะครับให้พาตากับยายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือศูนย์อพยพที่สำคัญต้องคอยฟังข่าวสารติดตามประกาศจากทางราชการด้วยนะครับเซลล์บอร์ดแคสเตือนภัยไม่ตระหนกแต่ต้องตระหนักนะครับ
9: ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่19ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
1: สิบหกนาฬิกา46นาทีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะตอนนี้เองก็ประเทศไทยของเรานับถอยหลังแล้วค่ะคุณผู้ชมอีก10วันนะคะในการสู่การเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้มาร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีร่วมกันนะคะ ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และธนาคารกลุ่มธนาคารโลกหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะก็นับเป็นครั้งที่2ในรอบ35ปีหลังจากเคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วนะคะเมื่อปีพุทธศักราช 2534 โดยมีผู้เข้าร่วม

0: ในครั้งนี้จากกว่า191ประเทศทั่วโลกเลยเพื่อที่จะหารือประเด็นสำคัญด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจเสถียรภาพทางการเงินการลดความยากจนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
1: การประชุมครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศซึ่งจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในภาคการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารการขนส่งและธุรกิจบริการรวมทั้งเปิดโอกาสให้ประเทศไทยพบปะนักลงทุนผู้กำหนดนโยบายและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนตลอดจนเผยแพร่วัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตานานาชาติการเป็นเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting จึงเป็นหมุดหมายสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีโลกเปิดโอกาสด้านเศรษฐกิจการลงทุนการแลกเปลี่ยนความรู้การเผยแพร่วัฒนธรรมไทยพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาในระยะยาวโดยขณะนี้เหลือเวลาอีก10วันก่อนถึงการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ก็จะเริ่มต้นขึ้นครับไปที่จังหวัดตากครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากเข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและสถานที่สำคัญประจำจังหวัดตากเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากคนใหม่ครับนายภาสกรบุญลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและสถานที่สำคัญประจำจังหวัดตากเพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากคนใหม่โดยมีนายประเดิมเดชายนบัญชานางสุนีบุตรพันธ์และนายอาทรพิมพ์ชนกรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอข้าราชการเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนให้การต้อนรับครับ
0: โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะคะก็ได้เข้ากราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตำบลหนองหลวงอำเภอเมืองศาลหลักเมืองเก่าและศาลหลักเมือง4มหาราชจากนั้นเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลากลางจังหวัดพระพุทธรูปหน้าศาลากลางจังหวัดพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5หน้าศาลากลางจังหวัดตากศาลาศาลพระภูมินะคะแล้วก็มีการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ของศาลากลางจังหวัดตากและพระพุทธรูปประจำห้องทำงานก่อนที่จะเข้าปฏิบัติงานแล้วก็เป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตนเองด้วยค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็ได้มีการเปิดเวทีเสวนาวิชาการพลิกโฉมเพชรบูรณ์สู่เมืองน่าอยู่วัยเก่านะคะเพื่อที่จะรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตค่ะที่ห้องประชุมสีชมพูมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูขออภัยค่ะราชภัฏเพชรบูรณ์นะคะนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาวิชาการพลิกโฉมเพชรบูรณ์สู่เมืองน่าอยู่วัยเก่าโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปีชาศรีเรืองฤทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์นักศึกษาผู้แทนผู้สูงอายุและประชาชนเข้าร่วมนะคะสำหรับเวทีเสวนาวิชาการพลิกโฉมเพชรบูรณ์สู่เมืองน่าอยู่วัยเก่าจัดโดยคณะกรรมการดำเนินงานและนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นะคะเพื่อที่จะระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดเพชรบูรณ์ในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่และเอื้ออาทรต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีคุณภาพค่ะ
1: ในการนี้ครับได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์จากหลายภาคส่วนนำไปสู่ข้อเสนอและแนวทางการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับวัยเก่าและเป็นเมืองที่ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นการพัฒนาเมืองที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมีความปลอดภัยมีสุขภาวะที่ดีมีสุขภาพแข็งแรงซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวรวมถึงการส่งเสริมใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างเหมาะสมดังคำที่กล่าวว่าเพชรบูรณ์ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือนนั่นเองครับไปต่อที่จังหวัดสุโขทัยครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานตามแนวทางผู้ว่าราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณปีนี้ขับเคลื่อน26แนวทางครับที่หอประชุมวรรณกลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาลัยสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยนายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานตามแนวทางของผู้ว่าราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วม การแถลงผลครั้งนี้ครับเป็นการรายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนแนวทางการ

ครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงกรณีการกระทำที่เป็นการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดนะครับหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันไม่ใช่ความผิดลาหูโทษนะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189นะครับทีนี้สิ่งแรกเนี่ยที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจก็คือว่านะครับความผิดลาหูโทษคืออะไรกับความผิดที่ไม่ใช่ลาหูโทษเนี่ยคืออะไรนะครับความผิดลาหูโทษก็คือว่าเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆที่มีโทษสถานเบานะครับมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งจะอยู่ในภาค3ของประมวลกฎหมายอาญาความผิดลาหูโทษเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยต้องรับผิดแม้กระทำนั้นไม่เจตนาส่วนผู้พยายามหรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดลาหูโทษไม่ต้องรับโทษนะครับซึ่งมีจะมีอายุความเพียงแค่1ปีนะครับยังสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการเปรียบเทียบปรับได้อีกด้วยทีนี้ความผิดอื่นที่ไม่ใช่ความผิดลาหูโทษเนี่ยครับก็จะมีโทษหนักกว่าความผิดลาหูโทษในส่วนของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยจะอยู่ในภาค2คือภาคความผิดนะครับอย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนเป็นต้นผู้ใดช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันมิใช่ความผิดลาหูโทษเพื่อไม่ให้ต้องรับโทษโดยวิธีการให้พำนักแก่ผู้นั้นโดยซ่อนเร้นหรือโดยช่วยผู้นั้นด้วยประการใดๆเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189จะเห็นได้ว่ากฎหมายจะเอาผิดก็ต่อเมื่อผู้กระทำนั้นรู้ว่าผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดรู้ว่าผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดนะครับและต้องมีมูลเหตุชักจูงใจก็คือว่าต้องการที่จะไม่ให้ผู้นั้นเนี่ยนะครับที่กระทำความผิดมิใช่ลาหูโทษเนี่ยไม่ต้องรับโทษอาญาตามกฎหมายและการช่วยโดยมีมูลเหตุชักจูงใจดังกล่าวเนี่ยจะต้องช่วยในลักษณะมีวิธีการกระทำดังใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ก็คือ1การให้พำนักแก่ผู้นั้นก็หมายความว่าให้ที่อยู่อาศัยกับผู้นั้นอันที่2ก็คือว่าซ่อนเร้นก็หมายความว่าเพื่อซ่อนตัวผู้กระทําความผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทําความผิดไม่ให้เขาค้นพบว่าอยู่ที่ใดนะครับก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายหรือได้กระทําช่วยผู้นั้นด้วยประการใดๆที่จะทําให้ผู้กระทําความผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทําความผิดมิให้ถูกจับกุมอย่างไรก็ตามนะครับกฎหมายยกเว้นโทษให้ถ้าเป็นการกระทำเพื่อช่วยบิดากฎหมายบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้กระทำนะครับศาลจะไม่ลงโทษก็ได้ตามมาตรา193รวมถึงผู้ที่กระทำด้วยความจำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนหรือเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้เมื่อภัยอันตรายนั้นตนเองไม่ได้เป็นผู้ก่อขึ้นเพราะความผิดของตนถ้าเป็นการกระทำไม่เกินสมควรแก่เหตุแล้วผู้นั้นไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายอัยการสคช.ช่วยท่านได้นะครับสายด่วน1157

0: ้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น. ถึง 17:25 น. ทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT เสพสื่อสติ
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออก

0: B2HB
1: พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการผู้ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและจิรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางช่อง NBT 2 HD เริ่ม1 ตุลาคมนี้

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับหลายจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมควบคู่กับการแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำนะครับหลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าจะมีฝนตกหนักทางภาคเหนือและภาคกลางช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมครับส่วนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองโดยเฉพาะหลายอำเภอในจังหวัดราชบุรีทางจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งลงพื้นที่มอบถุงยางชีพและตั้งโรงครัวทำอาหารวันละหลายพันกล่องครับสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีและอาสาสมัครตั้งโรงครัวเคลื่อนที่คุณผู้ชมครับระดมทีมช่วยกันทำอาหารเพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่การตั้งโรงครัวเคลื่อนที่ครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดราชบุรีเหล่ากาชาดจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครทำอาหารปรุงสุกใหม่สะอาดและถูกสุขะอนามัยมีเป้าหมายทำข้าวกล่องแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยวันละ 3,000 กล่องครับนางสาวทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ทำให้ประชาชนหลายครัวเรือนประสบความยากลำบากในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินครับทางจังหวัดจึงเร่งตั้งโรงครัวเคลื่อนที่ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการทำอาหารช่วยผู้ประสบภัยอาหารที่ทำเสร็จและบรรจุกล่องแล้วทางจังหวัดได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำท้องถิ่นและหน่วยกู้ภัยนำใส่เรือและรถยกสูงลงพื้นที่นำไปแจกจ่ายให้ถึงมือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะจุดที่น้ำท่วมขังสูงและประชาชนไม่สามารถเดินทางออกไปหาซื้ออาหารได้เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนจะได้กินอาหารที่สะอาดจังหวัดราชบุรีและเหล่ากาชาดจังหวัดจะเปิดโรงครัวเคลื่อนที่และลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องครับจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายและกลับสู่ภาวะปกติขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับทางจังหวัดได้กระจายกันลงพื้นที่ช่วยเหลือและมอบถุงยางชีพแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องครับเช่นพื้นที่ตำบลวัดเพลงและตำบลจอมประทัดอำเภอวัดเพลงชาวบ้านใกล้คลองแขวอ้อมและคลองประดู่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับเพราะว่าคลองสองสายนี้รับน้ำจากแม่น้ำแม่กลองเมื่อปริมาณน้ำและระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นน้ำในคลองสาขาจึงล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำครับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงเทศบาลอบต.ในพื้นที่ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องและพร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติครับขณะที่ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีบริเวณริมเขื่อนรัชประชาพัฒนาทางเทศบาลประกาศยกธงแดงครับเป็นสัญลักษณ์เตือนภัยระดับสูงสุดครับคุณผู้ชมเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นพร้อมทางแจ้งชุมชนริมน้ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำให้เร่งขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ได้ขนย้ายทรัพย์สินไว้ที่สูงและเตรียมความพร้อมตามที่เทศบาลได้ประกาศแจ้งเตือนไว้แล้วครับ
1: แล้วเก็บของเก็บอะไรยัง
2: เก็บขึ้นแล้วแต่ว่าอย่างอีกซอยหนึ่งซอยวัฒนาดีที่มันเข้าไปข้างในนั้นก็เร็วมากแต่ว่าในหมู่บ้านหนูประมาณเท่า
1: ทุกหลังก็คือเก็บของหมดแล้วไม่มีใครมีเสียหายอะไรรถลาก็ออกนอกหมดแล้ว
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะรถก็ย้ายออกหมด
1: เราก็ทราบข่าวจากเทศบาลแจ้งไว้แล้วใช่ไหม
0: คุณผู้ชมครับล่าสุดจังหวัดราชบุรีประกาศให้พื้นที่เขตเทศบาลเมืองราชบุรีเป็นพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉินครับเนื่องจากน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า2เมตรศูนย์บรรยากาศเหตุการณ์จังหวัดราชบุรีรายงานว่าจังหวัดราชบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในหลายอำเภอครับคุณผู้ชม7อำเภอนะครับ42ตำบลประชาชนเดือดร้อนกว่า 3,600 ครอบครัวหรือราว 28,700 คนครับโรงเรียนเนี่ยได้รับผลกระทบ16แห่งและวัด21แห่งทางจังหวัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว13แห่งกระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีบ้านโป่งและอำเภอโพธารามขณะนี้ภาพรวมระดับน้ำยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นครับทางจังหวัดราชบุรีประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินและประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย ใน7อำเภอนะครับก็คืออำเภอโพธารามสวนพึ่งดำเนินสะดวกบ้านโป่งจอมบึงวัดเพลงและอำเภอเมืองราชบุรีครับส่วนที่จังหวัดสระบุรีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน28สระบุรีในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ซ่อมสร้างสุขช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลหนองแคอำเภอพระพุทธบาทและตำบลหนองแคอำเภอหนองแคครับช่วยซ่อมแซมจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือการเกษตรให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพหลังน้ำลดครับ
3: ในนามของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานนะครับเราก็กรมพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน28สระบุรีก็ได้นำทีมช่างนะครับมาช่วยเหลือนะครับในศูนย์ของซ่อมสร้างสุขนะครับก็วันนี้ก็มีบริการเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าครับวันนี้เรามาลงมาที่วัดหนองแคนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับเราจะไปที่หนองแคนะครับแล้วก็อำเภออื่นๆที่จะมีกำลังประสบปัญหาอยู่นะครับอย่างเช่นบ้านหมอนะครับเดี๋ยวเราจะทำแผนลงที่อำเภออีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งในเพจให้ทุกท่านทราบนะครับแล้วก็ทางอำเภอด้วยครับ
4: จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่สระบุรีเนาะก็จะมีครูฝึกที่สาขาช่างยนต์นะครับแล้วก็สาขาช่างไฟฟ้าก็มาลงพื้นที่บริการประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมนะฮะแล้วก็มีวิทยากรภายนอกแล้วก็มีลูกศิษย์ที่ผ่านจากการอบรมจากเรานะครับแล้วก็มาช่วยด้วยแล้วก็มีจิตอาสาแล้วก็คาดว่าจะมาเพิ่มอีกนะครับในส่วนของจิตอาสาที่เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมจากเราไปแล้วทั้งกลุ่มงานงานฝึกช่างยนต์นะฮะแล้วก็งานฝึกช่างไฟฟ้านะครับจะเป็น2กลุ่มนี้ครับที่จะมาช่วยดูแลเราครับถ้าเป็นไปได้เนาะก็อยากจะให้ช่วยเหลือเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในเรื่องของงานช่างยนต์เนาะเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องนะครับหัวเทียนนะครับแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ในการซ่อมปั๊มน้ำนะครับอุปกรณ์ในการถอดล้างอะไรพวกนี้ครับนะครับเครื่องมือในการถอดล้างหรือว่าเป็นโซนเด็กนะครับฉีดไล่ความชื้นประมาณนี้ฮะให้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าได้นะครับต้องขอบคุณมากครับผม
0: ผู้ชมครับทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน28สระบุรีและสำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี

0: จะขยายให้บริการหน่วยช่างเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ต่างๆในจังหวัดนะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและต้องการขอรับบริการสามารถติดตามกำหนดการรายละเอียดการออกหน่วยให้บริการได้นะครับทางเพจ Facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน28สระบุรีครับรวมถึงประสานผ่านเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ได้ครับขณะเดียวกันสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน28สระบุรีจะเปิดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและผู้มีจิตศรัทธาด้วยนะครับสามารถบริจาควัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเครื่องมือช่างต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ครับส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีคุณผู้ชมครับน้ำท่วมและกระแสน้ำที่ไหลแรงส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำแม่กลองหลายรายนะครับเบื้องต้นกระชังปลาได้รับผลกระทบกว่า 9,000 กระชังมูลค่าความเสียหายนับร้อยล้านบาทติดตามกับคุณสุภาวดีเนียมทองรายงานจากอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับเชิญครับ
1: ขอบคุณค่ะบริเวณจุดนี้ก็คือลำน้ำแม่กลองนะคะซึ่งจุดนี้ก็คือจุดที่เลี้ยงปลาในกระชังอยู่ในพื้นที่ตำบลเขาน้อยอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีนะคะมีผู้เลี้ยงปลาในกระชังกว่า 9,000 กระชังค่ะซึ่งขณะนี้ได้รับความเสียหายเกือบ 100% แล้วค่ะฝนที่ตกหนักสะสมในช่วงของวันที่ 25-30 กันยายนที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีทำให้มีมวลน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ไหลลงสู่เขื่อนแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้กระแสน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นและไหลแรงซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังของจังหวัดกาญจนบุรีน้ำที่ไหลแรงนะคะได้มีการซัดแพที่พักและปลาในกระชังหลายแห่งจนสลิงขาดและอุปกรณ์ที่ยึดกระชังขาดค่ะและยังพบว่ามีปลาตายยกกระชังด้วยหนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบก็คือนายวิสิทธิ์มทุรสุวรรณซึ่งมีกระชังปลาอยู่ประมาณ200กระชังในพื้นที่ตำบลเขาน้อยอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีปลาขนาดใหญ่ประมาณ100ตันได้รับความเสียหายทั้งหมดซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งจากจังหวัดกาญจนบุรีในการเตือนทำให้มีการจับปลาขายไปก่อนบางส่วนแต่ก็ไม่สามารถต้านกระแสน้ำได้
2: พอประมงแจ้งเตือนมาครับเราก็ทำการซื้อเชือกมาเสริมความแข็งแรงครับแล้วก็เสริมถังเหล็กนะครับเข้าไปส่วนถังไหนที่มันผุพังเราก็จะเปลี่ยนออกเอาถังใหม่เพื่อให้แพมันคงแข็งแรงมากกว่าปกตินะครับเพราะโดยปกติเราจะไม่ได้ใช้ถังเยอะขนาดนี้ครับตั้งแต่เลี้ยงปลามา14ปีครับเราเคยเจอน้ำแรงแต่ว่าเราไม่เคยเจอแรงขนาดนี้ครับคือที่ผ่านมาเวลาที่เราเสริมเชือกเสริมถังเข้าไปมันก็อาจจะมีเสียหายบ้างแต่ว่าจะไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับแต่ว่าปีนี้ด้วยปริมาณน้ำที่ทางเขื่อนปล่อยเนื่องจากที่ฝนตกเยอะเนี่ยครับมันรุนแรงมากครับทำให้ผลผลิตเสียหายเกือบทั้ง 100% นะครับ
1: ขณะที่สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรีมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสำรวจความเสียหายของเกษตรกรโดยเบื้องต้นพบว่ามีผู้เลี้ยงปลาในกระชังได้รับผลกระทบกว่า 9,000 กระชังคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า200ล้านบาทซึ่งพบความเสียหายเกือบ 100% แล้วโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยได้ร่วมกับกำลังพลจากกองพลทหารราบที่9จำนวน13นายเขาเก็บกู้ซากปลาในกระชังเพื่อนำไปฝังกลบในพื้นที่ส่วนตัวของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยซึ่งเป็นการป้องกันผลกระทบต่อสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
3: จำนวนกระชังที่เลี้ยงปลาในเขตที่เราอนุญาตเนี่ยนะไม่ต่ำกว่าเกือบหมื่นกระชังอ่ะประมาณ 9,000 กว่าแล้วก็สร้างผลกระทบต่อกระชังปลาซึ่งส่วนมากกระชังของเราเนี่ยอยู่ในลำน้ำแฟน้อยประมาณ 7-8,000 กระชังนั้นกระทบหนักมากเสียหายหนักเกือบ 100% นะครับความเสียหายจากโครงสร้างของกระชังจากอาหารปลาที่เขาเอาไปสต็อกไว้แล้วก็น้ำท่วมโกดังท่วมบ้านพักเรือนท่วมแพพักแล้วก็ความเสียหายจากปลาที่นกน้ำแล้วก็ตายไปจำนวนมากก็น่าจะเกิน200ล้านส่วนหนึ่งก็เอาไปทำปลาร้าเอาไปทำปุ๋ยถ้าไปไหนไม่ได้จริงก็ต้องหาพื้นที่เพื่อฝังกลบครับการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยตามระเบียบกระทรวงการคลังนะเราก็ช่วยได้แค่ตารางเมตรละ390ไม่เกิน80ตารางเมตรปภ.จังหวัดก็จะมีเรทอัตราช่วยเหลืออยู่รายละประมาณ 10,000 กว่าบาทก็สรุปก็คือทั้งของประมงทั้งของปภ.นะเกษตรกรก็จะได้รับการช่วยเหลือประมาณเกือบ 50,000 บาท
1: สำหรับสถานการณ์น้ำล่าสุดมวลน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่มีแนวโน้มลดลงโดยข้อมูลจากกรมชลประทานระบุว่าเขื่อนแม่กลองมีน้ำไหลเข้าประมาณ 2,052 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ประมาณ 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมมีแนวโน้มปรับลดลงในวันพรุ่งนี้ให้เหลือ 1,500 ถึง 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างไรก็ตามลูกแม่กลองบางจุดยังมีระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งแม้มีแนวโน้มจะลดลงยังขอเตือนประชาชนที่อยู่ริมน้ำนะคะให้เก็บของไว้ในที่สูงเพื่อความปลอดภัยค่ะ
0: ครับขอบคุณครับคุณสุภาวดีเนียมทองนะครับรายงานมาจากอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนครับซึ่งจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะครับโดยจะเริ่มส่งผลกระทบตั้งแต่วันที่4ไปจนถึง7ตุลาคมนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมครับโดยมีลักษณะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้นะครับวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือครับวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับคุณผู้ชมคือตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงนะครับส่วนวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางครับรวมทั้งภาคใต้ส่วนภาคอื่นๆจะมีฝนลดลงสาเหตุหลักมาจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วครับประกอบกับอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนด้วยจากนั้นช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องครับและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมครบรอบ39ปีเขื่อนรัชประภาครับเพื่อรำลึกถึงความเป็นมาและความสำคัญทางด้านการผลิตไฟฟ้าการบริหารจัดการน้ำการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับนายวิภูพิวัตรรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและนายสุบินเนสว่างผู้อำนวยการเขื่อนรัชประภารวมถึงผู้แทนหน่วยงานต่างๆครับร่วมกันปล่อยพันปลาปล่อยพันสัตว์น้ำรวม 3,000 ขออภัยครับรวม 399,000 ตัวครับลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชประภาเนื่องในโอกาสครบรอบ39ปีเขื่อนรัชประภาเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำรวมทั้งสร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศในอ่างน้ำและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืนคุณผู้ชมครับเขื่อนรัชประภามีชื่อเดิมว่าเขื่อนเชี่ยวหลานนะครับอยู่ในตำบลเขาพังอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่10กันยายนปี2530ได้รับพระราชทานชื่อเขื่อนว่ารัชประภาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ตลอดเวลา39ปีเขื่อนรัชประภาดำเนินการภารกิจบทบาทหน้าที่ของฟกฟผมาอย่างต่อเนื่องทางด้านการผลิตไฟฟ้าการบริหารจัดการน้ำการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสนับสนุนภารกิจด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและประโยชน์สุขแก่ประชาชนขณะที่ทะเลสาบเหนือเขื่อนก็เต็มไปด้วยเขาหินปูนธรรมชาติที่มีรูปร่างต่างๆแปลกตาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้วยครับเป็นพิธีทั่วไทยพักสักครู่ครับช่วงหน้าพาไปดูการใช้จ่ายกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสขยายโครงการไปอีก2เดือนครับเดี๋ยวกลับมาครับ

ดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: จุดครับการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนคือเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อและช่วยให้ร้านค้ามียอดขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับที่เห็นได้ชัดก็คือร้านอาหารครับนอกจากมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วการใช้จ่ายในพื้นที่ยังทำให้เงินหมุนเวียนกลับเข้าสู่ชุมชนด้วยติดตามจากรายงานครับ
1: สำหรับบรรยากาศการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงมีประชาชนทยอยเข้ามาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องหนึ่งในร้านอาหารที่ได้รับความสนใจคือร้านเจี๊ยบข้าวมันไก่ตั้งอยู่บริเวณถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ย่านชุมชนภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ด้วยเมนูข้าวมันไก่ซึ่งเป็นเมนูง่ายๆที่รับประทานได้ทุกวัยและเป็นหนึ่งในตัวเลือกของผู้บริโภคในแต่ละวันในช่วงที่หลายคนต้องวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบสิทธิ์จากโครงการนี้ได้เข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการลดภาระค่าครองชีพทำให้บรรยากาศคึกคักขณะที่เสียงจากผู้ประกอบการสะท้อนให้เห็นว่าผลของโครงการไม่ได้อยู่เพียงการช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคแต่ยังเชื่อมต่อไปยังถึงร้านค้าขนาดเล็กที่มีโอกาสเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้จากกำลังซื้อของประชาชนโดยเฉพาะร้านอาหารในชุมชนซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ประชาชนใช้บริการอยู่เป็นประจำเงินที่ถูกใช้จ่ายในแต่ละมื้อจึงยังคงหมุนเวียนกลับเข้าสู่ผู้ประกอบการในพื้นที่
2: พอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาใช่ไหมครับก็ลูกค้าก็มีกำลังใช้จ่ายมากขึ้นครับในการจับจ่ายใช้สอยก็คือแบ่งเบาภาระไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าอุปโภคบริโภคอย่างร้านผมเนี่ยร้านข้าวมันไก่เนี่ยก็สามารถกระตุ้นยอดได้มากขึ้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็คือสามารถทำแอปได้ดีขึ้นแล้วก็เงินเข้าไวคือหลังจากลูกค้าสแกนปุ๊บวันต่อมาเงินก็จะเข้าเราก็จะได้มีเงินมาใช้จ่ายซื้อของเข้าร้านเลยทันทีก็อยากให้มีโครงการนี้สำหรับผู้ประกอบการนะครับก็ช่วยได้เยอะอยู่ครับในการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ครับ
1: จากร้านข้าวมันไก่เพียงหนึ่งร้านจะเห็นภาพการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนได้เป็นอย่างดีหลังจากนี้สิ่งที่ทั้งประชาชนและผู้ประกอบการคาดหวังจึงไม่ใช่เพียงการประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละมื้อแต่คือการทำให้การจับจ่ายยังคงเดินหน้าต่อและให้เม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในร้านค้าเล็กๆและชุมชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้โครงการไทยช่วยแถบพระ60/40เดินหน้าต่อเพิ่มเติมอีก2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนรักษากำลังซื้อและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้มีรายได้และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการไทยช่วยแถบพลัสเพิ่มเติมประชาชนที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐเดือนละ500บาทเป็นระยะเวลา2เดือนรวมวงเงินสูงสุด 1,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการโดยยังคงเป็นการร่วมจ่ายในรูปแบบ60/40และสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนดการขยายโครงการออกไปอีก2เดือนถือเป็นความต่อเนื่องของมาตรการที่ทั้งประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะร้านอาหารและร้านค้าชุมชนที่ต้องการให้กำลังซื้อยังคงหมุนเวียนในพื้นที่ขณะที่ประชาชนก็จะมีตัวช่วยในการบริหารค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน
3: ดีมากเหมือนกับว่าเราจะต้องไม่ต้องจ่ายเต็มโอเคเป็นโครงการที่ดีมากค่ะเราได้ไปสแกนซื้อข้าวสารได้ถุงหนึ่งแล้วนะซื้อเนี่ยอย่างซื้อวันนี้ซื้อข้าวมันไก่ทั้งหมด5ห่อแล้วก็ใช้คนละครึ่งหมดเลยก็เราก็จ่ายไม่กี่บาทเองกินซื้อกลับบ้านฝากลูกฝากหลานนะแล้วก็กลับข้าวที่ตลาดพวกผักพวกไก่พวกเนื้อทุกอย่างเราสแกนซื้อได้หมดเลยตัดสินใจจะซื้อตัดสินใจอะไรง่ายขึ้นค่ะประทับใจค่ะขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการดีๆให้อย่างนี้ให้ประชาชน
4: ตรงบ้านตรงไหนมีไทยช่วยไทยมีคนละครึ่งก็จะซื้อที่นั่นแล้วก็อีกอย่างนึงคือเวลากินเวลาอะไรนี่จะได้ไม่ได้สะดวกในการกินในการใช้เวลาจะซื้อกับข้าวหรืออะไรพวกเนี้ยขอบคุณรัฐบาลนะครับที่ส่งเสริมคนละครึ่งให้กับคนไทยทุกคนอยากจะให้มีต่อและมีตลอดไปครับทุกปีครับ ถึงแม้จะเดือนละ500ก็ยังดีครับดีกว่าไม่ได้เลยครับ
1: ทางนี้การเดินหน้าไทยช่วยแถบพลัสเพิ่มเติมอีก2เดือนสะท้อนเป้าหมายของภาครัฐในการดูแลกำลังซื้อลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยให้เม็ดเงินยังคงหมุนเวียนผ่านร้านค้ารายย่อยและเศรษฐกิจระดับชุมชนอย่างต่อเนื่องสมชายอัสสันถ่ายภาพสุภาวดีบุญมีทีมข่าวภาคใต้รายงาน
0: ครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40รอบนี้นะครับวงเงิน 1,000 บาทใช้จ่ายได้นะครับ2เดือนนะครับคือกันยายนถึงตุลาคมนะครับสามารถเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ได้นะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนะครับทั้งหมดนี้คือพิธีทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตะคุณดำเกลียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลามาติดตามความสุขความบันเทิงแบบสร้างสรรค์ไปกับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้เบลวรุษเกษรราชอยู่กับคุณผู้ชมนะครับมาพร้อมกับเสื้อไทยพระราชทานผ้าฝ้ายทอมือสำหรับผู้ชายครับแบบแขนยาว1ใน3แบบที่จัดเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกพร้อมกับชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบในปลายปีนี้ครับซึ่งมาในสีสุภาพสีน้ำเงินแกรมฟ้าครับเริ่มต้นวันนี้ด้วยน้ำใจคนบันเทิงนะครับที่ยังคงหลั่งไหลช่วยเหลือพี่ๆน้องๆประชาชนที่ยังคงได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมกรุงเทพมหานครแม้ว่าหลายพื้นที่สถานการณ์จะคลี่คลายแล้วนะครับแต่ก็ยังคงมีอีกหลายครอบครัวยังต้องการความช่วยเหลือครับ
1: แม้สถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครตอนนี้ในหลายๆพื้นที่จะคลี่คลายแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่หลายครอบครัวที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนซึ่งคนบันเทิงเองก็ยังคงเดินหน้าทำหน้าที่เป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นนางเอกสาวสายลุยพิงกี้สาวิกาชยเดชที่ก่อนหน้านี้ได้ลงพื้นที่นำข้าว

0: กล่องพร้อมทานน้ำดื่มสะอาดตลอดจนข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพลุยน้ำท่วมไปแจกจ่ายตามบ้านเรือนต่างๆที่บริเวณเคหะร่มเกล้ากรุงเทพมหานครด้วยตัวเองพร้อมส่งต่อกำลังใจให้กับชาวบ้านให้ผ่านพ้นความยากลำบากวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยเช่นเดียวกับสองสาวเดอะเฟซคาริสาสปริงเกตที่ก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศลงอินสตาแกรมขอเปลี่ยนโหมดจากหน้าจอมาสวมชุดลุยน้ำลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านในจุดที่ได้รับผลกระทบบริเวณแฟลตคลองจันทน์หอบเอาเสบียงเมนูทานง่ายอิ่มนานทั้งข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวเหนียวหมูฝอยพร้อมน้ำดื่มบรรจุแพ็คร่องเรือฝ่าสายน้ำเข้าไปแจกจ่ายให้ถึงมือผู้ประสบภัยแบบชิดติดประตูบ้านโดยได้รับการสนับสนุนเรือและกำลังคนจากทีมงานเชียงรายรวมถึงทีมมูลนิธิของพี่ใหญ่ใจบุญบุ๋มปนัดดาที่ช่วยคุมท้ายพาเข้าถึงจุดยากลำบากได้อย่างราบรื่นและที่ทำเอาชาวบ้านยิ้มออกเกิดขึ้นระหว่างที่เจ้าตัวกำลังส่งมอบเสบียงและมีชาวบ้านเอ่ยปากกระเซ้าขอเมนูร้อนๆอย่างก๋วยจั๊บซึ่งคาริสาก็จัดให้ตามคำขอแบบทันท่วงทีสั่งก๋วยจั๊บชามโตมาเลี้ยงชาวบ้านเพิ่มอีกชุดใหญ่เรียกได้ว่าได้ใจคนในพื้นที่ไปเต็มๆเพราะนอกจากจะอิ่มท้องแล้วยังได้กำลังใจกลับไปสู้ต่ออีกด้วยและสาวกวางวันปิยะที่ก็ลงพื้นที่ไปสัมผัสความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในย่านเคหะร่มเกล้าโดยผนึกกำลังร่วมกับเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการโดยเฉพาะดารารุ่นพี่เอมมี่มรกตที่ช่วยเป็นแรงหนุนสำคัญให้เกิดการลงพื้นที่บรรเทาทุกข์เพื่อส่งต่อพลังใจในครั้งนี้แม้ว่าสภาพแวดล้อมหน้างานจะมีข้อจำกัดทางพื้นที่ทำให้ไม่สามารถสาดกระจายความช่วยเหลือไปได้ครบทุกตรอกซอกซอยแต่สาวกวางและทีมงานก็พยายามดันสิ่งของบรรเทาทุกข์เข้าไปให้ถึงมือชาวบ้านมากที่สุดพร้อมเปิดใจรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ติดค้างอยู่ในบ้านเรือนว่าสิ่งของที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นเร่งด่วนก็คือน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งมาม่าปลากระป๋องไข่ไก่แพมเพิร์ดเด็กและแพมเพิร์ดผู้ใหญ่นมแพ็คสำหรับเด็กตลอดจนยาสามัญประจำบ้านโดยเธอปักหมุดตัวเองเป็นสื่อกลางสะพานบุญประกาศผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าหากหน่วยงานหรือผู้ใจบุญท่านใดต้องการส่งต่อความช่วยเหลือตรงเข้าสู่พื้นที่เคหะร่มเกล้าสามารถทักแชทหรือคอมเมนต์แจ้งผ่านช่องทางของเธอได้ทันทีพร้อมส่งกำลังใจให้ชาวบ้านทุกคนอดทนและผ่านสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ไปได้ด้วยดีด้านผู้จัดและนักแสดงชื่อดังหน่อยบุษกรก็ได้โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อให้เห็นภาพบรรยากาศการลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับกลุ่มเพื่อนก้องปิยะไดไดอาน่าและจิตอาสารวมแรงร่วมใจลงมือช่วยกันจัดเตรียมและแพ็คกล่องอาหารณโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยพร้อมเขียนแคปชั่นขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกท่านค่ะ
1: ขยับมาที่แคมเปญดีๆรณรงค์ให้ตระหนักถึงเชื้อ HPV ไม่ได้เป็นเรื่องของผู้หญิงครับแต่สำหรับผู้ชายแล้วก็มีความเสี่ยงเช่นกันอย่าง HPV เป็นเรื่องของเรารักใครให้ชวนป้องกันโดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ครับที่ดึง2พระนางคู่รักคนบันเทิงณเดชน์กับญาญ่ามาร่วมประชาสัมพันธ์ครับ
2: ใครเป็นสายดูแล
3: ขวัญใจคนไทยณเดชน์คูกิมิยะและญาญ่าอุรัสยาร่วมส่งต่อความรู้และความห่วงใยผ่านแคมเปญ HPV ก็เรื่องของเรารักใครให้ชวนป้องกันชวนคนไทยเปิดมุมมองใหม่ว่าเชื้อ HPV ไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนควรใส่ใจซึ่งแคมเปญ นี้จัดโดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยและชมรมแพทย์มะเร็งศีรษะและคอเนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีของวัคซีน HPVโดยหนุ่มณเดชและสาวญาญ่าเป็นตัวแทนคู่รักส่งต่อสาระสำคัญว่าการป้องกันสุขภาพสามารถเริ่มต้นได้จากคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นคู่รักครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเพราะ HPV หรือ Human Papilloma Virus เป็นเชื้อไวรัสที่ติดต่อได้จากสัมผัสทางเพศและหลายคนอาจติดเชื้อได้โดยไม่รู้ตัวเพราะส่วนใหญ่มักไม่มีอาการและที่ผ่านมาเมื่อพูดถึง HPV หลายคนมักนึกถึงมะเร็งปากมดลูกและมองว่าเป็นเรื่องของผู้หญิงแต่ความจริงแล้วผู้ชายก็มีโอกาสติดเชื้อและเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับ HPV ได้เช่นกันอย่างเช่นหูดงอนไก่รวมถึงมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งทวารหนักและมะเร็งบริเวณช่องปากและลำคอค่ะขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิกันตถาวรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวชโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นายแพทย์การพึ่งสุชนสุนทรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะและสุขภาพเพศชายนายแพทย์กฤตมัสละแพทย์ด้านเวชศาสตร์ป้องกันให้ข้อมูลอีกด้วยว่าผู้ชายส่วนใหญ่ ที่ติดเชื้ออาจไม่มีอาการและปัจจุบันยังไม่มีการตรวจคัดกรอง HPV สำหรับผู้ชายทั่วไปในลักษณะเดียวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงดังนั้นแนวทางสำคัญคือรู้ก่อนป้องกันก่อนด้วยการทำความเข้าใจความเสี่ยงและปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินแนวทางป้องกันที่เหมาะสมกับแต่ละคนส่วนวัคซีน HPV มีส่วนช่วยป้องกันโรคและมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับเชื้อ HPV ได้หลายชนิดโดยวัคซีนชนิด9สายพันธุ์สามารถใช้ป้องกันโรคที่เกิดจาก HPV ได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชายทั้งนี้การฉีดวัคซีนควรปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินตามอายุและภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคลเช่นกันแคมเปญนี้จึงต้องการเปลี่ยนจากการพูดถึง HPV จากเรื่องที่หลายคนอาจรู้สึกเขินหรือกังวลให้กลายเป็นบทสนทนาที่สามารถพูดคุยกันได้อย่างเปิดใจค่ะ
4: ก็จริงๆวันนี้เป็นวันที่รู้สึกดีมากๆที่ได้มาเชิญชวนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อให้กับทุกคนเรื่องวัคซีน HPV ค่ะว่าจริงๆแล้วหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นวัคซีนสำหรับผู้หญิงอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันคือสำหรับทั้งผู้ชายด้วยค่ะก็ตอนนี้วัคซีน HPV ป้องกันได้หลายมะเร็งมากๆซึ่งจะเกิดในทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารักใครถ้าเรารักตัวเองแนะนำให้มาฉีดวัคซีน HPV ค่ะตั้งแต่9ขวบถ้าเป็นไปได้รู้จักใครที่อาจจะไม่ได้มีข้อมูลเรื่อง HPV ส่งต่อข้อมูลกันได้นะคะมันจะได้ช่วยรักษาให้เราไม่เป็นมะเร็งในอนาคต
5: การที่เราจะมาฉีดวัคซีน HPV เพื่อป้องกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราควรที่จะทำนะครับผมแล้วตอนนี้เรื่องของงานวิจัยการศึกษาต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะละเอียดมากๆแล้วก็ปลอดภัยมากๆเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจนะครับผมตัวเองเป็นผู้ชายนะครับผมก็พูดเลยว่าไม่ว่าจะรักต่างเพศหรือว่ารักร่วมเพศนะครับผมก็ควรที่จะมาลองปรึกษาคุณหมอนะครับผมมารับความรู้แล้วก็ลองอยากให้เปิดใจกับวัคซีน HPV ครับ
1: นิทรรศการดีๆที่ชวนไปสัมผัสความงดงามของงานหัตถศิลป์สกุลช่างโลหะอย่างโลหะสามกษัตริย์เงินทองทองแดงถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่งานคราฟต์ร่วมสมัยครับที่ไอคอนคราฟต์ชั้น4ไอคอนสยามครับ
0: เงินทองทองแดงโลหะสามกษัตริย์ที่ถูกหยิบยกนำมาตีความผ่านการออกแบบร่วมสมัยเป็นผลงานสุดสร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์สุดสร้างสรรค์เหล่านี้ค่ะเกิดขึ้นจากการร่วมมือกันออกแบบของ3แบรนด์ชั้นนำเกิดขึ้นเพื่อส่งต่อคุณค่าของงานช่างฝีมือไทยจากรุ่นสู่รุ่นจากมรดกในอดีตสู่มรดกที่ยังคงมีชีวิตและนำมาตีแผ่เผยแพร่ในนิทรรศการ The Living Heritage ค่ะเสน่ห์ของงานคราฟต์ไทยความประณีตและวิธีแห่งช่างฝีมือดั้งเดิมถือเป็นมรดกอันทรงคุณค่าที่ทำให้สยามประเทศคงความเป็นชาติและส่งต่ออัตลักษณ์สู่ความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับปณิธานอันแน่วแน่ของไอคอนคราฟต์พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจและศูนย์รวมงานหัตถศิลป์ของคนไทยณไอคอนสยามที่ได้เปิดตัวในเทศกาลสุดสร้างสรรค์แห่งปีอย่างโลหะสามกษัตริย์เงินทองทองแดงที่ได้นำเสนอผลงานหัตถศิลป์ร่วมสมัยที่รังสรรค์ขึ้นอย่างละเอียดอ่อนเพื่อถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมผ่านมองของการดีไซน์ยุคใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ The Living Heritage เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระวรกายในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและต่อยอดงานศิลปะหัตถกรรมของชาติไทยผ่านโครงการศิลปาชีพตลอดมาโครงการนี้จึงเป็นสะพานเชื่อมระหว่างช่างฝีมือดั้งเดิมศิลปินผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ให้มาร่วมกันส่งต่อมรดกที่มีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่นจากอดีตสู่วิถีชีวิตจริงในปัจจุบันโดยได้รับแรงบันดาลใจอันทรงคุณค่าจากบุปผาราชินีหรือพันไม้ในพระนามาภิไธยสิริกิติ์ซึ่งได้รับการขนานนามเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยนำความงดงามความอ่อนหวานตามธรรมชาติมาตีความใหม่ผ่านสายตาของนักออกแบบร่วมสมัยผสานความรู้และเทคนิคเฉพาะของช่างโลหะไทยเปลี่ยนวัสดุพื้นฐานอย่างเงินทองและทองแดงให้กลายเป็นงานศิลปะอันทรงคุณค่าที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยในมิติที่ทันสมัยผสานเข้ากับองค์ความรู้จากอดีตสู่ปัจจุบันอย่างที่เห็นนี้เป็นผลงานเฟอร์นิเจอร์สุดพิเศษระดับมาสเตอร์พีซที่เกิดจากการรวมตัวของ3แบรนด์ดีไซน์ชั้นนำของไทยได้แก่มาซาย่าแบรนด์ผู้เชี่ยวชาญด้านงานทองเหลืองและเฟอร์นิเจอร์ถ่ายทอดเสน่ห์ของโลหะผ่านรูปทรงและรายละเอียดที่สะท้อนความประณีตของงานช่างไฟซิสผู้เชี่ยวชาญการรังสรรค์จากงานพิวเตอร์หรือดีบุกนำคุณลักษณะอันโดดเด่นของวัสดุมาต่อยอดเป็นงานออกแบบอันมีเอกลักษณ์ และมคคาดีไซน์สตูดิโอแบรนด์ที่ให้คุณค่ากับวัสดุธรรมชาติงานทำมือและกระบวนการสร้างสรรค์อย่างพิถีพิถันเน้นถ่ายทอดความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติวัสดุและฝีมือช่างผ่านผลงานออกแบบการคอลลาโบเรชันครั้งนี้ไม่เพียงแต่การรวมเทคนิคชั้นสูงของแต่ละแบรนด์มาไว้ในผลงานเดียวกันแต่ยังพิสูจน์ให้เห็นว่างานโลหะไทยสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัวในขณะที่ยังคงรักษาคุณค่าของวัสดุกระบวนการและฝีมือช่างไว้อย่างงดงามโดยไม่สูญเสียคุณค่าและรากเหง้าของภูมิปัญญาดั้งเดิมคุณผู้ชมที่อยากไปร่วมค้นพบความหมายใหม่ๆของงานคราฟต์ไทยและสัมผัสความประณีตของสกุลช่างโลหะที่ก้าวข้ามกาลเวลาในเทศกาลโลหะสามกษัตริย์เงินทองทองแดงก็ไปกันได้นะคะเพราะนอกจากจะได้ตื่นตาตื่นใจกับงานดีไซน์ระดับมาสเตอร์พีซแล้วภายในงานยังเปิดโอกาสให้ผู้ชื่นชอบผลงานศิลปะและงานคราฟต์ได้จับจองเป็นเจ้าของผลงานหัตถศิลป์ชิ้นพิเศษจากมาซาย่าไฟซิสและมคคาดีไซน์สตูดิโออีกด้วยตั้งแต่วันนี้ถึง18ตุลาคม2569ที่ไอคอนครับชั้น4ไอคอนสยามค่ะ
1: ปิดท้ายด้วยสารคดีพิเศษนะครับ Off the Grid Origins ความยาว30นาทีผ่านทาง Bein Sport Connect ครับเปิดเส้นทางฝันสู่ F1 สองเบื้องหลังเติ้ลทัศนพลอินทรภูวศักดิ์นักขับฟอร์มูล่า2ดาวรุ่งพุ่งแรงหนึ่งเดียวของประเทศไทยนะครับที่เจาะลึกทุกมุมมองทั้งในและนอกสนามแข่งรวมถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทในการไล่ตามความฝันสูงสุดสู่ฟอร์มูล่า1ซึ่งบรรยากาศภายในงานเปิดตัวนะครับก็คึกคักไปด้วยบุคคลสำคัญในวงการมอเตอร์สปอร์ตไม่ว่าจะเป็นโค้ชด้านจิตวิทยานักแข่งรถคนใกล้ชิดและทีมงานที่ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวเบื้องหลังตั้งแต่วันเริ่มต้นรวมถึงคนในวงการบันเทิงที่ชื่นชอบความเร็วนะครับอย่างนักแสดงสาวที่ผันตัวเข้าสู่วงการนักแข่งมืออาชีพมะปางอลิสาตะวันณวินวิทย์อดีตนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยที่ผันตัวมาเป็นนักแสดงและยังชื่นชอบความเร็วเป็นพิเศษพร้อมเผยว่าตัวเองมีโอกาสได้ไปชมเติ้ลทัศนพลแบบชิดติดขอบสนามและมองว่านักแข่งดาวรุ่งคนนี้เป็นหนึ่งในบุคคลต้นแบบให้กับน้องๆเด็กๆเยาวชนไทยที่ชื่นชอบอะไรสักอย่างเป็นพิเศษและมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับมันอย่างเต็มที่จนท้ายที่สุดเราอาจจะได้สัมผัสรสชาติแห่งชัยชนะสักครั้งครับ
6: ถ้าให้พูดถึงต้นคือจริงๆเป็นตัวอย่างให้เด็กเยาวชนไทยได้เลยนะครับคืออายุยังน้อยแล้วสามารถขึ้นฟอร์มูล่า2ได้นี่ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าใช้คำใหม่ๆคือว้าวมากๆซึ่งสามารถเยาวชนตัวอย่างสามารถเอาเป็นแบบไอดอลได้เลยถ้าสมมติคุณอยากมีแล้วสักคนหนึ่งในตอนนี้น้องเติ้ลเป็นหนึ่งในนั้นได้เลยครับผม
1: เช่นเดียวกับสาวสวยแพตตี้พิมพาพรนักแสดงและพิธีกรคนเก่งที่ส่วนตัวก็มีโอกาสไปชมการแข่งขันในสนามยอมรับว่าเติ้ลทัศนพลเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เก่งและมีความสามารถเชื่อว่าเด็กหลายคนมองเขาเป็นไอดอลแห่งความมุ่งมั่นครับ
7: เพราะว่าตอนนี้วัยรุ่นรุ่นใหม่นะคะก็หันมาออกกำลังกายแล้วก็ชอบแบบกิจกรรมสปอร์ตมากมายก็ยังไงตอนนี้นะคะช่วงนี้ก็ฟอร์มูล่า1กำลังมามากแล้วก็ติดตามน้องเติ้ลด้วยนะคะในฟอร์มูล่า2มีอะไรที่น่าสนุกเยอะมากค่ะ
1: และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับส่วนคุณผู้ชมที่อยากชมรายการย้อนหลังก็สามารถติดตามเราได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆที่ขึ้นให้หน้าจอนี้ครับส่วนตอนนี้ผมและทีมงานข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ลาไปก่อนนะครับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ในเวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่อูนะคะพาไปดูข่าวดีค่ะวันนี้ทัพนักกีฬาไทยเราคว้าเหรียญทองเพิ่มแล้วค่ะในการแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นและวันนี้เราได้มาเพิ่มถึง3เหรียญทองด้วยกันค่ะไปเริ่มกันที่เรือใบนะคะผลงานของนักกีฬาไทยเราค่ะได้โควต้าเหรียญทองแล้วก็ได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์ที่ LA ด้วยค่ะเรือใบเป็นการแข่งขันรอบสุดท้ายค่ะโซเฟียมอนโกเมอรี่นักกีฬาเรือใบลูกครึ่งไทยอเมริกันลงแข่งขันในประเภทดิงกี้หญิงคลาสอิลกาซิกนะคะก่อนหน้านี้โซเฟียทำผลงานในรอบควอลิฟายทั้ง9เรสขึ้นนำเป็นอันดับ1ค่ะจากการมีแต้มเสียน้อยที่สุด21คะแนนโดยตัดรอบที่แต้มเสียมากที่สุดนะคะดังนั้นในรอบชิงชนะเลิศวันนี้ค่ะปรากฏว่าโซเฟียมอนโกเมอรี่ทำแต้มเสียรวมเพียงแค่5คะแนนเท่านั้นค่ะจบการแข่งขันมีแต้มเสียรวมทั้งหมด26คะแนนถือว่าน้อยที่สุดเป็นอันดับที่1จากทุกชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันเพียงพอที่จะทำให้นักกีฬาไทยเราคว้าเหรียญทองไปครองพร้อมกับได้โควต้าเข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ในปี2028ที่สหรัฐอเมริกาค่ะส่วนเหรียญเงินตกเป็นของนักกีฬาจากสิงคโปร์เหรียญทองแดงเป็นนักกีฬาจากอินเดียมีเสียงสัมภาษณ์ของโซเฟียมอนโกเมอรี่มาฝากกันด้วยค่ะ
2: ดีใจมากเลยค่ะแบบร้องไห้เยอะมากเลยค่ะก็ใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบช่วยหนูมาหนูทำคนเดียวไม่ได้หรอกค่ะก็แบบทั้งภูมิใจแล้วก็แบบคือตอนนี้หนูรู้สึกมันหนูฝันอยู่อะค่ะก
3: ็แล้วไม่ใช่แค่ออกมันเป็นตั๋วไปโอลิมปิกเกมด้วย
2: ใช่ค่ะ
3: ความรู้สึกเบิ้ลสองมันเป็นยังไง
2: ตอนนี้หนูรู้สึกแบบอยู่ลอยอยู่เลยมีความแฮปปี้มากๆแบบมากมากเลยค่ะแล้วค่ะก็หนูก็ตอนที่มาที่นี่เราก็หวังเหรียญทองเยอะค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบก็คือก็เรามาด้วยเป้าหมายอยู่แล้วค่ะแต่ก็พยายามไม่หวังอะไรมากแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริง
1: มาต่อที่เหรียญทองที่2ของทัพนักกีฬาไทยในวันนี้ครับนักตบลูกยางชายหาดหญิงไทยก็คว้าแชมป์เอเชียนเกมส์ครั้งแรกในรอบ28ปีครับวอลเลย์บอลชายหาดรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงไบรท์ธราวดีนราพรพัฒน์กับเบสวรภิรัชยากรก้องพบสรุตตาวดีซึ่งเป็นคู่เมื่อวานอันดับ4ของรายการผ่านเข้ามาชิงเหรียญทองเจอกับเซี่ยซินยี่กับหยานสู้คู่มือ2ของรายการจากจีนรองแชมป์เอเชียในปีนี้ผลปรากฏว่าคู่ของไทยไบรท์และเบสเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมชนะในเซตแรกแต่ว่ามาเสียในเซตที่2ครับต้องตัดสินในเซตที่3และเป็นไทยที่เอาชนะไปได้2-1เซต21-17 13-21 และ15-8นะครับคว้าเหรียญทองได้สำเร็จครับ
4: ว่ามันขึ้นอยู่ที่ว่าใครสามารถที่จะควบคุมเกมได้มากกว่ากันแค่นั้นเองเพราะว่าต่างคนก็ต่างอยากได้เหรียญทองทั้งนั้นมันก็เลยเหมือนเป็นเพรสเชอร์ซึ่งกันและกันทั้งจีนแล้วก็ทั้งไทยแต่วันนี้เราถือโอกาสเราเป็นต่อในด้านเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะเราเข้ามาถึงจุดนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ของเขามันอยู่เหนือกว่าเราอ่ะเขาได้คิดไว้หนูมีความคิดอย่างนั้นมันก็เลยทำให้เราเล่นได้สบายมากขึ้นถามว่ามีช่วงหลุดไหมมีแต่ว่าเราสามารถดึงตัวเองกลับมาได้เร็วมากขึ้นค่ะ
2: ว่าใจอะค่ะมันรู้สึกว่ามันเล่นของเราเล่นรู้สึกว่ามันสบายกว่าฝั่งตรงข้ามอาจจะแบบว่ามีความตั้งใจเข้ามาเรื่องเหรียญทองอะไรเงี้ยเราบางครั้งเราก็มีเขาก็มีแต่ว่าเราให้กำลังใจซึ่งกันและกันอันนี้คือทีมเวิร์คมากๆเลยค่ะ
1: ชัยชนะครั้งนี้เป็นเหรียญทองครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยในรอบ28ปีต่อจากคู่ของมนัสนันท์แพงขะและรัตนพรอาลัยสุขที่เคยคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเอเชียนเกมส์1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครับ
0: ค่ะดีใจต่อเนื่องกับเหรียญทองที่3ของทีมไทยค่ะน้องโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางนะคะเอาชนะแชมป์โลกคว้าเหรียญทองมวยสากลหญิงค่ะก็ถือว่าเป็นนักชกหญิงไทยคนแรกนะคะที่คว้าเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ค่ะการแข่งขันมวยสากลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมไอจินาโกย่าค่ะเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศนะคะมีนักมวยทีมชาติไทยผ่านเข้ามาถึงรอบชิงเพียงแค่รุ่นเดียวค่ะคือรุ่น54กิโลกรัมหญิงน้องโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางสาวไทยเราวัย22ปีค่ะเป็นลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ดวลกำปั้นกับพักซองมีนะคะจากเกาหลีเหนือค่ะวัย32ปีเป็นเจ้าของเหรียญทองครั้งที่แล้วค่ะแล้วก็มีดีกรีเป็นเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์ที่ปารีสเมื่อปี2024ด้วยโฟกัสเป็นความหวังหนึ่งเดียวของไทยเราที่มีลุ้นเหรียญ นะคะประเดิมยกแรกด้วยการทำคะแนนได้ดีกว่านักชกเกาหลีเหนือค่ะจากนั้นยก2ยังคงเป็นโฟกัสนะคะเดินหน้าแต่ว่าเราไปโดนพลาดหมัดชุดรัวของสาวเกาหลีเหนือค่ะจนโดนนับ8และสุดท้ายเป็นเกาหลีเหนือชนะไปในยกที่2ต้องไปชี้ขาดแย่งแชมป์ในยกสุดท้ายค่ะ ซึ่งในยกที่3โฟกัสณัฐนิชาออกหมัดสลับสเต็ปเท้าอย่างมั่นใจค่ะประคองตัวครบ3ยกกรรมการชูมือให้สาวไทยเราโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางชนะไป4ต่อ1เสียงคว้าเหรียญทองก็ถือว่าเป็นการปลดล็อกความหวังของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยในทัวร์นาเมนต์นี้นะคะและเป็นเหรียญทองที่5ของทัพนักกีฬาไทยค่ะ
5: In the red corner
6: ก็ค่อนข้างจะสูสีค่ะเพราะว่าเขาก็อันดับ1อ่ะค่ะตอนนี้แต่ว่าหนูว่าหนูวันนี้หนูทำได้ดีมากๆเลยค่ะยกสุดท้ายก็ขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจทั้งบ้านแล้วก็ทั่วประเทศไทยเลยค่ะวันนี้หนูทำได้แล้วค่ะ
1: ณัฐนิชาเป็นนักชกสาวไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองในเอเชียนเกมส์ตั้งแต่มีการบรรจุครั้งแรกในปี2010และก็เป็นเหรียญแรกและเหรียญเดียวของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับ
0: ค่ะ
1: ไปดูกีฬาอื่นๆกันบ้างครับตะกร้อ4คนหญิงไทยก็ชนะอินโดนีเซียทะลุเข้าไปชิงเหรียญทองล้างตา กับเวียดนามครับตะกร้อทีม4คนหญิงรอบรองชนะเลิศไทยในชุดสีเสื้อขาวนะครับเจอกับอินโดนีเซียทีมตะกร้อหญิงไทยประกอบด้วยรัศมีทองโสดสมฤทธิ์ปรือปรักวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงผ่านเข้ารอบมาด้วยสถิติ3นัดชนะ2แพ้1อยู่อันดับ2ของกลุ่มเกมนี้สาวไทยฟอร์มดีต่อเนื่องโดยเฉพาะการขึ้นทำของรัศมีทองโสดไทยชนะ 2-0 เซต 15-9 และ 15-4 ครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับเวียดนามคู่ปรับเก่าที่ชนะญี่ปุ่นเจ้าภาพมา 2-0 เซตแข่งขันวันพรุ่งนี้ครับเวลา 7:00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นการล้างตาด้วยนะครับหลังจากทีมไทยเคยพ่ายในรอบแรกมาแล้วครับ
0: ต่อกันที่วอลเลย์บอลชายค่ะเป็นการแข่งขันในรอบจัดอันดับ 5-8 นะคะทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกค่ะพบกับกาตาร์อันดับ43ของโลกแมตช์นี้โค้ชปาร์คกิวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนของไทยเราส่ง6คนแรกก็จะมีเซตเตอร์กัปตันทีมบุญยฤทธิ์วงธรทูประดิษฐ์ภพุฒนภาเดชพินิจดีอนุชิตภักดีแก้วธนัทบำรุงภักดีชัยวัฒน์ถุงคำและลิเบโร่เป็นนครินทร์อินทนูแมตช์นี้ดวลกันอย่างสนุกสูสีค่ะก่อนที่นักตบหนุ่มไทยเราจะเป็นฝ่ายเอาชนะไป3-1เซต25-2025-19 21-25และ25-21คะแนนคว้าชัยชนะพร้อมกับผ่านเข้าสู่รอบชิงอันดับที่5ซึ่งไทยจะเจอกับอินเดียในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น
1: ทางด้านการแข่งขันกอล์ฟในรอบ3ประเภททีมและบุคคลชายปรากฏว่าสะดมแก้วกาญจนาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นครับทำไป8เบอร์ดี้เสียไป1โบกี้จบรอบ7อันดับพารวมเป็น8อันดับพาขึ้นมาอยู่ที่5ร่วมตามผู้นำทอมคิมจากเกาหลีใต้4สโตรกส่วนอีก2คนภูมิศักดิ์แสนสินสกอร์รวมอีเวนต์พานะครับอันดับ21ร่วมพงศพักเหล่าพักดี2โอพาอันดับ26ร่วมส่วนทีมชายไทยสกอร์รวม12อันดับพาขยับขึ้นมาอยู่ที่5ส่วนบุคคลหญิงอภิชยายุบลผลงานดีที่สุดของไทยจบที่3อันดับพาอยู่ที่6ร่วมพัชรจุฑาคงกระพัน3โอพาอันดับ17และณัฐกฤตดาวงศ์ทวีลาภ8โอพาอันดับ22ร่วมส่วนประเภททีมนักกอล์ฟสาวไทยนั้นอยู่ที่6สกอร์รวม4อันดับพา416ครับ
0: ค่ะช่วงนี้มีข่าวคราวของทีมรักบี้สาวทีมชาติไทยนะคะพวกเธอก็อยากจะแก้มือจากความผิดหวังเมื่อ3ปีที่แล้วที่หางโจเกมค่ะหวังที่จะคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันเอเชียนเกมให้ได้นอกจากนั้นค่ะยังมีสีสันจากนากอย่านะคะเดี๋ยวทีมข่าวของเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปติดตามจากรายงานค่ะ
7: ทีมรักบี้สาวทีมชาติไทยทำผลงานได้ตามเป้าชนะ2แพ้1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับโดยพวกเธอหวังลบล้างความผิดหวังจากที่ประสบความล้มเหลวในการแข่งขันหางโจ2022ครับ
8: ผลงานของทีมรักบี้สาวทีมชาติไทยในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นผ่านการแข่งขันรอบแรกมาได้ตามคาดโดยแมตช์แรกเอาชนะคาซัคสถาน28-5แมตช์ที่2เอาชนะสิงคโปร์30-0และแมตช์สุดท้ายแพ้ให้กับญี่ปุ่น5-34ชนะ2แพ้1เข้ารอบรองชนะเลิศในฐานะรองแชมป์กลุ่มตลอด3ปีที่ผ่านมาทีมรักวิสาวทีมชาติไทยเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีออกแข่งขันรายการต่างๆมากมายไปเก็บตัวถึงประเทศนิวซีแลนด์ก่อนจะมาชิงชัยในอาจินาโกย่า2026เพื่อต้องการคว้าเหรียญรางวัลแก้มือลบความผิดหวังเมื่อ3ปีที่แล้วโดยจบอันดับที่4พลาดเหรียญทองแดงหางโจ2022ไปอย่างน่าเสียดาย
6: ก็
9: ็ถือว่าทำผลงานได้ดีค่ะแม้ว่าเมื่อกี้เราจะเพิ่งแพ้ทีมญี่ปุ่นแต่ว่าเราเสียใจได้แต่ว่าเราจะกลับมาใหม่ค่ะเพราะเราคิดว่าเรายังมีโอกาสต่อดีค่ะ
10: เล่าผลงานให้ฟังหน่อยครับในการ
9: ก็การแข่งขันครั้งนี้นะคะเพิ่งแข่งกับคาซัคสถานแล้วก็ทีมสิงคโปร์ไปเราชนะทั้ง2ทีมเลยค่ะในสาย
10: สรุปรอบแรก
9: สรุปรอบแรกก็คือตอนนี้เราชนะ2แพ้1ค่ะแล้วก็ตอนนี้เราจะเป็นอันดับที่2ของสายว่าในครั้งที่แล้วค่ะรู้สึกว่าทีมยังไม่ค่อยได้เข้ารูปเข้ารอยเท่าไหร่แต่ว่าครั้งนี้เราเตรียมตัวมาอย่างดีเพราะว่าเรารับมือมาแล้วว่าครั้งที่แล้วเราเจออะไรมาบ้างเราเลยเตรียมวางแผนกันมาอย่างดีว่าครั้งนี้เราต้องพร้อมให้มากขึ้นแล้วก็มีความเป็น1เป็นเดียวกันได้มากขึ้นอีกค่ะสำหรับครั้งที่แล้วนะคะที่ผิดหวังไปก็คือเสียประมาณแค่2แต้มเราแพ้ฮ่องกงซึ่งมันเสียใจแล้วก็ผิดหวังมากๆแบบใช้เวลานานค่ะประมาณเกือบปีเลยค่ะกว่าจะแบบก้าวข้ามความเสียใจนั้นมาได้เราก็เลยรู้สึกว่าครั้งนี้มันแบบกระตุ้นเรามากๆว่าครั้งนี้เราจะแพ้เขาไม่ได้อีกแล้วเราจะต้องทำให้ได้เอาเหรียญกลับไปให้คนไทยให้ได้ค่ะ
8: ด้านสมาคมกีฬารักบี้แห่งประเทศไทยโดยบิ๊กต้นพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะได้เดินทางมาให้กำลังใจนักกีฬาถึงขอบสนามประเทศญี่ปุ่นเชื่อมั่นว่าทีมชุดนี้ที่มีโลเต้ไรคาบูล่าเฮดโค้ชชาวนิวซีแลนด์ทำทีมอยู่กับนักกีฬามาหลายปีว่าจะทำความสำเร็จกลับสู่ประเทศไทยได้เพื่อลบรอยแพ้ให้กับทีมรักบี้สาวทีมชาติไทย
11: พรุ่งนี้กับจีนเนี่ยเราก็คงต้องใส่กันสุดๆนะแล้วก็ถ้าเราชนะจีนเข้าไปได้ก็หมดห่วงเลยแต่ถ้าไม่ได้ฮ่องกงเนี่ย

0: ปีนี้ด้วยความพร้อมหลายๆอย่างที่สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยทุ่มเทไปมูศาลเจ้ามิวะที่มีเทพเจ้าโอคุนินุชิหนึ่งในเทพเจ้าที่สำคัญที่สุดองค์หนึ่งประดิษฐานอยู่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการจับคู่ซึ่งหมายถึงการผูกชะตาของผู้คนไม่ใช่แค่เรื่องความรักระหว่างชายหญิงเท่านั้นแต่รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนครอบครัวและการงานด้วยศาลเจ้ามิวะมีกระต่ายเป็นสัญลักษณ์สำคัญมาจากตำนานเรื่องกระต่ายสีขาวแห่งอินาบะโดยเปรียบกระต่ายเสมือนเป็นผู้ทรงสารของเทพเจ้ามีความเชื่อหากรูปที่หัวกระต่ายเบาๆคำอธิษฐานจะสมปรารถนาและหากรูปที่ส่วนอื่นๆก็ยังสามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดตามส่วนที่รูปได้อีกด้วยสำหรับศาลเจ้ามิวะหรือว่าศาลเจ้ากระต่ายคนที่นาโกย่าและนักท่องเที่ยวนิยมมาขอพรเรื่องความสัมพันธ์และความรักเขาว่ากันว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเสียงในหมู่แฟนคลับไอดอลนักแสดงและศิลปินเพราะมีความเชื่อเรื่องการสมหวังและการถูกเลือกจึงมีคนมาขอพรให้ได้บัตรคอนเสิร์ตได้เจอศิลปินหรือให้กิจกรรมแฟนคลับประสบความสำเร็จสำหรับสายมูจะต้องมาที่ศาลเจ้าแห่งนี้ให้ได้สักครั้งหากมาเยือนนาโกย่าทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
1: รวมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะคะทำให้ตอนนี้ยอดเหรียญทองของไทยเราอยู่ที่15เหรียญทอง11เหรียญเงินแล้วก็17เหรียญทองแดงนะคะสำหรับข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day แล้วค่ะไปดูไฮไลท์เกมการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง NHL กันค่ะจากนั้นเราพักเคารพธงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่อูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: รมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มื้อแห่งความยิ่งใหญ่สิถ่ายทอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT สื่อสื่อสติ
3: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสันวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น

0: ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสาการน้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
0: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
1: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย
2: พระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็น2 ส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับเช่นเคยอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณสมชายวิจิตรไพศาลครับ
0: ช่วงแรกวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาติดตามการแจ้งเตือนสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อช่วง5โมงเย็นที่ผ่านมานะคะก็มีการออกประกาศเตือนภัยสภาพอากาศแปรปรวนเป็นฉบับที่3แล้วนะคะหลักๆก็จะเป็นพื้นที่ตอนบนนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่3เมื่อเวลา 17:00 นบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ค่ะโดยวันที่4ตุลาคมนะคะพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังก็จะเป็นบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกรวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่นะคะสำหรับวันที่4ตุลาคมขยับมา5ถึง6ตุลาคมค่ะยังคงเป็นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแต่ก็จะขยับลงมาที่ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะคะซึ่งในวันที่5ถึง6ตุลาคมเนี่ยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนก็จะลดลงแล้วนะคะจากนั้นวันที่7ตุลาคมค่ะด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะส่วนภาคอื่นๆฝนก็จะลดลงค่ะนายชัยชาญสิทธิวรนันท์ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าปรากฏการณ์ฝนนี้นะคะถือว่าเป็นสภาวะปกติในช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลเกิดจากมวลความกดอากาศสูงนะคะหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปะทะกับมวลอากาศร้อน

0: พื้นที่ปกคลุมประเทศไทยอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อลมหนาวนะคะกับอากาศชื้นมาปะทะกันแบบนี้เนี่ยก็จะเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่แล้วก็จะมีโอกาสเกิดลูกเห็บตกในบางจุดด้วยแต่ว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของฝนเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับเป็นฝนวิ่งหรือว่ากวาดลงมาจากทางตอนบนนะคะไม่ได้ตกแช่เหมือนที่ผ่านมาก็จะเริ่มส่งผลกระทบที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่4ตุลาคมเพราะฉะนั้นก็ยังต้องเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเฝ้าระมัดระวังแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: เราก็จะเห็นว่าวันที่4เองเนี่ยนะครับที่กลุ่มเนี้ยที่กำลังจะเคลื่อนลงมาเนี่ยนะครับเขาก็จะมาสัมผัสทางด้านเวียดนามลาวแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนที่ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองเนี่ยกลุ่มเสี่ยงในเรื่องของฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงและวันที่5เห็นไหมเขากวาดลงมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกไปครับฝนลดน้อยลงไปเลยแต่ว่าในคืนของวันที่4เนี่ยเขากวาดมาแบบนี้และในพื้นที่ที่มันเป็นสีขาวอยู่เนี้ยก็อาจจะโดนฝนไปก่อนแล้วนะแล้ววันที่5เองเนี่ยในฝน24ชั่วโมงเนี่ยก็จะมาอยู่ทางด้านภาคกลางภาคเหนือและทางด้านซีกตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้นและภาคตะวันออกก็มีฝนเพิ่มมากเป็นหน้าหนาวฝนฟ้าคะนองนะฮะลมกระโชกแรงเน้นลมกระโชกแรงนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกเองเนี่ยและรวมทั้งด้วยเหมือนกันอาจจะมีฝนตกหนักและอาจจะมีหนักมากไปบางที่ได้นะครับผมแต่พอมาดูวันที่6นะครับเราก็จะเห็นได้นะครับว่าเนี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นไงครับสีขาวเลยฝนแทบจะไม่มีเลยหรือว่าฝนหายไปเลยก็ว่าได้และภาคกลางเองฝนก็น้อยภาคตะวันออกตอนบนฝนก็น้อยลงแต่ส่วนภาคเหนือยังมีอยู่นะครับเนื่องจากยังมีลักษณะของลมตะวันตกตัวเนี้ยที่เข้ามาอยู่และลมตะวันออกที่ตัวนี้ที่พัดขึ้นมาก็ทําให้ภาคเหนือเองเนี่ยยังคงมีฝนได้ยาวถึงประมาณวันที่7ได้นะครับแต่ส่วนภาคอื่นเนี่ยก็ลดน้อยลงตามระดับหลังจากวันที่5
2: เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำทุกลุ่มในประเทศนะครับจากการคาดการณ์อากาศแปรปรวนของกรมอุตุนิยมวิทยาในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมวลน้ำก้อนใหญ่จากภาคเหนือไหลเคลื่อนตัวลงมาถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาแล้วนะครับทำให้ต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นมาอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะตรึงอัตรานี้ไว้ 3-4 วันเพื่อเตรียมช่องว่างรองรับปริมาณฝนตกใหม่ครับนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานได้อัปเดตสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับมวลน้ำจากแม่น้ำปิงวังยมที่ผ่านจุดพีคสูงสุดที่สถานี C2 นครสวรรค์เมื่อวานนี้ไปแล้วตอนนี้เดินทางมาถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาแล้วครับกรมชลจึงปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยารวมเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการปรับการระบายน้ำครั้งนี้ก็ส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ริมแม่น้ำนอกคันกั้นน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีรวมถึงบางส่วนของกรุงเทพด้วยน้ำก็จะเพิ่มสูงขึ้นอีก 10-15 เซนติเมตรโดยมวลน้ำจะเดินทางมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอีก 2-3 วันแล้วก็จะมาถึงกรุงเทพต่อในอีก 3-4 วันข้างหน้าครับ
3: ณวันนี้วันที่2ตุลาคมนะครับ2 3 4ตุลาคมเนี่ยเราจะระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเราก็จะมีช่องว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในการที่จะรองรับน้ำเหนือถ้ากรณีฝนตกมากขึ้นช่วงตอนเหนือแม่น้ำปิงหรือแม่น้ำน่านนะครับแถวนครสวรรค์กำแพงเพชรพิษณุโลกอาจจะมีฝนตกนะครับเราอาจจะมีช่องว่างที่เพียงพอในการรับน้ำที่จะมาถึงถ้าเกิดกรณีที่ฝนตกเพิ่มในวันที่4 5 6 7ที่ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้กล่าวถึงนะครับสำหรับปริมาณน้ำที่ระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับในวันนี้ครับจะมาถึงกรุงอยุธยาเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก2วันครึ่งถึง3วันนะครับจะมาถึงกรุงเทพมหานครใช้เวลาประมาณ 3-4 วันนะครับซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวครับก็จะกระทบต่อพื้นที่น้ำท่วมที่เดิมครับอาจจะสูงขึ้นประมาณสัก 10-15 เซนติเมตรนะครับจากน้ำวันนี้นะครับต้องนับไปอีก2วันข้างหน้าที่จะมาถึงว่าน้ำอาจจะขึ้นสูงจากเดิมจากวันนี้ประมาณสัก10-15เซนติเมตรครับถามว่ามีผลอะไรต่อกรุงเทพมหานครไหมนะครับยังยืนยันนะครับปริมาณน้ำที่เราระบายจากเขื่อนเจ้าพระยามานะครับจากเขื่อนพระราม6มาถึงแม้วันนี้ครับเราจะเพิ่มการระบายจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับปริมาณน้ำดังกล่าวนะครับจากแม่น้ำป่าสักผ่านเขื่อนพระราม6นะครับและจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยามานะครับปริมาณน้ำที่ผ่านบางไทรนะครับสองแม่น้ำครับเจ้าพระยากับป่าสักนะครับจะมาสบกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่วัดพนัญเชิงนะครับหลังจากนั้นจะมาที่บางไทรถ้ามาบางไทรแล้วครับเรามองว่าในปริมาณเฉลี่ยตัวนี้ครับอยู่ที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะครับปริมาณน้ำที่เฉลี่ยของที่จะรวมกันมาเนี่ยน่าจะ ไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครคือเกณฑ์กระทบเนี่ยอยู่ที่ 3,000 ถึง 3,500 ในเกณฑ์น้ำเฉลี่ยที่บางไทรนะครับแต่ตัวเนี้ยน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2,000 ซึ่งอนาคตเนี่ยน่าจะไม่เกิน 2,300 ถึง 2,500 ตรงนี้ถือว่าไม่กระทบต่อคันกั้นน้ำในเขตกรุงเทพมหานครแน่นอนครับแต่ส่วนที่กระทบครับก็คงกระทบแถวกรุงเทพปริมณฑลบริเวณนอกคันกั้นน้ำทั้งหมดครับตั้งแต่ปทุมธานีนะครับนนทบุรีเกาะเกร็ดอะไรเงี้ยครับน้ำจะสูงขึ้นในกรณีที่น้ำทะเลหนุนด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะต้องกระทบอยู่ในช่วงนี้ครับ
2: ท่านก็ยืนยันนะครับว่ากรุงเทพในส่วนในคันกั้นน้ำจะไม่กระทบส่วนสถานการณ์ในลุ่มน้ำอื่นๆครับทางกรมชลประทานระบุว่าภาพรวมอยู่ในช่วงขาลงทั้งลุ่มน้ำปราจีนบุรีบางปะกงก็มวลน้ำผ่านจุดสูงสุดไปแล้วรวมถึงลุ่มน้ำแม่กลองทางภาคตะวันตกนะครับที่ระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองก็เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มในพื้นที่ตอนบนช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมนี้อย่างใกล้ชิดครับ
0: พาไปดูความเสียหายหลังจากมีน้ำท่วมและตอนนี้ระดับน้ำหลายจุดก็เริ่มลดลงนะคะอย่างที่โรงเรียนบ้านวังปลาที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะปรากฏว่าพอน้ำลดลงเข้าไปตรวจสอบแล้วนะคะมีอุปกรณ์การเรียนการสอนเสียหายเกือบ 100% ค่ะก็มีการขอเปิดรับบริจาคเพื่อจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งหนึ่งค่ะไปดูภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นนะคะอันนี้คืออุปกรณ์การเรียนของเด็กๆที่โรงเรียนบ้านวังปลาตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนต้องช่วยกันขนย้ายคอมพิวเตอร์เครื่องปรินเตอร์หนังสือเรียนรวมถึงอุปกรณ์ที่เสียหายไปกองไว้ด้านนอกค่ะนายปราการฤทัยมณีเกษมครูโรงเรียนบ้านวังปลาบอกว่าทรัพย์สินของโรงเรียนเสียหายเกือบ 100% แล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าจะกลับมาเปิดการสอนได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้หรือไม่เพราะว่ายังต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้งบประมาณเพื่อฟื้นฟูรวมถึงจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่เกือบทั้งหมดค่ะโอกาสนี้นะคะโรงเรียนบ้านวังปลาขอเปิดรับการสนับสนุนทั้งโต๊ะและเก้าอี้สำหรับนักเรียนชั้นประถมมาศึกษาหนังสือเรียนทุกวิชาตั้งแต่ชั้นประถมมาศึกษาปีที่1ถึงปีที่6เครื่องปรินเตอร์กระดาษ A4 ปากกาไวท์บอร์ดคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนโทรทัศน์โต๊ะครูเครื่องเคลือบพลาสติกกระดานไวท์บอร์ดหม้อหุงข้าวขนาดใหญ่และพัดลมสำหรับห้องเรียนรวมถึงสิ่งของอื่นๆทั้งหมดนี้สามารถติดต่อไปได้นะคะที่โรงเรียนบ้านวังปลาค่ะหรือผ่านหมายเลขโทรศัพท์0635162716นะคะขออนุญาตบอกหมายเลขโทรศัพท์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ0635162716ค่ะ
4: เบื้องต้นเนี่ยเขตพื้นที่ครับหลังจากโรงเรียนรายงานไปแล้วว่าเขตพื้นที่ได้เข้ามาดูแลในเรื่องของการทำความสะอาดครับว่าให้โรงเรียนเนี่ยให้งบประมาณโรงเรียนมาทำความสะอาดแล้วก็เหมือนเขตพื้นที่จะประสานงานเบื้องต้นไปทางสพฐกับกระทรวงครับว่าจะช่วยโรงเรียนในด้านไหนได้บ้างทีเนี้ยการทำงานของรัฐนะครับมันจะมีระบบขั้นตอนเนาะโรงเรียนก็เข้าใจแต่เพื่อให้โรงเรียนสามารถเปิดทำการได้เราก็เลยเปิดรับบริจาคแล้วก็เปิดรับสิ่งของเพื่อพร้อมสำหรับเปิดการเรียนการสอนในระหว่างนี้ครับ
2: ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดระยองตอนนี้หลายจุดคลี่คลายแล้วนะครับชาวบ้านเริ่มเข้าไปทำความสะอาดบ้านเรือนว่าจ้างรถสไลด์เพื่อมายกรถที่จมน้ำออกไปซ่อมแซมส่วนที่โรงพยาบาลแกลงครับแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเมืองแกลงแล้วก็จิตอาสาก็นำรถน้ำเข้าไปฉีดล้างทำความสะอาดอาคารเพื่อเตรียมความพร้อมกลับมาเปิดให้บริการประชาชนในด้านของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองครับได้นำครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด12แห่งออกมาตั้งศูนย์ฟิกซ์อิจิตอาสารวมถึงศูนย์ย่อยในชุมชนอำเภอเมืองระยอง10แห่งเพื่อช่วยซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าในบ้านรวมถึงยานพาหนะให้ประชาชนครับ
0: นอกจากนี้ค่ะทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน17ระยองได้ร่วมกับเทศบาลตำบลทับมาตั้งจุดให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์บริเวณเทศบาลตำบลทับมาภายใต้โครงการกระทรวงแรงงานรวมพลังจิตอาสาศูนย์ซ่อมสร้างสุขช่วยผู้ประสบอุทกภัยนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้เรียกประชุมทุกภาคส่วนเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่นิคมอมตะนครเฟส8 9และ10หลังรับน้ำจากอำเภอพนัสนิคมประกอบกับผนังกั้นน้ำเสียหาย3จุดทำให้น้ำทะลักเข้าพื้นที่ล่าสุดทางนิคมแจ้งว่าสามารถซ่อมแซมคันกั้นน้ำทั้ง3จุดเสร็จสิ้นแล้วนะคะ ขณะเดียวกันค่ะทางจังหวัดชลบุรีได้ระดมเครื่องสูบน้ำขนาด 12-14 นิ้วจากส่วนท้องถิ่นและเมืองพัทยาเข้าติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในเวลา 18 นาฬิกาวันนี้เร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงบริหารจัดการน้ำให้ลอดผ่านใต้ถนนเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังและจากสถานการณ์ในอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรมีปริมาณกักเก็บ128ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 130.77% ของความจุจึงมีการแจ้งเตือนเพิ่มการระบายน้ำไม่เกิน 500,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันที่7ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนในอำเภอพนัสนิคมอำเภอพานทองและพื้นที่ท้ายน้ำติดตามสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด
2: ขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันตกนะครับมวลน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแล้วก็แม่น้ำแควใหญ่ไหลลงสู่เขื่อนแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับจึงทำให้กระแสน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไหลแรงขึ้นด้วยส่งผลกระทบโดยตรงต่อพี่น้องเกษตรกรนะครับที่เป็นผู้เลี้ยงปลาในกระชังในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีแรงน้ำเนี่ยซัดจนแพพังแล้วก็ซัดกระชังปลาหลายแห่งสลิงขาดอุปกรณ์ขาดไปเลยนอกจากนี้ยังพบปลาตายในกระชังเป็นจำนวนมากด้วยเกษตรกรเล่าครับว่ามีกระชังปลากว่า200กระชังในพื้นที่ตำบลเขาน้อยอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีปลาขนาดใหญ่ถึงประมาณ100ตันที่เสียหายทั้งหมดก่อนหน้านี้ได้รับการแจ้งเตือนจากทางจังหวัดแล้วนะครับให้จับปลาในกระชังบางส่วนไปขายก่อนแต่ก็ยังต้านกระแสน้ำไม่ได้ขณะที่สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสำรวจความเสียหายซึ่งพบว่ามีผู้เลี้ยงปลาในกระชังได้รับผลกระทบมูลค่าเสียหายถึงกว่า200ล้านบาทเลยครับ
5: เราเคยเจอน้ำแรงแต่ว่าเราไม่เคยเจอแรงขนาดนี้ครับคือที่ผ่านมาเวลาที่เราเสริมเชือกเสริมถังเข้าไปอ่ะมันก็จะมีเสียหายบ้างแต่ว่าจะไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับแต่ว่าปีนี้ด้วยปริมาณน้ำที่ทางเขื่อนปล่อยเนื่องจากที่ฝนตกเยอะเนี่ยครับมันรุนแรงมากครับทำให้ผลผลิตเสียหายเกือบทั้ง 100% นะครับ
6: จำนวนกระชังที่เลี้ยงปลาในเขตที่เราอนุญาตเนี่ยนะไม่ต่ำกว่าเกือบหมื่นกระชังอ่ะประมาณ 9,000 กว่าแล้วก็สร้างผลกระทบต่อกระชังปลาซึ่งส่วนมากกระชังของเราเนี่ยอยู่ในลำน้ำแฟน้อยประมาณ 7-8,000 กระชังนั้นกระทบหนักมากเสียหายหนักเกือบ 100% นะครับความเสียหายจากโครงสร้างของกระชังจากอาหารปลาที่เขาเอาไปสต๊อกไว้แล้วก็น้ำท่วมโกดังท่วมบ้านพักเรือนท่วมแพพักและก็ความเสียหายจากปลาที่นกน้ำแล้วก็ตายไปจำนวนมาก
2: ต่อกันที่จังหวัดนครปฐมนะครับนายยงยุทธสวนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมก็เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่24ตำบล108หมู่บ้านศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอำเภอนครชัยศรีได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากอุทกภัยเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบที่เกี่ยวข้องจากนั้นรองผู้ว่าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ตลาดท่านาซึ่งในส่วนการแก้ไขก็ได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเปิดทางระบายน้ำสู่แม่น้ำท่าจีนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่และประชาชนยังมาร่วมกันขนกระสอบทรายวางแนวป้องกันในจุดเสี่ยงน้ำท่วมโดยเฉพาะแนวแม่น้ำและพื้นที่ชุมชนเพื่อช่วยลดผลกระทบด้วยครับ
0: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์และสิงห์บุรีเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางค่ะขณะที่จังหวัดอ่างทองเร่งวางแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันพื้นที่ค่ะไปดูที่จังหวัดนครสวรรค์กันก่อนนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนระดับน้ำจากคลองท่าขนมจีนและคลองต่างๆในตำบลบ้านแก่งอาจล้นตลิ่งในพื้นที่หมู่1 2 3 7 11ที่ตำบลวัดใจหมู่ที่7 8 9และ10ตำบลนครสวรรค์ตกและตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองนครสวรรค์รวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงนะคะขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถย้ายกลุ่มเปราะบางและหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้ทันทีค่ะ ขยับลงมาที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ออกประกาศแจ้งเตือนภัยขั้นรุนแรงในพื้นที่อำเภอพรหมบุรีหลังพบมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลลอดใต้แนวคันกั้นน้ำบริเวณหมู่1ตำบลหัวป่าซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันจึงขอให้ประชาชนเร่งอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กไปยังศูนย์พักพิงรวมถึงขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงในขณะเดียวกันนะคะในพื้นที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีทางผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาน้ำรั่วซึมบริเวณแนวเขื่อนก่อสร้างใหม่ในตำบลทับยาซึ่งเป็นจุดที่เคยชำรุดเมื่อปี2568เบื้องต้นประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับจ้างเร่งอุดรอยรั่วซึมเพื่อให้แนวป้องกันน้ำกลับมามีความมั่นคงโดยเร็วค่ะ
2: ส่วนที่จังหวัดอ่างทองครับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองและทหารกองพลที่1รักษาพระองค์โดยกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ลพบุรีก็มาวางแนวกระสอบทรายพร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณที่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาผุดแล้วก็เอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่ใกล้กับบ่อเต่าวัดต้นสดนะครับซึ่งนอกจากจุดนี้แล้วก็ยังมีที่โค้งปลาทูริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับวัดอ่างทองวรวิหารที่วันนี้ก็จะทำแนวกระสอบทรายและติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ซึมเข้ามาเช่นกันขณะที่ถนนด้านหลังวัดต้นน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้ไหลซึมผ่านด้านล่างของแนวคันกั้นน้ำเข้ามายังแนวแบริเออร์ชั้นแรกแต่ยังมีชั้นที่2กั้นอยู่ครับช่วยไม่ให้น้ำท่วมถนนแต่ก็ยังมีไหลซึมเข้ามาบ้างอย่างไรก็ตามรถยังสามารถสัญจรได้เพียงแต่ต้องเข้าออกทางประตูหลังวัดครับ
0: ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายทัศนัยสุธาพจน์นะคะในฐานะรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสะพานป่าโมกหมู่5ตำบลบางปรากฏอำเภอป่าโมกเพื่อไปดูความคืบหน้าการเสริมแนวคันดินและการบรรจุกระสอบทรายเพื่อป้องกันระดับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากแนวคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาในชั้นแรกเนี่ยยังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมจากความเสียหายเมื่อปี2568ซึ่งปัจจุบันศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้ประเมินสถานการณ์โดยใช้สถิติระดับน้ำปี2568มาเป็นเกณฑ์หลักในการป้องกันพร้อมทั้งมีข้อสั่งการให้เร่งสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมชั้นที่2เพิ่มเติมในทุกจุดเสี่ยงที่เคยเกิดปัญหาค่ะ
2: ขณะที่การสำรวจสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระดับน้ำที่หน้ากรมชลประทาน3เสนนะครับล่าสุดเนี่ยอยู่ที่1เมตร88เซนติเมตรซึ่งยังต่ำกว่าระดับตลิ่งอยู่ประมาณ38เซนติเมตร1ไม้บรรทัดนิดๆเท่านั้นนะครับหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาค่อยๆปรับเพิ่มการระบายน้ำมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยคาดว่ามวลน้ำจากการระบายของเขื่อนเจ้าพระยาจะใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันก็จะเดินทางมาถึงกรุงเทพแล้วก็จะอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณจุดนี้สูงขึ้นอีกประมาณ10ถึง20เซนติเมตรครับอย่างไรก็ตามการเพิ่มของระดับน้ำในพื้นที่กรุงเทพจริงๆก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งระดับน้ำทะเลหนุนปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่และประสิทธิภาพการระบายน้ำของกทม.เองทำให้ระดับน้ำในแต่ละจุดก็อาจจะเพิ่มขึ้นไม่เท่ากันและจากการสังเกตพื้นที่ริมน้ำเจ้าพระยาก็พบว่าหลายหน่วยงานทั้งศาสนสถานและสถานที่ราชการก็ได้เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเตรียมรองรับฝนระลอกใหม่ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าไว้แล้วแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ด้วยครับ
0: เราพาคุณผู้ชมไปฟังข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานถึงทั้งสถานการณ์น้ำฝนแล้วก็สถานการณ์น้ำเหนือแล้วนะคะไปฟังข้อมูลจากฝั่งนักวิชาการถึงสถานการณ์น้ำเหนือกันบ้างนะคะทางผู้อำนวยการศูนย์การวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะได้กางโมเดลจำลองสถานการณ์น้ำนะคะแล้วก็เชื่อว่าปริมาณน้ำเหนือในปีนี้จะไม่หนักแล้วก็ไม่รุนแรงเท่ากับปี54โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพชั้นในค่ะส่วนที่หลายคนกังวลเรื่องฝนตกหนักอีกระลอกหนึ่งก็คือช่วงประมาณ 5-8 ตุลาคมนี้นะคะมีจุดเปลี่ยนสำคัญอยู่ที่มวลน้ำผ่านจังหวัดนครสวรรค์ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติมหาวิทยาลัยรังสิตพร้อมด้วยดร.อาทิตย์อุไรรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมแถลงข่าวประเมินสถานการณ์มวลน้ำเหนือไหลหลากลงสู่ลุ่มเจ้าพระยา โดยรองศาสตราจารย์ดร.เสรีได้เปิดเผยผลจำลองสถานการณ์น้ำในแต่ละช่วงวิกฤตอุทกภัยพร้อมยืนยันว่าปริมาณน้ำหลากสะสมที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ในขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 2,400 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคิดเป็นเพียง 40% ของเมื่อปี54นะคะทำให้สถานการณ์โดยรวมเนี่ยจะไม่รุนแรงเท่ามหาอุทกภัยในอดีตและกรุงเทพมหานครชั้นในแทบไม่มีความเสี่ยงน้ำท่วมแต่ว่าพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดก็มีนะคะก็จะเป็นชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนทั้งในจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีตอน

0: บนและนนทบุรีรวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพอย่างบางนาลาดกระบังและคลองสามวาค่ะส่วนความกังวลเรื่องฝนตกช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้นะคะประชาชนยังไม่ต้องตื่นตระหนกเพราะว่าปริมาณฝนเนี่ยจะตกในเกณฑ์ปกติคือ 40-60 มิลลิเมตรจุดเปลี่ยนสำคัญอีกอันนึงก็คือมวลน้ำผ่านนครสวรรค์ที่จะต้องไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะนอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่าการเตือนภัยส่วนกลางที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยังขาดงบประมาณเครื่องมือและความมั่นใจในการกดเตือนภัยด้วยตัวเองเพราะเกรงว่าประชาชนจะตื่นตระหนก
1: คราวนี้มวลน้ำเหนือกำลังมาแล้วนะครับวันนี้ผ่านนครสวรรค์มานะครับตัวเลขนะครับประมาณ 2,400 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเราต้องจินตนาการว่าผ่านมาแล้วก่อนมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแม่น้ำสแกกังเข้ามาทางซ้ายก็จะเติมมาอีกนะหลังจากนั้นเขื่อนเจ้าพระยาต้องบริหารให้ได้เรารับทราบมาว่ากทม.มีโครงสร้างพื้นฐานการระบายน้ำที่ดีมากถ้าเห็นภาพซ้ายไหมครับ254น้ำเหนือ 2556 ก็ 2569น้ำฝนแสดงว่าที่เราทราบกันมาดีว่าโครงสร้างพื้นฐานการระบายน้ำอุโมงค์สามารถรับกับน้ำฝนได้แต่บัดนี้มันเป็นสภาพอย่างนี้แล้วนั่นแสดงให้ว่าเราไม่มีความมั่นใจเลยในระบบโครงสร้างพื้นฐานเราต้องยอมรับว่าทั้งภาคเหนือภาคกลางปริมาณฝนสะสมในปีนี้น้อยกว่าในปี54ยังมีนัยยะสำคัญนะครับภาคเหนือ 1,500 ในปี54นะในปีนี้ 1,200 ในภาคกลาง 1,400 ปี54ในปีนี้ 1,000 นะครับเดี๋ยวจะมีกราฟให้เห็นข้อ2คืนขนาดใหญ่เต็มเราต้องยอมรับนะภาพที่พวกเราได้รับนะครับในปี54ปริมาณน้ำหลากสะสมปริมาณน้ำผ่านนครสวรรค์ณปัจจุบัน 15,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ปัจจุบันปี69ผ่าน 4,300 ล้านลูกบาศก์เมตรนะนั่นหมายว่าไซส์ต่างกันเยอะอาจจะผ่านนครสวรรค์ 3,000 นะเราเลยตั้งว่านี่คือ worst case scenario สำหรับปีนี้นะครับ 3,000 ลูกบาศก์เมตรท่านเห็นภาพไหมเราอาจจะมองภาพว่าคล้ายกันเท่าๆกันแต่จริงๆแล้วตัวเลขต่างกันเยอะนะครับตัวเลขพื้นที่น้ำท่วมตัวเลขระดับน้ำท่วม
0: นอกจากนี้นะคะยังได้เสนอแนวทางการรับมือภัยพิบัตินะคะก็จะเน้นหลักเรื่องประชาชนต้องช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวก่อนโดยประเมินความเสี่ยงพื้นที่ตนเองและเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงทันทีโดยไม่ต้องรอประกาศเตือนภัยจากภาครัฐตามมาด้วยชุมชนร่วมมือกันช่วยเหลือและการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ
2: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าโฟกัสในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งจุด

พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการคู่ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและติรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางช่อง NBT 2 HD เริ่ม1 ตุลาคมนี้

มาติดตามความคืบหน้าสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับภาพรวมการระบายน้ำก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเน้นย้ำว่าเร่งพร่องน้ำในคลองสายหลักโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกเพื่อเตรียมรับมือกับปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกลงมาเพิ่มเติมอีกครับนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงว่าภาพรวมการระบายน้ำในคลองสายหลักมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งคลองเปรมประชากรคลองลาด

0: ร้าวแล้วก็คลองแสนแสบอย่างไรก็ตามในส่วนคลองประเวศบุรีรมย์ยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งระบายน้ำออกเนื่องจากว่าปริมาณน้ำสะสมก็ยังเยอะอยู่สำหรับการบริหารจัดการในระยะนี้ทางกทม.มุ่งเน้นพร่องน้ำในระบบให้มากที่สุดเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับปริมาณฝนตามที่กรมอุตุคาดการไว้ซึ่งประเมินว่าจะเป็นลักษณะฝนตกเป็นช่วงๆครับนอกจากนี้ยังได้ปรับเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำคลองรังสิตประยุรศักดิ์จากเดิม10เซนติเมตรเป็น20เซนติเมตรเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอีกทางนึงด้วยส่วนการจัดการพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่กทม.ได้เตรียมลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านและชุมชนในเขตสะพานสูงเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการระบายน้ำที่ค่อนข้างล่าช้าขณะที่พื้นที่เขตลาดกระบังก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่4เครื่องแล้วอยู่ระหว่างการเสริมแนวคันกั้นน้ำบริเวณคลอง1อีกประมาณ100เมตรเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่สูบออกไปแล้วเนี่ยไหลย้อนกลับเข้ามาซึ่งคาดว่าจะเดินเครื่องสูบน้ำได้อย่างเต็มรูปแบบภายในวันนี้นี่แหละนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำเหนือที่ระบายลงมาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังอยู่ต่ำกว่าคันกั้นน้ำมากกว่า1เมตรครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นระยะที่ยังปลอดภัยยังบริหารจัดการได้โดยจะเน้นควบคุมทิศทางน้ำให้ระบายออกสู่ทะเลผ่านพื้นที่ตอนกลางเพื่อป้องกันไม่ให้มวลน้ำกระจายตัวเข้าสู่พื้นที่ฝั่งตะวันออกซึ่งอาจจะส่งผลมาซ้ำเติมในพื้นที่เขตลาดกระบังกับเขตประเวศได้ทั้งนี้ขอให้ประชาชนในส่วนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
1: ตอนนี้ตัวเลขที่ปล่อยมา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเราไม่กังวลนะเพราะว่าสามารถปล่อยมาตรงกลางได้เลยเพราะว่าเรามีเขื่อนกันน้ำที่มีความสูงตอนนี้ระดับน้ำก็ยังต่ำกว่าเขื่อนเราเนี่ยเมตรกว่าจริงๆแล้วไม่มีแล้วตอนนี้เข้าใจว่าเมื่อกี้ทางอธิบดีกรมชลรายงานว่าก็น่าจะเป็นก้อนสุดท้ายแล้วแล้วก็จะค่อยๆลดลงนะนั่นหมายว่าน้ำเหนือคงไม่ต้องกังวลเฉพาะคนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำก็จะมีชุมชนที่รู้คงรู้อยู่แล้วว่าหน่อยอยู่นอกคันกั้นน้ำนะแล้วก็บอกว่ากรมชลว่าอย่าไปพร่องออกทางตะวันออกเพราะว่าเราไม่อยากได้น้ำมาทางตะวันออกเราอยากได้น้ำมาตรงกลางแล้วก็ลงทะเลไปเลยมันก็จะไปเหมือนทางด่วนน้ำพรืดไปเลยแต่ถ้าเอามาอ้อยอิงแถวตะวันออกเราก็จะมีปัญหาอีกก็มันก็จะกลับมาที่ลาดกระบังประเวศอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำเหนือไม่มีข้อเป็นห่วงอะไร
2: อย่างที่เขตลาดกระบังนะคะเมื่อสักครู่ทางผู้ว่ากทม.ได้บอกไปแล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยแม้ภาพรวมระดับน้ำจะเริ่มลดลงไปบ้างแต่ว่าบางจุดก็ยังมีน้ำท่วมขังสูงเพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะคะทำให้ยังมีประชาชนได้รับผลกระทบในพื้นที่อยู่กระทรวงสาธารณสุขก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามที่เขตลาดกระบังซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลด้านสาธารณสุขให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ค่ะนี่คือสถานการณ์น้ำท่วมในเขตลาดที่ไปสำรวจมาด้วยจะเห็นว่าแม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงไปบ้างนะแต่ว่าหลายจุดก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะก็ยังเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางและบางจุดระดับน้ำก็ยังสูงนะคะรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำใช้ท่อซิ่งระบายน้ำลงคลองประเวศบุรีรมย์พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ไปแจกอาหารน้ำดื่มนะคะดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะส่วนการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่นะคะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขณโรงพยาบาลสนามโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังหลังจากพบว่าประชาชนในชุมชนยังได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่ยังลดลงค่อนข้างช้าค่ะโดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ตั้งขึ้นอยู่ใจกลางชุมชนรองรับประชาชนในซอยเคหะร่มเกล้าแล้วก็เขตลาดกระบังกว่า 30,000 คนช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลรักษาได้อย่างสะดวกนะคะสำหรับบริการทางการแพทย์มีทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปการเฝ้าระวังสังเกตอาการและบริการอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงโดยทำหน้าที่เป็นศูนย์คัดกรองก่อนส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลภายนอกซึ่งตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อวันที่29กันยายนมีการดูแลผู้ป่วยและส่งต่อได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ที่พบนะคะก็มีทั้งบาดแผลจากของมีคมและโรคน้ำกัดเท้านอกจากนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นั่งเรือเข้าไปแจกจ่ายยาและเวชภัณฑ์โดยเฉพาะยาป้องกันโรคฉี่หนูเชิงรุกซึ่งแจกจ่ายไปแล้วกว่า 16,000 ชุดในขณะเดียวกันมีบริการให้คำปรึกษาผ่านระบบแพทย์ทางไกลบนแอปพลิเคชันหมอพร้อมรวมถึงการดูแลสุขภาพจิตและการสนับสนุนน้ำหมักชีวภาพเพื่อปรับสภาพน้ำเสียในชุมชนส่วนภาพรวมสถานการณ์ในต่างจังหวัดนะคะทางรัฐมนตรีบอกว่าทุกพื้นที่ก็ได้เตรียมแผนรองรับไว้อย่างรัดกุมค่ะ
0: นอกจากการเร่งระบายน้ำเก่าแล้วนะครับทางกรุงเทพมหานครก็ต้องเตรียมรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่ในช่วงวันที่11-14ตุลาคมนี้ด้วยโดยทบทวนแผนเผชิญเหตุทุกเขตพร้อมเตรียมอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางและจัดตั้งศูนย์พักพิงจุดบริการช่วยเหลือรวมถึงเพิ่มมาตรการดูแลพื้นที่จัดประชุมธนาคารโลกด้วยครับเรื่องนี้เปิดเผยโดยนายปริญญาจันทคุปผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่ากรุงเทพมหานครเร่งรัดการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือแอปพลิเคชันของกรุงเทพมหานครหรือถ้าไม่สะดวกออนไลน์ไปที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตก็ได้นะครับจะครอบคลุมทั้งค่าซ่อมแซมบ้านค่าที่พักพิงค่ารักษาพยาบาลและค่าดำรงชีพเบื้องต้นด้วยในส่วนการรับมือฝนที่จะตกหนักตั้งแต่วันที่11ตุลาคมนี้กทมจะทบทวนแผนเผชิญเหตุโดยทุกสำนักงานเขตพร้อมใช้เซลล์บรอดแคสต์ในการแจ้งเตือนเตรียมอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางรวมถึงจัดศูนย์พักพิงจุดบริการแพทย์อาหารและถุงยางชีพขณะเดียวกันได้เตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการหน้างานในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะกรุงเทพเหนือลาดกระบังและหนองจอกเพื่อบริหารจัดการน้ำและช่วยเหลือประชาชนส่วนช่วงการประชุมธนาคารโลก 11-14 ตุลาคมก็จะเน้นมาตรการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่จัดงานโดยเฉพาะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยครับ
3: แผนรับมือฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับตามที่ได้มีการพยากรณ์นะครับในช่วงวันที่11เป็นต้นไปนะครับโดยกทมเนี่ยยังคงมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตอยู่ที่ทุกสำนักงานเขตนะครับเพื่อตรงนี้จะได้ทบทวนแผนมาเชิญเหตุพร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นฟูนะครับมีการในเรื่องของการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นะครับการเตรียมพร้อมอพยพประชาชนสัตว์สิ่งของนะครับและการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับผมการอัปเดตข้อมูลศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่นะครับจุดรับฝากรถแบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็การประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงนะครับผมเช่นศูนย์จุดบริการทางการแพทย์และจุดบริการอาหารถุงยางชีพต่างๆเป็นต้นครับผมสำหรับสถานการณ์ในช่วงที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีการจัดประชุม World Bank นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยจะได้มีแผนเผชิญเหตุนะครับโดยเฉพาะเรื่องแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งตรงนี้จะโฟกัสไปในพื้นที่ที่มีการจัดงานนะครับอย่างเช่นโซนศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยเป็นต้นครับผม
2: ในช่วงที่มีสถานการณ์อุทกภัยแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่สถานการณ์ดีขึ้นหลังน้ำลดและความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันค่ะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ได้พัฒนาระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมนะคะเพื่อเป็นศูนย์กลางรับแจ้งขอความช่วยเหลือค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและสร้างสู้น้ำท่วมโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECว่าตั้งใจให้ระบบที่พัฒนาเพิ่มเติมนี้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน8ประเภทความช่วยเหลือคือซ่อมรถยนต์ซ่อมรถจักรยานยนต์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ซ่อมระบบไฟฟ้าในครัวเรือนที่เสียหายรวมถึงการเข้าถึงอาหารยังชีพความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขอย่างการขนย้ายผู้ป่วยและความช่วยเหลืออื่น
4: ๆพอระดับน้ำเริ่มลดสิ่งที่ต้องทำก็คือเรื่องเกี่ยวกับทำความสะอาดเรื่องการซ่อมแซมต่างๆซึ่งในบางครั้งแล้วถ้าอย่างเป็นบางส่วนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีประกันนะเราอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องระดมสรรพกำลังเข้ามาทีนี้ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยได้มีการตั้งศูนย์ตรงนี้มาหลายวันแล้วนะครับทีนี้ทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะดึงคนที่มีฝีมือเรื่องเกี่ยวกับช่างต่างๆรวมถึงคนที่ช่วยอาสาทำความสะอาดนะครับเขาสามารถที่จะเข้ามารวมตัวกันได้
2: สำหรับระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมพัฒนาขึ้นจากระบบทราฟฟี่ฟองดูที่มีอยู่เดิมเพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่กระทรวงอว.กระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการสำหรับช่างฝีมือและอาสาทำความสะอาดหลังน้ำลดส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะช่วยประสานส่งต่อความช่วยเหลือในทุกมิติขณะที่กระทรวงกลาโหมจะนำทั้งกำลังพลช่างฝีมือทหารและยุทโธปกรณ์เข้าสนับสนุนความช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ยังตกหล่นผ่านไลน์แอดทราฟฟี่ฟองดูให้สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและฟื้นฟูหลังน้ำลดได้อย่างสะดวกและทัน

0: ท่วงที
1: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ลงพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าของธุรกิจค้าปลีกครับเพื่อไปติดตามการเติมสต็อกสินค้าและสิ่งที่ท่านเน้นย้ำก็คือต้องดูแลไม่ให้สินค้าขาดแคลนครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทองของบริษัท CPO จำกัดมหาชนซึ่งกระจายสินค้าทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล 2,800 สาขาโดยส่วนใหญ่จะเป็นของแห้งแล้วก็อาหารแห้งนะครับทั้ง CPO รายงานว่ามีร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมถึง225สาขาแต่ว่าล่าสุดก็กลับมาเปิดได้แล้วถึง120สาขาครับที่ผ่านมาได้ตั้งจุดสต็อกย่อย44จุดเพื่อช่วยกระจายสินค้าในจุดที่เข้าถึงไม่ได้หรือขาดแคลนทำให้เติมสินค้าบนชั้นวางได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังได้ตรวจสอบธุรกิจห้างค้าปลีกรวมถึงห้างท้องถิ่นทุกรายภายใต้วอลลุ่มเพื่อประสานระหว่างผู้ประกอบการผู้ค้าปลีกค้าส่งและประชาชนผู้บริโภคเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าสินค้าจะไม่ขาดแคลนครับ
2: กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยหลังแต่ถึงแม้เป็นหน่วยหลังก็ตามตอนนี้เราต้องดูแลถึงความขาดแคลนแล้วก็ความทั่วถึงการกระจายสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ย Single Command Center ซึ่งนำโดยท่านรองปลัดจักราก็จะดูแลในเรื่องของการประสานทั่วประเทศในขณะที่กรมการค้าภายในก็ตั้ง War Room โดยที่ท่านอธิบดีกรมการค้าภายในเนี่ยก็เป็นหัวหน้าคณะ War Room หน้าที่หลักก็คือประสานระหว่างผู้ประกอบการผู้ค้าปลีกค้าส่งที่เรามากันวันนี้นะคะแล้วก็รวมถึงประชาชนด้วยนะคะผู้อุปโภคบริโภคทั้งหลายเนี่ยว่ามีความขาดแคลนตรงไหนอย่างไรด้วยความตั้งใจที่จะดูแลอย่างที่เรียนค่ะกระจายทั่วถึงสินค้าไม่ขาดแคลนนะคะ
0: ทุกภาคส่วนต่างระดมความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะถุงยางชีพที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมผู้บริหารและข้าราชการร่วมบรรจุถุงยางชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพาณิชย์รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเตรียมส่งไปยังพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าสิ่งของอุปโภคบริโภคที่นำมาบรรจุถุงยางชีพส่วนหนึ่งมาจากความร่วมมือของผู้ประกอบการภาคเอกชนที่นำมาบริจาคเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรีโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่มาช่วยบรรจุสิ่งของซึ่งล้วนแต่เป็นอุปกรณ์และของใช้จำเป็นอาทิน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวบ้านเสื้อผ้าอุปกรณ์ทำความสะอาดอาหารประเภทปลากระป๋องและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มรวมถึงยาสีฟันและแปรงสีฟันพร้อมเน้นย้ำภารกิจหลักของกระทรวงพาณิชย์คือการดูแลไม่ให้สินค้าขาดแคลนและกระจายอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยอาสาสมัครกาชาดทหารจิตอาสาพระราชทานรวมถึงศิลปินดาราร่วมกันบรรจุสิ่งของลงถุงยางชีพพระราชทานจำนวน 3,150 ถุงเพื่อเตรียมจัดส่งไปช่วยเหลือพระสงฆ์และประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆโดยมีนายวิรศักดิ์โพสุรัตน์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิตรวจติดตามการบรรจุถุงยางชีพพร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานสำหรับถุงยางชีพพระราชทาน 3,000 ถุงสำหรับประชาชนประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นอาทิข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยาตำราหลวงสบู่ยาสีฟันไฟฉายผ้าห่มผ้าอ้อมผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าส่วนอีก150ถุงสำหรับพระสงฆ์มีสิ่งของจำเป็นเพิ่มเติมได้แก่สบงจีวรผ้าขนหนูและมุ้งส่วนที่กรมทางหลวงชนบทกรุงเทพมหานครนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เร่งบรรจุถุงยางชีพกว่า 2,000 ชุดเพื่อเตรียมนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ต้องเฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรและรถบรรทุกสำหรับรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงพร้อมติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัยเร่งซ่อมแซมเส้นทางให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1146 ขณะที่เรือนจำจังหวัดอ่างทองนำเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังชั้นดีจิตอาสาร่วมกันกรอกกระสอบทรายเพื่อส่งมอบให้กับเทศบาลตำบลป่าโมกและเทศบาลเมืองอ่างทองนำไปเสริมแนวกั้นน้ำป้องกันน้ำไหลเข้าพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังจากระดับน้ำที่สูงขึ้น
1: เมื่อสักครู่พูดถึงทรัฟฟี่ฟองดูสู้สร้างซ่อมช่วยเหลือน้ำท่วมจากกระทรวงอว.นะครับเพราะฉะนั้นจะชวนคุณผู้ชมมารับชมรายการคุยกับครม.อนุทินวันพรุ่งนี้ 9:05 น.ซึ่งจะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านจะมาร่วมพูดคุยเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำวิสัยทัศน์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยครับ
3: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสาการน้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
4: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
3: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
4: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย
1: คุยกับครม.อนุทินวันเสาร์นี้นะครับจะพบกับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเราจะมาเจาะลึกวิสัยทัศน์การนำฐานข้อมูลแม่นยำระดับครัวเรือนมารับมือวิกฤตน้ำในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบพร้อมเปิดยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การสร้างสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นจากจุดแข็งท้องถิ่นไปจนถึงการยกระดับการศึกษาในยุคปัญญาประดิษฐ์เพื่อปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำและเปลี่ยนต้นทุนทางธรรมชาติของไทยให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนพบกันเวลา 9:05 น.ถึง 9:35 น.ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ททบ5สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงช่องทางออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์มของกรมประชาสัมพันธ์ไทยคู่ฟ้าและจะออกอากาศอีกทีทาง MCOT HD หมายเลข30ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา 9:30 น.ครับ
0: ประเด็นเศรษฐกิจช่วงหน้านะคะวันนี้คุณดีจตุรงค์มีความคืบหน้าการแก้ปัญหาการให้บริการของบริษัทการบินไทยนะคะทั้งเรื่องการยกเลิกเที่ยวบินแล้วก็ปัญหาสัมภาระผู้โดยสารที่ตกค้างอยู่ตอนนี้แก้ไปถึงไหนแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนม
1: ุก NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่ถึง 17:00 น.แล้วเวลา วันเสาร์อาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง
2: หลากหลายมิติมากกว่านั้นมากกว่าแค่การซื้อขายเครื่องบินระหว่างกันจัดตั้ง Center of Excellence ในประเทศไทยนะครับเพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนาองค์เดิมนะครับกับจิสต้าแล้วก็ไทยคมทำให้ประเทศไทยสามารถที่จะพัฒนาแคสรองประธานบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัท Airbus จำกัดและขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับ Airbus ในอุตสาหกรรมการบินอวกาศการพัฒนาบุคลากรและพลังงานสะอาดนายกรัฐมนตรียืนยันนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมชื่นชมความร่วมมือที่ Airbus มีกับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องทั้งการจ้างงานการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทยนายกรัฐมนตรีขอให้ Airbus พิจารณาขยายความร่วมมือกับประเทศไทยให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงนำรูปแบบความร่วมมือที่บริษัทมีอยู่กับประเทศอื่นมาพัฒนาและต่อยอดในประเทศไทยเพื่อให้ไทยได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้เทคโนโลยีและเครือข่ายของ Airbus ในระดับโลกครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาสัมภาระผู้โดยสารการบินไทยนะครับล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายไม่มีนักท่องเที่ยวตกค้างครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงปัญหาการจัดการสัมภาระและเที่ยวบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนว่านายก

0: รัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทั้งเสริมกำลังทหารและพนักงานเข้ามาช่วยจัดการกระเป๋าทำให้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททตำรวจท่องเที่ยวและทุกภาคส่วนยังได้ลงพื้นที่สนามบินตั้งแต่ช่วงแรกเพื่อทำความเข้าใจพร้อมแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มเยียวยานักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากเที่ยวบินล่าช้ายืนยันว่าขณะนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวตกค้างนะครับและหลังจากนี้คณะผู้บริหารการบินไทยจะเร่งเยียวยาและหาแนวทางแก้ปัญหาระยะยาวต่อไปครับ
1: ท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการว่าให้รีบเข้าไปดูตั้งแต่ว่าผมก็รีบเข้าทุกหน่วยงานเข้าก็อย่างที่ทราบครับว่าก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับก็ทุกหน่วยงานก็เข้าเต็มที่ที่จะแก้ไขปัญหาครับองค์การประโยชน์ของกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาก็ไปร่วมกันเต็มที่ครับเพราะเรารู้ว่ามันเป็นความรับผิดชอบของคนของหน่วยงานทุกหน่วยงานในประเทศดีกว่าเพราะว่าการบินไทยคือสายการบินของประเทศนี้
0: วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงครบรอบ24ปีโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีและสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารัฐบาลมุ่งเน้นนโยบายดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพยกระดับดูแลความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระจายรายได้สู่ชุมชนส่วนด้านกีฬาก็มุ่งเน้นการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพพัฒนานักกีฬาตั้งแต่ระดับเยาวชนต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติและให้กีฬาอาชีพนั้นสามารถสร้างรายได้ได้จริงส่วนความคืบหน้าการแยกกระทรวงนะครับอยู่ระหว่างการเตรียมเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรย้ำเป้าหมายเพื่อลดความทับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพของแต่ละหน่วยงานภายใต้อัตรากำลังเดิมและไม่เพิ่มภาระงบประมาณแผ่นดินครับคณะกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมีมติให้คุณชายเอี่ยมสิริพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือดีการบินไทยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมีมติให้คุณชายเอี่ยมสิริพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือดีการบินไทยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับพร้อมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาการบริหารจัดการเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาและมีรายงานว่าคุณสำริดสำเนียงกรรมการจะเข้ามารักษาการแทนนะครับคุณชายเปิดเผยภายหลังทราบมติว่าการประชุมบอร์ดวันนี้มีการรายงานสถานการณ์วิกฤตและผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทก่อนที่บอร์ดจะประชุมในส่วนของกรรมการที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหารซึ่งคุณชายไม่ได้เข้าร่วมจากนั้นก็ได้รับแจ้งมติว่าให้ผลจากการปฏิบัติหน้าที่แต่ว่ายังคงเป็นกรรมการนะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบข้อเท็จจริง

พร้อมกับวางแผนรับมือภัยพิบัติยกระดับโครงข่ายคมนาคมทั่วประเทศครับทุกคนจัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขคุณจิระโรจน์สุกลรัตน์ผู้อำนวยการสนขเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีผู้พิการทางสายตากว่า 2.3 ล้านคนและกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสนขจึงเดินหน้าพัฒนามาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานีและยานพาหนะทั้งทางบกทางรางทางน้ำและทางอากาศโครงการดังกล่าวจะทำระบบฐานข้อมูลกลางพัฒนาเครื่องมือสำหรับตรวจประเมินสถานีและยานพาหนะรวมถึงตรวจประเมินสถานี630แห่งเพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงให้มีความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพร้อมกับพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับความรู้ให้แก่บุคลากรด้านการขนส่งหนึ่งในโครงการนำร่องก็คือการนำเทคโนโลยีนาวีเลนส์นะครับซึ่งเป็น QR code รูปแบบพิเศษที่สามารถสแกนได้จากระยะไกลมาติดตั้งบริเวณจุดเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าและท่าอากาศยาน15แห่งเพื่อช่วยผู้พิการทางสายตาระบุเส้นทางผ่านระบบเสียงนอกจากนี้สนขยังได้จัดทำแผนรับมือภัยพิบัติในโครงข่ายคมนาคมนะครับทั้งอุทกภัยดินโคลนถล่มและแผ่นดินไหวนำร่องจังหวัดเชียงใหม่อุบลราชธานีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและจังหวัดระยองเพื่อจะทำแผนที่จุดเสี่ยงและจุดสำคัญของโครงข่ายก่อนที่จะขยายผลไปอย่างทั่วประเทศครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสาการน้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
0: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
1: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย

พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการผู้ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและจิรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางช่อง NBT 2 HD เริ่ม1 ตุลาคมนี้

ไทยและสปป.ลาวเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์รอบด้านนะครับผ่านการประชุมคณะกรรมการร่วมมุ่งยกระดับความร่วมมือทั้งมิติความมั่นคงเศรษฐกิจและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติครับนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยลาวหรือ JC ครั้งที่23ร่วมกับนายทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อติดตามความคืบหน้าผลการเยือนสปป.ลาวอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยครอบคลุมทั้งมิติด้านการเมืองความมั่นคงการค้าการลงทุนและความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับความร่วมมือรับมือความท้าทายยุคใหม่โดยเฉพาะการเร่งปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์ขบวนการค้ายาเสพติดตลอดจนการร่วมมือแก้ไขปัญหามลภาวะหมอกควันข้ามแดนอย่างเป็นรูปธรรมส่วนเรื่องการสำรวจและปักปันเขตแดนทางบกมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า90%และเตรียมเร่งรัดความชัดเจนในส่วนเขตแดนทางน้ำต่อไปนอกจากนี้ทั้ง2ฝ่ายยังมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการเดินทางข้ามแดนผ่านการผลักดันระบบจุดตรวจร่วมณจุดเดียวรวมถึงการเชื่อมโยงระบบดิจิทัลและการปรับลดขั้นตอนทางศุลกากรพร้อมเดินหน้าร่วมมือด้านพลังงานสะอาดในระยะยาวเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศอย่างยั่งยืน

0: ผมมองคืออนาคตความสัมพันธ์เนี่ยมันอยู่ที่ความเชื่อมโยงความเชื่อมโยงในเรื่องของกายภาพสะพานที่เราได้ช่วยฝั่งลาวในการสร้างตอนนี้ก็มีทั้งหมด5แห่งแล้วนะครับก็จะมีแห่งที่เขาขอให้เราสนับสนุนแล้วก็พวกเส้นทางคมนาคมแต่สิ่งเหล่านี้มันต้องก่อให้เกิดประโยชน์ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอันสิ่งที่เราต้องมาคุยกันก็คือทำยังไงให้ความเชื่อมโยงเราเนี่ยมันมีการลดกฎระเบียบนะครับมีความคล่องตัวในเรื่องของพิธีการศุลกากรนะครับถ้าให้ดีก็คือมีจุดตรวจเดียวกันเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วมันก็จะมีความเชื่อมโยงในเรื่องใหม่ๆเช่นเรื่องความเชื่อมโยงด้านดิจิทัลซึ่งถ้าเราเชื่อมโยงมันจะทำให้การค้าการลงทุนระหว่างกันเนี่ยนะครับมันคล่องตัวยิ่งขึ้นแล้วผมว่าในอนาคตต่อไปคือความร่วมมือด้านพลังงานเพราะลาวก็เป็นแหล่งผลิตพลังงานที่สำคัญอยู่แล้วนะครับก็คือพลังงานน้ำไฮโดรเนี่ยซึ่งลาวส่งผ่านที่สายส่งอาเซียนพาวเวอร์กริดเนี่ยจากลาวผ่านไทยไปมาเลเซียไปสิงคโปร์ต่อไปลาวก็คงจะมีขีดความสามารถในเรื่องพลังงานสะอาดมากขึ้นพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับพลังงานลม
1: โอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายร่วมลงนามและแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือสำคัญหลายฉบับประกอบด้วยบันทึกความเข้าใจการสถาปนาเมืองคู่มิตรระหว่างจังหวัดน่านกับแขวงหลวงพระบางการสนับสนุนด้านการเงินในโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางและการแลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการก่อสร้างหลักเขตแดนไทยสปป.ลาวเพิ่มเติมอีกจำนวน8หลัก
2: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามในช่วง NVT Recap ค่ะ

ุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือทศมอบนโยบายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงครบรอบ24ปีพร้อมประกาศเดินหน้าปกป้องทรัพยากรธรรมชาติแก้ปัญหาที่ดินและยกระดับการดูแลประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับผลงานสำคัญปีงบประมาณ2569กระทรวงออกหนังสืออนุญาตจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนแล้ว666คำขอครอบคลุมกว่า 3,600,000 ไร่พร้อมเร่งแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและ PM 2.5 พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลแก้ภัยแล้ง72แห่งและติดตั้งสถานีเตือนภัยน้ำท่วมและดินถล่ม 2,275 สถานีนายสุชาติย้ำว่าจะเร่งตรวจยึดคืนที่ดินของรัฐที่ถูกบุกรุกดำเนินการกับผู้ก่อมลพิษอย่างเด็ดขาดพร้อมปรับปรุงกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องรวมถึงเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้คนรุ่นต่อไปเตรียมปรับโครงสร้างขุมบินให้เหลือ4แบบเพื่อบริหารเครื่องบินและเส้นทางบินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการภายในเครื่องบินจำนวน86ลำทั้งระบบที่นั่งระบบสาระบันเทิงอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงติดตั้งที่นั่งพรีเมียม Business Class จำนวน78ที่นั่งต่อเครื่องเพื่อยกระดับประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสารด้านแผนการบินฤดูหนาวปี2569ทับ2570ระหว่างวันที่25ตุลาคม2569ถึง27มีนาคม2570การบินไทยจะให้บริการรวม66เส้นทางทั้งในประเทศและต่างประเทศไฮไลท์สำคัญคือการเปิดเส้นทางใหม่กรุงเทพดานังประเทศเวียดนามให้บริการ14เที่ยวบินต่อสัปดาห์เริ่มวันที่1ธันวาคมนี้พร้อมเพิ่มความถี่เที่ยวบินไปยุโรปในเส้นทางกรุงเทพมิวนิกกรุงเทพซูริกและกรุงเทพปารีสรวมถึงกลับมาให้บริการเส้นทางกรุงเทพเซี่ยเหมินประเทศจีนจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเชิญชวนผู้ชายวัย50ปีขึ้นไปตรวจคัดกรองสุขภาพฟรีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมนี้เพื่อรู้ทันและป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพโดยตรวจคัดกรองค่ามะเร็งต่อมลูกหมากและตรวจระดับฮอร์โมนเพศชายโดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่5ธันวาคม2569เวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.ณห้องประชุม1210ชั้น12อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จำกัดผู้เข้าร่วมเพียง250คนผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองเพราะสุขภาพของพ่อคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับ

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลบมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่นระบุว่าการสื่อสารมีความสำคัญอย่างมากในช่วงเกิดอุทกภัยโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนต้องใช้การติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์จึงร่วมกับกสทช.ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าทรูและดีแท็กโดยสามารถโทรเบอร์ฉุกเฉิน191-1669และ199ไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนลูกค้าแบบเติมเงินจะได้รับวันใช้งานเพิ่ม7 วันเพราะอินเทอร์เน็ตฟรี5 กิกะไบต์นาน3 วันและเพิ่มวงเงินใจดีให้ยืมถึงวันที่5 ตุลาคมนี้ขณะที่ลูกค้ารายเดือนจะได้รับอินเทอร์เน็ตฟรี5 กิกะไบต์นาน3 วันและขยายเวลาชำระค่าบริการเพิ่ม7 วันด้านลูกค้าทรูออนไลน์และทรูวิชั่นขยายเวลาชำระค่าบริการเพิ่ม7 วันสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทรู1242หรือดีแท็ก1678ตลอด24 ชั่วโมง

ในช่วงน้ำท่วมนี้หลายคนก็รีบหาที่จอดรถหนีน้ำนะครับแต่มีการแชร์ส่งต่อกันว่า MRT สายสีส้มสถานีคลองบ้านม้าเนี่ยเรียกเก็บค่าจอดรถจากประชาชนถึงคันละ 1,000 บาทแต่ข้อมูลนี้จะชัวร์หรือมั่วนิ่มไปตรวจสอบกันครับ

มีกันแชร์ว่า MRT สายสีส้มสถานีคลองบ้านม้าเรียกเก็บค่าจอดรถจากประชาชนคันละ 1,000 บาทเช็คแล้วข้อมูลบิดเบือนค่ะรฟม.ชี้แจงว่าเงิน 1,000 บาทที่มีการเรียกเก็บเป็นค่าบริการจอดรถรายเดือนตามอัตราปกติของอาคารจอดแล้วจอดสถานีคลองบ้านม้าซึ่งกำหนดไว้อยู่แล้วไม่ใช่การเรียกเก็บค่าจอดรถฉุกเฉินจากผู้ประสบภัยโดยเฉพาะค่ะส่วนผู้ที่ชำระเงินไปก่อนประกาศมาตรการจอดรถฟรีหากนำรถออกภายในวันที่2ตุลาคม2569จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนแต่หากจอดเกินกำหนดจะคิดอัตราค่าบริการรายเดือนปกติดังนั้นข้อมูลที่ว่า MRT สายสีส้มสถานีคลองบ้านม้าเก็บค่าจอดรถจากประชาชนคันละ 1,000 บาทเป็นข่าวบิดเบือนค่ะ

สวัสดีครับมาอัปเดตสภาพอากาศในช่วงคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้กันนะครับพื้นที่ไหนยังมีฝนรวมถึงชาวกรุงเทพและปริมณฑลเสาร์อาทิตย์นี้เขตไหนจะเจอฝนตกหนักกันบ้างมาดูให้รู้เตรียมตัวกันให้ทันนะครับ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะครับส่วนภาคใต้ครับตอนล่างก็มีฝนตกหนักบางแห่งได้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับโดยฝนจะเริ่มหยุดตกนะครับหรือว่าตกน้อยลงในช่วง5ทุ่มของคืนนี้และจะเริ่มตกอีกครั้งหนึ่งก็คือในช่วงเที่ยงของวันพรุ่งนี้ครับสำหรับชาวกรุงเทพและปริมณฑลนะครับยังต้องจับตาฝนในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้ที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะครับจะมีฝนนะครับตกหนักบางแห่งได้นะครับก็คือที่เขตบางกะปิสวนหลวงบึงกลุ่มคณะยาววังทองหลางสะพานสูงและประเวศส่วนวันอาทิตย์นี้นะครับเขตที่จะเจอฝนเยอะก็ได้แก่ที่เขตบางซื่อจตุจักรดุสิตพญาไทและดินแดงเตรียมตัวรับฝนในช่วงสุดสัปดาห์นี้กันด้วยนะครับทีนี้ไปติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่ส่วนมากที่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งที่ชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่กาญจนบุรี

ชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมากครับขยับมาที่ภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งที่สระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นต่ำกว่า1 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นต่ำกว่า1 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดกระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูงประมาณ1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ความคืบหน้าเหตุการณ์ระทึกบนเที่ยวบินโดยสารฝ่ายดูไบนะครับซึ่งล่าสุดนายกรัฐมนตรีอิสราเอลชี้ว่านักบินผู้ช่วยมีแนวคิดสุดโต่งและอาจพยายามปลิดชีพตนเองครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยว่านักบินผู้ช่วยชาวโอมานของสายการบินฟลายดูไบถูกปลูกฝังแนวคิดสุดโต่งและมีพฤติกรรมบ่งชี้ว่าอาจปลิดชีพตัวเองหลังจากก่อเหตุใช้มีดแทงกัปตันชาวอินเดียและพยายามจะทำให้เครื่องบินตกระหว่างมุ่งหน้าจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาแต่ผู้โดยสารและลูกเรือคนอื่นๆได้ช่วยกันรวบตัวนักบินผู้ช่วยไว้ได้จากนั้นนักบินสำรองซึ่งโดยสารมากับเที่ยวบินนี้ได้ควบคุมเครื่องไปลงจอดฉุกเฉินที่ซาอุดิอาระเบียอย่างปลอดภัยนิทันยาฮูได้เปรียบเทียบเหตุการณ์นี้กับว่าเกือบจะกลายเป็นวินาศกรรมครั้งใหญ่คล้ายกับเหตุวินาศกรรม11กันยาปี44ในสหรัฐแล้วด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้ความเห็นว่าอิหร่านอาจมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยพร้อมเตือนว่าจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากผลสอบสวนออกมาว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องจริง
1: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวบนเวทีเสวนาของสโมสรวาวไดในกรุงมอสโกบอกว่าโลกกำลังเผชิญช่วงเวลาที่อันตรายพร้อมเตือนชาติตะวันตกไม่ให้ยกระดับความขัดแย้งโดยย้ำว่ารัสเซียไม่มีแผนโจมตีประเทศใดในยุโรปอีกแต่พร้อมตอบโต้ด้วยอาวุธทุกชนิดที่มีรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องแคว้นคาลินินกราดจากการถูกปิดล้อมหรือโจมตีอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าการยกระดับมาตรการตอบโต้ระหว่างประเทศอาจนำไปสู่จุดที่ไม่สามารถหวนกลับถ้อยแถลงของประธานาธิบดีปูตินมีขึ้นหลังรัสเซียได้ส่งหนังสือเตือนถึงองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ว่าพร้อมใช้อาวุธนิวเคลียร์หากนาโต้พยายามปิดกั้นแคว้นคาลินินกราดซึ่งคำเตือนดังกล่าวเป็นการตอกย้ำความกังวลของรัสเซียที่มองว่านาโต้เป็นภัยคุกคามต่อแคว้นคาลินินกราดดินแดนส่วนแยกของรัสเซียริมชายฝั่งทะเลบอลติกซึ่งอยู่ระหว่างโปแลนด์กับลิทัวเนีย
0: กองทัพสหรัฐเดินหน้าเสริมกำลังพลและยุทธปกรณ์ครั้งใหญ่ในตะวันออกกลางโดยได้ส่งกำลังพลไปอีก 9,000 นายพร้อมเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3และเรือรบหลายลำรวมถึงกองเรือโจมตีของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Theodore Roosevelt และกองเรือพร้อมรบสะเทินน้ำสะเทินบก USS McKin Island ซึ่งมีเรือยกพลขึ้นบก USS John P. Murtha และ USS Anchorage รวมอยู่ด้วยทั้งนี้ปัจจุบันสหรัฐมีเรือบรรทุกเครื่องบิน USS John H.W. Bush และ USS George Washington ประจำการอยู่ในตะวันออกกลางแล้วหากกำลังเสริมเดินทางไปถึงก็จะทำให้กำลังพลสหรัฐในภูมิภาคดังกล่าวเพิ่มเป็นกว่า 20,000 นายการเสริมกำลังครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลังการเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่3พฤศจิกายนนี้
1: ไต้หวันรับมอบเครื่องบินขับไล่ F-16V 2ลำแรกจากสหรัฐในวันนี้ภายใต้ข้อตกลงจัดซื้อ66ลำมูลค่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อยกระดับแสนยานุภาพทางทหารหลังการส่งมอบล่าช้ามาหลายเดือนจากปัญหาหลายด้านรวมถึงระบบซอฟต์แวร์รัฐมนตรีกลาโหมไต้หวันกล่าวว่าจะมีการทยอยส่งมอบเครื่องบิน F-16V เพิ่มเติมอีกเร็วๆนี้เครื่องบินทั้งหมดจะช่วยเพิ่มจำนวนฝูงบิน F-16 ของไต้หวันเป็นกว่า200ลำทั้งนี้เครื่องบิน F-16V เป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นปรับปรุงที่ติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินอาวุธและเรดาร์ที่ทันสมัยขึ้นสามารถรับมือภัยคุกคามทางอากาศได้ดีขึ้นขณะเดียวกันไต้หวันกำลังรอการอนุมัติจากรัฐบาลสหรัฐสำหรับแพ็กเกจอาวุธชุดใหม่มูลค่าราว 14,000 ล้านดอลลาร์หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชะลอการพิจารณาข้อตกลงดังกล่าวไว้
0: ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสันติภาพออสโลซึ่งได้รับการยอมรับเรื่องการคาดการณ์ผู้ที่มีโอกาสคว้ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในแต่ละปีมองว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีโอกาสน้อยมากครับที่จะคว้ารางวัลโนเบลสันติภาพในปีนี้เนื่องจากสหรัฐก็ยังคงอยู่ในสถานการณ์ขัดแย้งกับอิหร่านรวมทั้งผลงานต่างๆที่เอามากล่าวอ้างก็มากเกินความเป็นจริงด้วยอย่างไรก็ตามทรัมป์ยังคงมีอิทธิพลต่อการคัดเลือกผู้คว้ารางวัลดังกล่าวโดยคาดว่าคณะกรรมการโนเบลทั้ง5คนจะเลือกคนหรือองค์กรที่ทนต่อแรงกดดันจากทรัมป์ได้ทางนี้ตัวเต็งหลายคนไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14องค์ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกหรือศาลอาญาระหว่างประเทศก็มักจะถูกทรัมป์วิจารณ์ในแง่ลบสำหรับผลรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปีนี้จะประกาศในวันที่9ตุลาคมนี้
1: นักเรียนมัธยมในฝรั่งเศสลุกฮือประท้วงและปิดล้อมโรงเรียนในเมืองต่างๆทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหาขาดแคลนครูและบุคลากรห้องเรียนแออัดและอาคารเรียนที่ทรุดโทรมโดยในเมืองน้องทางภาคตะวันตกมีรายงานว่าการประท้วงบานปลายกลายเป็นเหตุรุนแรงถึงขั้นจุดไฟเผาโรงเรียนขณะที่มีผู้ประท้วงถูกจับกว่า 2,000 คนและตำรวจกว่า300นายได้รับบาดเจ็บทั้งนี้การประท้วงดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและขยายวงกว้างออกไปตามโรงเรียนต่างๆซึ่งกระทรวงมหาดไทยระบุว่ามีโรงเรียนได้รับผลกระทบจากการประท้วง 1,027 แห่งและถูกปิด222แห่งขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประท้วงเมื่อวันพฤหัสบดีโดยมีมหาวิทยาลัยอย่างน้อย30แห่งถูกปิดรวมถึงมหาวิทยาลัยในเมืองแรนช์และกรุงปารีส
0: ตำรวจญี่ปุ่นได้เผยแพร่คลิปวิดีโอจากกล้องติดหน้ารถยนต์โดยสารซึ่งแสดงภาพเหตุการณ์นี้ครับหมีสีน้ำตาลพุ่งตัวเข้ามาโจมตีรถยนต์คันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดฮอกไกโดทางตอนเหนือของญี่ปุ่นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับรถโดยสารกำลังแล่นมาบนถนนแล้วก็ปรากฏว่ามีหมี2ตัวที่น่าจะเป็นแม่ลูกกันวิ่งข้ามถนนคนขับก็เลยชะลอรถแต่ปรากฏว่าอยู่ๆนี่ครับแม่หมีพุ่งเข้ามาตะปบใส่ฝากระโปรงรถแต่หลังจากนั้นก็วิ่งหนีเข้าป่าไปเลยตามรายงานเนี่ยบนรถมีผู้โดยสารอยู่1คนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดครับ
1: ที่บังกลาเทศมีบริการรถเมล์โดยสารสาธารณะสำหรับผู้หญิงนะคะซึ่งจะช่วยลดปัญหาความไม่ปลอดภัยและการถูกล่วงละเมิดบนรถได้ติดตามจากรายงานค่ะ
2: บังกลาเทศเปิดตัวบริการรถเมล์พิงค์บัสสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะซึ่งให้บริการในกรุงทาก้าโดยทั้งคนขับและพนักงานเก็บค่าโดยสารเป็นผู้หญิงทั้งหมดเพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงเท่านั้น SK ฟาฮิมาซันจาหนึ่งในคนขับรถของบริการนี้แสดงความหวังถึงอนาคตว่าเธอหวังจะมีเพื่อนสตรีมาเป็นพนักงานขับรถที่นี่กับเธอในจำนวนที่มากพอและเธอมองว่าการมีบริการที่จำเพาะสำหรับผู้หญิงเป็นความคิดริเริ่มที่น่ายินดีซึ่งจะช่วยให้การเดินทางของผู้หญิงด้วยกันมีความสะดวกสบายอุ่นใจมากยิ่งขึ้นได้เธอบอกว่าพนักงานขับรถที่นี่ไม่ได้เป็นแค่คนขับรถเท่านั้นแต่พวกเธอยังเป็นครูฝึกที่ช่วยสร้างงานให้แก่สตรีในการเป็นพนักงานขับรถในบังกลาเทศมาแล้วหลายพันคนส่วนผู้โดยสารที่ได้ใช้บริการพิงค์บัสก็บอกว่าเมื่อก่อนเธอต้องประสบกับความยากลำบากอย่างมากในการใช้บริการรถเมล์สาธารณะกระเป๋ารถเมล์มักจะปฏิเสธไม่ให้ขึ้นรถโดยบอกว่าไม่มีที่นั่งเหลือสำหรับผู้หญิงแล้วและบ่อยครั้งที่พวกผู้หญิงต้องคอยเบียดเสียดแย่งชิงกับผู้ชายและมันก็วุ่นวายโกลาหลอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อมีบริการรถเมล์สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเปิดตัวขึ้นพวกเธอก็ไม่ต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้อีกต่อไปและเธอยังหวังว่าบริการรถเมล์สำหรับผู้หญิงนี้จะขยายตัวไปทั่วทั้งประเทศด้วยการผุดบริการรถโดยสารสำหรับผู้หญิงบังกลาเทศเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดวิกฤตความปลอดภัยของผู้หญิงบนรถสาธารณะโดยผลสำรวจของมูลนิธิอาโชได้ทำให้พบว่ามีผู้หญิงในบังกลาเทศถึง 63% เคยเผชิญกับการคุกคามทางเพศและการล่วงละเมิดรูปแบบต่างๆระหว่างเดินทางด้วยรถสาธารณะในเมืองหลวงการถูกปฏิเสธและเบียดเสียดเนื่องจากรถเมล์ทั่วไปจะมีที่นั่งที่สงวนไว้สำหรับผู้หญิงเพียง9ที่นั่งเท่านั้นซึ่งก็มักจะถูกผู้ชายแย่งนั่งและก็อย่างที่ผู้โดยสารคนหนึ่งได้บอกไว้คือกระเป๋ารถเมย์มักจะไม่ให้ผู้หญิงขึ้นรถโดยอ้างว่าที่นั่งสำหรับผู้หญิงไม่มีเหลือแล้วนั่นเองอย่างไรก็ตามในอดีต

0: เปิดตัวรถเมล์สำหรับผู้หญิงมาแล้วแต่มีรถให้บริการเพียง17คันและมีข้อจำกัดอย่างมากโดยวิ่งให้บริการเฉพาะเช้าและเย็นเท่านั้นและเมื่อนานๆไปก็เหลือจำนวนรถให้บริการน้อยลงเรื่อยๆจนเหลือวิ่งจริงๆเพียงไม่กี่คันและที่สำคัญกระเป๋ารถเมล์ก็ยังคงเป็นผู้ชายซึ่งบางครั้งพนักงานเองก็มีพฤติกรรมที่ไม่สุภาพกับสตรีส่วนบริการพิงค์บัสนี้ก็อยู่ภายใต้โครงการของรัฐบาลบังกลาเทศเช่นกันโดยในเฟสแรกนี้จะมีรถบัสสีชมพูวิ่งให้บริการ14คัน10คันวิ่งในเส้นทางหลักและย่านธุรกิจในกรุงทาก้าและอีก2คันจะวิ่งอยู่ที่เมืองจิตกองและโบกรา
1: พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามช่วงทำใหม่นะครับส่วนตอนนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรมาเฒ่าได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวอีกสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฒ่าสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฒ่าอีกเทื่อนึง
2: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
3: ชุมชนอุ่นใจอยู่ใกล้อัยการ
4: ตอนการขอประกันตัวในชั้นพนักงานอัยการ
5: นี่นี่เรื่องญาติแกที่โดนคดีได้ประกันตัวไหม
6: ตอนนี้เรื่องอยู่ที่อัยการแล้วล่ะป้าไม่รู้จะทำยังไงต่อดี
5: เฮ้ยมันประกันตัวในชั้นอัยการได้นะ
6: จริงเหรอป้า
7: อยากรู้ถามอัยการนิติเลยเดินมาทางนี้พอดี
8: มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ
6: การขอประกันตัวในชั้นอัยการมีด้วยเหรอคะ
8: มีครับการขอประกันตัวผู้ต้องหาในชั้นพนักงานอัยการเป็นหนึ่งในการอำนวยความยุติธรรมซึ่งปฏิบัติตามหลักของรัฐธรรมนูญที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำผิดไม่ได้ครับทั้งนี้จะทำได้เมื่อพนักงานสอบสวนส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมตัวผู้ต้องหาให้พนักงานอัยการซึ่งคนที่มีสิทธิ์ยื่นประกันตัวคือผู้ต้องหาหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องเช่นเป็นญาติพ่อแม่หรือนายจ้างผู้บังคับบัญชาหรือสามีภรรยาโดยได้รับมอบอำนาจให้ทำการแทนครับส่วนหลักฐานในการขอประกันตัวทุกกรณีจะต้องเตรียม 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือใบอนุญาตขับรถของผู้ต้องหาหรือจำเลยและเจ้าของหลักทรัพย์ 2. ทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลยและเจ้าของหลักทรัพย์แล้วอย่าลืมเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะครับทั้งนี้ในแต่ละกรณีอาจแตกต่างกันไปหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดีหรือสำนักงานอัยการจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศครับ
6: ขอบคุณมากค่ะอัยการนิติ
5: เห็นไหมมันมีจริงๆนะ
9: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT
10: พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการคู่ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและติรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 นถึง 21:30 นทางช่อง NBT 2 HD เริ่ม1ตุลาคมนี้
11: to the top.
12: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
13: We don't know what they are. It is your ability to read.
14: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
15: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสาการน้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
16: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
15: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen
16: ครับด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย

0: สวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่วงนะครับนั่นก็คือช่วงทำใหม่โดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง NBT 2HD แห่งนี้นะครับหรือจะเป็นทางช่องทางออนไลน์ที่ NBT-NBT นะครับหรือจะเป็นทางแอปพลิเคชัน NBT Plus ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถติดตามรับชมได้เช่นเดียวกันนะครับทำไมคือช่วงที่จะชวนคุณผู้ชมมาตั้งคำถามเพื่อที่จะหาคำออกทางออกหรือว่าหาคำตอบให้กับปัญหาต่างๆในสังคมนะครับแน่นอนผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์เกษมสันต์วีระกุลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณสกรกฎ
0: ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของนักเรียนทุนคนหนึ่งนะครับซึ่งเธอได้เลือกที่จะออกไปนอกกรอบเดิมของนักเรียนทุนส่วนใหญ่นะครับคือส่วนใหญ่นักเรียนทุนจะอยู่ในกรอบก็คือหลังจากใช้ทุนเสร็จก็คือมาอยู่ในประเทศไทยทำงานรับราชการนะครับแต่เธอเลือกที่จะแตกต่างออกไปและเธอยังมีรางวัลการันตีอีกด้วยนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณชนิตาศรีดาเกตเครทรันนะครับนักเรียนทุนรัฐบาลดาวรุ่งประจำปี2568สวัสดีครับน้องครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่สาวสวัสดีค่ะอาจารย์
1: ขอบคุณนะครับที่คุณให้เกียรติกับทางรายการก่อนจะถามเรื่องการได้รับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลดาวรุ่งประจำปีก่อนจะถามว่าทำไมเรียนเก่งอะไรหลายเรื่องเนี่ยถามความรู้สึกก่อนเพราะปกติคนที่ติดตามชม NBT จะเห็นคุณชนิตานั่งประกาศข่าวภาษาอังกฤษอยู่ตรงนี
0: ้อยู่ที่โต๊ะ
1: โต๊ะตัวนี้แหละแต่นั่งคนเดียววันนี้มีชายชราสองคนนั่งประกบด้วยความรู้สึกของการเป็นผู้ประกาศข่าว NBT World Brief เนี่ยนะครับกับการมานั่งต้องถูกสัมภาษณ์ตอนนี้รู้สึกยังไง
2: รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงนะคะก็ปกติเราจะนั่งตรงนี้แล้วพูดกับคุณผู้ชมนะคะก
0: ็อย่างเดียว
2: Good morningWelcome to the NBT World Brief ก็วันนี้ก็ได้มาเจอกับพี่สอแล้วก็เจอกับอาจารย์แล้วก็อยากที่จะมาพูดคุยแล้วก็เล่าถึงความรู้สึกจริงๆในการเป็นนักเรียนทุนเองก็ตามในการเป็นนักเรียนทุนดาวรุ่งแล้วก
1: ็หลายๆเรื่องในชีว
2: ิ
1: ตแต่ก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์หน่อยปกติประกาศ NBT World Brief ช่วงไหนครับ
2: ช่วงวันเสาร์ค่ะเช้ากับเที่ยงค่ะ
0: แล้วก็เที่ยง
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะเจอกันได้ตลอดเลยนะคะ
0: อีกรายการหนึ่งแล้วครับที่เป็นรายการใหม่ของปีงบประมาณ2570ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับรายการชื่อว่า
2: Thailand Today นะคะก็ฝากท่านผู้ชมนะคะติดตาม Thailand Today ด้วยนะคะจะเป็นวันเสาร์เวลา
0: 3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่ม
2: ค่ะ3ทุ่มครึ่งถึง4
0: วาไรตี้ทอล์กก็จะนำเอาเรื่องราวเด่นๆของประเทศนะหรือว่าที่สังคมสนใจในสัปดาห์นั้นๆมาพูดคุยกันกับแขกรับเชิญที่เราจะเชิญมานะครับน้องก็จะเป็นหนึ่งในพิธีกรด้วยนะคร
1: ับคนดูแลรายการก็ไม่ใช่ใครอื่นคุณสกรกฎนี่แหละครับครับก็กลับมาในเรื่องนักเรียนรางวัลก่อนรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลดาวรุ่งประจำปีนะครับนี้เนื่องจากคุณชนิตาได้รางวัลได้ทุนจากรัฐบาลไทยนะครับผมในฐานะเป็นพ่อคนเนาะก็อยากรู้ว่าคนที่เขาเรียนเก่งจนได้ทุนรัฐบาลไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเขาเรียนยังไงถึงเก่ง
0: นั่นน่ะสิ
1: ผมคิดว่าท่านผู้ชมก็สนใจนะจบมัธยมที่ไหนเรียนที่ไหนยังไง
2: สามีเรียนจบมัธยมม .6 นะคะที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนต์ค่ะโรงเร
1: ีย
2: นประจำจังหวัดใช่ค่ะแล้วก็ได้รับทุนกพ.ไทยพัฒน์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะไปเรียนที่สหราชอาณาจักรตอนที่เรียนตอนที่เลือกเนี่ยตอนที่เลือกทุนนะคะมันสามารถเลือกได้2ทุนในทุกๆปีเขาจะเปิดให้เลือกแล้วแต่ว่าทุนให้เลือกอะไรบ้างก็ซามี่ก็เลือกเป็นทุนอันดับ1เลือกเป็นทุนไทยพัฒน์ค่ะซึ่งทุนไทยพัฒน์ก็จะมีอีกหลายประเทศให้เลือกเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันดับที่ซามี่เลือกคือเลือกกันที่ยากที่สุดคือไปได้ที่สหรัฐอเมริกาไปที่ได้ที่สหราชอาณาจักรยุโรปประเทศไหนก็ได้นิวซีแลนด์หรือออสเตรเลียก็ได้ค่ะเป็นทุนที่แบบต้องลองดูค่ะแล้วก็ทุนอันดับ2เลือกทุนกระทรวงการต่างประเทศค่ะก
1: ็สุดท้ายก็ได้ตามความฝัน
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำไมต้องเป็นสหราชอาณาจักร
2: ตอนมัธยมอะค่ะตอนม.4เคยได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกามาแล้วค่ะ
1: ค
2: ่ะแล้วก็มีพี่ชายคนนึงค่ะชื่อพี่สันทาทองตอนนี้ท่านเป็นนักการทูตไปประจำอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วค่ะท่านได้ทุนของกระทรวงการต่างประเทศไปเรียนตั้งแต่ม.ปลายปริญญาตรีปริญญาโทเรียนที่อังกฤษค่ะแล้วซามี่ก็รู้สึกว่าอังกฤษก็ยังมีสหราชอาณาจักรภาพรวมก็เป็นประเทศที่เรายังไม่เคยไปเรียนแล้วก็เป็นประเทศที่มีความเปิดกว้างในการเรียนรู้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออยู่ใกล้ยุโรปเราสามารถที่จะไปเปิดโลกกว้างใช่ค่ะอาจารย์
1: ไปเที่ยวได้ง่าย
2: ใช่ค่ะก็มองภาพว่าการไปเรียนเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งเรียนเลคเชอร์ใน ห้องเรียนเท่านั้นนะคะจะไม่คิดว่าการเรียนการเรียนรู้จริงๆคือการเปิดโลกกว้างและการที่สามารถเดินทางไปในประเทศต่างๆทั่วโลกได้มันคือสิ่งที่เราจะสามารถไปเรียนรู้สิ่งที่ดีๆในแต่ประเทศเราก็เอากลับมาพัฒนาประเทศชาติ
0: คุณชลิตาครับนักเรียนทุนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะได้ทุนไปเรียนปริญญาตรีอย่างที่น้องไปนะปริญญาตรีก็คือจบม.6ไปเรียนเขาได้ระบุนะครับหรือว่าให้เราเลือกเลยไหมครับว่าวิชาเอกที่เราเรียนเนี่ยโรงเรียนด้านไหนเราสามารถไปเลือกตามความถนัดได้ทีหลังครับ
2: ค่ะก็ปกตินะคะเวลาถ้าสอบปริญญาถ้าสอบรับทุนเนี่ยก็จะมีถ้าจบถ้าน้องๆที่ฟังอยู่นะคะจบม.6เนี่ยก็จะสามารถเลือกประเทศทุนได้ประเภททุนเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ตรีโทนะคะหรือว่าเฉพาะโทเท่านั้นสำหรับคนที่จบม.จบ
0: ป.ตรีแล้ว
2: ใช่ค่ะแล้วก็ประเภททุนเนี่ยก็จะมีบอกเลยค่ะว่าสายศิลป์ไปเลือกเรียน
0: วิชาไหนบ้าง
2: ใช่ค่ะแล้วก็บางทุนเนี่ยอย่างเช่นทุนกระทรวงการต่างประเทศก็จะต้องเรียนเกี่ยวข้องกับทาง
0: ความร่วมมือระหว่างประเทศ
2: ใช่ค่ะหรือรัฐศาสตร์กฎหมายอันนี้เพื่อนๆจะมีที่เป็นนักเรียนทุนกระทรวงการต่างประเทศก็อย่างนั้นส่วนทุนในอย่างเช่นแบบสายวิทย์นะคะก็จะมีแบบจากเน็กเทคจากสวทช.จากกระทรวงแล้วแต่หรือแม้แต่ความต้องการของกระทรวงเองก็ตามเขาก็จะระบุอย่างชัดเจนเลยค่ะว่า
0: วิชาเอกมาเรียบร้อย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ของแซมมี่เนี่ยไทยพัฒน์เนี่ยค่อนข้างเปิดกว้างค่ะก็เขียนไว้กว้างๆมากๆเลยค่ะก็เป็นสายศิลป์รัฐศาสตร์ทางด้านสังคม
3: กว่าจะได้ทุนเนี่ยผมเชื่อว่ายากต้องสอบแข่งกับคนจำนวนเยอะมากซึ่งแปลว่าต้องเรียนเก่งเคล็ดลับการเรียนของคุณชนิตาเนี่ยเรียนยังไง
2: คิดว่าน่าจะได้รับอิทธิพลเยอะมากเลยจากคุณแม่ค่ะ
3: คุณแม่เรียนเก่ง
2: คุณแม่เป็นคนที่ใฝ่เรียนตลอดตั้งแต่เด็กๆคุณแม่จะสอบได้ที่1หรือที่2มาตลอดนะคะ
0: แรงบันดาลใจนึง
2: ใช่ค่ะแล้วก็แม้แต่ตอนอายุ56ท่านเองก็เลือกที่จะเรียนต่อปริญญาเอกใช่ค่ะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้ซัมมี่มาเสมอค่ะพี่สอแล้วก็มันเหมือนกับว่าสิ่งที่อยากจะบอกกับคุณผู้ชมนะคะก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยเราตั้งเป้าว่าอะไรในช่วงของม.6 อะค่ะซัมมี่อะสวดมนต์ทุกคืนเลยค่ะและสวดมนต์และขอพรแต่คำขอพรเนี่ยถ้ามันจะคิดจริงๆก็คือการตั้งเป้าแหละค่ะซัมมี่บอกกับตัวเองเสมอเลยค่ะว่าขอให้ได้ไปเรียนต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามแต่ขอให้ได้ไปเรียนต่างประเทศเพราะอะไรเพราะเคยไปเรียนที่อเมริกามาก่อนแล้วเห็นว่าโอ้วิธีการสอนความการดำการความคิดในการสร้างเหตุผล for หรือเหตุผล against เพื่อที่จะมาหาว่าสรุปแล้วเนี่ยเราควรจะไปในทิศทางไหนเขาเปิดกว้างมากแล้วก็ทำให้คิดเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
3: เพราะฉะนั้นมีความมุ่งมั่นที่อยากจะเรียนหนังสือน้องๆที่ดูรายการอยู่ตอนนี้ฉันก็มุ่งมั่นฉันอยากไปเมืองนอกแต่ฉันเรียนยังไงฉันก็ไม่เก่ง
0: นั่นสิครับ
3: มีเคล็ดลับอะไรเป็นพิเศษไหม
2: ถ้าเคล็ดลับจริงๆนะคะสำหรับซัมมี่ก็คือการตั้งเป้าแต่ที่สำคัญไปกว่าการตั้งเป้าก็คือเรามีเดดไลน์ค่ะซึ่งอันนี้มันสามารถแอพพลายได้เลยนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นน้องๆไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังแบบอยากที่จะทำให้พัฒนาตัวเอง
3: ทำอะไรสักอย่างเนี่ยต้องมีเดดไลน์มีเส้นตายเดดไลน์ยังไงครับ
2: ถ้าตั้งเป้าอย่างการเป็นนักเรียนทุนอย่างนี้ซัมมี่ก็จะรู้ว่าเรียนจบม.6 แล้วจะต้องไปสอบแล้วต้องให้ได้สักที
0: ่ใช่
2: ค่ะเดือนไหนอะไรอย่างนี้ค่ะอย่างการเป็นมิสซิสเวิลด์เองก็ตามหรือการตอนแรกสุดที่ซัมมี่เป็นมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์นครนายกตอนที่ได้มงมาเนี่ยค่ะแล้วตอนนั้นก็คือร่างใหญ่มากแล้วก็ถูกบูลลี่หนักมากแต่สิ่งที่ทำให้พัฒนาตัวเองได้อะค่ะอาจารย์พี่สอค่ะก็คือมองเห็นว่าวันที่ซัมมี่ต้องไปประกวดวันที่ต้องไปขึ้นเวทีเนี่ยซัมมี่จะต้องมีความภูมิใจในตัวเองในการใส่ชุดเดินสวยที่สุดก็คือ9สัปดาห์สำหรับการเตรียมความพร้อมจาก Mrs. Talent World นครนายกที่เป็นตัวแทนจังหวัดไปจนถึงการประกวดเพื่อระดับประเทศเนี่ยค่ะก็รู้ว่าตัวเองจะต้องทำยังไงพอตั้งเป้าว่าโอเคซัมมี่จะต้องลดไขมันให้ได้เหลือเท่านี้แล้วเราก็จะมีแผนค่ะว่าโอเคอาหารฉันต้องคุมยังไงบ้างซึ่งเหมือนกันค่ะสำหรับน้องๆที่อยากจะสอบถ้าอยากได้ทุนรัฐบาลเราก็จะมีเขาจะมีวันเซตไว้อยู่แล้วค่ะกพ.เขาจะรับสมัครอยู่แล้วในทุกๆปีคุณก็จะต้องวางแผนว่าคุณ มีจุดไหนที่จะต้องปิดจุดอ่อนตรงไหนจะเป็นภาษาหรือจะเป็นสังคมถ้าเป็นภาษาต้องเขียนเอเซย์ให้ได้คุณแข็งแรงคุณมีความเชี่ยวชาญในด้านการเขียนเอเซย์มากน้อยแค่ไหนสำหรับฉันมีเองตอนที่เรียนม.6 อะค่ะก
3: ็
2: คือโรงเรียนคอร์สสำหรับเรียนเอเซย์โดยตรงเลยแต่ว่าเรียนอย่างเดียวไม่พอมันต้องฝึกมันต้องมีคนให้ฟีดแบคนั่นคือสิ่งที่คุณสามารถทำได
3: ้ครับ
2: ก็เราก็จะเห็นเส้นทางว่าจากตรงนี้วันนี้คุณยังต้องพัฒนาตรงไหนบ้างเวลามีเท่านี้คุณจะทำยังไงให้ไปถึงตรงนี้ให้ได้ค่ะ
3: คุณนี่ก็คือดูเป้าหมายดูจุดหมายปลายทาง
1: ครับ
3: แล้วก็ดูย้อนหลังมาแตกเป้าหมายเป็นย่อยๆต้องทำอะไรก็ว่าไปต
2: ้
3: องเขียนเด้งความต้องฝึกภาษาอังกฤษต้องอ่านประวัติศาสตร์ก็ย่อยๆเป็นแบบอันนี้คือสิ่งที่ทำให้สำเร็จวันนี้แล้วสุดท้ายได้ทุนรัฐบาลไทยไปเรียนวิชาอะไรครับ
2: ป.ตรีไปเรียนเศรษฐศาสตร์ค่ะ
3: ป.โท
2: ป.โทไปเรียนการตลาดค่ะ
0: หลังจากนั้นกลับมาที่เมืองไทยเลยใช่ไหมครับ
2: หลังจากนั้นคือระหว่างทางก่อนที่จะกลับมาที่เมืองไทยค่ะซัมมี่ก็ค้นหาตัวเองค่ะพี่สอจำได้ว่าตอนที่เลือกทุนไปเนี่ยเลือกไปเรียนรัฐศาสตร
3: ์
2: แล้วก็พอไปเรียน A level ที่นั่นเรียนก่อนเข้ามหาวิทยาลัยก็ชอบเศรษฐศาสตร์เพราะว่าอาจารย์สอนสนุกจังเลยอยากรู้จังเลยแบบ supply กับ demand ยังไง econometrics เป็นยังไงคือแบบชอบมากชอบมากเลยค่ะแบบหนูชอบ macro economics มากค่ะแล้วก็พอเรียนไปฝึกงานมาฝึกงานที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
3: กระทรวงพาณิชย
2: ์ใช่ค่ะกระทรวงพาณิชย์ก็รู้สึกว่านี่ไม่ใช่ฉัน
0: ได้คำตอบแล้ว
2: ได้คำตอบแล้วใช่ค่ะก็เลยลองไปฝึกงานที่สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ปารีสค่ะ
3: ครับ
2: ของภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เช่นเดียวกันแล้วก็หุ้ยโหนี่คือสิ่งที่ข้าราชการสามารถทำเพื่อประเทศชาติได้คนไม่รู้เลยนะว่าสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเขาจะต้องแบบว่าช่วยประสานงานในการผู้ประกอบการในประเทศไทยอยากจะไปขายของในต่างประเทศเนี่ยเขาช่วยมากน้อยแค่ไหนแล้วสกิลของด้านเรื่องการตลาดเนี่ยมันจำเป็นมากซัมมี่ก็เลยได้เรียนการตลาดค่ะแล้วก็ได้กลับมาทำงานที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องขอบพระคุณนะคะพี่เก๋อรดาเฟื่องทองซึ่งตอนนั้นเป็นหัวหน้าค่ะเป็นหัวหน้างานเลยนั่งด้วยกันเลยตั้งแต่48ตอนนี้ท่านเป็นอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และท่านก็เพิ่งรับตำแหน่งค่ะนายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยด้วยค่ะอาจารย
3: ์อันนี้น่าสนใจนักเรียนทุนรัฐบาลไทยกลับมาต้องใช้ทุน
1: ครับ
3: คุณชนิตาก็ใช้ทุนที่กระทรวงพาณิชย
2: ์ใช่
3: แต่พอทำไปค้นพบตัวเองว่ายังไง
2: ค้นพบว่าชอบงานที่กระทรวงพาณิชย์มากเลยค่ะมันเป็นงานที่มีประโยคนึงค่ะอาจารย์ที่ทัชใจซัมมี่เสมอแล้วก็ได้มีโอกาสพูดในตอนที่ได้รับรางวัลนะคะว่าเดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังค่ะว่าซัมมี่เคยไปทำงานร่วมกันกับหลายองค์กรมากนะคะแล้วก็ไปสอนผู้ประกอบการในการใช้ช่องทางออนไลน์ตอนนั้นโอ้10กว่าปีที่แล้ว
3: ยังไม่เป็นที่นิยมคนยังไม่รู้วิธี
2: ค่ะตอนนี้คือบูมมากแต่ตอนนั้นก็เริ่มต้นนะคะในวันที่แบบว่าแพลตฟอร์มเพิ่งเริ่มเกิดแล้วเราก็มีแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า thaitrade.com แล้วเราก็ทำงานร่วมกันกับหลายฝ่ายแล้วเราไปสอนเขาในการเปิดร้านในการลงสินค้าเขียนยังไงให้คนหาเจออย่างเงี้ยค่ะเขียนยังไงให้คนซื้อแล้วก็มีพี่ผู้ชายคนนึงเดินมาบอกหาซัมมี่ในช่วงพัก
3: ครับ
2: ค่ะว่าคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มันได้บุญมากมันก็เลยเหมือนเป็นการ
3: reinforce
2: ใช่ค่ะ reinforce ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยการที่เราได้รับทุนมาแล้วเราได้มาทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อคนไทยเนี่ยมัน
0: ที่สุด
2: ค่ะมันยิ่งใหญ่จริงๆค
3: ่
2: ะ
3: แต่สุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ภาคราชการ
2: อยู่ค่ะอาจารย์หนูอยู่ครึ่งนึงนะคะอาจารย์ค่ะ
3: ไม่ใช่สุดท้ายก็ตัดสินใจ
2: สุดท้ายใช่ค่ะก็ได้ทำงานจริงๆซัมมี่ต้องใช้ทุนตามทุนนะคะซัมมี่ไปเรียน7ปีถ้าเป็นนักเรียนทุนกพ.ไทยพัฒน์ถ้าเทอมยังไม่เปลี่ยนนะคะก็คือต้องใช้ทุนเป็นเวลา2เท่าของช่วงเวลาที่ใช้อยู่ในต่างประเทศ
3: ก็คือ14ปี
2: ใช่ค่ะ14ปีค่ะ
0: จะไม่ใช้อยู่เท่าไหร่
2: ใช้ประมาณ7ปีครึ่งค่ะ
0: เลยตัดสินใจ
2: แล้วก็ตัดสินใจตอนนั้นจะย้ายกลับไปอยู่ที่ต่างประเทศกับครอบครัว
3: ค่
2: ะก็เลยลาออกค่ะก็ซึ่งเราก็ต้องรับต้องยอมรับได้เนาะสำหรับนักเรียนน้องๆคนไหนที่ตัดสินใจอยากที่จะรับทุนนะคะมันก็มีถ้าทุนยาวแบบพี่เนี่ยก็ต้องใช้ทุน14ปีก็ต้องคิดให้ดีเนาะว่าคุณจะสามารถอยู่ในองค์กรเดียวจริงๆก็ไม่ได้อยู่ในองค์กรเดียวนะคะการเป็นข้าราชการเนี่ยในกพ.เองเขาก็สามารถให้โยกย้ายได้ก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนแต่ว่าสำหรับซัมมี่เนี่ยในวันที่ลาออกเป็น อยู่ในฝ่ายเลขานุการของท่านรองนายกจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะคะเป็นตอนนั้นจะมีเป็นข้าราชการก็มีความรู้สึกว่าตัวเองแบบมีค่ามากค่ะได้ช่วยคนได้ลงพื้นที่ได้เห็นว่างานที่เรานั่งทำอยู่ในออฟฟิศเนี่ยมันสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตคนได้จริงๆแต่ตอนเราออกไปก็เนื่องจากที่ได้เรียนไปนะคะแล้วก็รับต้องยอมรับได้เกี่ยวกับว่าเราต้องใช้เงินคืน
3: ก็มีมูลค่าอยู่มูลค่าคุณ
2: ใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็เขาก็กลับมาสุดท้ายก็ออกไปแล้วก็ทำเอกชนแล้วตอนทำเอกชนก็รู้สึกว่าตอนเป็นข้าราชการเนี่ยมันมีความอิ่มเอิบใจมากมากมากมากจริงๆค่ะแล้วก็เลยหาเส้นทางผ่านเส้นทางหลายเส้นทางทั้งภาคการเมืองแล้วก็สุดตอนนี้ก็เลยมาทำงานเป็นพนักงานประจำค่ะอยู่ที่มูลนิธิช่วยเหลือเด็กประเทศไทยหรือว่า Save the Children Thailand ค่ะก็ยังคงทำช่วยเหลือคนต่อไป
3: ถึงแม้อยู่ราชการออกมาอยู่เอกชนเนาะได้เงินเดือนเยอะแต่มันก็ไม่ใช่ตัวเองสุดท้ายก็กลับมาทำงาน
0: เพื่อสังคม
2: เพื่อสังคมเหมือนกัน
3: มูลนิธิอะไรอีกทีนะครับ
2: ช่วยเหลือเด็กประเทศไทยค่ะ Save the Children
3: ทำอะไรบ้าง
2: หน้าที่ของซัมมี่เนี่ยจะเป็นด้านเรื่องแบรนด์แล้วก็เรื่องสื่อนะคะก็เราก็คือเราอ่ะอยู่ในประเทศไทยมา47ปีแล้วค่ะอาจารย์
0: คือมูลนิธิ
2: ใช่ค่ะมูลนิธิอยู่ในประเทศไทยมา47ปีแล้วแล้วก็ทำมางานอย่างเดียวทำแต่ว่าเราไม่เคยบอกใครเลยว่าเราทำงานเพื่อใครและทำอะไรบ้างจริงๆเรามา47ปีเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตอนลุ่มแม่น้ำโขงที่มีเรื่องของการค้ามนุษย์นะคะจนปัจจุบันเนี่ยเราทำทั้งเรื่องการศึกษานะคะเราทำทั้งเรื่องของความปลอดภัยของเด็กผ่านโลกออนไลน์เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อย่างตอนภัยพิบัติต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างที่ปัจจุบันที่เห็นปีที่แล้วเกิดปี2ปีที่แล้วที่มีน้ำท่วมใหญ่ที่เชียงรายก็เกิดเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วที่หาดใหญ่ก็ตุลาปีนี้เดือนกันยาคือความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันส่งผลกระทบไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่แต่ส่งผลกระทบถึงเด็กด้วยเราไม่รู้ว่าความรุนแรงมันจะหนักมากแค่ไหนก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ทาง Save the Children ทำงานกับเด็ก
3: ถ้าสนใจจะช่วยบริจาค ก็ savethechildren.or.th
2: นะครับ
3: ไปอยู่ที่นั่นก็จะได้พูดคุยกับนักสื่อสารการตลาดด้วยทีนี้การได้รับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลดาวรุ่งประจำปี2018เท่าที่ไปดูรายชื่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนดังนะคนดังถ้าเป็นรุ่นใหญ่เป็นคนดังดาวรุ่งก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าราชการทำงานในระบบแต่ว่าคุณชนิตานี่ออกมาละ นะทำงาน7ปีแต่ว่าออกมาละมาทำข้างนอกเนี่ยรู้สึกยังไงที่ได้รับรางวัลครับ
2: รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะอาจารย์ความรู้สึกพอๆกันกับตอนที่รู้ว่าตัวเองได้ทุนเลยค่ะก็ตอนที่ได้ทุนเนี่ยคือหูมันคือแบบมันยิ่งใหญ่มากคุณแม่เนี่ยเดินเข้าบ้านไม่ได้เลยค่ะอาจารย์เพราะหน้าบานมาก
3: ติดประตู
1: ติดประตู
3: ติดประตู
2: ใช่ค่ะแล้วก็พอได้ทราบข่าวว่าได้รับการเสนอคือปกติทั่วไปเขาจะส่งเวียนไปที่หน่วยงานข้าราชการเท่านั้นนะคะสำหรับสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยคือคุณต้องสมัครนะคะแล้วซัมมี่บังเอิญทราบข่าวก็เลยหนูขออนุญาตสมัครได้ไหมคะแต่ว่าไม่คิดเลยค่ะว่าตัวเองเนี่ยจะได้รับเกียรตินี้มากๆเพราะว่าเคยเข้าร่วมงานของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลหลายครั้งมากแล้วก็เห็น
0: ก็จะมีจัดงานทุกปีใช่ไหมครับแล้วจะมีมอบรางวัลทุกปี
2: ใช่ค่ะแล้วก็เห็นพี่ๆขึ้นรับรางวัลแล้วก็โอ้โหสุดยอดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้
0: เป็นที่มา
2: ใช่ค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าโอ้คือซัมมี่เองก็อยากที่จะให้ทุกคนได้รู้อะค่ะว่านักเรียนทุนสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลเนี่ยเรารวบรวมคนที่เป็นนักเรียนทุนที่กลับมาทำงานเพื่อประเทศชาติแล้วก็พร้อมที่จะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับประเทศชาติต่อไปด้วยก็เลยรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะ
3: ท่านหนึ่งที่รับรางวัลเป็นรุ่นใหญ่คุณหมอทวีสิน
0: ครับ
3: วิษณุโยธินก็ได้รางวัลเดี๋ยวต้องเชิญมาพูดคุยด้วยเรื่องนี
0: ้นะรุ่นใหญ่วันนี้รุ่นเล็กมาก่อน
2: รุ่นเล็กค่ะรุ่นเล็ก
3: ในมุมคนที่ได้ตั้งใจเรียนอันนี้เป็นเข็ม
0: เป็นเข็มที่ได้รับรางวัลมาเดี๋ยวผมช่วยถือให
3: ้ในมุมของคนที่เรียนในประเทศไปต่างประเทศมีความตั้งใจได้ทุนแล้วก็กลับมาทำงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคสังคม
2: ค่ะ
3: วันนี้อยากจะบอกอะไรกับคนดูในมุมว่าการที่คนเราจะทำประโยชน์ให้ประเทศเนี่ยมันควรจะทำอะไรยังไงบ้างอยากจะบอกอะไรกับคนดูครับ
2: สำหรับ ท่านที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะคะการที่เราจะอยากที่จะทำอะไรเพื่อคนอื่นเนี่ยมันเริ่มต้นจากตัวเราเองเนาะถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันมีค่านะคะทำมาเลยค่ะแล้วก็ทำมันในรูปแบบที่คุณถนัดอย่างซัมมี่ก็ทำในรูปแบบของการสื่อสารแล้วก็ทำในรูปแบบของการเป็นตัวแทนประเทศนะคะแล้วก็ทำในรูปแบบของการทำให้เสียงของตัวเราที่พูดแทนคนอื่นเนี่ยดังขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกรูปแบบไหนนะคะมันสามารถช่วยได้ค่ะมันมีคำหนึ่งภาษาอังกฤษก็คือ every little helps นะคะความช่วยเหลือเล็กๆในทุกๆคนเนี่ยมันสามารถมารวมตัวกันได้แล้วก็ทำให้สังคมเนี่ยสามารถเดินหน้าไปในทางที่ดีขึ้นได้ค่ะอาจารย์
3: ในมุมนี้ต้องเรียกว่าเจนอะไรเจน4มั้ย
2: Gen Y ค่ะ Gen Y อยู่ค่ะ
3: ในมุมของ Gen Y มองภาพรวมของประเทศเศรษฐกิจการเมืองสังคมจากมุมประสบการณ์ที่เราได้ทำงานมาหลายแหล่งแล้วก็ไปต่างประเทศด้วยมองยังไง
2: รู้สึกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่จริงเป็นประเทศที่ควรภูมิใจที่เราได้เป็นคนไทยแล้วเราได้อยู่ในประเทศนี้ค่ะเรามีทรัพยากรมากมายเรามีความ
1: ได้เปรียบ
2: นะคะในหลากหลายอย่างเลยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยเขาชื่นชมและชื่นชอบในการเป็นคนไทยและสิ่งที่ประเทศไทยมีและพร้อมที่จะนำเสนอดังนั้นสำหรับใครที่รู้สึกว่าความเป็นไทยของเราเนี่ยมีความเขาเรียกว่าอะไรคะ
1: น่าเขินอยู่บ้างหรือน่าจะไม่อยากบอก
3: ได้ใช่
2: ไหมใช่ค่ะก็อยากให้ภูมิใจในความเป็นไทยแล้วก็เอาความเป็นไทยนี่แหละค่ะไปบ่งบอกคือคนไทยเราเป็นคนใจดีแล้วก็ทุกคนชื่นชอบและอยากที่จะมาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นไทยเนี่ยทุกคนอยากจะเรียนรู
1: ้
2: มากยิ่งขึ้นใช่ค่ะ
3: คุณสองกรกฎผมเหลือ2นาทีนะครับแต่ว่ายังไม่ได้แตะเรื่องมิสซิสเวิลด์เลย
1: ติดถามว่าอันนี้คือมุมหนึ่งที่หลายคนอยากรู้จักมากขึ้นเหมือนกันว่ามิสซิสเวิลด์เป็นอีกหนึ่งช่องทางไหมที่เราจะสามารถบอกโลกใบนี้หรือสิ่งที่น้องพยายามปูมาทั้งหมดเนี่ยมิสซิสเวิลด์คืออีกช่องทางหนึ่งที่เราจะกล่าวเรื่องนี้ได้ถูกไหมครับ
2: ค่ะมิสซิสเวิลด์เป็นช่องทางที่ซามี่สามารถที่จะพูดเรื่องของแอดโวคาซีของซามี่ก็คือเรื่องความสุขของคุณแม่นะคะสุขภาพจิตของคุณแม่ความสำคัญของสุขภาพจิตของคุณแม่ได้และความเป็นไทยด้วยก็คือได้

0: ทำให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นทูต GI Geographic Indication ก็คือในแต่ละจังหวัดเราจะมีสินค้า
1: ที่โดดเด่น
0: ใช่ค่ะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะก็เอาความเป็นไทยของเรานี่แหละค่ะไปบอกทั่วโลกแล้วทั่วโลกก็ชื่นชมแล้วก็อยากมาแล้วก็อยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้นใช่ค่ะก็เป็นช่องทางที่ทำให้เสียงเราดังยิ่งขึ้นในเวทีโลกค
1: ่
0: ะ
1: และอีกมุมนึงเขาบอกว่านางงามก็คือการประกวดความสวยงามอย่างเดียวอันนี้ถ่ายทอดไปสู่น้องๆหน่อยครับว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะคร
0: ับโอ้ซัมมี่คิดว่านางงามมันมีคำหนึ่งที่คนพูดค่ะเพราะว่า pageantry is the display of developed women or developed people การประกวดนางงามคือการนำเสนอผู้คนที่ได้รับการกรูมได้รับการพัฒนาขึ้นมาแล้วตัวซัมมี่เองจากคนที่ไม่เคยเป็นนางงามเลยค่ะพี่สอโคเคสตัวสูงก็จริงสูง178นะคะแต่ก็คือไม่เคยประกวดนางงามหน้าก็แต่งไม่เป็นวันนี้อาจจะไม่ได้แต่งหน้าเองนะคะ
2: มีช่างแต่งหน้า
0: ช่างแต่งหน้าที่มีแต่งให้แต่ว่าการที่เราไปต่างประเทศมันทำให้เราจะต้องตั้งแต่เริ่มประกวดแล้วก็แต่งเองแล้วก็ไปต่างประเทศไปปฏิบัติภารกิจก็ต้องแต่งเองทำผมเองอันนี้เป็นอาจจะเป็นแค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่ว่าการพัฒนาตัวเองในการพูดต่อสาธารณชนการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงที่เป็นแม่ทั่วโลกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ตำแหน่งหรือว่าการเข้าประกวดนี่แหละค่ะที่ทำให้เราต้องพัฒนาตัวเอง
2: และเป็นมิสซิสเวิลด์คนที่สองของประเทศ
0: ค่ะใช่
2: คนแรกได้เมื่อปีนานมาแล้วถูกไหมคร
0: ับนานค่ะ23ปีที่แล้วค่ะก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในมิสซิสเวิลด์ที่คนรู้จักแล้วก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการทำให้คุณแม่
1: เดินเข้าบ้านได้ไหมครับตอนนี้เดินเข้าบ้านได้ไหมคร
0: ับเดินเข้าบ้านได้ค่ะแล้วก็แม่ทั่วโลกได้มีความรู้สึกว่าตัวเองมีค่าแล้วก็หันมาดูแลตัวเองหันมาดูแลสุขภาพใจของตัวเอง
2: คุณสกรกฎถ้าท่านผู้ชมอยากจะรู้จักคุณชนิตามากกว่านี้วันเสาร์ต้องเปิด NBT แล้วตั้งแต่เช้า NBT World Beef เที่ยงแล้วก็กลางคืน
1: ครับ
2: นะครับ NBT World Today ใช่ไหม
1: Thailand Today
2: Thailand Today
1: ครับนี่ก็เป็นเรียกว่าเราได้รู้จักคุณซัมมี่ชนิตามากขึ้นนะครับแต่แท้จริงแล้ววันนี้จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนโดยเฉพาะน้องๆที่จะเป็นนักเรียนทุนนะครับหรือน้องๆที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองติดกรอบอยู่ทำยังไงเพื่อจะให้ตัวเองหลุดออกไปจากกรอบและเป็นตัวตนได้มากขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณน้องชนิตาศิตาเกตเคทรอนมากๆครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะพี่สาวกรกฎขอบคุณอาจารย์ค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ก็ครับก็คือช่วงทำไมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมช่วงทำไมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์19:30 น.ถึง20:00 น.หลังจากนั้นติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักช่วงนี้เราทั้ง3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.แล้วเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD
1: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 8:41 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายในการนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาคณะเศรษฐศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินในภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวน 3,100 คนทั้งได้พระราชทานอนุปริญญาบัตรแก่ผู้แทนนิสิตพระราชทานเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตแก่บัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเด่นและพระราชทานเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลแก่นิสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวม158คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยไทยคุณภาพระดับโลกสร้างคุณค่าเปลี่ยนชีวิตผ่านภูมิปัญญาแห่งนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและจิตวิญญาณเพื่อสังคมภายใต้คำขวัญของมหาวิทยาลัยคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนและค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย5ประการได้แก่พลังแห่งความทุ่มเทสร้างความเปลี่ยนแปลงพลังแห่งการเปิดใจเปิดรับความแตกต่างพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลพลังแห่งการเรียนรู้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาและพลังแห่งความคล่องแคล่วกล้าที่จะปรับตัวให้ทันทุกความเปลี่ยนแปลงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินพันธกิจที่สำคัญ4ด้านได้แก่การผลิตผู้นำที่มีจริยธรรมความฉลาดทันยุคสมัยและความเชี่ยวชาญการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจิตสาธารณะมุ่งเน้นการสร้างผลผลิตเพื่อช่วยเหลือสังคมในประเทศและต่างประเทศการเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบขององค์กรที่มีความยั่งยืนและการสร้างความก้าวหน้าขององค์ความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมทั้งบ่มเพาะปัญญาให้กับประชากรทั้งในและต่างประเทศแนวคิดในการบริหารงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือจุฬา Power of Togetherness เน้นพลังแห่งความร่วมมือแห่งความอบอุ่นและจริงใจเชื่อมโยงทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นนิสิตคณาจารย์บุคลากรผู้บริหารศิษย์เก่าและพันธมิตรด้วยความรู้สึกผูกพันและร่วมแรงร่วมใจเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปพร้อมกันแนวคิดนี้มุ่งสร้างบรรยากาศของการทำงานที่เปิดกว้างและเข้าใจกันเพื่อให้ทุกคนสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาที่เผชิญร่วมกันได้โดยอาศัยความเชื่อมั่นและความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนจุฬาไปสู่ความสำเร็จและการพัฒนาที่ยั่งยืนตอบโจทย์ความท้าทายของโลก

ยุคใหม่และสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับสังคมโดยรวมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชดารีทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 9:53 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานและองค์อุปถัมภ์มูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดบางนานอกวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดสัตหีบวัดเขาช่องลมวัดพันเสด็จนอกวัดพันเสด็จในจังหวัดชลบุรีวัดใหญ่บางปรากฏจังหวัดสมุทรปราการและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงประเคนพระทหารเพลถวายแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number 1 Varietyค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยนางสุดฤทัยเลิศเกษมนายพรพิทักษ์แม้นสิรินายสุภพงษ์ชาวแล่นพร้อมข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ส่งตอบจดหมายสมาชิก To Be Number 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับในการ To Be Number 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นถึง 21:30 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2569วันนี้เวลา 13:33 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุฒานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นทรงกดปุ่มเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2569ณปรัมน้ำพุรูปสุกรหรืออนุสาวรีย์หมูที่สื่อถึงปีนักสัตว์ประจำปีพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจำลองจากอุทกทานในงานพระเมรุมาตรสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ดยในงานสัปดาห์หนังสือนี้มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาร่วมกับสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง4ตุลาคม2569โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการราชินยานุสาวรีจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับงานพระบรมศพและพระเมรุมาตรของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งรัชกาลที่6ทรงอำนวยการและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบอันนำไปสู่การเกิดธรรมเนียมใหม่ในราชสำนักสยามอาทิการประดิษฐานพระฉายาลักษณ์หน้าพระโกศพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการใช้เพลงพญาโศกทางสากลประกอบริ้วขบวนพระราชอิสริยยศการจัดพิธีกงเต็กซึ่งเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อทางศาสนาของชาวจีนและการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายในและเจ้าหน้าที่สภากาชาดสยามร่วมเดินในเดี่ยวขบวนพระบรมศพซึ่งพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดสยามเป็นพระองค์แรกและยังคงยึดถือเป็นแบบแผนมาจบจนปัจจุบันในงานมีการออกร้านจำหน่ายหนังสือของหน่วยงานและสำนักพิมพ์ต่างๆอาทิกรมศิลปากรและมูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จากนั้นเสด็จเข้าห้องศรีอยุธยาทรงฟังการเสวนาและการเปิดตัวหนังสือสมุดภาพย้อนยามพระราม6ซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรและผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าเนื่องในอภิลักษิตสมัย100ปีวันสวรรคตพุทธศักราช2568โดยประมวลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าและภาพในรัชสมัยในหมวดหมู่ต่างๆประกอบคำอธิบายเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์สำหรับศึกษาค้นคว้าแก่อนุชนสืบไปองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบณศูนย์พักพิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังและชุมชนเคหะล่มเกล้าโซน10เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตได้แก่ชุมชนหมู่บ้านธีรวรรณชุมชนหมู่บ้านฐานกองหนุนเขตคลองสามวาชุมชนทับช้างนาลุ่มมัสยิดดารุนนาอีมเขตสะพานสูงและชุมชนวัดหัวกระบือเขตบางขุนเทียนยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.พระพรหมวัชระเมธีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดชิโนรสารามวัดประคังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีวัดมหาพฤกษารามวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดนาคปกและวัดสิริบุญญารามจังหวัดมหาสารคามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิระรัตนาภรณ์วัดอรุณราชวรารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอโมฆคถากล่าวถึงชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์ซึ่งตลอดพระชนชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าและเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธิธรรมาภิบาลทางกฎหมายบริษัท Innovative Marketing Communication จำกัดและบริษัทมาก็โตประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาารามวัดปรมัยยิกาวาสวัดแสนสุขวัดบัวผันวัดดาวดึงสารามวัดโบสถ์สามเสนและวัดพรมวงสารามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่74ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพรพรเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายจังหวัดเชียงรายและบริษัทสยามเอ็มซีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสร้อยทองวัดสังเวชวิทยารามวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัท NPK Press จำกัดครอบครัวพรหมประยูนนางมนชลิสาเดชพิทักษ์พร้อมคณะและบริษัทคนตื่นธรรมจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกวีสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 14:30 น.บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทสมิติเวชจำกัดมหาชนโรงพยาบาลกรุงเทพบริษัท BDMS Wellness Clinic และ BDMS Wellness Resort และบริษัทประสิทธิพัฒนาจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหงรัตนารามวัดท่าทองกรุงเทพมหานครวัดมหาชัยวัดสังทองวนารามจังหวัดมหาสารคามและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพิชยญาติการามวัดดาวดึงสารามวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านหนองไห่วัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์วัดสะแกวัดจันทร์วัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กลุ่มธุรกิจ TCP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดเพชรบุรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตาพิจังหวัดบุรีรัมย์ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดเพชรบุรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตาพิจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดเตรียมถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆวันนี้ที่อาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์เขตดุสิตกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆอาทิกำลังพลฐานจิตอาสา904สำนักพระราชวังกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติและอาสาสมัครกาชาติบรรจุถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 3,000 ถุงเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุโรคภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆอยู่ในขณะนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีภายในถุงยังชีพพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้จำเป็นและยาตำราหลวง
ทั้งยังมีถุงพระราชทานสำหรับถวายพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน150ถุงนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยจะทำอาหารกล่องพระราชทานวันละ 3,000 กล่องเมนูที่จะทำใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับประทานได้มีเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาตินำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรีบ้านเอื้ออาทรบางนาและพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นประธานปล่อยขบวนรถขนย้ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ที่กองบังคับการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพลเอกศิวะพระหมอนทัศน์กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นประธานในพิธีรับมอบอาหารสัตว์จากมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพบกโดยกรมการสัตว์ทหารบกและกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ถวายหญ้าอาหารสัตว์จำนวน 1,000 ฟ่อนน้ำหนักรวม 20,000 กิโลกรัมแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งได้พระราชทานสำหรับนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากช่องที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์กว่า 1,150 ตัวโอกาสนี้พระราชทานพระอนุญาตให้นำสุนัขส่งเลี้ยงคุณ MI6 และคุณนาตาชารวมทั้งหน่วยสุนัขค้นหาและกู้ภัยเคนายูซ่าไทยแลนด์ไปร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยจากนั้นได้ปล่อยขบวนรถขนย้ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานไปยังวัดขนงพระเหนือตำบลขนงพระโดยได้มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบจำนวน45คนครอบคลุมพื้นที่3ตำบลได้แก่ตำบลขนงพระตำบลหนองสาหร่ายและตำบลจันทึกซึ่งได้รับความเดือดร้อนหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำไหลหลากและท่วมขังในหลายตำบลประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ได้รับผลกระทบอย่างหนักทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศพื้นที่อำเภอปากช่องเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วซึ่งทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อย่างเร่งด่วนควบคู่กับการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและจัดทำบัญชีความเสียหายอย่างครอบคลุมต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระจายอำนาจเบื้องต้นสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ปันปันมีความรู้สนุกสนุกมาเล่าให้ฟังครับน้องๆลองหลับตาและจินตนาการดูนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยกว้างใหญ่มากมีคนอาศัยอยู่ร่วมกันตั้งหลายสิบล้านคนแล้วรู้ไหมครับว่าแต่ละท้องถิ่นก็เจอปัญหาไม่เหมือนกันเลยบางที่อาจร้องว่าฝนตกน้ำท่วมส่วนอีกที่อาจจะบ่นว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วรัฐบาลจะดูแลทุกคนให้ทั่วถึงได้ยังไงถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนนู้นอำนาจหน้าที่และงบประมาณของประเทศถูกเก็บไว้ที่เมืองหลวงที่เดียวลองคิดดูสิครับว่าถ้าท้องถิ่นที่อยู่ไกลลิบเกิดปัญหาขึ้นมากว่าจะส่งจดหมายไปบอกเมืองหลวงให้ส่งคนมาช่วยก็ต้องรอกันนานเลยแต่แล้วจุดเปลี่ยนก็เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2540เมื่อประเทศไทยของเรามีกฎหมายฉบับใหม่ที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญกฎหมายเล่มนี้บอกไว้ว่าเราต้องแบ่งหน้าที่และเงินกองกลางไปให้คนในพื้นที่ช่วยกันดูแลสินี่แหละครับที่เรียกว่าการกระจายอำนาจเพื่อให้แต่ละท้องถิ่นมีอิสระในการจัดการและแก้ปัญหาต่างๆได้เองโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากเมืองหลวงและยังจัดตั้งหน่วยงานใหม่นั่นคือคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกกท.เป็นผู้กำหนดนโยบายต่างๆโดยมีสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานกกท.ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการหน่วยงานใหม่นี้เสมือนผู้ช่วยฮีโร่ที่ทำหน้าที่จัดทำแผนจัดระบบส่งต่อภารกิจเงินทุนและคนเก่งจากส่วนกลางไปยังท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสแสดงความเห็นและร่วมกันดูแลท้องถิ่นของเราให้น่าอยู่ขึ้นนั่นเองครับเพื่อให้น้องๆเห็นภาพชัดๆว่าการกระจายอำนาจเป็นยังไงเราลองมาดูภาพจำลองนี้ครับถ้าเปรียบประเทศไทยเป็นโรงเรียนของเราสมมติว่าวันหนึ่งพระอาทิตย์ส่องแสงร้อนมากพัดลมบนเพดานหมุนแกรกๆแล้วหยุดกึกไปซะงั้นพอหันไปมองที่พื้นเศษกระดาษถุงขนมปลิวเกลื่อนกลาดเต็มไปหมดในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานนี้น้องๆควรวิ่งไปไกลเพื่อบอกคุณครูใหญ่ที่อยู่ห้องอำนวยการโน่นหรือจะเดินไปบอกครูประจำชั้นที่ยืนอยู่หน้าห้องเรียนดีครับแน่นอนอยู่แล้วใครๆก็ต้องเลือกบอกครูประจำชั้นใช่ไหมล่ะเพราะครูประจำชั้นอยู่ใกล้พวกเราที่สุดรู้ว่าพวกเราร้อนแค่ไหนและก็รีบจัดการปัญหาได้ทันทีเร็วกว่าครูใหญ่ที่ต้องดูแลทั้งโรงเรียนนี่แหละครับน้องๆคือความหมายของการกระจายอำนาจมันคือการแบ่งงานจากส่วนกลางที่อยู่ไกลมาให้คนที่อยู่ใกล้ปัญหาที่สุดเป็นคนจัดการเพื่อให้ปัญหาทุกอย่างถูกแก้ไขได้อย่างรวดเร็วทันใจเพื่อให้น้องๆจำภาพได้แม่นยำขึ้นพี่ปันปันจะเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนของเรากับประเทศของเราดังนี้ครับครูใหญ่เปรียบเสมือนรัฐบาลส่วนกลางที่คอยดูแลทั้งประเทศครูประจำชั้นเปรียบเสมือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ที่อยู่ใกล้ชิดคอยดูแลท้องถิ่นของเราให้สะอาดปลอดภัยและตัวน้องๆก็คือประชาชนที่มีสิทธิ์มีเสียงสามารถยกมือบอกปัญหาแสดงความเห็นและเข้าไปร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆได้แล้วรู้ไหมครับว่าการที่ครูประจำชั้นหรืออปท.จะแก้ปัญหาได้ไวต้องมีเครื่องมือ4อย่างนี้เลย1. อำนาจหน้าที่อปท.สามารถคิดและวางแผนแก้ปัญหาในชุมชนได้เองเปรียบเทียบง่ายๆก็คือพอพัดลมในห้องเรียนเสียครูประจำชั้นก็สั่งซ่อมได้ทันทีโดยไม่ต้องรอใบอนุญาตจากครูใหญ่ 2. งบประมาณอปท.สามารถหารายได้มาใช้พัฒนาชุมชนเหมือนการที่เรามีกระปุกออมสินของห้องก็อยากได้ไม้กวาดหรือถังขยะใบใหม่ก็มีเงินซื้อได้ทันที3. การเมืองเราผู้บริหารอปท.คือคนที่ประชาชนเลือกเข้ามาเหมือนที่พวกเรายกมือโหวตเลือกหัวหน้าห้องให้เป็นตัวแทนไปบอกครูว่าพวกเราอยากได้อะไร 4. บุคลากรอปท.สามารถหาคนเก่งมาช่วยดูแลและซ่อมแซมสิ่งต่างๆในท้องถิ่นได้เหมือนที่เรามีคุณลุงช่วยซ่อมพัดลมนั่นแหละครับเห็นไหมครับพอพี่ๆอปท.มีเครื่องมือเหล่านี้ปัญหาก็ถูกแก้ไขได้ไวแถมเงินในกระปุกก็ถูกใช้ได้ตรงจุด
1: พวกเราทุกคนต่างต้องกลายเป็นผู้สูงอายุไม่วันใดก็วันหนึ่งแต่จะเป็นผู้สูงอายุแบบใดจะยังคงแข็งแรงอยู่ไหมจะมีความสุขหรือเปล่า นแน่นเป็นสิ่งที่เราสามารถเลือกเองได้โดยการเริ่มใส่ใจและเตรียมตัวเสียตั้งแต่วันนี้ทั้งในเรื่องสุขภาพสังคมเศรษฐกิจรายได้สภาพแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพนั้นสามารถเตรียมพร้อมได้ตั้งแต่เกิดเลยทีเดียวครับซึ่งการดูแลสุขภาพของคนในแต่ละช่วงวัยก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไปการดูแลสุขภาพให้เหมาะกับช่วงวัยณขณะนั้นนอกจากการดูแลสุขภาพกายแล้วจิตใจก็สำคัญมากเช่นเดียวกันเราจึงควรใส่ใจให้ครบทุกด้านไม่ละเลยบางสิ่งบางอย่างไปเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุความสามารถในการหารายได้อาจหายไปแต่ก็ไม่มีใครอยากจะเป็นภาระให้กับคนข้างหลังหรอกใช่ไหมล่ะครับการเก็บออมเงินสำหรับใช้ในยามสูงอายุจึงเป็นเรื่องสำคัญหากมีหนี้สินควรรีบหาทางจัดการเพื่อไม่ให้เป็นภาระในอนาคตมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นบ้างทั้งคนในครอบครัวคนภายนอกคนวัยเดียวกันหรือต่างวัยควรใช้เวลาร่วมกับผู้อื่นเพื่อทำความเข้าใจทั้งเข้าใจผู้อื่นและเข้าใจตนเองเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุก็จะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ศึกษากฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุเพื่อรักษาสิทธิของตนเองการจัดบ้านและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมถือเป็นเรื่องสำคัญบ้านที่ดีจะต้องปลอดภัยสะดวกและเป็นมิตรกับคนทุกวัยในโลกยุคใหม่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของพวกเราเป็นอย่างมากเราจึงควรทำความคุ้นเคยเรียนรู้และสร้างความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีให้กับตนเองและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เมื่อใช้เป็นแล้วก็จะต้องใช้อย่างมีสติระวังข่าวสารที่ถูกปลอมขึ้นและระวังมิจฉาชีพที่อาจแฝงตัวอยู่ในโลกออนไลน์ด้วยสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุมีคุณภาพเป็นพลังขับเคลื่อนทาง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

0: เรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเลยพระราชินีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งของพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายกับความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่พระทัยกับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมกันไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในเรือนจำที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพด้วยเหตุนี้จึงพระราชทานโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยชนพึงได้รับเมื่อวันที่28ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเปิดโครงการระยะที่1ณทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน756ชิ้นวงเงิน190ล้านบาทเศษให้กับเรือนจำทัณฑสถาน25แห่งรวมทั้งพระราชทานรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลประจำเขตอีก12แห่งและได้พระราชทานแนวทางอื่นๆอาทิการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้มีความรู้ในเรื่องการรักษาพยาบาลด้วยการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำการจัดตั้งมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุขการบูรณาการในการทำงานระหว่างเรือนจำและโรงพยาบาลและสนับสนุนให้จิตอาสาจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเข้ามาช่วยดูแลในมิติสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำให้เกิดผลดีและเปลี่ยนแปลงในมิติสุขภาพในด้านต่างๆต่อเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในทุกเรือนจำและบุคลากรจากโรงพยาบาลแม่ข่าย
1: ปัจจุบันผู้ต้องขังโดยส่วนใหญ่ 89% ได้รับการขึ้นทะเบียนตรงกับโรงพยาบาลแม่ข่ายผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ผู้ต้องขังต่างด้าวผู้ต้องขังไร้สิทธิ์หรือผู้ต้องขังคนไทยที่เราไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้เนี่ยเมื่อก่อนการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังกลุ่มนี้ค่อนข้างยากลำบากแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีการบูรณาการทั้งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกคนร่วมมือกันแล้วก็หาแนวทางพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการนี
2: ้ที่นี่เนี่ยจะมีแพทย์เข้ามาให้การรักษา5สาขานะคะมีทั้งแพทย์ทั่วไปสูตินรีแพทย์ทันตแพทย์จักษุแพทย์แล้วก็จิตแพทย์นอกจากนั้นถ้าอาการมากขึ้นเราก็จะส่งตามที่แพทย์เนี่ยได้ให้คำแนะนำว่าให้ไปที่นู่นที่นี
3: ่โรงพยาบาลหมอเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด M2 ให้การดูแลเรือนจำกลางสมุทรปราการครับซึ่งมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 รายซึ่งปัจจุบันปี65เนี่ยนะครับมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 รายก็มีเรื่องของโรค NCD นะครับประมาณ 2,000 รายได้จากการที่มีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขขึ้นมานะครับก็ทำให้มีแพทย์มีพยาบาลมีเภสัชกรและเจ้าหน้าที่สาวิชาชีพนะครับลงไปให้การดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำทำให้มีการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานความดันนะครับกลุ่มปกติเราก็จะให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองในกลุ่มเสี่ยงสูงจะมีการติดตามเป็นระยะทุก6เดือนนะครับส่วนในผู้ที่สงสัยก็จะให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคุมอาหารนะครับการออกกำลังแล้วก็มีการติดตามนะครับทุก3เดือนนะครับมีการสั่งยาให
4: ้จากการดำเนินการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนะฮะเราได้รับยูนิตฟันซึ่งเป็นของพระราชทานนะครับยูนิตพระราชทานเข้ามาเนี่ยแล้วเราส่งทีมทันตแพทย์เข้าไปทำการอุดฟันนะครับซึ่งทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยสามารถทานอาหารแล้วก็สุขภาพดีขึ้นนะครับกลุ่มของวัณโรคนะครับโครงการราชทานปันสุขเนี่ยมีรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่นะครับเข้ามาเอ็กซเรย์อย่างน้อยคนละ1ครั้งต่อปีนะครับก็สามารถทำให้ค้นพบได้เร็วนะครับซึ่งขณะที่เขาไปค้นพบปีแรกเนี่ยผมพบถึง 16% นะครับสุขภาพจิตนะครับตอนนี้เรามีการส่งพยาบาลจิตเวชเข้าไปให้คำแนะนำเบื้องต้นนะครับแล้วก็กำลังดำเนินการระบบเทเลเมดิซีนนะครับซึ่งทำให้คุณหมอหรือคุณพยาบาลเนี่ยคนไข้สามารถเข้าถึงบริการตรงนี้มากขึ้น
5: ถ้าผู้ต้องขังเนี่ยมาโรงพยาบาลวันหนึ่งอาจจะต้องกลับมาแค่ได้ไม่กี่คนก็จะส่งมาเนาะค่ะแต่ว่าในหลวงรัชกาลที่10อ่ะค่ะได้พระราชทานเครื่องมือตามเรือนจำต่างๆก็คือนะคะตรวจตาค่ะหรือว่าสลิตแลมป์ทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลพอวินิจฉัยโรคได้ก็รักษาได้เลยทันทีไม่ต้องรอค่ะ
6: ก็อุปกรณ์จากโครงการราชทานปันสุขซึ่งที่ได้ใช้บ่อยๆก็อันดับแรกก็จะเป็นเครื่องวัดความดันอันดับ2ก็คือเครื่องสลิปแลมป์เนาะแล้วก็อันดับ3ก็จะเป็นระบบเทเลเมดิซิน
7: ค่ะก็เริ่มจากที่หนูไม่สบายค่ะแล้วก็ได้เห็นผู้ช่วยงานสถานพยาบาลอสจสถานพยาบาลค่ะช่วยคุณพยาบาลในการดูแลผู้ต้องขังป่วยค่ะหนูเลยรู้สึกว่าหนูอยากจะเป็นแบบพี่เขาบ้างหนูอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นบ้างสำหรับการอบรมอสจนะคะเดิมอบรม5วันค่ะแต่ในปัจจุบันเพิ่มความเข้มข้นขึ้นกลายเป็น7วันค่ะก็มีการอบรมด้านการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานค่ะการดูแลผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำค่ะ
8: ก็ดีใจครับมีความสุขครับที่ได้ดูแลเราถ้าเราอยู่ข้างนอกเราก็ไม่ได้ดูแลแบบนี้หรอกครับเวลาเราดูแลเขาหายเนี่ยคนที่เดินไม่ได้จนวันหนึ่งเขาเดินได้เรามีความสุขครับ
9: เป็นโรคไตครับพระเจ้าอยู่หัวแรกเสด็จมาโรงพยาบาลนี้พระองค์ท่านก็ได้มาบริจาคเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็มีบริจาคเครื่องฟอกไตด้วยครับที่ผมฟอกอยู่ทุกวันนะครับปลื้มใจมากเลยครับที่มีโครงการพระเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีพระองค์ท่านวันนั้นก็คงไม่อยู่กับวันนี้เพราะว่าวันนั้นไม่หาโรงพยาบาลไม่ได้เลยครับก็คือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วครับ
10: ต
9: ั
10: วเองเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็เป็นโรคเครียดก็หลายคนที่เข้ามาก็แรกเริ่มเลยก็จะเครียดนะคะก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะคะแล้วก็การมีหนังสือให้เราอ่านการที่เรามีโอกาสรีแลกซ์ได้ออกกำลังกายก็ช่วยได้เยอะค่ะก็โครงการราชทัณฑ์ปันสุขมีส่วนที่จะช่วยผู้ต้องขังได้ดีมากต้องขอขอบคุณไปแล้ว
0: งานในระยะที่2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในระยะที่2ไปยังเรือนจำอำเภอจำนวน19แห่งโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน118ล้านบาทเศษเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่แบ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ใช้ในเรือนจำ15ล้านบาทเศษและครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลแม่ข่ายจำนวน102ล้านบาทเศษและได้เสด็จเปิดโครงการในระยะที่2เมื่อวันที่28เมษายน2564ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีผู้บริหารผู้บัญชาการเรือนจำและผู้ต้องขังเฝ้ารับเสด็จณที่ตั้งผ่านระบบออนไลน์นอกจากการพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วยังได้พระราชทานแนวทางเพิ่มเติมได้แก่การบริหารจัดการโรคติดต่อการกักโรคการส่งเสริมสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมโภชนา

0: บำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะเป็นต้น
1: ซึ่งแต่ก่อนที่ผ่านมามีข้อพิพาทระหว่างเรือนจำและชุมชนในการปล่อยน้ำเสียตั้งแต่มีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขมีแผนงานที่ชัดเจนในการบำบัดน้ำเสียมีการใช้บ่อดักไขมันมีการเติมจุลินทรีย์ลงในท่อระบายน้ำ
0: เมื่อวันที่13กันยายน2564โครงการได้รับภารกิจการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมาดูแลเพิ่มเติม
2: ตอนหนูเข้ามาหนูก็ท้อง่ายผ่าน4เดือนจะเข้า5เดือนนะครับหนูก็กังวลว่าหนูจะเป็นยังไงจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ได้ไหมแต่พอถึงวันจริงหนูก็มีเจ้าหน้าที่เขาเคยมาผ่าท้องแล้วก็พาหนูไปหาหมอแล้วก็กำหนดคลอดพ่อหนูไปคลอดที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาก็คุมดีมากเลยค่ะแล้วก็โครงการราชธรรมปันสุขเขาเคยให้กำลังใจให้หนูด้วยจริงๆก็บอกว่าท้ออยู่นะคะแต่ก็เห็นหน้าลูกลูกเคยให้กำลังใจให้หนูทุกวันนี้ค่ะ
3: ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งนะครับโดยเฉพาะผู้ต้องขังสตรีนะครับก็พบว่ามีเรื่องของมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกนะครับสองกลุ่มนี้อยู่ในขั้นกลางการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับ
0: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อเรือนจำเช่นกันทว่าด้วยแนวทางที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ห้องกักโรคการส่งเสริมเรื่องสุขาภิบาลเรือนจำและอนามัยสิ่งแวดล้อมการบูรณาการระหว่างเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายจึงทำให้เรือนจำสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาได้ทันการนอกจากนี้ผู้ต้องขังก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอีกเช่นเดิมโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน48ล้านบาทเศษในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์นอกจากนี้ยังได้พระราชทานยาฟาวิพิลาเวียจำนวน 200,000 เม็ดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อีก1ล้านบาทในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลระบบความดันลบณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์วันที่25สิงหาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้จัดตั้งมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทโดยการดำเนินงานของมูลนิธิจะเน้นเข้าไปเสริมการทำงานของภาครัฐในการดูแลผู้ต้องขังในเรื่องสุขภาพสวัสดิภาพของผู้ต้องขังเพื่อให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมนับแต่นี้ไปการทำงานของมูลนิธิจะเข้าไปช่วยเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือรวมทั้งดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและการสาธารณสุขของผู้ต้องขังตลอดไป

0: พระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เสด็จมาเยี่ยมเยือนผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ทั้ง6ครั้งตลอดช่วงปี2551ถึง2564ยังคงติดตราตรึงอยู่ภายในใจของนางศศิสุรีแสนวิเศษกุลผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ที่ได้เฝ้ารับเสด็จและถวายงานรับใช้พระองค์เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมเยือนทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ทั้ง6ครั้งโดยสิ่งที่ยังคงประทับอยู่ภายในใจคือความรู้สึกปลาบปลื้มและประทับใจในพระจริยวัตรของพระองค์ที่เป็นกันเองกับทุกคนรวมถึงความห่วงใยที่ทรงมีต่อผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขัง
1: ก็ได้อยู่ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งที่6ค่ะแต่ว่าใน2ครั้งคือครั้งที่4กับครั้งที่5ที่พระองค์ท่านเสด็จได้มีโอกาสได้ถวายงานใกล้ชิดพระองค์ท่านค่ะท่านก็คือแบบมีพูดจาเป็นกันเองแล้วก็น้ำเสียงแบบเมตตาแล้วท่านก็ได้ทรงให้ความใส่ใจแล้วก็ให้คำแนะนำพูดแบบเป็นกันเองมากๆเลยค่ะ

0: จนแบบว่ายังรู้สึกแบบถึงแม้ว่าวันนั้นที่จะตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็รู้สึกรักพระองค์มากๆอย่างเงี้ยค่ะรักพระองค์มากๆค่ะ
1: เช่นเดียวกับนางสาวอัชรากันธรเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงานทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ที่ได้เฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดถึง2ครั้งซึ่งแม้ว่าจะเป็นเวลาเพียงไม่นานแต่ก็ได้สัมผัสถึงความอบอุ่นความห่วงใยในสวัสดิการของผู้ต้องขังและความเป็นกันเองของราษฎรแล้วแต่ตนเองจะยังคงสานต่อพระปณิธานของพระองค์ในการดูแลผู้ต้องขังต่อไป
2: คือได้รับเสด็จแบบใกล้ชิดมากได้พูดคุยกับพระองค์เป็นกันเองมากจะสานต่อพระปณิธานของพระองค์ท่านต่อไปค่ะทั้งราชทานปันสุขโครงการกำลังใจของพระองค์ท่านค่ะ
1: การเสด็จเยี่ยมเยือนเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยได้พบปะให้กำลังใจกับราษฎรลดลงบนหัวใจที่แตกสลายสร้างความหวังให้กับผู้ต้องขังหญิงหลังกำแพง
3: เสด็จมา3ครั้งที่เข้ามาอยู่ในนี้ก็ได้รับเสด็จมา3ครั้งแต่ว่าที่รับเสด็จอย่างใกล้ชิดเลยคือครั้งหลังสุดที่ท่านมาสอนเพราะว่าท่านจะไม่ถือองค์เลยแม้แต่พูดท่านก็บอกว่าแม่ว่าให้พูดกับท่านแบบธรรมดาเหมือนคนทั่วไปไม่ต้องใช้คำราชาศัพท์แต่ท่านก็ไม่ถือองค์เลยท่านสอนให้ตัดผ้าเย็บผ้าคือทำด้วยกันกับท่านเลยท่านเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็ใจดีมากถ้าอยู่ที่นี่แม่ก็จะทำงานจุดนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดให้สมกับที่ท่านได้ให้ความรู้แม่มาและถ้าวันหนึ่งที่แม่ออกไปจากที่นี่แม่ก็สัญญาว่าแม่จะเป็นคนดีและแม่ก็จะเอาความรู้ที่ได้นี้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองจะเป็นคนดีกับสังคมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาหรือว่าจะไม่ทำในสิ่งที่มันผิดกฎหมายอีก
4: ความรู้สึกในตอนนั้นคือหนูยังรู้สึกว่าหนูตื้นตันค่ะหนูไม่คิดว่าชีวิตเล็กๆของหนูอะค่ะพระองค์ท่านจะมาสนหนูยังคิดว่าหนูเป็นผู้ต้องขังนะแล้วพระองค์ท่านเป็นถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านจะมาทรงใส่ใจอะไรเราเนี่ยค่ะแต่ท่านก็เสด็จมาจริงๆค่ะหนูจำได้ตอนนั้นพระองค์เดินมาจับแขนลูกหนูค่ะแล้วถามว่าน้องได้กี่เดือนแล้วคะสุขภาพเป็นยังไงบ้างได้รับวัคซีนครบหรือเปล่าค่ะตอนนั้นหนูตื้นตันใจมากค่ะค่ะหนูอยากจะกลับตัวเป็นคนดีค่ะอยากจะทำตัวให้เป็นอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นค่ะเพื่อตอบแทนในพระเมตตาของพระองค์ค่ะ
1: ความรู้สึกและเรื่องเล่าหลังกำแพงถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความรักและความจงรักภักดีต่อพระองค์ผู้เป็นดั่งนางฟ้าของเหล่าผู้ต้องขังผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาของผู้ต้องขังและพระราชทานโครงการที่แก้ไขปัญหาคืนความเป็นคนให้กับผู้ต้องขังให้กลับมายืนหยัดในสังคมได้อย่างเข้มแข็งโดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

0: แล้วเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปยิ้มเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและใส่พระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงตระหนักถึงการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์และริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงยางชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญบรรเทาเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
3: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ NBT ช่อง11นะครับภาคเหนือนะฮะ
1: ครับผมรายการเพลงข้าวคำดอยครับทุกจันทร์สุกปูดเขา
2: จันทร์พุธสุก
1: จันทร์พุธสุกกันเอามาปะกันที่นี่วันนี้ครับต้อนรับกันด้วยบทเพลงของครูจรัญมโนเพชรผู้ขับร้องเพลงนี้ครับตระกูลมโนเพชรของเรานี่เอง
3: ครับสวัสดีครับกับผมกิจจามโนเพชรครับ
1: โอ้โหแล้ววันนี้เพื่อนห้องว่าอย่างใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงวันที่3การจากไปของครูจรัญมโนเพช
4: ร
1: ซึ่งหลายตี้หลายตาง
0: ทุกๆ3กันยา
1: แม่นๆครับหลายตี้หลายตางก็จัดงานรำลึกกันปีนี้เข้ามาเป็นปีที
0: ่25ครับ
1: 25ปีแล้ว25ปีแล้วแต่หมู่เฮาเพลงฮักคอมดอยเฮาจะอยู่กันที่น้ำทงคาเฟ่ตั้งแต่เวลาเที่ยงวันเป็นต้นไป
0: ไปอยู่อย่างนั้นครับ
1: ครับเฮาไปจัดดนตรีในสวนดนตรีในสวนนี่นะโดยการนำของท่านพลดอนมุติกุลเนี่ยยุทธยาและก็เจ้าป้าสุรีนะเชียงใหม่สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าป้าครับ
4: วันนี้มาอยู่กับเฮาที่นี่ตัวเน
0: า
4: ะ
0: มาอยู่กับเฮาวันนี้จะมาห้องเพลงฟังตัว
4: ครับ
1: ครับผมแล้วก็เป็นน้องล่าที่งามในบรรดาหมู่พมรนี่จะแป้งงามหรือเปิ้ลเพลงที่จบไปตะกี้ครับอากิจาครับ บ้านบนดอย
0: ที่มาที่ไป
1: เล่าเรื่องของชีวิตของเพลงเป็นเพลงเพื่อชีวิตภาคเหนือเขาโดย
3: คือว่าบางที่เพิ่นก็มันมีน้ำมันมีไฟนะครับ
1: ครับ
3: อยู่ในลึบ
0: ในดอยในเขาเนาะ

0: จากวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ย
1: ครับผม
0: บนดอย
1: ครับผม
0: ดอยแท้ๆเลยนะ
1: แม่นแม่นครับแล้วก็อันเนี้ยกำบะเก่าละอ่อนมาได้เงินละอยู่ในลืบไอ้ยังคือลืบลืบนะไม่ใช่เหลือบนะ
2: ลืบ
1: เนี่ยครับถ้าอยู่ที่ไหนบ่ม่วนบ่งานกันเข้ามาดูเพลงฮักข้อมดอยตัง NBT ช่อง11ภาคเหนือของเฮานี่ครับรายการเพลงที่ดีๆมีสาระแล้วก็เฮามีความห่วงใยให้กันและกันเออในช่วงนี้ครับไอ้ครับช่วงนี้เปิ้นว่าพายุจะมาเฮ้อระมัดระวังไว
2: ้
1: ขี่รถใส่ต้นไม้ยางก็ระวังไว้ถนนมันมืดแล้วก็กิ่งไม้จะยั่วใส่เนี่ยมันบ่มี
2: เดี๋ยวก่อนแปลคําว่ายั่วก่อนเน
1: า
2: ะ
1: ยั่วยั่วนี่ก็คือพุ่งพุ่งขึ้นทางบนก่อน
2: มันจะหล่นใส่ระวังกิ่งไม้จะหล่นใส่นะฮะ
1: แต่ทีนี้วันนี้เฮาบ่ได้ยินเสียงนางเอกของเราเลยซึ่งเจ้าป้าสุรีเนี่ยเป็นไวรัลมากในโลกโซเชียลครับมีผู้ที่ follow เจ้าป้าอยู่เกือบ10ล้านเนี่ยหลายๆท่านสวัสดีครับเจ้าป้าครับไวสาครับ
3: สวัสดีเจ้า
1: โอ้เดี๋ยวมันมีอย่างอ๋อปิดหน่อยโอ้เจ้าป้ามาเขาก็ดูว่าเจ้าป้าอันบ่ได้อันนี้เจ้าป้าวันนี้กว่าจะมาได้เนาะทุกคนเปิ้นฮ้องว่าทุกคนน่ะมีแก้ปัญหาวันนี้มา
2: เจ้าป้าเปิ้นแต่งตัวตั้งแต่ที่4อ่ะตื่นเต้นอ
1: ่
2: ะ
1: ตื่นเต้น
2: งามขนาดนี้อ
1: ๋อไอ้อ่ะเบิ้มบ่ต้องกลัวแม่จะรถไปคนเดียวเพราะแม่ชอบขับรถ7ปุ๊บป่ายโทรมาละเบิ้มเฮาไปมาฮับแม่ได้ก่อนอีหยังการรถแม่สตาร์ทบ่ติดแล้วก็น้องปู่ปุ้ยมาฮับรถน้องปู่ปุ้ยแอบ่เย็นแถมนะแล้วก็ยังมีอ้ออันนั้นไผใส่เสื้อสีส้มเนี่ยพวกแก๊ปปะทู
2: แต่ไม่ใช่เสื้อใหญ่เตียวอย่าเตียวสีส้ม
3: มันพอต่ำได
2: ้มันคนตาต่ำหรอ
1: กแล้วก็ในด้านอากิจานี่อาจารย์ไปฮับแล้วมาก็บ่เคยหูจักกันบ่เคยแปะกันได้ไหนเด้อซอย8ปลานแล้วเป็นได้พ้องมาฮับจะโทรหาก็บ่ได
2: ้บ่ได้โทรศัพท์ลืมไว้บ้านเนี่ย
3: มาถึงสี่แยกต้องเซลโทรศัพท์ลืม
2: แต่ละคนนี่มีแผนมดเนาะออกบ้านมาโทรศัพท์มานี่นะ
1: ครับผมแล้วก็มือกล่องน้องเบนของเฮาอยู่ตังหิมน้ำเหมืองปุ้น
2: ดู
1: แม่บ้านพ่อแก้วเสียงทองบ้านสลาหน่อยบ้านสลาหน่อยครับมีแถบบทเพลงนึงครับอยากให้ป้าเจ้าป้าครับร้องเพลงนี้นำเสนอเพราะว่าเจ้าป้าน่ะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของน้ำปิงบ้านน้ำทงนะบทเพลงเนี่ยเจ้าป้าจำได้ก่อนเจ้าป้าอู้กับผมไว้ว่าแม่ของป้าเนี่ยนะเปิ้นไปตกจำไปตกจำแล้วก็ได้ป่าอย่างพ่อกับป้า
3: ป่าจอนเจ้า
1: ครับป่าจอนป่าจอนละอ่อนบ่เดียวบ่ฮู้จักละสมัยนั้นมันจะมีป่าจอนเนาะป่าเจิงป่าขอป่าควายป่าบ่อ้าป่าเพียป่าเตาะมีนักสะปะว่าป่าเฮาลูกน้ำปิงเหมือนกันวันนี้เจ้าป้าจะมานำเสนอบทเพลงที่มีชื่อว่า
3: ล่องแม่ปิงเจ้า
1: ครับผมเชิญรับฟังครับ

0: ไอ้ขนังนี่สักตัวไอ้ขนัวนี่สักแวร์ถ้าแฟนน้องแม่ไอ้อย่าลุกปิกเด้ออย่ามาใครอู้กำนี้ขนาด
1: แต่กะเจ้า
0: เนี่ยแต่กะแต่กะน่าเป็นได้พ่อครับคุณผู้ชมทุกท่านครับกำบักเก่าเอาก็ได้ยินมาแล้วแล้วเป็นเจ้าป้าเองตอนนี้ฮับหลายหน้าที่ฮับหลายตำแหน่งขนาด
2: ครับ
0: ทราบข่าวว่าเจ้าป้าเป็นประธาน
1: เจ้าถวายงานแด่พระ
0: ขนาดช่วงนี้คิวทองขนาดเนาะแล้วเชื่อกับว่าเขาแกว่าจะเอามาออกถึง3เทพวันนี้ได้เทพเดียวเหียแต่กับเดียวเจ้าป้าได้ไปไหนก็
1: เจ้าป้าจะไปประชุมเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดงานล้านนามหาดุริยางเจ้า
0: ซึ่งทราบข่าวว่าพระคณิษฐา
1: เตี้ยฟังไปว่าเตี้ยนึ
0: งก็ครับผม
1: สื่อยังแบบแผ่วตินขั้นใดหวัง
0: กับเดียวกับเดียวถึงมาถึงแต่เพราะว่างานต่างๆที่เจ้าป้ากว่าจะได้คิวเจ้าป้ามาครับคุณผู้ชมมันใช่ง่ายๆเลยเบิ่มการันตีนี่นั่งเฝ้านอนเฝ้าโทรศัพท์เอ๊ะเจ้าป้าจะติ้งมาเมื่อใดจะติ้งมาวันนี้เป็นหน้าบุญของหมู่เฮาเพลงฮักคอมดอยแต่ๆเลยเจ้าป้าครับฝากอย่างถึงกับลูกๆหลานๆและคนเฒ่าคนแก่ที่ฟังอยู่ในขณะนี้ดูในขณะนี้ครับ
1: เจ้าป้าก็มาเดี๋ยวนี้จะขึ้นสะพานพระราม8แล้วเนาะแถม2ปีจะอยู่บนสะพานพระราม8เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตก็เหมือนกับเป็นรากเหง้าของเมืองเชียงใหม่สิ่งที่ได้ทำที่ดีๆทั้งบรรพบุรุษเฒ่าทำมาและตัวเจ้าป้าเองได้สืบสานต่อมาก็ขอฝากให้ลูกหลานที่จะสืบทอดเป็นทายาทตึงโมดตึงหมู่เนี่ยขอให้ช่วยกันสืบสานรักษาไว้ต่อไปเนาะเจ้าป้าแถมคือเฮาคนเฮาเกิดมาแล้วฮู้วันเกิดแต่เฮาบ่ฮู้วันตายเฮาจะได้ไปเมื่อใดบ่ฮู้เจ้าป้าก็ขอฝากสิ่งเหล่านี้ไว้คือเป็นมรดกกับแผ่นดินเชียงใหม่เจ้าขอบคุณเจ้า
0: ขอบคุณเจ้านาคาบ่โห
3: สุขภาพยังแข็งแรงอยู่เลยนะ
0: ครับที่เจ้าป้าฝากไว้คือบทเพลงที่มีชื่อว่าอุ้ยคำความจริงผมอยากจะใช้คำว่าอุ้ยทองอุ้ยทองเอาอุ้ยคำถ้าอุ้ยทองเนี่ยเพื่อนจะเปิงหรอถ้าทองคำคำนั้นชื่อแม่เหมือนไดไอสัน

0: ธุ
1: เชื่อกับว่าเจ้าป้าเป็นคนสอนเบิ่มการันตีว่าถ้าฮับปอนจากทุกเจ้าไปได้ไหนแล้วต้องแผ่เม็ดกำเมืองของโฮของเฮาถ้าเฮาบ่รักษาไว้บ่ดูแลไว้แล้วไผจะมาเจออาอาอีอีอุเอโอว่าฟิตโฟไฟจะได้ว่าได้เสน่ห์บ้านเฮานี้แล้วติดตามเฮาได้จันรันตีครับ
0: ผมเชิญละเชิญนะครับ
1: รับเชิญของเฮาอากิจจามโนเพชรสุรีนะเชียงใหม่น้องเบบทเพลงตีปอกาปะถูปอกาปะถูกับอาจารย์เมืองมันจอมโอ้ม่วนกันสันเล้าก่อนกันง่ายๆม่วนของเฮาแล้วก็มีซอฟต์พาวเวอร์อย่างซึ่งตัวนี้ก็เป็นซึ้งถ้าบ่ฮู้ก็มาพอเฮาตัวเด้อครับผมโดยบทเพลง

0: แต่แล้วผลปรากฏว่าสเปกตรัมนี่มันของสำเนียงเชียงใหม่มัน
1: ใช่
0: หนักมาก
1: จากหนึ่ง
0: นี่บาใจสำเนียงเชียงใหม่ซึ่งมันไม่ใช่พี่คุณพี่ใจเย็น
1: ใช่เขาจะหันเลยว่าบางคนอะใจอย่างที่ผมบอกอะไม่เซตคือคุณกึดครับว่าสิ่งนี้อะมันถูกต้องไปซ้ายไปขวาคือพิษนั่นแสดงว่าเนี่ยแหละถ้าเนี่ยจะเอี้ยแสดงว่าวันหนึ่งสำเนียงสายใต้เขาบอกว่าสำเนียงเชียงใหม่คือสำเนียงในเวียงเท่านั้นเอี้ยคือจะอันมันบ่ถูกหรือยังเมืองแปะเวลาใครต้องถามคนว่าบ้านใดเพราะว่าถ้าขึ้นไปตังติดเมืองนานก็จะอู้ไปใกล้ตังเมืองนานวังจิ้นเขาติดเหินเขาจะอู้ไปตังเหิน
2: อ๋อเออแต่ผมอะผมแม้ยังผมอยู่ห้างชาร์ตเนี่ยแต่ผมได้ยินก็คือสำเนียงไตลื้อแกงบันกวยกากวนกวยกาเนี่ยด้วยกันในเวลาคนลื้ออู้กันนะมันม่วนฟังว่าจะพูดเรื่องอะไรแต่ว่ามันตลกอะ
1: นั่นน่ะ
2: มาพูดเลิงนะบ้ามันนี่เนี่ยมันจะมันมีสารเอื
1: ้อขนมสินอยู่ในตู้กี่หีทำป๊อกเอาหำ
3: หนึ่งหมู่บ้านมันจะมี
4: แม่นบ้านเหนือบ้านใต้
3: สำเน
4: ีย
3: งก็จะต่างกันไปแหม
4: แม่นเศร้า
3: เพราะฉะนั้นก็เป็นสีสันและการก็เป
4: ็
3: น
4: ตลา
3: ดคนเมืองไงไปไหนก็พูดเลยว่าคนเมืองเพราะว่าสำเนียงเอออ
4: ัน
3: เนี้ยคนบ้านเดียวกันนี่อ้ายสำเนียงเดียวกันโอ้เปิดบ้านปิดเมืองน้องเอง
4: แม่นเจ้าอย่างเชียงใหม่เปิ้นกับคนละแบบกันเนอะอย่างเองก็เมืองเชียงใหม่นี่เปิ้นจะอู้แหมยางเนาะต่างฝั่งอู้แหมยางแต่ว่าเองก็หล่องไปทางใต้นี่จะแหมสำเนียง
3: เชียงใหม่สายต้อย
4: สายต้อย
3: มาจากสระอ้อยอ่ะ
4: แม่นแม่นแม่น
3: แล้วตรงน
4: ี้
3: แล้ว
4: เ
3: น
4: ี่
3: ยแหม
4: น่าอยู่นะ
3: ที่ละปูนสำเนียงยองอันนี้เป็นสำเนียงที่ข้าเจ้าฟังแบบออกเลย
4: เ
3: ออต้องอยู่กับเขามันๆเนาะถึงจะได้ซึมซับแบบภาษาสำเนียงแต่ผู้สื่อเขาบอกว่าสำเนียงยองเนี่ยเป็นสำเนียงที่ต้องอู้มาตั้งแต่ละอ่อนน้อยๆละถ้ามาฝึกอู้เมื่อใหญ่เนี่ยมันยากนะคุณผู้ชมสำเนียงมันก็จะมาเหมือนต้นฉบับเปิ้น
4: อ๋อเจ
3: ้าเป็นที่ลูกล้ำเหมือนกันเน
4: า
3: ะ
4: เจ้าแต่เฮียนฮู้กันได้เนอะ
3: เฮียนฮู้กันได้ฮู้ซ้ำกันไว้ก็บ่เสียหายนะเจ้า
4: แม่นเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอกำเมืองที่ควรฮู้เจ้า
3: เออมีคำว่าอย่าง
4: พ่อแม่นั่นเนาะไปพอกันเจ้าร
5: ีบไปอย่าไปอย่านะก็ตกใหม่ไงเฟรชไงแปลว่าพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วสดสดปลาสดขี้มูกสดอย่างขี้มูกมันฟุ้งออกมาเนี่ยแมนๆครับแมนๆผู้ชายไงแปลว่าโผล่ออกมานิดนึงแมนอย่างแมนนะคะเก็บดีๆนะคะแมนออกมานะคะแมนหน้าออกมานิดนึงคือโผล่หน้าออกมานิดนึงอย่างก็เลข8ไง6 7 8แปดคืออย่างนี้นี่แปดเนี่ยแปดเอาขี้มูกแปดปากนี่เอาขี้มูกแปดปากแปดคือป้ายนะแปดเนี่ยระวังนะคะเอาขี้มูกแปดปากนะคะก็วัดไงวัดโบสถ์เทมเพิลหรือนี่ก็ได้เนี่ยวัดเนี่ยวัดคือเนี่ยวัดเนี่ยวัดมาก่อนวัดก็นี่ไงจดบันทึกนี่ไงเอออันเดียวกันกับวัดจดคือจดหนีบจดหนีบจดจดหนีบก็คิดไงคิด
3: มาจริงเหรอคุณผู้ชมก็
4: บอก
3: คิดแปลว่าแง่กะ
4: นั่นเนาะ
3: บอกคิดใจ
4: แง่แง่ปีใจแง่เอ๋ย
3: แต่ว่าพี่โอ๋เป็นคนลำปาง
4: เจ้า
3: เออมันก็ต่างกันไปแหบนะ
4: แม่นเจ้าแม่น
3: เออมันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กันไว้เน
4: า
3: ะนี่แหละรายการคิดเป็นคนเมืองก่อนจะเอามาแชร์ต่อจะอีเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ส่งคลิปกันเข้ามานั่งๆได้เลยนะเจ้า
4: แม่นเจ้า
3: ทางเพจ Facebook NVT ภาคเหนือนะคุณผู้ชมเจ้าก็จะได้ร
4: ู
3: ้ทับกันจะอีนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เน
4: า
3: ะแม่นเจ้าสดอ
4: ่
3: ะ
4: สด
3: แมนก็คือพ
4: ุ่ง
3: แมนก็คือโผล่มานิดหน่อยได้อยู
4: ่จ้า
3: วัดก็คือเคกะโล
4: แล้วมันอู้กับใส่น้ำเสียงลีลาท่าทาง
3: มันต้องมีอินเนอร์เนาะความเป็นคนเมืองเนี่ยคุณผู้ชมหาว่า
4: ขอหน่อยหนึ่ง
3: ถ้าคุณผู้ชมหาว่าคนเมืองเนี่ยด่าอู้จ่าบะเจียงไฮจังหวัดแปะป้อน
4: เนาะ
3: เจ๊ถึงซวงใน

0: ออที่มันแบบสวกอ่ะ
1: แม่
0: เราฟังปุ๊บรู้เลยว่าสวกอ่ะจะมีกรรมไหนที่คุณผู้ชมเพราะว่าเจียงไฮอู้กำนี้นะมันสวกขนาดนั้นลองแชร์ต่อกันได้นะคุณผู้ชม
1: เจ้า
0: ก็จะได้เอามาแชร์ต่อในรายการกันเนอะ
1: จ้า
0: คุณผู้ชมเจ้าไปพอแฮมเรื่องกันเลยอันนี้จะพาไปสู่เมนูร้านอาหารกันละคุณผู้ชมเมนูอาหารในช่วงนี้พอเอาขึ้นมาเจ้าหน่อยช่วงบ่ายเนาะเดี๋ยวเขาจะอยู่กันล้ำแก่
2: ไปพอกันแล้วกัน
0: ไปพอ5ร้านของผู้ชมที่บอกว่าหากินได้ยาก5ร้านเนี่ยเขาคัดสรรมาคือละคนที่มาเชียงใหม่เนี่ยไปกันได้เนอะคุณผู้ชมแต่ว่าไปเจ้าหน่อยนะเจ้ามีร้านอะไรอย่างพ่องไปพอเลยเจ้า
1: ไปกับเจ้า
3: วัฒนานะคะทุกคนร้านแรกที่อยากให้ไปเลยคือขนมวงทุกคนเป็นโดนัทของคนเลยอร่อยร้านที่2นะคะจะเป็นร้านตือคาโคอันนี้คือแบบหากินยากเหมือนกันร้านอร่อยร้านนี้คืออร่อยส่วนร้านที่3นะคะจะเป็นร้านข้าวเม่าทอดแพทองทุกคนอันนี้คือยังไม่เคยกินเตื้อร้านนี้คือไปกินตามคนใน TikTok เหมือนกันค่ะคือแบบน่ากินน่ะร้านที่4นะคะอยากให้ทุกคนไปลองกะหรี่ปั๊บร้านนี้มากชิ้นละ10บาทแบมได้มา6ชิ้นนะทุกคนแล้วแบบใส่กล่องมาแบบสวยงามอย่างดีร้านที่5นะคะถ้าใครชอบกินปอบเปี๊ยะเจนะต้องมาร้านนี้เลยค่ะอร่อยแถมยังมีเกี๊ยวทอดด้วยนะทุกคนฝากทุกคนไปอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าในกาธานินสิริวัฒนาตัวเนอะ
2: มันทอดไปแฮม
0: ถูกต้องเพราะว่าข้าเจ้า
2: ขอของทอดของทอดคือของล้ำเน
0: า
2: ะ
0: number one แต่แล้วเมื่อเช้าจะอี้นะคุณผู้ชมว
2: ่า
0: ได้กินของทอดอุ่นๆนี่นะมันเหมาะอย่างก็ปอเปี๊ยะ
2: ปอเปี๊ยะใหม่ตาแล้วเน
0: า
2: ะ
0: ใหม่ตาไว้ละคุณผู้ชมอ่ะหรือว่าใครเป็นเจ้าทีมสามห้านยังมีร้านที่มันเด็ดเหลือนี่ก็ส่งกันภาษากำเมืองเป
2: ็
0: นคอนเทนต์ที่มันสร้างสรรค์กับปอแล้วคุณผู้ชมเจ้า
2: แม่นเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอเมนูปลากันพ่องเจ้า
0: เมนูปลา
2: เจ้าบ้านเราเนี่ยนะ
4: อันนี้ก็เป็นกิมปูตีแบงไว้ตอนย่างน้ำปูครับกิมใหญ่ๆผัดผงกะหรี่ใส่มันปูตัวเอาไปจะเอาไปตำน้ำปูครับส่วนตัวหลวงๆเนี่ยจะแยกกิมมันออกมาครับคัดตัวแต่มันมีกิมใหญ่ๆมาครับเนื้อมันจะหนักก่อนอื่นก็เอาหน้ามาล่างถูขี้ไข่มันออกหนักๆแจกน้ำเกลือได้ยิ่งดีครับถูต้องมันเลื่อมมาหมาบจี้เลยเนอะเสร็จแล้วกับกิมปูมาตู้แป๊บดีตุ๊บแล้วล่ำนะครับย้ำเศษปูมันจะกระจายจะข้างคอปักเหงือกแหมหายากมดคือตุ๊บหมอกมันแตกยากจี้เนอะมันจะมีเสียงแตกแป๊กสักสองแป๊กเอาอีกระใจได้ลที่นี่กับกิมปูไปต้มน้ำเกลือไปต้มกับน้ำเดือดเนื้อปูจะได้แน่นๆแล้วก็ลดกลิ่นคาวตัวต้มไว้สักจำลำนี่นะแล้วก็ยกออกตั้งไปพักกันน้ำเย็นด้วยครับต่อมาก็มาเคาะเอามันปูออกจากกระดองมันปูในแป้งออกมันปูกับหม้อนะครับแต่วันนี้เขาจะมาใส่ผัดผงกะหรี่คือเคาะเอาแต่มันสีเหลืองๆออกมาจะอีครับส่วนตัวมันจะไปพัดตัวกันก็ได้ครับเตรียมพักเตรียมเครื่องครับพ่อจะใช้ไข่ไก่2ถึง4แกนผสมกับมันปูเอามาตีรวมกันเลยครับตั้งหม้อเอาหอมเทียมหอมแดงลงไปพัดสักกรัมกับใส่กิมปูลงไปเลยจากนั้นก็ใส่ไข่กับมันปูลงไปกลนๆหน่อยหนึ่งบดให้ไหมแล้วก็ใส่ผงกะหรี่สำเร็จลงไปสัก 3-4 จ้อนโตแล้วแต่ความชอบไปซื้อในร้านสะดวกซื้อกันได้ครับง่ายดีแล้วก็ใส่ผงปรุงรสแล้วแต่ความชอบเลยน้ำมันหอยสัก 3 จ้อนโตแล้วก็พัดให้เข้าเครื่องซอยพริกแดงพริกเขียวลงไปพัดได้สักกรัมหนึ่งแล้วก็ใส่ขึ้นชายกับผักปอมลงไปครับตัวอีกก็เสร็จแล้วครับพัดกิมปูผงกะหรี่มันปูหอมหม้อขนาดยกโป๊ดแล้วก็ตักใส่จานได้เลยกินข้าวกันยังครับไผ่ยากับตัวมันเน่เลยต้องห้องจอกๆไปเดี๋ยวนี้กินกับข้าวเหนียวขม้อเน่กับข้าวหุงกะล้ำจัดไปกิมแหลกใหญ่ๆที่กับผงกะหรี่ยิงปูในสดๆเลยซุกแล้วมันหอมกลมๆแกะกินเพลินๆหม้อล่ำครับไผ่ยากะล็อก
2: ตีแต่ฝนมากหาเจ้าก็มาเมนูป่า
0: จำเมินว่าป่าสักตัวมีตรงใด
2: อุ้มอิ่มอุ้มอิ่ม
0: พอละ
2: ไม่กินเหมือนกันไม่ก
0: ิน
2: เหม
0: ือนกันขยับป่าแน่นอน
2: นะ
0: เมนูนี้ไข่ปลาทอด
2: จะได้อยู่
0: ปลาจอม
2: ไม่
0: ก็เนาะอันนี้ก็แค่บ้านเกินล้ำแก่แล้วพอแล้ว
2: หอมนึ่งหอมนึ่ง
0: ปูอันนี
2: ้น่ากินเหมือนกันเจ้า
0: เป็นเมนูปูผัดผงกะหรี
2: ่
0: แต
2: ่
0: ตะกี้ข้าเจ้าหั่นอันเอาแก้มปูไปต้มอันนี้ก็กับแก้มชั้นดีเนอะคุณผู้ชมเจ้าแต่ข้าเจ้ากินไม่ได้แพ
2: ้แพ้เนาะ
0: แพ้ของลำ
2: แพ้ของลำมันยังไปก่อนในเกมมือปีเหียน
0: ตึงว่าแล้วคุณผู้ชมพอล่ะเนี่ยส่งเมนูอาหารจะอีกเข้ามาก็ได้เนาะเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะแชร์ต่อว่าเมนูอาหารบ้านเมืองของเขาเนี่ยม
2: ัน
0: มีไอ้อย่างที่มันหลากหลายลึกล้ำเหนือห้านบางเมนูเนี่ยกำลังจะเลือนหายนะคุณผู้ชม
2: เจ้าก
0: ำลังกึดออกว่ามันมีเมนูไอ้อย่างหน้าที่คั่วผําใส่ไก่ก่อนที่มันกําล
2: ังแม่นแม่นแม่น
0: นอกจาก
2: คั่วไก่ใส่ผํา
0: คั่วไก่ใส่ผําอันนั้นก็กําลังจะหายไปคุณผู้ชม
2: อัน
0: นอกจากนั้นน่ะมันมีแกง

0: อนที่คุณผู้ชมคิดว่ามันบักไคลำได้หันละ
1: จ้า
0: บักไคลำได้กลิ่นกันละอย่ารู้ว่าละอ่อนมาหู้จักกันแน่นอนเนี่ยส่งกันเข้ามาได้คอมเมนต์ไว้เลยเขาจะกว่าจะไปไหลพอไหลพอแล้วเอามาทำไปคลิปกันได้เหมือนกัน
1: จ้ากำกลิ่นคนเมืองกับมีปลาโลปลาเตอร์นะเจ้าลองส่งกันเข้ามาได้นะเจ้าเขาก็จะออกอากาศออนแอร์ให้คุณผู้ชมได้ที่ตามพอกอยกันโตยแล้วก็จะไปบอกป่อยแม่ที่บ้านแม่
0: ถูกต้องแม่ใครอยากเมนูนี่อ่ะมาย่าคนเดียวนะป่อยแม่ย่าบางคนจะสะดวกซื้อคนเดียว
1: รอดมือแม่ได้ตึงสุดยอดนะ
0: ก็แล้วแต่คนมากเนาะคุณผู้ชมเจ้าคุณผู้ชมในช่วงนี้เราจะย่างกันสักกรรมเจ้าช่วงหน้าปิ๊ก
2: วันเวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น. รายการรอบภูมิภาคเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:00 น. รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น. ถึงเวลา 15:30 น. ถึง 16:00 น. และวันเสาร์วันอาทิตย์ 30:00 น.

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและคนรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกับไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ู่ในช่วงที่2ของรายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้า
1: ในช่วงนี้บางคนอาจจะถามหากับข้าวกับป๋าแต่บอกได้เลยว่าวันนี้
0: บะหมี่ฮึ่มตะกี้เราเปิดไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เขาเปิดช่วงแรกไปแล้วเนาะเอาเป็นแบบน้ำเรียกน้ำย่อยแล้วกันเน
0: า
1: ะเพราะว่าจริงๆเขาก็เพิ่งขี่ข้าวม
0: า
1: อิ่มอยู่คุณผู้ชมมันจะเริ่มตาม้อยแค่รับกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามาปลุกเร้าความตื่นเต้นกันสักหน่อย
0: เจ้าได้เลย
1: หมดห่วงก่อนคุณผู้ชมมาพอความบันเทิงกันก่
0: อ
1: นอย่างคลิปนี้เป็นคลิปเพื่อความบันเทิงคลิปตลกปนมุกฮาๆนิดหน่อย
0: จ้า
1: คนบอกว่าเป็นเรื่องของเงินเป็นเงินตายมันจะเป็นเรื่องเงินเป็นเงินตายนี่สุด
0: เ
1: ป็นจะได้ข้าเจ้าก็บ่เคยได้ยินคำนี้แต่ว่
0: า
1: เขาจะไปติดตามจากคลิปนี้เจ้า
2: ได้ห้องอ่ะ
3: เอาบ่ไหวสูงปวดขนาดสูง
2: ปวดแฮม
3: ม์
2: กินยามันมาหายเลยกะสู
3: อ
2: ันก็ป่ะไปหาหมอด้วยป่ะ
3: สูเฮาบ่เจ็บยังคนมีสตางค์เน
2: า
3: ะสู
2: ถามเรายังล่ะคนที่ว่ามีเงินนะฮึเก็บไว้กินเก็บไว้เก็บไว้ใช้ตอนสบายเนี่ยสูนะหันก็กินง่ายใจโอ้ยอ่ะแล้วก่อนจะแย่งได้นะเดี๋ยวสู้ข้าวหมูละข้าวหมูละข้าจะโทรหา
3: บินตังนี่ข้าจะไปคุณยายปุ้นสู้นอนดี
2: ๆข้าจะโทรหาอันข้าจะโทรหาอีกุ้งก่อน
4: ฮัลโหล
2: กุ้งจะเอามันไปโรงยามันมีสตางค์ไปโรงยาก็หมอกเป็นคนไข้อนาถานะกะอีวะเนี่ยกุ้งไปฟังอันว่าอีเนอร์ถ้าว่าอันถ้าไอ้ขวัญมันตายอ่ะคงจะหอมก่อน

0: โอ้พี่เลียดเฮากับคนบ้านเดียวกันกินซุปกินดิบมาด้วยกันโอ้สักเท่าใดละน้องกับไอ้ขวานกับหอมกับพี่เอียด
1: ก็จะห้องเท่าใดอ่ะ
0: น้องกับหอมเป็นแห่ปันพวกเขา
1: โอ้โอ้ถ้าจะหอมอ่ะหอมตายอ่ะมันไปที่หูว่าไผ่หอมอ่ะมันละมันก่อมใจจะได้ใจตอนมันมาสบายนี่บอมันจะได้หูแล้วมันจะได้ใจเลยอ่ะ
0: แล้วประเด็นนี้พี่เอียดจะหื้อน้องยังไง
1: หื้อมันหื้อกุ้งหอมตอนเป็นนี่บอ
0: จะหื้อน้องหอมตอนเป็นเนี่ย
1: พูดถึงว่าเงินเป็นเนี่ยมันจำเป็นแล้วเมืองเดือเงินตายนะกุ้งจะช่วยอ่ะพี่นึ่งพี่จะได้เอามันไปหาหมอเอกะอย่างน้อยก็กะน้ำมันลดกะกินกะหงยาอ่ะกุ้งจะโอนแทนเนี่ย
0: เจ้าเดี๋ยวน้องโอนไปหื้อแฮปันเนอร์พี่เอียดเจ้า
1: ถ้าหอมตอนนี้แล้ว
0: เอียดเนอร
1: ์เออขอบคุณนะกุ้งเนอะ
0: เจ้า
1: โหเขาต้องให้เขาอะมาหอมเป็นมาไม่หอมมาหอมตอนตายโอ้เอออีนี่โจทย์ผัวมาเออเงินเปิดมาหอมตอนผัวตายเอาไปเลี้ยงผัวใหม่เรียบร้อยเนี่ยมันต้องชุดยอดแต่ไอเดี๋ยวนี้แฮปันอีกกุ้งโทรมาแล้วอีกกุ้งโอนมาแล้วแฮ
2: มีตังไปหาหมอแล้ว
1: เออป้าเออ
3: มาของคำว่าเงินเป็นกับเงินตาย
4: แม่นเจ้า
3: คือเมียคิดมาแล้ว
4: เจ้า
3: ถูกก็โอ้
4: มีแต่หน้าเดียวเนี่ยมีแต่ว่ะ
3: มันก็ไม่สมผลนะคุณบอกว่าถ้ามาหอมก่อนตายมันจะไม่จ่ายไปหาหมอ
4: เออยังอยู่กันนะเจ้ายังอยู่กันเนอะนะเจ้าแซวกันไปอู้กันไปบิวร้านอาหารที่เปื่อน
3: เป็นอินฟลูเอนเซอร์กัน
4: แมน
3: มันเป็นสไตล์มันเป็นร้าน
4: เปิดร้าน
3: ก็สไตล์
4: เอามาเข้ากับสไตล์เราอีจ้าหน้า
3: แสดงว่าในคลิปนี้ต้องมีปัญหาแน่นอน
4: แมนจ้าก
5: ัน
6: นั่นละ
5: แล้วเปิดไอ้เปิดร้านอย่างอ่ะ
6: เปิดร้าน
7: แม่จ้าละแค่มาสั่งละแจ
8: ๊ก็มันนี่
9: คนนี้เนี่ยขนาดดู
7: เหมาะน้ำนะ
9: เหมาะโทร
10: เจ้าเฮ้ยนานเตอร์
3: โอ้กว่าฮะ
4: กานานนะ
3: แต่ว่าเธอเป็นพวกเป็นกุ๊กดีเอาใจเลยบอกเลยคุณผู้ชมนอกไปไหนตัวแหมเป็นจะอี้นี่เองด้วยนะ
4: เออนั่นเนาะ
3: เอาไปด้วยกับมาแล้วสักเถอะโอ้โหเนาะ
4: เจ้าคลิปต่อไปนะจะไปพอก่อนเนอะ
3: เจ้าไปพอเลยเจ้า
11: อุ้ยขนาดนี
12: ้กูก็ได้ยุละอ่อนดีหยัง
13: ละอ่อนมันก็ค่อยได้เป็นธรรมดากะอุ้ย
12: เมาอุ้ยมีเสตางซื้อเป็นอย่างร้อนเหลือ
13: ของมันต้องมีเจื้อลุง
12: ซื้อเป็นอย่างร้อนเหลือเจื้อบ้านเต็มซ้ายเต็มซ้าย
11: อุ้ยเขาเสตางซื้ออย่างกับบะฮื
12: ้อบ้านเฮาอะเป็นเลิกคิดเต๋อ
13: ถ้าหมดรุ่นนี้นะมันก็จะมามีแล้วเนอะก็จะเลิกผลิตละ
12: รออุ้ยขายเปียกขายซ่าได้ก่อนค่อยซื้อ
13: ลุงรถฮื้อ
12: ไปประชุมเตี้ย

0: นี่ก็ลวกหนูบอกอันถูกๆมันก็ว่าเอาไม่เอาอันมาแปลงก่อนมีราชตังกูเล่นพัก
1: ถ้าเจ้า
2: เข้าแหละ
1: มาได้
2: ละมาได้ละ
1: ยายถ้าจะเคลียร์ออกจากกล่องมรดกแล้วเดี๋ยวมาได้นะคุณผู้ชมเจ้าคุณผู้ชมเจ้าช่วงต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปว่าสกิลการเป็นคนเมืองกันเจ้าในช่วงของ
2: คนเมืองแต่ก
3: ่อคนเมืองแต่ก่อ
1: หวานและก่อนในวันนี้เสนอกำว่า
2: หวาน
1: หวาน
2: มันกันยุ่งกันมันหวานกัน
1: มันหวานกันพันกันยุ่งเยอะ
2: แม่แม
1: ่พยายามจะอธิบาย
2: เป็นลักษณะของการปันกันไงเออ
1: มันหวานเออหวานกันนี่เขาไปกอดแขนนั้นไม่หวานนะ
2: เออลักษณะได้ได
1: ้ได้ได
2: ้ลักษณะนั้นได้เลยได้เลยได้เลย
1: หลายอย่างมัน
2: จะไม่หวานพี่คนแต่หวานพี่คน
1: หวานพี่คนก็ได้เน
2: า
1: ะ
2: อันตรายจ้า
1: สงสารเปิดนะคุณผู้ชม
2: เจ้า
1: อาคิดว่ากำว่าหวานเนี่ยมันใจกับอย่างได้แถมคอมเมนต์กันไว้ได้คุณผู้ชมเจ้
2: า
1: เพราะว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้ฮู้ขนาดนั้นนอก
2: จาก
1: เขาเอามาแชร์ต่อกันได้เขาก็จะฮู้แค่แบบมันพันกันมันยุ่งเหยิงอย่างแปลไทยแปลเมืองเป็นไทยไม่ใช่แปลเมืองเป็นเมืองอย่
2: าง
1: เพราะว่าคนเมืองอย่างเฮาเนี่ยแปลเมืองก็จะเป็นเมือง
2: เจ้าแม่น
1: มันก็จะแปลเนี่ยคุณผู้ชมถ
2: ้
1: าใครพูดสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะเจ้า
2: เจ้า
1: จะได้ขนาดเลยเนาะวันนี้เวลาไม่เวลาเสีย
2: วันเวลาผ่านไปรวดเร็วขนาดเลยเน
1: า
2: ะ
1: คุณผู้ชมเจ้าถ้าใครอยากติดตามก็สามารถติดตามได้ก็วันจันทร์ถึงวันศุกร
2: ์
1: เวลาดีบ่ายโมงเป็นต้นไปนะเจ้าฟ้ากับรายการคลิปเด่นคนเมืองจากบันเทิงของคุณผู้ชมที่ส่งคลิปเป็นเข้ามากันนั่นเองเจ้
2: า
1: สำหรับวันนี้น้องอุ้มพี่มีรอยยิ้มพิมพ์หัวใจ
2: กับข้าเจ้าอารตาแชร์
1: ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเนอร์
2: สวัสดีเจ้า

รวมเป็นร่มเงาโลกกลมกลมบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: today.
1: สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการ NBT Today ค่ะวันนี้ไม่ต้องบอกเลยก็รู้เลยใช่ไหมคะว่าอ้อมพาทุกคนมากันที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับแหล่งเรียนรู้อาชีพคนพิการจังหวัดนครสวรรค์สถานที่แห่งนี้จะเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้พิการในพื้นที่อย่างไรบ้างติดตามได้กับรายการของเราวันนี้ค่ะ

าสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์นะคะเรามีการดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยค่ะแล้วก็มีการจับมือนะคะร่วมขับเคลื่อนกับทางสมาคมคนพิการจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องค่ะเรียกได้ว่าเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่ค่ะด้วยการสนับสนุนนะคะงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะมาขับเคลื่อนการดำเนินการร่วมกันในรูปแบบของการฝึกอาชีพนะคะได้แก่พวกโครงการในส่วนของโครงการเลี้ยงผึ้งชนรงค์นะคะแล้วก็ทอผมเช็ดเท้านะคะซึ่งช่วยพลิกฟื้นนะคะคุณภาพของคนพิการในพื้นที่นะคะให้สามารถยืนได้นะคะด้วยตนเองค่ะแล้วก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีพึ่งพาตนเองได้ค่ะ

0: าสในการส่งเสริมด้านอาชีพค่ะเช่นเดียวกับแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้นะคะในช่วงแรกค่ะเราจะมาทําความรู้จักนะคะกับแหล่งเรียนรู้อาชีพผู้พิการจังหวัดนครสวรรค์กันค่ะผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วค่ะอุปนายกสมาคมผู้พิการแห่งประเทศไทยคุณบุญยามค่ะสวัสดีค่ะคุณภาพกว้างของเรานะคะภายใต้ร่มใหญ่นั่นคือสมาคมผู้พิการแห่งนครสวรรค์นั่นคือสมาคมผู้พิการนครสวรรค์นะคะการทํางาน
1: ยามสจันทร์อุปนายกสมาคมคนถนนและดูแลคนพิการทั้ง77จังหวัดนะครับโดยสนับสนุนมาตลอดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอื่นนะครับแต่นาในเรื่องของอาชีพการศึกษาและเรื่องสำคัญในเรื่องของการอาชีพของคนพิการนะครับเพื่อให้คนพิการเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้ามีอาชีพดังนั้นสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยเนี่ยตัวมีท่านนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยคือท่านสุภชีพดีเทศเป็นนายกสมาคมเป็นผู้นำสูงสุดของทางการเคลื่อนไหวนะครับดังนั้นในเมื่อจังหวัดไหนที่พร้อมที่จะให้การสนับสนุนทุกๆด้านสมาคมก็ลงไปช่วยแล้วสนับสนุนให้เข้มแข็งทำให้คนพิการในมีเขาเรียกว่ามีงานทำนะครับแล้วมีการศึกษามันต้องการศึกษาก่อนนะครับการศึกษาก็ต้องมีงานทำดังนั้นสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยมีหลักที่จะให้คนพิการได้นำไปใช้ก็คือ 1. การแพทย์ 2. การศึกษา 3. อาชีพ 4. สังคม 5. อำนวยความสะดวก 6. และท่องเที่ยวและกีฬานี่ไอ้สมาคมคนพิการในประเทศไทยตระหนักในเรื่องนี้มากถ้าได้ครบทุกอย่างเนี่ยคนพิการในประเทศเราเนี่ยจะได้เข้มแข็งครับ
0: ค่ะจุดเด่นนะคะของอาชีพของผู้พิการจังหวัดนครสวรรค์นะคะที่เขาทําออกมาแล้วเป็นจุดเด่นของศูนย์นี้เลยที่ท่านอุปนายกเห็นนี่คืออะไรคะ
1: อ๋อที่ผมดูตอนนี้นะผมก็เฝ้าดูตลอดแหละเรื่องของอาชีพของคนพิการจังหวัดนครสวรรค์นะตอนนี้จุดเด่นของเขาก็คือเลี้ยงชันนรงค์เลี้ยงชันนรงค์แล้วก็ลองมาก็ผมเช็ดเท้าเพราะทําได้สีสันสวยแล้วก็ทําเป็นอะไรกระเป๋าสะพายกระเป๋าแฟชั่นอะไรเงี้ยครับ
0: เป็นที่ต้องการของตลาดด้วย
1: ใช่ครับ
0: และอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ท่านอุปนายกเน้นย้ำและให้ความสำคัญนั่นก็คือด้านการศึกษาทำไมเราถึงให้ความสำคัญด้านการศึกษาและในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยค่ะต้องมีการยกระดับด้านการศึกษาให้กับกลุ่มผู้พิการยังไงบ้างคะท่าน
1: อ๋อเดี๋ยวนี้สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยส่งเสริมในด้านการศึกษาเพราะว่าคนพิการทางการเคลื่อนไหวเนี่ยการศึกษาน้อยมากนะครับการศึกษาน้อยมากเราอยากจะให้คนพิการมีการศึกษาเยอะๆเพราะว่าในเรื่องต่อไปเรื่องอาชีพนะครับมีการศึกษาต้องมีอาชีพพอมีอาชีพคนพิการถึงจะอยู่กับสังคมได้อยู่กับครอบ

0: ครัวเลี้ยงครอบครัวได
1: ้
0: การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญครับในปัจจุบันนี้การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญมากเดี๋ยวนี้เขาไปไกลแล้วไปพวกAI อะไรพวกนี้มันเป็นยุคของเทคโนโลยีนะครับครับเรื่องนี้เป็นเรื่องการศึกษานี่เป็นหัวใจเลยครับ
1: คือหัวใจแล้วเวลาเรียนอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่ากลุ่มสมาชิกในกลุ่มของเราเนี่ยต้องการที่จะมีวุฒิการศึกษาเพิ่มเติมแต่เขามีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยค่ะเราเชิญครูมาสอนที่นี่เลยไหมคะ
0: อ๋อเรื่องการศึกษาถ้าสมมติว่าอย่างไอ้กศน.กศน.หรือการศึกษาตามไออัธยาศัยตอนนี้เราเรียนอยู่ที่บ้านให้ครูมาสอนได้นะครับให้ครูมาสอนได้แล้วพอจบม.3ถึงม.6เราก็สามารถต่อปริญญาตรีได้โดยการเรียนฟรีครับเป็นการเรียนฟรี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันมีหลายโรงเรียนมีหลายมหาวิทยาลัยที่ให้คนพิการเรียนฟรีเร็วๆนี้สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยก็ได้มีคณะกรรมการก็ได้ไปเรียนที่จังหวัดมหาสารคามก็จบปริญญาตรีมาจำนวน10กว่าคนตอนนี้จบต่อโทอีกก็เกือบจะจบโทแล้วคร
1: ับ
0: นี่เป็นการศึกษาที่คนพิการมีโอกาสครับมีโอกาสเข้าถึงเพราะว่าเราเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเราเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย
1: ์
0: เราไม่ได้ไปพอสอบเราถึงจะไปที่มหาสารคามมหาวิทยาลัยสารคาม
1: ค่ะแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะก็จะมีกลุ่มนะคะผู้พิการที่ชมรายการของเราอยู่อะค่ะอยากให้ท่านอุปนายกนะคะได้เป็นตัวแทนส่งผ่านนะคะถึงผู้พิการที่ชมรายการของเราอยู่นะคะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทอดทิ้งมีหน่วยงานของเราดูแลเขาอยู่และหากเขาเนี่ยต้องการความช่วยเหลืออยากพัฒนาด้านการศึกษาอยากพัฒนาด้านอาชีพนะคะสมาคมของเรายินดีให้ความช่วยเหลือมีอะไรส่งผ่านเชิญได้เลยค่ะท่าน
0: ครับก็ขอเรียนให้เพื่อนๆที่พิการนะครับในเรื่องของอยู่ในบ้านหรืออยู่ในสังคมปัจจุบันนะครับหรืออันดับแรกแล้วการศึกษาก่อนที่อย่างผมเน้นมาเมื่อกี้นะครับถ้าเราจบการศึกษาเรื่องอาชีพจะตามมานะครับตอนนี้อาชีพของคนพิการก็มี2มาตรา33กับ35ครับมาตรา35คนพิการตอนนี้มีอยู่ประมาณก็หลายแสนอยู
1: ่
0: นะครับประมาณ2หรือ3แสนทางด้านที่คนพิการเยอะแยะครับในเรื่องในด้านการศึกษามันน้อยก็เลยคนพิการที่จะมีประกอบอาชีพได้หรือทำงานได้มีรายได้ก็เพราะความศึกไอเราด้อยการศึกษาอยากให้คนพิการเนี่ยได้ตระหนักในเรื่องของการศึกษาเสร็จแล้วก็เป็นอาชีพมาตรา35คนพิการที่มองกันเยอะมากในปัจจุบันนี้นะครับเพื่อเป็นอาชีพที่คนพิการทำได้สบายๆเนี่ยเป็นเราก็อยากเน้นในเรื่องนี้ด้วยหลักๆ ก็คือแพทย์การศึกษาและอาชีพนะครับเราต้องยังไงคนพิการตอนนี้ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นคนพิการมันก็ยังมีส่วนหนึ่งแต่น้อยที่จดไปแล้วก็มีส่วนที่ผมได้เรียนได้ทราบว่าจะมีล้านกว่าคนนั่นแหละครับคือคนพิการที่ได้รับอาชีพได้รับการศึกษาก็มีประมาณเนี่ยที่ผมได้เรียนประมาณสักแสนกว่าสองแสนกว่าครับครับ
1: นะคะถ้ามีผู้พิการนะคะเขาต้องการได้รับความช่วยเหลือการดูแลอย่างเงี้ยค่ะเขาต้องติดต่อหน่วยงานไหนอะไรยังไง
0: ครับคนพิการไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่สมาชิกนะครับทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายก็ติดต่อมาสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยเขาจะมีเพจของสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยสามารถเข้าไปดูได้เลยว่าสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยมีกิจกรรมอะไรมั่งส่งเสริมอะไรมั่งและเราจะไปต้องดูตัวเองด้วยครับว่าเราจะไปพัฒนาตัวเราอย่างไรนะครับนี่ต้องดูตัวเองด้วยสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยไม่ละเลยคนพิการทางการเคลื่อนไหวทุกคนคื คนพิการของสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณคุณปัญญามากนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะให้เราได้เห็นถึงกระบวนการในการทำงานในการช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการทุกพื้นที่ทั่วทั้งประเทศไทยเป็นการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการที่ชมรายการของเราอยู่ด้วยนะคะ
0: คุ
1: ณผู้ชมคะในช่วงแรกเราทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้กันไปแล้วนะคะในช่วงต่อไปค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูกันต่อนะคะว่าเส้นทางการอบรมเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพของผู้พิการในพื้นที่แล้วช่องทางการจำหน่ายเขาจะจัดจำหน่ายไปที่ไหนอะไรอย่างไรบ้างนะคะรอติดตามกันต่อได้เลยค่ะ

0: ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์นะครับได้มีการส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับนั่นก็คือในเรื่องของการส่งเสริมให้กับคนพิการนะครับได้มีวุฒิทางการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งกลุ่มคนพิการของจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็มีทั้งหมด13คนมีระดับประถม4คนม.ต้น5คนแล้วก็ม.ปลาย4คนนะครับโดยการส่งเสริมในเรื่องของการจัดการเรียนของผอ.วรมนวีตเสรีละผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกรกพระครับเรามีการจัดการเรียนการสอนให้กับกลุ่มคนพิการนะครับอาทิตย์ละ1วันซึ่งคนพิการในกลุ่มนี้ก็จะมีการนัดกับคุณครูของเราว่ามีความพร้อมในเรื่องของการจัดการเรียนเนี่ยวันไหนคุณครูของเราก็จะมีการจัดการเรียนการสอนตามระดับชั้นตามความถนัดแล้วก็ตามความสามารถและความสนใจในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนอกจากเรื่องของการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิระดับแล้วเรายังมีเรื่องของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองในเรื่องของอาชีพมีการส่งเสริมในเรื่องของอาชีพให้กับกลุ่มคนพิการได้มีงานทำได้มีโอกาสในเรื่องของการแสดงฝีมือในเรื่องของการทำขนมในเรื่องของการทำอาหารเครื่องดื่มก็ดีตามความต้องการเพื่อให้คนพิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเรามีการร่วมมือกับศูนย์โรงเรียนอาคมสุรทานศูนย์ฝึกอาชีพพัศรตามพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิธรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสยามบรมราชกุมารีครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของคนพิการและกลุ่มเปราะบางของจังหวัดนครสวรรค์ครับ
1: ด้วยกลุ่มเซนทันให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มคนผู้พิการครับเราก็เลยมีการสนับสนุนนะครับสมาคมคนพิการให้มีการมีช่องทางนะครับประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เราสนับสนุนมา3ปีแล้วต่อเนื่องตั้งแต่ปี2567ครับเพื่อมุ่งมั่นโดยมุ่งมั่นที่คิดว่าอยากจะให้เขามีรายได้มีอาชีพแล้วก็เป็นการที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังผู้ที่มาประกอบการก็เหมือนกับคนหนึ่งที่เป็นผู้ประกอบการตามปกติเลยนะครับก็สามารถหารายได้อะไรไปได้นะครับแล้วก็สามารถดูแลตัวเองดูแลครอบครัวได้ด้วยอีกครับ

0: เราได้เห็นถึงการส่งเสริมกลุ่มผู้พิการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ด้านอาชีพกันไปแล้วนะคะต่อไปค่ะเรามาตามติดกันต่อนะคะถึงผลิตภัณฑ์ค่ะที่เขาได้มีการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่แล้วนะคะจะมีช่องทางในการจัดจำหน่ายที่ไหนนะคะตอนนี้ค่ะอ้อมพาทุกคนมาอยู่กันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครสวรรค์นะคะกับผู้ร่วม2คนในรายการค่ะที่จะมาแนะนำกันนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเขามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะท่านแรกนะคะนั่นคือคุณเจี๊ยบค่ะเป็นผู้อำนวยการแหล่งเรียนรู้อาชีพผู้พิการจังหวัดนครสวรรค์นะคะและก็อีกหนึ่งท่านหล่อๆตรงนี้นะคะคุณมาริโอค่ะเป็นผู้จัดการร้านส่งเสริมอาชีพผู้พิการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์สาขาเซ็นทรัลนครสวรรค์นะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะค่ะนะคะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมหลายท่านนะคะยังไม่เคยรู้จักเลยว่าที่นี่มีการจัดจำหน่ายสินค้าดีๆของกลุ่มเราด้วยนะคะก่อนอื่นเลยต้องให้เจี๊ยบนะคะเล่าคุณผู้ชมฟังก่อนนะคะถึงสมาชิกในกลุ่มของเรานะคะณปัจจุบันนี้มากน้อยขนาดไหนคะ
1: ค่ะปัจจุบันนะคะสมาชิกทั้งหมดในจังหวัดเรามีอยู่350คนค่ะ
0: โอ้นะคะและจุดเด่นและความเข้มแข็งของที่นี่นั่นคือด้านการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกลุ่มคนพิการในพื้นที่นั่นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: ก็คือเรามีการส่งเสริมอาชีพอะค่ะต
0: ั้
1: งแต่เริ่มผลิตแล้วก็พอเขาผลิตได้ค่ะเราก็ทำการตลาดค่ะให้กับพวกที่เขามีรายได
0: ้ค่ะนะคะแล้วก็นี่

0: ็นอีกหนึ่งบุคคลสําคัญนะคะเพราะว่าเป็นผู้จัดการด้านการขายนะคะณวันนี้สินค้าผลิตภัณฑ์ของเราได้รับเสียงตอบรับนะคะจากผู้บริโภคมากน้อยขนาดไหนคะ
1: ต้นหลักนะครับผลิตภัณฑ์ก็ขายดีมาก
0: โอ้โหพูดแบบนี้แล้วพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ของเรากันดีกว่านะคะว่าณปัจจุบันมีสินค้าอะไรบ้างนะคะมาเลยค่ะ
2: ค่ะ
0: มีอะไรบ้างคะ
2: หลักๆกันนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเราอ่ะผลิตเป็นพรมเช็ดเท้าค่ะพรมเช็ดเท้าเราก็
0: อันนี้คือเป็นสินค้าขึ้นชื่อของเราเลย
2: ใช่ค่ะพรมเช็ดเท้าเราอ่ะนะคะผลิตมาจากวัสดุเหลือใช้จากโรงงานค่ะเราอ่ะได้วัสดุมาใช่มั้ยคะเราอ่ะก็จะผลิตเป็นถ้าชิ้นยาวๆจะผลิตเป็นแบบนี้ที่เป็นผืนใหญ่นะคะพอเศษที่มันเหลือจากที่การผลิตอันนี้ค่ะเราก็จะมาเป็นผลิตเป็นชิ้นเล็กๆเป็นกระเป๋าค่ะแล้วก็เราใช้วัสดุที่มีอยู่อะค่ะคุ้มค่าที่สุดเริ่มแรกเราจากผมเช็ดเท้ามันก็จะขายได้ในราคาที่ไม่กี่บาทเราก็เลยพัฒนา
0: ค
2: ่ะให้พี่เขาทอให้มันสวยขึ้นแล้วก็ทำเป็นกระเป๋าในรูปแบบต่างๆคือจากเดิมที่เราทอผมเช็ดเท้าอ่ะนะคะเราก็จะขายได้ในราคาไม่เกินผืนละ50บาทเราก็เลยต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้เป็นกระเป๋าเพื่อที่จะได้ให้พวกพี่เขาว่ามีกําลังใจในการทอผ้ามากขึ้นค
0: ่ะนะคะแล้วพี่มาริโอค่ะเวลาลูกค้ามาที่ร้านของเรานะคะสินค้าตัวไหนขายดีที่สุด
1: มีผมเช็ดเท้านะครับเราต่อยอดมาเป็นกระเป๋าอันนี้ก็สนใจเพิ่มขึ้นมา
0: โอ้โหนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะนี่ด้านข้างตรงนี้เป็นอะไรบ้างคะ
2: ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นโครเชต์ค่ะ
0: อ๋อทำด้วยโครเชต
2: ์พอเราทํากระเป๋าแล้วใช่มั้ยคะมันจะถ้ามันไม่มีอะไรแขวนนะคะมันก็จะไม่สวย
0: มันจะขาดไป
2: มันจะขาดอะไรไปแล้วก็เลยเอาให้เขาพัฒนาคนที่มีฝีมือในด้านของการถักอ่ะค่ะก็เป็นถักโครเชต์ขึ้นมาแล้วคราวนี้เราก็เพิ่มใส่อัตลักษณ์นครสวรรค์ไป
0: นี่อันนี้เป็นอะไรคะเป็นน้องอะไรเอ่ย
2: สิงหัวสิงโตค่ะ
0: ตุ๊ดจีนนะคะ
2: แล้วก
0: ็
2: เป็นชื่อเสียงที่นครสวรรค์นะคะขึ้นชื่อในเรื่องของการแห่มังกรการเชิดสิงโตค่ะเราก็เลยเอามาใส่ไว
0: ้อันนี้เสื้อเป็นของฝากก็น่ารักนะคะเพราะว่าเล่าเรื่องราวของนครสวรรค์ได้เป็นอย่างดีนะคะรู้เลยว่าซื้อจากจังหวัดนครสวรรค์แน่นอนนะคะแล้วมีอะไรอีกคะ
2: แล้วก็เป็นเคสยาดมอันนี้เป็นอยู่ในผลิตภัณฑ์โคเชทั้งหมดนะคะจะมีเคสยาดมมีเป็นแก้วเยติค่ะ
0: โอ้โหครบเลย
2: แล้วก็เราก็ช่วยส่งเสริมในเรื่องของการสานตะกร้า
0: อ๋อนี่สานตะกร้าของเราก็มีเหมือนกัน
2: มีเหมือนกันค่ะแล้วก็ถ้าขายเป็นสานตะกร้าธรรมดาค่ะก็จะไม่เป็นที่น่าสนใจเราก็เลยให้เขาตกแต่งให้มันดูมีราคาขึ้นมาก็คือให้เด็กวัยรุ่นถ้าเกิดเป็นธรรมดาที่ไม่มีการตกแต่งอ่ะนะคะเด็กวัยรุ่นก็จะไม่ชอบเราก็เลยให้ใส่ลูกเล่นอะไรที่น่ารักน่ารักเพื่อที่จะได้เจาะกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นได้อีก
0: ค่ะแล้วก็แบบความสามารถต่างๆที่ทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ชิ้นงานดีๆแบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นความสามารถของคนในกลุ่มเราแล้วก็ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานไหนบ้างคะด้านองค์ความรู
2: ้ด้านองค์ความรู้นะคะเราอ่ะหลักๆเลยค่ะศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันนะคะจะเป็นคอยเป็นพี่เลี้ยงในการคิดค้นนวัตกรรมหรือคิดค้นสินค้าที่สวยแล้วก็ได้คุณภาพอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มีการ MOU กับมหิดลค่ะในเรื่องของมหิดลนะคะก็จะเป็นสินค้ารายต่อไปก็คือเรา MOU กับมหิดลในเรื่องของการเลี้ยงผึ้งและชนรงค์ค่ะ
0: ดีมาก
2: ค่ะพอเลี้ยงผึ้งและชนรงค์เราก็จะเราก็นําผึ้งค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเรากําลังต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากน้ําผึ้งและน้ําชนรงค์
0: คาดว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนคุณเจี๊ยบ
2: ตอนนี้ที่เราทําแล้วน่าสนใจก็คือลิปบาล์มค่ะเพราะว่าลิปบาล์มที่ทํามาจากพอพลิตของชนรงค์อ่ะนะคะ
0: มันทําโชว์หน่อยคุณผู้ชมบางทีแบบนึกภาพไม่ออกว่านี่เป็นน้ําอ้อยชนรงค
2: ์อันนี้เป็นน้ําผึ้งค่ะ
0: น้ําผึ้ง
2: อันนี้น้ําชนรงค์
0: นี่จะเป็นแล้วเค้าแตกต่างจากผึ้งทั่วไปยังไงผึ้งชนรงค
2: ์ผึ้งชนรงค์ค่ะเป็นผึ้งตัวเล็กๆค่ะซึ่งไม่มีเหล็กในแล้วก็ไม่ต่อยแล้วก็มีคุณค่าทางสารอาหารนะคะเยอะกว่าผึ้งหลวงค่ะเราตอนนี้เป็นที่น่าสนใจเพราะว่าไอ้ตัวผึ้งชนรงค์อ่ะนะคะมันเป็นตัวชี้วัดที่ทําให้รู้ว่าณที่ตรงที่เลี้ยงอ่ะค่ะเป็นเกษตรปลอดภัยมากน้อยแค่ไหน
0: ไม่มีสารเคมี
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหพี่มาริโอเล่าให้ฟังหน่อยเวลาลูกค้ามาเนี่ยเค้าสนใจสินค้าตัวนี้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าสายรักสุขภาพนี่เค้าชอบมากเลยนะ
1: ตัวนี้มาแรงครับ
0: โอ้โห
1: ส่วนมากจะสนใจที่มีรังจะมีเกสรอยู่ตรงนี
2: ้อันนี้ผึ้ง
1: อันนี้เป็นผึ้งโครงนะครับ
0: ค่ะ
1: คือเลี้ยงตามธรรมชาติ
0: โอ้โหนะคะแล้วก็มาที่นี่ไม่ได้เพียงแค่มีสินค้าอร่อยอร่อยให้เราได้เลือกซื้อนะคะมีสินค้าดีๆให้เราได้ซื้อกลับบ้านด้านในของเรายังมีบริการที่ขึ้นชื่อของที่นี่นวดแผนไทยใช่ไหมคะพี่มาริโอเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมนะคะเข้าไปดูด้านในกันดีกว่านะคะถึงบริการที่เป็นไฮไลท์ของเรานั่นก็คือนวดแผนไทยค่ะ

0: ข้ามาด้านในแล้วค่ะทุกคนค่ะแหมอมเมยปวดคอบ่าไหลขึ้นมาเลยนะคะคุณเจี๊ยบค่ะตรงนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะสำหรับการนวดแผนไทย
1: ค่ะที่นวดนะคะก็คือจะเป็นผู้พิการทางการเห็นทั้งหมดค่ะก็จะเขาอะค่ะจะได้รับการฝึกอบรมจากสมาคมคนพิการของเขามาแล้วพอเขาได้รับใบอนุญาตนะคะเราก็ถึงจะให้เขาได้ขึ้นมานวดที่นี่ค่ะ
0: ค่ะแล้ววันนี้มีลูกค้ารออยู่เลยค่ะพี่มาริโอค่ะเชิญน้องเขาไปหาลูกค้าของเราวันนี้เลยนะคะพี่มาริโอเขาก็จะดูแลนะคะลูกค้าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านในคุณผู้ชมแบ่งออกเป็น2โซนด้วยกันนะคะอันนี้เป็นโซนแรก
1: อันนี้ก็จะเป็นโซนที่นวดเท้าค่ะกับนวด
0: เฉพาะจุด
1: บ่าไหล
0: ่เดี๋ยวก่อนคนที่เป็นคนนวดนี่นะคะสวัสดีผู้จัดการค่ะนี่ผู้จัดการทั่วไปศ
1: ู
0: นย
1: ์
0: การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครสวรรค์อ
1: ันนี้ออฟฟิศซินโดรมค่ะเขาก็จะด้วย
0: เฉพาะจุดเลย
1: เฉพาะจุด
0: สบายดีไหมคะท่าน
2: กดตรงไหนเจ
0: ็บตรงนั้นเห็นไหมล่ะเรียกว่าตรงจุดเลยนะคะแล้วก็จุดนี้เนี่ยที่บริการอีกหนึ่งอย่างที่ลูกค้าชอบนี่คือฝ่าเท้า
1: ใช่ค่ะจะนวดนั่งฝ่าเท้านั่งตรงนี้ค่ะแล้วก็ผู้พิการเราก็จะนวดให
0: ้ค่ะแล้วนี่เปิดทุกวันไหมคุณเจี๊ยบ
1: เปิดทุกวันค่ะ
0: ต
1: ั้
0: งแต่กี่โมงถึง
1: ตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มค่ะ
0: ลูกค้าก็จะเยอะตลอด
1: เสาร์อาทิตย์ต้องโทรจองนะคะ
0: เห็นไหมล่ะเสาร์อาทิตย์ต้องโทรจองนะจ๊ะยังไม่จุใจด้านข้างตรงนั้นที่กำลังมีลูกค้ามารับบริการกันอยู่นะคะอันนี้เป็นโซนอะไรคะคุณเจ
1: ี๊ยบอันนี้จะเป็นโซนนวดตัวค่ะ
0: โอ้โห
1: ใช
0: ่สบาย
1: ก็จะถ้ามีอาการหนักๆปวดหลังหนักปวดขาก็โซนนวดตัวค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าชอบค่ะแต่เนื่องด้วยพื้นที่เราจำกัดก็จะมีแค่2เตียงค
0: ่
1: ะ
0: ในอนาคตต้องเพิ่มพื้นที่แล้ว
1: แน่นอน
0: นะคะเพราะว่าเสียงตอบรับจากลูกค้าดีมากไม่ใช่เพียงแค่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ใกล้เคียงเขาก็ประทับใจนะคะทำไมนะคะบรรดาพี่ๆนะคะหมอของเราเนี่ยถึงแบบว่าให้บริการได้ถูกใจนะคะรักษาโรคได้อย่างตรงจุดแบบนี้คะคุณเจี๊ยบ
1: ค่ะผู้พิการทางสายตาค่ะประสาทสัมผัสด้านมือเขาอะจะดีมากๆค่ะดังนั้นคนที่ชอบนวดค่ะเขาก็จะหลงไหลในการศาสตร์การนวดของผู้พิการค่ะถ้าอยากให้ลองนะคะลองแล้วจะติดใจอะบางคนนะคะเข้ามาจากต่างจังหวัดบางคนมาจากกรุงเทพก็บอกว่าฉันขับรถมาเพื่อที่จะมานวดกับผู้พิการ
0: เห็นไหมล่ะนะคะต้องถามคุณเจี๊ยบเลยนะคะว่าคุณเจี๊ยบรู้สึกยังไงที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่การทําให้คนพิการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเขาได้เห็นคุณค่าของตัวเอง
1: เราพูดกันเสมอกับพวกพี่นะคะพวกเราไม่ขายความสงสารค่ะแต่เราขายคุณภาพเพราะว่าบางคนในสังคมอะค่ะชอบมองว่าผู้พิการเราไม่มีศักยภาพไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตเองได้แต่อย่างที่เห็นกันใช่มั้ยคะว่าพวกพี่เขาอะค่ะแค่ขาดโอกาสค่ะถ้าเราให้โอกาสพวกพี่เขาผู้พี่เขาก็จะทําได้เหตุเช่นเดียวกับคนปกติเลยค่ะ
0: นี่คือสิ่งสําคัญเลยที่เราเนี่ยมองไปเขานั่นคือโอกาสและอีกหนึ่งอย่างที่พี่อ้อมสัมผัสได้อย่างชัดเจนนะคะว่ากลุ่มพี่ๆเค้าอ่ะมีความภาคภูมิใจในตัวเองและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขจริงๆ
1: ใช่ค่ะก็อย่างที่พี่อ้อมเห็นนะคะว่าสินค้าค่ะบางทีเจี๊ยบเองอ่ะค่ะเจี๊ยบส่งเสริมเค้
0: า
1: เจี๊ยบยังทําอะไรไม่ได้เลยค่ะไม่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้มีความสามารถทางนี้แต่พวกพี่เค้าเนี่ยถึงแม้เขาไม่เป็นเขามีความพยายามมากกว่าคนปกติหลายเท่าค่ะ
0: และเห็นว่าในอนาคตจะมีโครงการต่อยอดด้วยแอบกระซิบให้คุณผู้ชมฟังได้ไหมคะถึงโครงการต่อยอดของเราในอนาคต
1: ได้ค่ะตอนนี้นะคะสมาคมกำลังสร้างคาเฟ่ค่ะคาเฟ่อันนี้นะคะก็จะมีทั้งนวดแล้วก็จะมีกาแฟแล้วก็มันจะเป็นสถานที่ที่ให้มาเรียนรู้อาชีพคนพิการค่ะก็คือในนั้นน่ะอาจจะเป็นเราวันหยุดสุดสัปดาห์เงี้ยค่ะเราอาจจะจัดเป็นเวิร์คช็อปให้เขาว่าได้มีกิจกรรมเราก็จะล้อมาจากโครงการของเซ็นทรัลนี่แหละก็คือให้เอาวัสดุเหลือใช้อ่ะค่ะมาทําเป็นผลิตภัณฑ์หรือทําเป็นของที่เขาสามารถเอากลับไปใช้ได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเพราะอะไรคุณเจี๊ยบถึงอยากทําให้สถานที่แห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คของนครสวรรค์หนึ่งเลยให้สมาชิกในกลุ่มของเราได้โชว์ความสามารถได้เห็นศักยภาพของตัวเองได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ประชาชนทั่วไปได้สามารถมามีความสุขกับสถานที่ของเราอะค่ะ
1: ใช่ค่ะก็คือหนูที่สมาคมอะนะคะได้

0: จัดสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อเป็นพื้นที่โอกาสที่ให้พวกพี่เขาอะค่ะได้ประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเองแล้วก็ครอบครัวและอย่างน้อยๆได้เป็นพื้นที่ที่ให้คนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอยากส่งเสริมผู้พิการนะคะได้มีพื้นที่ในการเข้ามาส่งเสริมผู้พิการได้มากขึ้นค่ะ
1: ค่ะนะคะอยากให้น้องเจี๊ยบพาทิ้งท้ายในรายการของเรานะคะถึงผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะให้มอบโอกาสให้กับทุกผู้คนที่อยู่ในสังคมเพราะว่าทุกคนนะคะเป็นคนที่มีศักยภาพในตัวเองนะคะสามารถใช้ชีวิตได้นะคะมีศักยภาพในการทําด้านอื่นเพียงแค่เรามอบโอกาสให้กับเขาอะค่ะและอีกหนึ่งช่องทางคือถ้าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่อยากจะสนับสนุนนะคะสินค้าดีมีคุณภาพของกลุ่มเราสามารถซื้อได้ที่ไหนบ้างช่องทางในการติดต่อเชิญค่ะ
0: ค่ะของเราก็จะมีเพจ Facebook นะคะชื่อมาคมคนพิการนครสวรรค์ค่ะหรือ walk in เข้ามาที่เซ็นทรัลนครสวรรค์ชั้น1ได้นะคะหรือไม่งั้นก็โทรศัพท์ค่ะ0929944788ค่ะ
1: ในช่วงสุดท้ายของรายการนี้นะคะให้พี่มาริโอค่ะเป็นตัวแทนสมาชิกในกลุ่มนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะให้มาอุดหนุนสินค้าดีมีคุณภาพของกลุ่มเราแล้วก็บริการนวดแผนไทยจากกลุ่มเราเชิญค่ะ
2: ก็อยากเชิญชวนนะครับให้มาอุดหนุนสินค้าของสมาคมคนพิการค่ะคุณสวัสดีครับแล้วก็อยากเชิญชวนให้มานวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนะครับติดต่อของเราได้ติดต่อได้ที่เพจของเรานะครับเพจสมาคมคนพิการคุณสวัสดีนะครับแล้วก็อยู่ที่เซ็นทรัลชั้น1นะครับ
1: ค่ะมาอุดหนุนกันได้นะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณพี่มาริโอนะคะคุณเจี๊ยบมากมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการให้คุณผู้ชมนะคะได้รู้จักกับแหล่งเรียนรู้อาชีพคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ค่ะนี่เลยค่ะโอกาสในสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมสามารถโชว์ศักยภาพของตัวเองโชว์ความสามารถของตัวเองและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆในรายการ NBT Today วันนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ NBT Today แล้วนะคะอ้อมพร้อมผู้ร่วมรายการและก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

สวัสดีคุณผู้ชมครับได้เวลาปะกันแฮมแล้วครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนหู้ครับปะกันเป็นประจำครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับบ่าย 2:00 นและ 4:00 นมีข่าวดีจากตึงสาวกระทรวงครับที่ได้เอามาแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันวันนี้นะครับทางคปภ.ครับเรื่องของการทำประกันนะครับก็จะได้มานำเสนอกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยครับเป็นหนึ่งคำตอบคือกับหลายคนที่มีข้อสงสัยเรื่องนี้อยู่ครับรวมไปถึงการจะเตรียมของที่ระลึกนะครับเฮือกับผู้เข้าห่วงประชุม IMF World Bank เตอร์นี่ปีนี้ไทยเฮาเตรียมอันอย่างเฮือเปิ่นกันพองเดี๋ยวเฮามาติดตามกันนะครับเพราะยังสิบอกว่าในช่วงนี้นะครับแต่ละหน่วยงานแต่ละกระทรวงก็เตรียมการกันเต็มที่โดยเฉพาะกระทรวงการคลังนะครับที่จะต้องมานำเสนอมาต้อนรับสำหรับผู้เข้าห่วงประชุม90กว่าประเทศด้วยกันนะครับและคาดว่าจะมาประมาณกว่า 15,000 คนที่จะมาประชุมเตือนี่ครับสิ่งหนึ่งที่คนไทยเกียมนำเสนอที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ครับก็คือเมนูของคาวและก็ของหวานที่จะฮือกับผู้มาประชุมเตือนี่ได้จิ้มได้กินกันนะครับสำหรับการประชุมยังตีหู้กันแล้วครับว่าเฮาจัดกัน 12-18 ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับซึ่งตอนนี้ครับเฮาก็จะได้นำเสนอรสชาติความเป็นไทยผ่านอาหารไทยจานด่วนฮือกับผู้เข้าห่วงประชุมเตือนี่ทั้งหมด10เมนูด้วยกันครับอย่างที่หันหูบกันก็คือต้มยำกุ้งผัดไทยผัดกระเพรามีต่ำส้มมีข้าวมันไก่มีหมูย่างนะครับแล้วก็มีต้มแสบกระดูกอ่อนครับมีไอศกรีมไอติมกะทิไทยแล้วก็มีข้าวเหนียวบะม่วงนะครับสุดท้ายปิดท้ายกับขนมเบื้องครับนี่คือ10เมนูนะครับที่จะเป็นตัวตานซอฟต์พาวเวอร์ที่จะฮือทางด้านของผู้เข้าห่วงประชุมเตือนนี่ได้ฮู้จักกันนะครับสำหรับการฮือนำซอฟต์พาวเวอร์ที่กินได้สัมผัสได้เปลี่ยนอาหารหนึ่งจานให้กลายเป็นเรื่องราวของประเทศไทยและเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้มาเยือนให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการไทยด้วยเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็น10เมนูด้วยกันเนาะมีตึงของคาวมีตึงของหวานครับที่จะฮือกับผู้เข้าประชุมเตอร์นี่ได้จิ้มได้กินกันนะครับก็เป็นเมนูลักครับที่มาประเทศไทยต้องได้กินสิ่งเหล่านี้นะครับแต่พอถ้าว่าเปิ้นมาตั้งบ้านเหนือเฮาก็ต้องมีการเตรียมกับเข้าตั้งเหนือให้เปิ้นได้จิ้มได้กินเหมือนกันเนาะส่วนด้านของกอช.ครับหรือว่ากองทุนการออมแห่งชาติตอนนี้ก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายการเงินด้านดิจิทัลเฮือกับปีน้องประชาชนครับมีแคมเปญรับมือฤดูฝนจนกลุ่มแรงงานนอกระบบก็ว่าฟรีแลนซ์ปอก้าเมก้าและก็ผู้ประกอบการอาชีพอิสระเปลี่ยนวันฝนตกให้เป็นวันสร้างความมั่นคงทางการเงินด้วยการเปิดรับสมัครสมาชิกและส่งเงินออมสะสมผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเลี่ยงเสี่ยงอุบัติเหตุตอกย้ำแนวคิดครับว่าอยู่ไหนก็ออมได้ปลอดภัยบ่ต้องเปียกฝนครับซึ่งตอนนี้นะครับผู้สนใจคุณสมบัติก็คือสัญชาติไทยครับอายุ 15-60 ปีไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญภาครัฐนะครับแล้วก็ไม่เป็นผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา3สา40ในตั้งเลือกที่2และตั้งเลือกที่3ครับแต่ถ้าเป็นตั้งเลือกที่1ของผู้ประกันตนมาตรา40เนี่ยสามารถสมัครได้นะครับก็สอบถามได้ที่เว็บไซต์ของกอช.นะครับ www.nofnsf.or.th นะครับเปลี่ยนวันฝนตกเพื่อเป็นวันสร้างความมั่นคงทางการเงินครับใครที่สนใจถ้าเงื่อนไขตามที่เปิ้นกำหนดไว้ก็สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกอช.ครับพอกอช.เสร็จแล้วมาติกยศ.แห่งกำหนึ่งนะครับเพราะอย่างที่บอกแล้วครับว่าตอนนี้ครับกยศ.เองพยายามดำเนินการจัดการแล้วครับสำหรับรุ่นปีติกู้สตังไปแล้วครับแต่ว่าใจคำว่ายังไม่ชำระตามระบบนะครับยังคือสตางค์ตีต้องเอามาหมุนเวียนหรือว่ามาให้รุ่นน้องเนี่ยนะครับมันเกิดความบัดสภาพคล่องสักเต่าใดเนี่ยนะครับตอนนี้ข้อมูลของลูกหนี้กยศ.นะครับตีเป็นข้อมูลล่าสุดในเดือนกรกฎาคมนะครับผู้กู้ยืมกองทุนครับ7ล้านบัญชีอยู่ระหว่างการศึกษา 700,000 ปายคิดเป็นร้อยละ10ครับปลอดหนี้ไปแล้วนะครับ 600,000 บัญชีด้วยกันครับชำระหนี้เสร็จสิ้น2ล้านบัญชีตอนนี้ก็
็อยู่ระหว่างชำระหนี้ประมาณ3,849,114 บัญชีด้วยกันครับซึ่งตอนนี้นะครับจากข้อมูลดังกล่าวครับก็เนี่ยคือว่าบางส่วนครับได้กู้สตางค์ไปตอนเฮียนตอนศึกษาอยู่แต่ไม่ได้เอามาชำระตามกำหนดเนี่ยนะครับทางกยศ.เพิ่นก็เลยต้องดำเนินการนะครับแจ้งไว้ว่ายังขอความร่วมมือจากปีๆครับตีสามารถทำงานแล้วนะครับหรือเป็นหนี้ตีอาจจะแบบบัดสม่ำเสมอเต่าใดอาจจะต้องมาอู้กันกับทางกยศ.แห่งกำหนึ่งนะครับว่าต่อเดือนเฮามีรายจ่ายอย่างพองและเฮามีกำลังตีจะส่งเป็นรายเดือนหรือเป็นรายปีถ้าเป็นรายเดือนเฮาไหวอยู่ตีเดือนละเต่าใดอันนี้ก็ต้องไปอู้กับเปิ้นเพราะเปิ้นบ่ยางคือแบบมีจดหมายทวงหนี้ขึ้นมาพอทวงหนี้เยอะๆขึ้นไปนั่นหมายความว่าต้องเสียเวลาไปประนอมนี้มันขั้นตอนมันจะเยอะกว่าสู้เฮามาเจรจามาตกลงกับทางกยศ.เปิ้นก่อนดีกว่าแล้วครับว่าขอเป็นระบบรายปีอาจจะว่าเนาะว่าถ้าเป็นรายเดือนเฮาอาจจะบ่ไหวอันนี้ก็ต้องไปตกลงกับเปิ้นแต่ขอให้ติดต่อขอให้ส่งแบบสม่ำเสมอตามที่เราได้ตกลงไว้กับกยศ.นะครับอันนี้ก็จะเป็นเพื่อฮื้อความหวังแล้วก็ส่งต่ออนาคตส่งต่อโอกาสให้กับรุ่นน้องเหมือนกับที่เฮาเคยได้ฮับมาจากรุ่นอันเพิ่นกำลังจะมีแนวคิดนะครับหลังงานวิจัยว่าละออนปฐมเนี่ยครับตอนนี้คือติดโทรศัพท์มือถือขนาดนักเลยครับเพิ่นก็เลยออกมาว่าตอนนี้นะครับสำหรับกระทรวงศึกษาธิการครับอยู่ระหว่างจัดทำแนวต่างการใช้โทรศัพท์มือถือให้เหมาะสมกับช่วงวัยโดยระดับปฐมวัยและปฐมศึกษาหันว่าบ่ควรให้ละออนนักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเนื่องจากมีงานวิจัยตีสะท้อนถึงผลกระทบต่อการ

0: ู้และพฤติกรรมของละอองนักเฮียนครับส่วนระดับจั่นที่สูงขึ้นไปตีประชุมเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับมาตรการใช้โทรศัพท์มือถือในฮงเฮียนและในจั่นเฮียนโดยมอบหมายให้จัดทำแผนปฏิบัติการตีเหมาะสมและนำเสนอเพื่อพิจารณาต่อไปนะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าถ้าโทรศัพท์มันใจในตังตีดีค้นหาข้อมูลการทรงงานมันก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็สะดวกขึ้นเหมือนกันครับแต่ก็จะห่วงว่าเอาเวลาเราเนี่ยครับไปเล่นเกมหรือไปทำอย่างอื่นตีมันไม่ได้ก่อคือเกิดประโยชน์แล้วก็กลายเป็นว่าติดโทรศัพท์นักลำไปอาจจะต้องมีการอู้กันแฮมไม่มีการตั้งกฎระเบียบตั้งเงื่อนไขแฮมไม่นะครับว่าช่วงไหนจะต้องใช้โทรศัพท์ได้หรือช่วงไหนขอฮืองดการใช้โทรศัพท์ไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นแฮมหนึ่งมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมครับหลายเรื่องที่เอามาอู้กันบอกว่าจะเป็นตั้งคปพ.นะครับรวมไปถึงเรื่องของคลิปเตือนภัยจากตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็จะมาทำความฮู้จักตัวเองครับว่าของตีระลึกในการประชุม IMF World Bank ปีนี้ประเทศไทยเตรียมอันอย่างฮือเปิ้นกันพ่องติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับ
1: หนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
0: รายการข่าวดีประเทศไทยหากคุณผู้ชมติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะหันได้ว่าเราจะเอาคลิปจากคปพ.ครับมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำครับวันนี้ตั้งคปพ.นะครับจะมานำเสนอเรื่องของกระบวนการระงับข้อผิดพลาดด้านประกันภัยซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่หลายๆคนสงสัยขึ้นนะครับว่าเปิ้นมีกระบวนการอันอย่างจะได้กันพ่องไปพอจากคลิปนี้ได้เลยครับ
2: ถ้ามีปัญหาด้านประกันภัยจะทำยังไงได้บ้างนะวันนี้เจนมีคำตอบให้ค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยของสำนักงานคปพ.กันค่ะหากพี่ๆประสบเหตุใดๆหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นและได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยนะคะสิ่งแรกที่พี่ต้องทำคือเข้าไปติดต่อบริษัทประกันภัยที่พี่ๆทำประกันภัยไว้เพื่อให้เขาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนค่ะแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้แล้วเกิดข้อพิพาทขึ้นล่ะพี่ๆไม่ต้องกังวลใจนะคะสำนักงานคปพ.เรามีกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยเพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่แล้วค่ะได้แก่1การพิจารณาเรื่องร้องเรียนโดยเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าที่จะทำการเจรจาไก่เกี่ยข้อพิพาทและระงับข้อพิพาทให้กับพี่ๆค่ะ2ผู้ไก่เกี่ยโดยผู้ชำนาญการนะคะซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะแต่ถ้ายังไม่สามารถตกลงยุติข้อพิพาทได้อีกเนี่ยก็สามารถนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการต่อไปได้ค่ะโดยพี่ๆเนี่ยสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยได้ที่สำนักงานคปพ.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศได้เลยค่ะและสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ PPMS นะคะซึ่งเป็นการยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์ของสำนักงานคปพ.ค่ะเป็นระบบที่เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างบริษัทประกันภัยและสำนักงานคปพ.การส่งต่อข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่รวดเร็วแม่นยำที่สุดค่ะเพื่อให้พี่ๆเนี่ยสามารถได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันภัยได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดนะคะและถ้าอยากให้เราทำคลิปดีๆแบบนี้อีกคอมเมนต์มาได้เลยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานคปพ.ที่ OIC Thailand นะคะคปพ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมก็ถ้าหากว่ามีเรื่องของการทำประกันภัยและก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับก็สามารถร้องเรียนและก็สอบถามได้นะครับที่คปพ.ใกล้บ้านท่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุประกันอัคคีภัยหรืออะไรอย่างก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ได้เอามาฝากกันเป็นประจำกับรายการข่าวดีประเทศไทยครับอย่างที่บอกแล้วครับ

0: ว่าเขานำเสนอมาอยู่ยังต่อเนื่องเหมือนกันเนาะสำหรับความพร้อมในด้านต่างๆของการเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับวันนี้นะครับเขาจะไปพอด้านของการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำของตีระลึกนะครับตีฮือกับผู้เข้าห่วมประชุมเตือนนี่นะครับว่าเปิ้นเตรียมอะหยังจะได้กันพองงามขนาดไหนมีคุณค่าขนาดไหนไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
1: การจัดทำเหรียญกษาปณ์และสแตมป์ที่ระลึกถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติระดับสากลของทุกประเทศเมื่อได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมใหญ่ระดับโลกและเป็นของที่นิยมสะสมอย่างยิ่งในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting เมื่อปี2534ในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในครั้งแรกกระทรวงการคลังมอบเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกให้กับผู้แทนประเทศต่างๆส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยมอบธนบัตรไทยที่ระลึกและเข็มกลัดดอกกล้วยไม้ให้กับคณะผู้ว่าการธนาคารกลางและภริยาเป็นธนบัตรไทยที่ใช้อยู่ในช่วงเวลานั้นพร้อมคำจารึกการประชุมบรรจุในอัลบั้มที่ออกแบบเป็นสมุดข่อยทำด้วยผ้าไหมไทยส่วนเข็มกลัดดอกกล้วยไม้ทำขึ้นอย่างพิถีพิถันจากดอกกล้วยไม้จริงเคลือบด้วยแล็กเกอร์ชุบทอง 24K ในขณะที่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆมอบภาพเขียนของศิลปินชั้นนำอาทิอาจารย์ประเทืองเอ็มเจริญอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์บางธนาคารมอบถ้วยเบญจรงค์และกรอบรูปทำจากเครื่องเงินสวยงามตราตรึงเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงคนไทยและไมตรีจิตที่มีต่อมิตรประเทศทุกชาติทุกภาษารูปแบบเหรียญที่ระลึกในการประชุมครั้งนั้นด้านหนึ่งเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกด้านเป็นสัญลักษณ์การประชุม
2: ตอนนั้นเนี่ยในงานนี้เราก็ทางกระทรวงการคลังได้ทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเป็นมูลค่าหน้าเหรียญ100บาทโดยมีหน้าเหรียญเนี่ยเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระราชินีพระพันปีนะครับคู่กันราคาหน้าเหรียญ100บาทพอปีนี้ที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้ว่าธนาคารโลกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโลกนะฮะในวันที่16ตุลาคมนี้นะครับก็ท่านรองนายกเอกนิติธรประภาสท่านก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นโอกาสพิเศษที่จะทำเหรียญที่นี่ขึ้นมาอีกแบบนึงก็คือมีขนาดเท่ากันแล้วก็มีราคาหน้าเหรียญเท่ากันแต่ว่าจะต่างกันก็คือหน้าเหรียญก็จะเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับ
1: ตราไปรษณียากรที่ระลึกการจัดประชุมเมื่อปี2534ทั้งผู้ร่วมงานและประชาชนคนไทยร่วมเก็บสะสมพร้อมประทับตราพิเศษลงวันที่แต่ละวันในช่วงจัดการประชุมมีตราสัญลักษณ์ของงานมีรูปเหรียญโบราณในขณะที่สัญลักษณ์ของการเป็นเจ้าภาพการประชุมในปีนี้ใช้แนวคิดร่วมสมัยจากลายประจำยามและตราพระแสงจากบนเงินพดด้วงประสานลายเส้นพริ้วไหวสื่อถึงกระแสการเงินและการถักทอเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกอย่างน่าเชื่อถือมุ่งสู่ความยั่งยืนในอนาคตการเป็นเจ้าภาพประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569จึงเป็นโอกาสอีกครั้งที่คนไทยจะร่วมสร้างประวัติศาสตร์บนเวทีโลกต้อนรับผู้แทนกว่า 15,000 คนพร้อมขับเคลื่อนเม็ดเงินหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจไทยอย่างสง่างามพิญญรัตน์ นาคเสวีวงศ์สำนักข่าวไทยรายงาน
0: การจัดทำก็ถือว่าเป็นความทรงจำและก็เป็นคุณค่าสำหรับผู้ตีได้รับมอบนะครับจากประเทศไทยตีจะได้เกียมไหวฮือกับผู้เข้าห่วมประชุมเตือนนี่นะครับก็เป็นธนบัตรนะครับฉบับแบบดั้งเดิมตีของเขาเริ่มหายากแล้วเหมือนกันนะครับจัดในรูปเล่มไว้อย่างดีและครับเพื่อที่จะมอบให้กับผู้เข้าห่วมประชุมเตือนนี่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับตำนวดนะครับออกมาเตือนวันนี้เขาจะนำเสนอกัน2เรื่องครับอันแรกก่อนเนาะเรื่องของระวังฮักออนไลน์ครับบัดนี้หลงเจือเป็นอันคาถ้าหากว่าใครตี งามตีลอโปรไฟล์ดีย่าการดีตักเฮามาเริ่มต้นตีจุฮือลักก่อนจุฮือเฮาฮือฮักก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายมาเริ่มมีความสงสารแฝงมามันก็จะมาหลายกระบวนการเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปพอกันได้จากคลิปนี้แล้วครับว่าเขาต้องระวังด้านไหนกันพอง
3: อย่ามายุ่งกับลุงได้ไหม
4: เขารักลุงเพราะลุงอบอุ่นหรือลุงอ่อนเร็ว
5: เสร็จอะไรมาเนี่ย
6: มีมีทำอะไรอยู่คะคิดถึงจัง
5: น้องคนนี้อีกแล้วน่ารักจังเลยเรียกคุณลุงว่าบีล่ะครับขอยืมเงิน 20,000 บาทได้ไหมคะเราจะได้ร่วมลงทุนด้วยกันโอ้สบาย 20,000 ร่วมลงทุนเพื่อน
4: อะไรเอ๊ะได้ยินเรื่องโอนเงินอะไรแล้วลุง 20,000 โอนเงินให้ใครคะเนี่ย
5: โอนเงินให้น้อง
4: น้องที่ไหน
5: น้องที่เพิ่งรู้จักกันคุยกับลุงอยู
4: ่ไหนดูซิแล้วนี่เคยวิดีโอคอลเคยคุยเคยเจอกันหรือเปล่าเห็นหน้าเนี่ยเคยเจอกันยังคุณลุง
5: ไม่เคยคุยกัน2วันแต่ขอวิดีโอคอลเขานะเขาบอกว่ากล้องเสียก็เลยไม่ได้วิดีโอคอลกันแต่เขาก็ส่งรูปมาปกตินะรูปประจำวันสวยน่ารัก
4: น
5: ะ
4: รู้สึกแปลกๆนะคุณลุง
5: ไม่แปลกไม่แปลก
4: ไม่เขาเรียกวิดีโอคอล
5: ไม่แปลก
4: ลุงฟัง
5: ลุงคุยอยู
4: ่เนี่ยลุงดูรูปเหมือน AI แล้วรูปลดรูป
5: เขาบอกว่าเขารักลุงลุงอบอุ่นนะอย่ามายุ่งกับลุงได้ไหม
4: เขารักลุงเพราะลุงอบอุ่นหรือลุงอนเร็วคุณลุงจำได้เลยนะคะถ้าเกิดว่ามีคนทักมาแล้วบอกว่ารักลุงตีสนิทสุดท้ายแล้วก็มาบอกให้โอนเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องลงทุนบอกว่าจะมีอนาคตด้วยกันแบบนี้เสี่ยงถูกหลอกลงในสแกมนะแล้วยิ่งรูปภาพแล้วก็วิดีโอคอลเขาก็เลี่ยงด้วยแบบนี้แปลว่าเขาอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้ดังนั้นลุงอย่าเพิ่งโอนเลยช่วยหนูตรวจสอบก่อนว่าเขาเป็นคนจริงหรือเปล่าลูกคนนี้ไปเอาใน Facebook Google คนอื่นมา
5: ถ้าลุงไม่เจอคุณตำรวจนี่ลุงโดนหลอกอีกแล้วนะเนี่ย
4: ลุงโดนหลอกตลอด
5: ถ้าลุงจะทำไงดีเนี่ยอยากเป็นแฟน
4: อยากมีแฟนมีคนดีแนะนำไปไหมไปไหมค่ะ
0: ครับด้วยความห่วงใยนะครับจากตำรวจสอบส่วนกลางนะครับก็ต้องฝากไว้ตัวเหมือนกันสำหรับการเล่นโลกออนไลน์บางทีอาจจะแบบเอาไว้แก้เหงาเอาไว้พอข่าวสารแต่คะแนนด้วยกันมันก็จะมีแบบเริ่มตักเข้ามาอย่างที่บอกนะครับว่าเป็น AI ตัวหรืออาจจะไปก๊อปปี้หูบคนอื่นมาตัวเหมือนกันต้องระวังกันตัวนะครับว่าไม่มีอะไรจริงในเรื่องของรักออนไลน์เลยนะฮะต้องระวังกันเป็นอย่างดีละครับนอกจากที่จะมาเตือนเรื่องของรักออนไลน์นะครับแล้วก็จะมาเตือนเรื่องของการประมูลสินค้าออนไลน์ตัวเหมือนกันครับบางทีแบบสินค้ายังดีเลยครับอาจจะแบบเริ่มที่บิดละ20บาทครับแต่ขณะเดียวกันมันก็จะมีทีมของเขาที่เป็นหน้ามาก่อยประมูลแข่งกับเขาติ๊กๆแล้วสุดท้ายพอเขาได้ขึ้นมาจริงอยู่อาจจะต้องแบบมีการสั่งเฮ้อโอนสตางค์ไว้ก่อนเป็นจำนวนมากและสุดท้ายอาจจะได้ของปลอมหรือได้ของบัตรแต้มาต้องระวังเรื่องนี้กันตัวนะครับ
7: เฮ้ยดูเสื้อตัวนี้ดิ limited edition ถ้าซื้อในช็อปอะแพงมากเลยอะแต่ว่าเนี้ยประมูลแค่200บาทบิดรอบละ50บาทเอง
8: อ่ะนะครับจะเริ่มแล้วนะครับ5 4 3 2 1เริ่มประมูลครับบิดแรกครับบิดแรกมาบิดแรกน้องน้ำเหนือมาแล้วครับ250นะครับต่อไปต่อไป300ครับ
7: ราคาถูกขนาดนี้ระวังจะโดนโกงนะเนี่ย
9: โอ้ยไม่โดนหรอกคนดูตั้งเยอะ
8: ครับเริ่มที่1,200ครับตอนนี้เหลือนะครับ
9: โหราคาเริ่มแรงแล้วเนี่ยแต่ว่าตัวนี้เราอยากได้จริงๆนะ
7: แกจะเอาถึงขนาดนั้นเลยเหรอ
9: เอาหน้าแล้วว่ามันก็ถูกกว่าซื้อที่ช็อปอีกนะ
7: โอเคๆงั้นเราไปข้างนอกก่อนนะ
9: อืมๆบ๊ายบาย
8: ครับโอ้น้องน้ำเหนือต่อนะครับน้องน้ำเหนือต่อนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเหลือเลทนะครับเลทอีกหน่อยนะครับ3 2 1ปิดการประมูลครับสำหรับเสื้อตัวนี้จบไปที่น้องเหนือนะครับราคา 1,300 นะ
9: เฮ้ยได้แล้วเดี๋ยวรีบโอนเลยเดี๋ยวรูดเดี๋ยวรูด
8: น้องน้ำเหนือนะครับติดต่อผ่านเพจนะครับในช่องแชทเลยนะครับภายใน5นาทีแล้วกันนะครับ
7: เสื้อแกมาส่งหรือยังเนี่ยฉันอยากนำเต็มที่ละ
9: เลขพัสดุเขาก็ยังไม่ส่งมาเพจก็ติดต่อไม่ได้เนี่ย
7: เราเช็คเพจกับบัญชีก่อนโอนหรือยัง
9: ยังเลยวันนั้นอ่ะฉันรีบก็เลยไม่ได้เช็คเลยกลัวของหลุดอ่ะ
7: ลองเช็คดูสิ
9: เฮ้ยเพจมันปิดหนีไปแล้วอ่ะแบบนี้ของก็ไม่ได้เงินก็ไม่ได้เนี่ยเงินค่าขนมสัปดาห์นี้ของฉันหมดแล้วอ่ะ
10: อย่าเห็นว่าคนดูเยอะแล้วคิดว่าจะปลอดภัยนะคะก่อนประมูลหรือว่าโอนเงินเช็คเพจให้ชัวร์กันก่อนค่ะ 1. เช็คเครื่องหมายยืนยันตัวตน 2. เช็คความโปร่งใสของเพจดูประวัติการสร้างแล้วก็การเปลี่ยนชื่อด้วยนะคะ 3. เช็ครีวิวและการมีส่วนร่วมว่าเป็นผู้ใช้งานจริงหรือไม่ค่ะ 4. เช็คช่องทางติดต่อแล้วก็ลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดและที่สำคัญที่สุดนะคะอย่าลืมเช็คชื่อบัญชีแล้วก็ประวัติการโกงก่อนจะโอนเงินอย่าเพิ่งรีบโอนกันนะคะ และหากสงสัยหรือว่ากำลังตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทางออนไลน์นะคะให้รีบโทรแจ้งได้เลยค่ะที่สายด่วน AOC 1441ค่ะด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB
0: ส่วนใหญ่คุณผู้ชมครับขายเสื้อผ้านี่มันจะแบบเวลาโอนสตังค์มันจะเป็นแบบไม่ใช่ชื่อบุคคลนะมันต้องเป็นชื่อบริษัทต่ออันตีแบบเฮามั่นใจได้เนาะเพราะว่าการจะตั้งบริษัทขึ้นมามันก็ต้องมีเงื่อนไขมีหลักฐานตีไปตีมาว่าไผ่มาจดตั้งบริษัทอันอย่างกันพองแต่ถ้าหากว่าโอนภายในแบบเป็นชื่อบุคคลอย่างเงี้ยต้องเอ๊ะไว้ก่อนอย่างผมเนี่ยก็ต้องแบบก็ปีจื่อเขาไปวางใน Google เพื่อไปเสิร์ชดูหรือว่ามันจะมีแอปของตำรวจเนาะที่ว่าเป็นไซเบอร์ฮะนะครับว่าคนเนี้ยเคยรับการร้องเรียนเคยถูกแจ้งความอันอย่างมาก่อนๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้เป็นแฮมมิงช่องทางครับในการซื้อของออนไลน์ได้ของมาแบบตรงปกแล้วก็บ่โดนจุโดนหลอกนะครับแฮมนึงเรื่องคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นตังตำรวจสอบสวนกลางเหมือนกันนะครับที่ออกมาแจ้งเตือนเฮาในช่วงนี้นะครับก็คือเรื่องของถ้าหากว่าขายของอยู่ดีๆแล้วถูกหมายเรียกปลอมจับมาแจ้งเฮาเนี่ยครับเฮาจะต้องเนี่ยจะได้กันพองคลิปนี้มีคำตอบครับ
11: วันนี้อากาศดีๆเปิดร้านวันนี้สดชื่นสดชื่นฮัลโหลจ้าสวัสดีจ้า
12: สวัสดีครับติดต่อจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตรวจพบว่าบัญชีของคุณนะครับได้เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินที่จังหวัดนครนายกนะครับจึงจะขอสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับตามหมายจับนี้นะครับ
11: ป้าเนี่ยนะไปทำคดีฟอกเงินอะไรป้าไม่ได้ทำเลยวันป้าขายของอยู่ตลาดเนี่ย
12: คือตอนนี้นะครับมีหมายเรียกไงครับยังไงผมขอความร่วมมือให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
11: ป้าไม่ได้ทำจริงๆนะคะคุณตำรวจ
12: เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะแอดไลน์นะครับเดี๋ยวให้แอดไลน์เพื่อวิดีโอคอลนะครับสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
11: คุณตำรวจแต่ป้าไม่ได้ทำ
12: งั้นถ้าไม่ให้ความร่วมมือนะครับผมจะสั่งคนให้ไปจับเดี๋ยวนี้เลยนะครับ
11: ใจเย็นค่ะใจเย็นได้ๆเดี๋ยวป้าแอดไลน์เดี๋ยวนี้เลยแป๊บนึงนะจ๊ะอย่าเพิ่งแอดไลน์ครับป้าเพียนขอยืนไว้ก่อนเลย
13: ตำรวจเอาแล้วจะมาจับป้าปะเนี่ย
11: อันนี้ตำรวจจริงค่ะที่ป้าเพียนคุยอยู่นี่คือมิจฉาชีพนะคะที่ปลอมเป็นตำรวจดีนะยังไม่แอดไลน์ป้าเพียรจำไว้เลยนะคะตำรวจจริงจะไม่ทำลักษณะนี้ค่ะ1ค่ะจะไม่โทรศัพท์มาหาแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาว่าคุณกระทำความผิดค่ะ2จะไม่ส่งเอกสารราชการผ่านทางไลน์ค่ะและ3ค่ะจะไม่วิดีโอคอลมาเพื่อสอบปากคำค่ะสุดท้ายค่ะจะไม่มีการให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ใจค่ะจำไว้เลยค่ะตำรวจจริงจะไม่ทำแบบนี้นะคะป้าเพียร
13: จบไปแล้วเนี่ยป้ากับโดนหลอกอีกแล้วตำรวจจริงจะต้องมาอย่างนี้ใช่ไหมมาเจอคุณตำรวจ
11: ตำรวจจริงจะต้องไม่ทำแบบนั้นค่ะป้าเพียร
13: โอเคค่ะ
11: แล้วก็สุดท้ายค่ะหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะก็ให้โทรสายด่วน AOC 1441ค่ะ
13: โอเคเดี๋ยวป้าไปโทรก่อนเลย
11: อยากโทรแจ้งปรึกษาเขาก็ได้ค่ะ
0: โดนจุโดนหลอกคุณผู้ชมครับสามารถแจ้งกันได้นะครับ1441ครับสายด่วนของตำรวจสอบสวนกลางเนาะแต่ขณะเดียวกันนะครับตำรวจเปิ้นจะบ่มีการโทรมาหาเฮาวิดีโอคอลหึแอดไลน์หรือไม่มีการสอบสวนคดีทางโทรศัพท์มือถือนะครับก็บัดนี้เจืออย่างที่บอกนะครับว่าปิดโทรศัพท์มือถือบล็อกกันไปเลยดีกว่านะครับก็เป็นแฮมนึงเรื่องตีหลายๆคนอาจจะยังแบบตกใจอยู่ว่าโดนจุยังอีนะครับเนี่ยคือโดนหลอกกันมาหลายรายแล้วเหมือนกันนะครับเฮาปิดท้ายกับวันนี้ครับคลิปดีๆจาก NBT Connect นะครับมาเฮาได้ฮู้จักกันสำหรับดอกไม้บูชาพระบ่ได้แค่งามอย่างเดียวนะครับแต่เต็มไปด้วยความหมายแล้วก็วิถีไทยครับเฮาจะเอาดอกไม้อันหยังไหว้พระบูชาพระกันพองและมีความหมายจะใดไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
14: รู้ไหมครับว่าดอกไม้ที่เราใช้บูชาพระไม่ได้เลือกกันแบบสุ่มๆแต่เป็นดอกไม้ที่อยู่คู่ความเชื่อและวิถีไทยมานานแสนนานเลยครับรู้เรื่องกับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนดอกไม้หอมที่คนไทยนิยมใช้ทั้งงานประดิษฐ์และบูชาพระมีอยู่หลายชนิดเลยนะครับเริ่มจากพุทธชาติไม้เลื้อยดอกสีขาวเล็กๆบานตอนเย็นกลิ่นหอมแรงกว่ามะลินิยมนำมาร้อยพวงมาลัยหรือมาลัยรูปสัตว์เล็กๆซึ่งเป็นงานฝีมือแบบไทยแท้ในอดีตต่อมาคือดอกไม้ที่คุ้นเคยที่สุดมะลิสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความดีโดยเฉพาะมะลิลาที่กลิ่นหอมชัดบานตอนเย็นใช้ร้อยพวงมาลัยลอยน้ำหรือบูชาพระมาตั้งแต่สมัยโบราณส่วนมะลิซ้อนดอกซ้อนสวยเหมือนกุหลาบกลิ่นอ่อนกว่านิยมปลูกประดับและใช้บูชาพระพร้อมเป็นสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติอีกชนิดหนึ่งคือมะลุลีไม้เลื้อยที่ออกดอกเป็นช่อใหญ่กลิ่นหอมทั้งกลางวันและกลางคืนมักใช้ทั้งช่อบูชาพระดูเรียบง่าย

0: gun to the toe.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: เชียงใหม่เตรียมรับฝนระลอกใหม่ 5-8 ตุลาคมนี้เฝ้าระวังน้ำป่าดินถล่มพร้อมย้ำแจ้งเตือนประชาชนตลอด24ชั่วโมงจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเวทีเสวนาวิชาการพลิกโฉมเพชรบูรณ์สู่เมืองหน้าอยู่ไว้เก๋าผู้ประกอบการเมืองเชียงใหม่พอใจการขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ออกไปอีก2เดือนระบุลูกค้าเริ่มกลับมาใช้เงินอีกครั้ง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเหนือค่ะประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนค่ะคุณคุปต์มรินทร์และดิฉันวรลักษณ์ดวงทิพย์ค่ะ
1: ครับทักทายคุณผู้ชมทางบ้านและคุณวรลักษณ์ด้วยนะครับซึ่งเคยมีติดตามข่าวสารกับเรา1ชั่วโมงเต็มผ่านทางทีวีดิจิทัลหมายเลข11นะครับรวมถึงอีกหนึ่งช่องทาง Facebook เช่นเคยกับ NBT ภาคเหนือและสามารถสแกน QR Code ร่วมจัดรายการพูดคุยกับเราได้ต่อทั้งรายการกันเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวมาให้คุณผู้ชมได้อัปเดตค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่จังหวัดเชียงใหม่เรามีผู้ว่าใหม่แล้ววันนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงที่พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นห่วงมากๆเลยเพราะว่าเราเห็นภาคกลางแล้วก็เหนือตอนล่างเนี่ยประสบพบเจอกับผลกระทบของฝนตกหนักถึงหนักมากนั่นเองวันนี้ก็มีมาอัปเดตสำหรับเรื่องของฟ้าฝนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนค่ะ
1: ครับต้องกลับมาเตือนกันอีกครั้งนึงหลังจากที่ฝนหายไปสักช่วงนึงแล้วแต่การกลับมาครั้งนี
2: ้
1: ต้องติดตามเรื่องของระดับน้ำที่ต้นทางกันด้วยนะครับ
2: ช
1: ่วงแรกนี้เราไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดน่านกันก่อนนะครับโดยทางท่านองคมนตรีได้เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมสู่การปฏิบัตินะครับของทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจังหวัดน่านครับที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมสู่การปฏิบัติภายใต้แนวคิดคุณธรรมคือฐานนวัตกรรมคือพลังระบบไร้รอยต่อคือวิถีและประชาชนคือศูนย์กลางพร้อมบรรยายพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมตามนโยบายของเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกวิชาชีพให้สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมคุณธรรมของหน่วยงานโดยมีนางวิไลวรรณบุตรดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ครับ
2: โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2522เป็นโรงพยาบาลขนาด120เตียงให้บริการผู้ป่วยนอกมากกว่า 40,000 คนต่อปีและผู้ป่วยหัวในการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงค่ะพาไปดูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างคุณผู้ชมคะที่อำเภอแม่อายเปิดกิจกรรมคิกออฟการจัดทำดอกไม้จันทร์เตรียมความพร้อมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

0: ระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ห้องประชุมมลิกาที่ว่าการอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นายนิติปกรณ์แสงสุวรรณนายอำเภอแม่อายได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคิกออฟการจัดทำดอกไม้จันทร์อำเภอแม่อายเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการพัฒนาสตรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์ให้แก่ผู้แทนจากทุกภาคส่วนเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้สามารถเรียนรู้และประดิษฐ์ได้ด้วยตนเองพร้อมทั้งขยายผลลงสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงโดยอำเภอแม่อายตั้งเป้าหมายในการจัดทำดอกไม้จันทร์รวมทั้งสิ้น 46,000 ดอกโดยมีการจัดสรรจำนวนการประดิษฐ์ตามสัดส่วนของประชากรของแต่ละตำบลเพื่อเปิดโอกาสให้กับประชาชนทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในพิธีสำคัญดังกล่าวทางนี้มีกำหนดการประดิษฐ์ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่24ตุลาคม2569ครับขณะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับได้นำส่วนราชการและประชาชนร่วมตักบาตรกิจกรรมหิ้วตะกร้านุ่งผ้าไทยใส่ใจวิถีธรรมครับที่สะพานท่าสิงห์หน้าวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำส่วนราชการและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมทำบุญตักบาตรภายใต้โครงการหิ้วตะกร้านุ่งผ้าไทยใส่ใจวิถีธรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้นทุกวันศุกร์ในสัปดาห์แรกของเดือนครับ
0: สำหรับโครงการหิ้วตะกร้านุ่งผ้าไทยใส่ใจวิถีธรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชนโดยการร่วมกันทำบุญตักบาตรและน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตพร้อมทั้งสืบสานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการแต่งกายด้วยผ้าไทยอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยการใช้มิติด้านศาสนาเป็นศูนย์กลางในการกระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่นนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนในอนาคตค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันที่2แล้วสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40แน่นอนว่าทั้งผู้ใช้เองก็มีความพอใจมากสำหรับการต่อรอบเดือนใหม่หรือเฟส2นี้แน่นอนว่ามีผู้ประกอบการร้านกาแฟในตัวเมืองเชียงใหม่คุณผู้ชมคะก็พอใจเช่นเดียวกันที่รัฐบาลขยายระยะเวลาไทยช่วยไทย plus ออกไปอีก2เดือนขณะที่ลูกค้าในร้านค่ะก็เริ่มกลับมาใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทย plus กันแล้วบรรยากาศที่ร้านกาแฟบัญชาสโลบาถนนเจริญประเทศตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตรงข้ามเฮือนโบราณค่ะมีลูกค้าทั้งขาประจำและลูกค้าขาจรชาวต่างชาติหมุนเวียนเข้ามาสั่งซื้อกาแฟอยู่เป็นระยะโดยลูกค้าส่วนหนึ่งค่ะยังคงเปิดใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังในการชำระเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทย plus ซึ่งขณะนี้ค่ะก็เข้าสู่รอบเพิ่มเติมหรือเฟส2ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนค่ะ
1: โดยนายบัญชาศรีที่นนท์เจ้าของร้านบัญชาสโลบาร์ครับก็บอกว่าที่ผ่านมา4เดือนโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40นั้นช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนได้มากนะครับลูกค้าหลายรายรวมถึงร้านกาแฟบัญชาสโลบาร์เองก็อยากให้มีการขยายระยะเวลาของโครงการเพิ่มเติมไปอีกซึ่งทางรัฐบาลก็ตอบรับนะครับโดยขณะนี้ก็เริ่มมีลูกค้าขาประจำกลับมาใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทย plus รอบใหม่นี้แล้วนะครับไปฟังเสียงกันครับ
2: ก็ผมว่ามันก็มีผลสำหรับลูกค้าในช่วง 2-3 เดือนนะครับเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรเงี้ยการซื้อของลูกค้าก็จะแบบมีการตัดสินใจที่มันง่ายขึ้นครับ
3: ดีนะที่มันจะมีต่อ
2: ดีครับถ้ามีไปเรื่อยก็ดีครับ
4: ครับแล้วก็อยากเชิญชวนพี่ๆน้องๆเพื่อนๆมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยกันนะครับทำสองเดือนแมนใจให้หมดไปให้เหลือสักบาท
1: ครับแล้วก็หวังนะครับว่าเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจกับเรื่องของร้านค้าจะกลับมาคึกคักกันอีกครั้งนึงนะคุณบุรักษ์นะครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่ามีวงเงิน 1,000 บาทใช้ในระยะเวลา2เดือนนั่นเองตุลาคมถึงพฤศจิกายนก็อย่างที่บาริสต้าในร้านบอกก็คือใช้ทั้งหมดไม่เหลือสักบาทเพื่อความคุ้มค่าแล้วก็เพื่อสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้วย
1: ครับแล้วก็อย่าลืมไปยืนยันตัวตนกันด้วยสำหรับคนที่ยังไม่ผ่านนะครับผม
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านใหม่นะครับสักครู่ครับ

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
1: ค่ะอย่างที่คุณคุปต์ได้เกริ่นไปช่วงเบรกที่ผ่านมาก็คือจะพาไปดูภาพบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่พร้อมเดินหน้าร่วมกันพัฒนาเชียงใหม่สู่นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่งค่ะนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลโอกาสนี้คณะผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาชนร่วมให้การต้อนรับณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่โดยมีการฟ้อนต้อนรับพ่อเมืองเชียงใหม่อย่างอบอุ่นค่ะ
0: โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับกล่าวว่าดีใจครับที่ได้กลับมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเชียงใหม่เป็นเมืองที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรมและเป็นนครแห่งชีวิตนครแห่งความมั่งคั่งที่มีวิถีชีวิตและศิลปะวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ามีความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจและทรัพยากรต่างๆอย่างครบถ้วนนะครับสิ่งสำคัญจากนี้คือการทำให้ความมั่งคั่งของจังหวัดเชียงใหม่นั้นกระจายสู่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยจะมุ่งสร้างความสมดุลในทุกมิติควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนเพื่อให้เชียงใหม่เติบโตอย่างมั่นคงและประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างทั่วถึงนะครับโอกาสนี้ก็ย้ำครับว่าจะทำงานด้วยความทุ่มเทเอาจริงเอาจังตามคำว่าขจายในภาษาเหนือเพื่อสร้างความสุขความมั่นคงและความภาคภูมิใจให้แก่ชาวเชียงใหม่ครับ
1: ทางนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีในโอกาสนี้และขอให้ได้ร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่รวมพลังเป็นทีมเชียงใหม่เดินหน้าสานต่อการพัฒนาจังหวัดให้มั่นคงสมดุลและยั่งยืนค่ะ
0: ครับก็เป็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับแล้วก็เป็นฤดูการโยกย้ายรับตำแหน่งใหม่ของส่วนราชการหลายแห่งด้วยกันนะครับเช่นเดียวกับที่ทางสำนักงานพัฒนาภาคสากลคุณผู้ชมครับทางด้านของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็จัดพิธีรับส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคสามหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับที่กองบังคับการสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่พลโทอนุมาตรพินิจชอบอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาแก่พลตรีณรงค์ชัยชัยชนะผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยมีวิธีการลงนามเอกสารรับและส่งหน้าที่และได้กระทำพิธีมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาโดยมีผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31ถึง36หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง914และผู้บังคับหน่วยช่างพัฒนาสำนักงานพัฒนาภาค3พร้อมกำลังพลร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงครับ
1: ทั้งนี้ค่ะสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามีหน้าที่ในการวางแผนอำนวยการประสานงานและดำเนินการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติรวมถึงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบรวมถึงสนับสนุนคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะพาไปอัปเดตในเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันบ้างคุณผู้ชมคะในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือค่ะได้มีการแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือค่ะออกประกาศเตือนฉบับที่1เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือในช่วงระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้โดยจะมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนและมีความกดอากาศหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่พะเยาน่านแพร่ลำปางแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์และพิจิตรโดยมีปริมาณฝนตกตั้งแต่35ถึง125มิลลิเมตรขอให้ประชาชนเฝ้าระวังการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาโดยขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือต่อไปค่ะ
0: ครับซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ก่อนหน้านี้เขื่อนหลายแห่งของทางภาคเหนือเรามีความจำเป็นต้องพร่องน้ำระบายน้ำสู่พื้นที่ภาคกลางก็เนื่องจากว่ายังคงมีเรื่องของร่องมรสุมพาดผ่านมาแบบนี้นะครับสำหรับภาคเหนือเองอย่างเชียงใหม่ก็ต้องเฝ้าระวังเช่นกันคุณผู้ชมครับเพราะว่ามีการเตือนเรื่องของการเตรียมฝนระลอกใหม่ระหว่างวันที่5ถึงวันที่8ตุลาคมนี้นะครับให้เฝ้าระวังเรื่องของป่าน้ำป่าดินถล่มนะครับพร้อมย้ำเตือนประชาชนในพื้นที่24ชั่วโมงครับที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะสำนักงานชลประทานที่1นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มนะครับ เพื่อร่วมติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในพื้นที่โดยที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมพบว่าระดับน้ำแม่น้ำปิงที่สถานีพี1สะพานนวรัตน์อยู่ที่1เมตร30เซนติเมตรซึ่งถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับขณะที่เขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนมีปริมาณน้ำร้อยละ93และเขื่อนแม่กวงอุดมธาราร้อยละ71ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง13แห่งมีน้ำในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ84ครับ
1: อย่างไรก็ตามค่ะคาดว่าภาคเหนือจะมีฝนตกในช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้และจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็จะมีฝนมากที่สุดในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมนี้ครอบคลุมประมาณร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่จึงเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ทางนี้จังหวัดเชียงใหม่ครับมีแผนรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติทั้งการบูรณาการเครื่องจักรกลสาธารณภัยตามแผน One Map การจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงรวมถึงการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราว222แห่งซึ่งสามารถรองรับผู้ประสบภัยได้กว่า 69,000 คนและเตรียมพื้นที่จอดรถปลอดภัยอีก11แห่งด้วยกันนะครับเพื่อรองรับกับยานพาหนะกว่า 14,000 คันรวมถึงระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมเขตเมือง5ระดับด้วยกันสามารถแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าได้ถึง 6-12 ชั่วโมงด้วยกันพร้อมกำชับไปยังเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนผ่านทางระบบเซอร์บอดแคสต์ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
1: แต่ก็คาดหวังว่าปีนี้น้ำอาจจะอย่าเพิ่งมาเยือนน้องเชียงใหม่เลยแล้วกันเพราะว่าจากหลายๆปีจากช่วง2ปีที่ผ่านมาก็เชียงใหม่ค่อนข้างหนักแล้วก็แน่นอนว่าเรามีการขุดลอกแม่น้ำปิงละดังนั้นเนี่ยสามารถรับปริมาณรองรับน้ำฝนได้อีกนะคะดังนั้นก็ตอนนี้ก็คิดว่าอย่าเพิ่งมาแล้วกันชาวเชียงใหม่อยากพูดแทนชาวเชียงใหม่ยังได้อยู่นะคะคุณผู้ชมคะและแน่นอนว่าช่วงนี้ฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็แน่นอนว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนีโญแล้วแต่ว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยคุณผู้ชมคะโลกในอีก20ปีข้างหน้าก็อาจคาดการไม่ได้ทั้งหมดนะคะในเรื่องของเอลนีโญแต่สิ่งที่วิทยาศาสตร์ยืนยันได้ค่ะคือความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่กำลังเปลี่ยนไปการรู้ล่วงหน้าอาจเป็นโอกาสสำคัญของมนุษย์ในการเตรียมรับมือพาคุณผู้ชมไปติดตามจากรายงานค่ะ

0: งแต่ปลายปี2569จนถึงต้นปีหน้าทั่วโลกจะได้สัมผัสซูเปอร์เอลนิโญปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เพิ่มอุณหภูมิโลกให้สูงขึ้นและทำให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนจนเกิดปรากฏการณ์สภาพอากาศสุดขั้วถี่และรุนแรงมากขึ้นทั้งคลื่นความร้อนหรือฮีทเวฟที่ทำให้หลายประเทศในยุโรปเผชิญอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าขณะที่บริเวณรอบมหาสมุทรแปซิฟิกหรือวงแหวนแห่งไฟพื้นที่เกิดแผ่นดินไหวและแหล่งภูเขาไฟจำนวนมากของโลกก็ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่องรวมถึงทานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มจนเกิดมวลน้ำและโคลนไหลทะลักลงสู่พื้นที่ด้านล่างทำลายบ้านเรือนและชุมชนฆ่าชีวิตผู้คนจำนวนมากเหตุการณ์เหล่านี้อาจไม่ใช่เพียงสัญญาณเตือนแต่กำลังสะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศกำลังเปลี่ยนไปและเป็นสิ่งที่ทั่วโลกต้องเตรียมรับมือมากขึ้นในอนาคตนักวิจัยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์มองโลกในอีก 10-20 ปีข้างหน้าพบว่ายังไม่ต่างจากปัจจุบันมากนักแต่แนวโน้มที่ชัดเจนคือเกิดสภาพอากาศสุดขั้วที่มีความถี่และรุนแรงมากขึ้นจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจกทั้งคลื่นความร้อนน้ำท่วมภัยแล้งและภัยพิบัติอื่นๆที่มีโอกาสเกิดสลับหมุนเวียนกันไปในแต่ละพื้นที่ทั่วโลก
1: แทนที่ว่าลักษณะของสภาพอากาศเนี่ยจะกระจุกตัวมันก็คือทำการอะไรกระจายตัวออกไปพอกระจายตัวก็เกิดค่าเอ็กซ์ตรีมมากขึ้นอันนี้คือเป็นเหตุผลง่ายๆว่าทำไมเนี่ยเรามีเหตุการณ์จำนวนเหตุการณ์หรือความถี่เหตุการณ์อากาศสุดขั้วเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าไอ้น้ำมากขึ้นในบรรยากาศความร้อนในบรรยากาศมากขึ้นธรรมชาติเนี่ยก็พยายามที่จะจัดสรรให้มันเข้าสู่ภาวะสมดุลอีควิลิเบียมกลไกอันนึงก็คือว่ามีความแปรปรวนมากขึ้นพอมีความแปรปรวนว่ามันก็จะแปรปรวนไปทางบวกมากขึ้นแปรปรวนไปทางลบมากขึ้นแทนที่ว่าจะกระจุกตัวแล้วก็จะพบมากขึ้นภัยแล้งแล้วก็ฝนตกหนัก
0: ขณะที่นานาประเทศทั่วโลกพยายามร่วมกันหาทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกำหนดแนวทางรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศประเทศไทยเองแม้มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียง 0.7 ของการปล่อยทั่วโลกแต่ก็พยายามแสดงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มกำลังเพราะวิกฤตสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งและคงไม่มีทางสำเร็จหากประเทศมหาอำนาจอย่างจีนสหรัฐอเมริกาอินเดียและรัสเซียซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลกไม่ลงมือลดการปล่อยอย่างจริงจังการขับเคลื่อนร่วมกันของกลุ่มประเทศเหล่านี้จึงไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่คือหัวใจสำคัญที่จะทำให้เป้าหมายกอบกู้โลกของประชาคมโลกเกิดขึ้นได้จริง
1: Climate Change Mitigation อาจจะไม่ได้เราจะไม่ได้มีบทบาทมากแต่เราแสดงสปิริตการมีส่วนร่วมเราจะต้องพึ่งพี่ใหญ่ที่ปล่อยเยอะๆก็คือจีนอเมริกาอินเดียถ้าจำไม่ผิดเนี่ยท็อป4ก็จะมีรัสเซียด้วยในลักษณะรายประเทศนะเราจะไม่ได้มีส่วนร่วมมากแต่เราก็มีสปิริตแล้วเราก็ไม่ให้ความสำคัญกับในเรื่องของการปรับตัวนะมันไม่มีทางเลือกอื่นจำเป็นจะต้องไปอย่างนั้นแล้วก็ในภาคพลังงานอย่างเงี้ยในเรื่องของ mitigation การมีส่วนร่วมก็ปรับมาเป็นพลังงานสะอาดมากขึ้นนะหรือมีวิธีการเนี่ยที่จะไปดักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้น
0: แม้ในอีก20ปีข้างหน้าวิทยาศาสตร์อาจไม่สามารถทำนายได้ว่าโลกใบนี้จะหมุนไปในทิศทางใดหรือสภาพอากาศสุดขั้วจะทวีความรุนแรงอีกกี่เท่าตัวแต่สิ่งที่ชัดเจนสุดในวันนี้คือความเสี่ยงได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงการรู้เท่าทันความเสี่ยงล่วงหน้าคือโอกาสเดียวที่มนุษย์จะสามารถเตรียมพร้อมปรับตัวและลดความสูญเสียเพื่อให้อยู่รอดได้อย่างมั่นคงท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล

0: ก็ต้องทําความเข้าใจร่วมกันนะครับว่าเรื่องของเอลนีโญนี้คือภาวะความร้อนก็จะยาวนานขึ้นหน้าแล้งยาวนานขึ้นแล้วก็ฝนเนี่ยจะลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญนั่นหมายความว่ากระทบแน่นอนเรื่องของภาวะน้ําที่ขาดแคลนทําภาคครัวเรือนแล้วก็เกษตรกรรมด้วย
1: ใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ว่าทั่วโลกต้องรับมือกับวิกฤตเดียวกันหมดดังนั้นก็เตรียมพร้อมรับมือไม่ตื่นตัวไปพร้อมๆกันค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเรามาติดตามเรื่องของการแสดงวิสัยทัศน์ของการเลือกตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวกันนะครับสักครู่ครับ

0: รื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: มาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะพาไปดูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ทางผู้สมัครประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและประเทศไทยแสดงวิสัยทัศน์พัฒนาและพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทยพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะมีขึ้นในเดือนมกราคมปี2570ค่ะที่โรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดเชียงใหม่นายสุภมิตรกิจจาพิพัฒน์นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และผู้สมัครประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือสทท.เปิดตัวแสดงวิสัยทัศน์อย่างเป็นทางการโดยมีสมาชิกผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคีเครือข่ายจากหลากหลายสาขาเข้าร่วมรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
0: โดยนายสุภมิตรกิจจาพิพัฒน์กล่าวว่าในเชิงนโยบายการขับเคลื่อนจะเน้นถึงความสำคัญของการรับฟังร่วมมือและการลงมือทำเพื่อแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาโดยได้มีการลงพื้นที่พูดคุยกับกลุ่มอาชีพต่างๆใน13เขตด้วยกันเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังมีการเน้นความสำคัญของการสร้างแรงศรัทธาให้กับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในอนาคตโดยความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างความเข้มแข็งและการตอบสนองที่ดีต่อปัญหาที่เกิดขึ้นฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับ
2: ก็ต้องขอแรงสนับสนุนจากสมาชิกแล้วก็พี่น้องที่ทำธุรกิจในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวทุกๆท่านนะครับเพื่อร่วมแรงร่วมใจกันนะครับผมไม่สามารถเดินได้ด้วยตัวเองหรือมีกำลังหรือมีความรู้ความสามารถนะครับในทุกๆเรื่องก็ต้องอาศัยประสบการณ์ความรู้ความสามารถของสมาชิกในสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทุกๆท่านช่วยกันสนับสนุนและก็ให้ความคิดเห็นนะครับเพื่อเป็นจุดในการมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นครับ
0: เรื่องของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยก็ถือว่าเป็นหน่วยงานอีกสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนเรื่องของนโยบายแล้วก็ใครพร้อมกันนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของส่วนกลางเองแล้วก็ภูมิภาคเพราะว่าท่องเที่ยวไทยถือว่าเป็นจุดหลักสำคัญจุดแข็งของบ้านเราด้วยนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นการยกระดับภาคการท่องเที่ยวไทยนะครับที่จังหวัดลำพูนคุณผู้ชมครับทางสมาคมโรงแรมไปที่พักลำพูนได้เปิดตัวการจัดตั้งสมาคมตั้งเป้ายกระดับมาตรฐานการบริการและการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืนนะครับที่ห้องประชุมทาทุ่งหลวงกัสซันขุนตาลอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนนายปริชาสมชัยปลัดจังหวัดลำพูนและนางพรมพรเอี่ยมจิตเมตตานายกสมาคมโรงแรมที่พักลำพูนร่วมแถลงข่าวการเปิดตัวสมาคมโรงแรมที่พักลำพูนอย่างเป็นทางการโดยมีหัวหน้าส่วนราชการสถานประกอบการภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานครับ
1: ทางด้านของนางพรหมพรเอี่ยมจิตเมตตานายกสมาคมโรงแรมและที่พักลำพูนระบุว่าสมาคมโรงแรมและที่พักลำพูนก่อตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็นศูนย์กลางในการประสานงานยกระดับมาตรฐานการบริการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐเพื่อร่วมผลักดันให้จังหวัดลำพูนเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืนร่วมพลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนจากเมืองผ่านสู่เมืองพักอย่างยั่งยืนและในระยะแรกค่ะสมาคมมุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพสมาชิกการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติของลานเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะปิดท้ายกับการประกวดวงดนตรีคุณผู้ชมคะในพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะมณฑลทหารบกที่32มอบโล่รางวัลการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อเป็นดินปีที่5เปิดโอกาสให้เยาวชนสืบสานอัตลักษณ์เพลงไทยค่ะพันเอกพงศธรเมืองแก่นรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32พร้อมด้วยพันเอกธินกรวงศรีหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่32และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันประจำอำเภอพบปะและมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรโครงการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ภายใต้แนวคิดสืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันให้กับวงดนตรี The Together โรงเรียนแม่เมาะวิทยาตำบลแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางซึ่งเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดในระดับมณฑลทหารบกระดับจังหวัด
0: โดยว่าที่ร้อยตรีเฉลิมศักดิ์นนทมาผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยาได้นำคณะครูกล่าวต้อนรับและแสดงความขอบคุณในความร่วมมือจากทุกส่วนตลอดจนผู้ปกครองที่ร่วมผลักดันและให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งนะครับ ซึ่งรางวัลนี้นะเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติและสร้างแรงบันดาลใจครั้งสำคัญที่จะขับเคลื่อนศักยภาพของบรรดาเยาวชนให้เติบโตต่อไปครับ
1: ทั้งนี้ค่ะโครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถทางดนตรีอย่างไร้ขีดจำกัดโดยผสมผสานเสน่ห์ของดนตรีสากลร่วมสมัยเข้ากับอัตลักษณ์ความเป็นไทยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งการก้าวสู่เวทีในระดับมณฑลทหารบกของวง

0: The Together เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นทักษะและการฝึกซ้อมอย่างหนักของเยาวชนรวมถึงคณะครูผู้เชี่ยวชาญทุกคนค่ะ
1: ครับแล้วก็ดนตรีของทางมณฑลทหารบกที่32นี้ก็เพราะด้วยนะฮะเป็นการฝึกครูของเยาวชนด้วยเป็นต้นแบบที่ดีนะครับและนี่คือความเคลื่อนไหวของข่าวสารพื้นที่ภาคเหนือตำบลสุนขาจังหวัดเชียงใหม่นะครับช่วงนี้เราส่งต่อไปยังสุนขาจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณมินและคุณสศิพิมลนะครับสวัสดีทั้ง2ท่านนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณคุปคุณวรลักษณ์ครับภาคเหนือตอนล่างในวันนี้ยังคงตามติดกับเรื่องปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดในส่วนของภาคเหนือตอนล่างนะครับ
0: ค่ะส่งต่อให้คุณผู้ชมค่ะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าว MBT เชียงใหม่ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับช่วงต่ออีกครึ่งชั่วโมงนะฮะกับรายการข่าวภาคเหนือแน่นอนเขาว่ายังตามติดในทุกๆวันนะครับกับปัญหาเรื่องของอุทกภัยถึงแม้ว่าในตอนนี้เองจะมีประกาศจากเตือนอุตุนิยมวิทยามาเพิ่มเติมว
3: ่
2: าอาจจะมีฝนตกบ้างในบางพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันมีอะไรเพิ่มเติม
3: ค่ะวันนี้นะคะก็มีในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุวัยเก่านะคะในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์มาฝากกันค่ะ
2: แต่ก่อนอื่นครับในวันพรุ่งนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับมีกำหนดการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนนะครับที่รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ในวันพรุ่งนี้นะครับในห้วงเวลา 9:30 นครับมีการมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยกลุ่มเปราะบางตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซครับอำเภอเมืองนครสวรรค์จำนวน400ชุดด้วยกันในช่วงเวลาต่อจากนั้นในช่วง 12:30 นครับที่เดินทางต่อไปยังวังมหากรอำเภอท่าตะโกนะครับพบปะพี่น้องประชาชนและมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยกลุ่มผู้เปราะบางตำบลวังมหากรอีก300ชุดด้วยกันครับนี่ก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
3: มหาไทย
2: นะครับที่จะลงพื้นที่ที่จังหวัดนครสวรรค์ในวันพรุ่งนี้นะครับมาตามติดข่าวสารกันต่อเนื่องครับข่าวแรกในวันนี้หลายจังหวัดจัดพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
4: ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โดยมีนางรุ่งระวีมีทองคำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ศาลทหารตำรวจอัยการปลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการสมาชิกเหล่ากาชาดและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมประกอบพิธีในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายความเคารพจากนั้นจุดเทียนเครื่องทองน้อยกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประสบนิกรชาวไทยที่อาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดนิทรรศการบึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์นายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีนางอุบลเดชรัตน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ศาลอัยการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกันนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีและพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีดังกล่าวณห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรปิดท้ายที่ศาลาอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดสุโขทัยนายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยได้รับความเมตตาจากพระเทพวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการนี้นายธีรยุทธ์สำราญทรัพย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเรือโทภัทรชัยขันธหิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยอัยการศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอและข้าราชการเข้าร่วมในพิธีและที่วัดใหม่คลองหอมหมู่ที่3ตำบลในเมืองอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนายสมรักษ์ยกน้อยวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4

0: โดยมีนายโกเมนชาลีนายอำเภอสวรรคโลกหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่4แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2347พระนามเดิมว่าเจ้าฟ้ามงกุฎทรงครองสิริราชสมบัติระหว่างพุทธศักราช2394ถึง2411และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2411พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในหลายด้านโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำจนได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและต่อมาได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การยูเนสโก
1: ยังมีกิจกรรมที่จัดกันต่อเนื่องนะคะหลายจังหวัดก็ยังคงมีการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลประชุมรับมอบนโยบายการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนค่ะที่ห้องประชุมพระศรีศาสดาชั้น3ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกหลังเก่านายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกปลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนายอำเภอทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนผ่านระบบการประชุมทางไกลโรป้า VSC นะคะและที่ห้องประชุมสว่างคบุรีชั้น5ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์นายภูริวัฒน์โชตินพรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยนายสรพงษ์มานะสุขอนันต์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นางรัตนาพรจีนทาหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการมอบนโยบายการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลเช่นเดียวกันค่ะ
2: การประชุมดังกล่าวครับจัดขึ้นตามนโยบายสำคัญโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการมอบนโยบายสร้างหลักประกันและลดภาระความเสียหายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆมุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกหลังคาเรือนให้รับความคุ้มครองครอบคลุมอย่างทั่วถึงในการนี้ได้เน้นให้ทุกจังหวัดขยายผลการขับเคลื่อนนโยบายผ่านการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอตลอดจนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลสร้างความเข้าใจที่ตรงกันแนวทางในการปฏิบัติงานนำไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชน3ภัย1ความคุ้มครองเพื่อทุกบ้านของคนไทยมีสาระสำคัญในการมอบความคุ้มครองภัยพิบัติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวระยะเวลาคุ้มครองระหว่างวันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570นั่นเองครับเช่นเดียวกันครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์เองมีการร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์นายภูริวัฒน์โชตินพรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยนางสาวชกริยาเศษเสรีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านระบบการประชุมทางไกลการประชุมมีการติดตามสถานการณ์อุทกภัยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแนวโน้มสถานการณ์ในภาพรวมการคาดหมายลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาการบริหารจัดการน้ำจากกรมชลประทานรวมถึงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปทุมธานีปราจีนบุรีและกาญจนบุรี
1: ทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะในฐานะประธานการประชุมก็ได้มีการเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดบูรณาการการทำงานร่วมกันประเมินระยะเวลาที่มวลน้ำนั้นจะเดินทางถึงพื้นที่แล้วก็แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ทราบอย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับให้เตรียมความพร้อมด้านของเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดรวมทั้งมีการเตรียมการช่วยเหลืออพยพประชาชนให้ได้มีความสำคัญในเรื่องของการรักษาชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญตลอดจนดูแลสวัสดิภาพของประชาชนอย่างทั่วถึงแล้วก็ยังได้เน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารข้อมูลสถานการณ์แล้วก็แนวการให้ความช่วยเหลือไปยังประชาชนอย่างถูกต้อง รวดเร็วแล้วก็น่าเชื่อถือด้วยนะคะรวมถึงเป็นเอกภาพเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนแล้วก็สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมนะคะอย่างที่ท่านนายกท่านได้ย้ำไว้เลยนะคะว่าให้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายประชาชนเข้าใจง่ายด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
2: ถูกต้องครับ
1: ค่ะในส่วนของจังหวัดพิจิตรเองนะคะก็มีการประชุมรับฟังเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะท่านก็ได้มีการติดตามเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์การดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่นะคะโดยได้มีการร่วมประชุมกองบัญชาการและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานในการประชุมในที่ประชุมเองก็อย่างที่กล่าวมาค่ะเป็นเรื่องของการติดตามสถานการณ์ปัญหาเชิงพื้นที่การรายงานการคาดหมายลักษณะอากาศการรายงานสถานการณ์น้ำผลกระทบแล้วก็การบริหารจัดการน้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามปัญหาอุปสรรคแล้วก็สิ่งที่ต้องการรับการสนับสนุนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปทุมธานีสระแก้วกาญจนบุรีสมุทรสงครามชลบุรีและสมุทรปราการนั่นเองค่ะ
2: นอกจากนี้ครับยังมีการรายงานผลสำเร็จในการแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเน้นย้ำหน่วยงานระดับจังหวัดและอำเภอทั้ง12อำเภอของจังหวัดพิจิตรติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองกระจายและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยให้เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาในพื้นที่ครับในส่วนของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มอบถุงยางชีพและบ้านช่วยเหลือผู้ประสบวัตภัยในพื้นที่ที่หอประชุมเทศบาลตำบลบัววัฒนาอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ร้อยตำรวจโทดร.มนัสโนนุชประธานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์และประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานมอบถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนตามโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยและโครงการน้ำพระทัยพระราชทานโดยมีนายสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับพร้อมด้วยนางรุ่งระวีมีทองคำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์นายเสกสรรกลิ่นพูลนายอำเภอหนองไผ่หัวหน้าส่วนราชการกองพลฐานม้าที่1มณฑลทหารบกที่36กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์มูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมครับ
1: สำหรับการมอบถุงยังชีพในครั้งนี้นะคะมูลนิธิ Miracle of Life ได้ร่วมกันกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายนำถุงยังชีพมามอบให้แก่พระภิกษุสงฆ์และประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ของอำเภอหนองไผ่จำนวน300ชุดด้วยกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติโดยอำเภอหนองไผ่นะคะก็เกิดสถานการณ์วาตภัยตั้งแต่วันที่24มกราคม2569ต่อเนื่องมาจนถึงเดือนพฤษภาคม2569จากพายุฤดูร้อนและลมกระโชกแรงส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายครอบคลุมพื้นที่13ตำบล68หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม300ครัวเรือนซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์และอำเภอหนองไผ่ก็ได้มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยทหารมูลนิธิและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายซ่อมแซมฟื้นฟูบ้านเรือนและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะจากนั้นเองในช่วงของเวลา10นาฬิกานะคะร้อยตำรวจโทดร.มนัสโนนุชพร้อมด้วยนายสรัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์รวมถึงคณะนะคะก็ลงพื้นที่ไปมอบบ้านให้แก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนงบประมาณจำนวน 150,000 บาทเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงที่พักอาศัยของพลทหารยศกรคงอยู่นานทหารกองประจำการซึ่งได้รับความเสียหายจากวาตภัยเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงมีความปลอดภัยและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโอกาสนี้คณะก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ของตำบลบัววัฒนาจำนวน3รายพร้อมมอบถุงยังชีพสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวด้วยค่ะ
2: ครับในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ามีข่าวที่น่าสนใจยังรอท่านผู้ชมอยู่ครับ
3: to the top.
4: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
5: We don't know what they are. It is your ability to read.
6: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
7: ยายยายเสียงอะไรอ่ะ
8: ไหนดูสิ
9: ไอ้เป็นอะไรกันคะเนี่ยทำไมดูตกใจเชียว
8: ก็เนี่ยดูสิเนี่ยโทรศัพท์มันแจ้งมาว่าน้ำจะท่วมแล้วเราจะทำไงกันดีล
9: ูกใจเย็นๆก่อนค่ะเรื่องนี้มีคำตอบมาฟังทางนี้กันเลยค
10: ่
9: ะ
10: ง่ายๆเลยครับเมื่อมีเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนให้เราอ่านข้อความให้ครบถ้วนแล้วตั้งสติจากนั้นดูว่าเราเข้าข่ายกับที่เขาส่งมาหรือไม่ให้ดูข้าวของและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าน่าจะเสียหายขึ้นไปยังที่สูงให้สับคัทเอาท์ลงป้องกันไฟฟ้าช็อตของมีค่าก็อย่าลืมเอาติดตัวไปด้วยนะครับให้พาตากับยายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือศูนย์อพยพที่สำคัญต้องคอยฟังข่าวสารติดตามประกาศจากทางราชการด้วยนะครับเซลล์บอร์ดแคสเตือนภัยไม่ตระหนกแต่ต้องตระหนักนะครับ
0: ทุก1ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
1: สิบหกนาฬิกา46นาทีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะตอนนี้เองก็ประเทศไทยของเรานับถอยหลังแล้วค่ะคุณผู้ชมอีก10วันนะคะในการสู่การเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้มาร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีร่วมกันนะคะประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และธนาคารกลุ่มธนาคารโลกหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะก็นับเป็นครั้งที่2ในรอบ35ปีหลังจากเคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2534โดยมีผู้เข้าร่วมในครั้งนี้จากกว่า191ประเทศทั่วโลกเลยเพื่อที่จะหารือประเด็นสำคัญด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจเสถียรภาพทางการเงินการลดความยากจนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
2: การประชุมครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศซึ่งจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในภาคการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารการขนส่งและธุรกิจบริการรวมทั้งเปิดโอกาสให้ประเทศไทยพบปะนักลงทุนผู้กำหนดนโยบายและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนตลอดจนเผยแพร่วัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตานานาชาติการเป็นเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting จึงเป็นหมุดหมายสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีโลกเปิดโอกาสด้านเศรษฐกิจการลงทุนการแลกเปลี่ยนความรู้การเผยแพร่วัฒนธรรมไทยพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาในระยะยาวโดยขณะนี้เหลือเวลาอีก10วันก่อนถึงการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ก็จะเริ่มต้นขึ้นครับไปที่จังหวัดตากครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากเข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและสถานที่สำคัญประจำจังหวัดตากเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากคนใหม่ครับนายภาสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและสถานที่สำคัญประจำจังหวัดตากเพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากคนใหม่โดยมีนายประเดิมเดชายนบัญชานางสุนีบุตรพันธ์และนายอาทรพิมพ์ชนกรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอข้าราชการเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนให้การต้อนรับครับ
1: โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะคะก็ได้เข้ากราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตำบลหนองหลวงอำเภอเมืองศาลหลักเมืองเก่าและศาลหลักเมือง4มหาราชจากนั้นเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลกลางจังหวัดพระพุทธรูปหน้าศาลกลางจังหวัดพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5หน้าศาลกลางจังหวัดตากศาลาศาลพระภูมินะคะแล้วก็มีการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ของศาลากลางจังหวัดตากและพระพุทธรูปประจำห้องทำงานก่อนที่จะเข้าปฏิบัติงานแล้วก็เป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตนเองด้วยค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็ได้มีการเปิดเวทีเสวนาวิชาการพลิกโฉมเพชรบูรณ์สู่เมืองน่าอยู่วัยเก่านะคะเพื่อที่จะรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตค่ะที่ห้องประชุมสีชมพูมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏเพชรบูรณ์นะคะนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาวิชาการพลิกโฉมเพชรบูรณ์สู่เมืองน่าอยู่วัยเก่าโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปีชาศรีเรืองฤทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์นักศึกษาผู้แทนผู้สูงอายุและประชาชนเข้าร่วมนะคะสำหรับเวทีเสวนาวิชาการพลิกโฉมเพชรบูรณ์สู่เมืองน่าอยู่วัยเก่าจัดโดยคณะกรรมการดำเนินงานและนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นะคะเพื่อที่จะระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดเพชรบูรณ์ในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่และเอื้ออาทรต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีคุณภาพค่ะ
2: ในการนี้ครับได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์จากหลายภาคส่วนนำไปสู่ข้อเสนอและแนวทางการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับวัยเก่าและเป็นเมืองที่ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นการพัฒนาเมืองที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมีความปลอดภัยมีสุขภาวะที่ดีมีสุขภาพแข็งแรงซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวรวมถึงการส่งเสริมใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างเหมาะสมดังคำที่กล่าวว่าเพชรบูรณ์ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือนนั่นเองครับไปต่อที่จังหวัดสุโขทัยครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานตามแนวทางผู้ว่าราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณปีนี้ขับเคลื่อน26แนวทางครับที่หอประชุมวันกลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาลัยสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยนายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานตามแนวทางของผู้ว่าราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมการแถลงผลครั้งนี้ครับเป็นการรายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงาน26ประการภายใต้เจตนารมณ์สุขที่สุโขทัยพร้อมนำเสนอผลงานเด่นของหน่วยงาน5มิติครับได้แก่นโยบายสำคัญการบริหารจัดการที่ดีเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและพหุวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสังคมและคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนครับ
1: นอกจากนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้ร่วมงานก็ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อที่จะนำไปกำหนดทิศทางในการพัฒนาจังหวัดสุโขทัยในระยะต่อไปโดยมุ่งบูรณาการความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและขับเคลื่อนจังหวัดอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมภายใต้เจตนารมณ์สุขีที่สุโขทัยค่ะ
2: ครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับแน่นอนครับว่าก่อนจากกันไปมีสาระดีกับสารที่กับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนให้ที่พักพิงคนร้ายจะเป็นเช่นไรต้องติดตามในวันนี้ครับผมมินสาตราคม
1: ดิฉันสศิพิมลคำสุขดีค่ะ
2: พร้อมทีมงาน MBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงกรณีการกระทําที่เป็นการช่วยเหลือผู้กระทําความผิดนะครับหรือผู้ต้องหาว่ากระทําความผิดอันไม่ใช่ความผิดลาหุโทษนะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189นะครับทีนี้สิ่งแรกเนี่ยที่เราจะต้องมาทําความเข้าใจก็คือว่านะครับความผิดลาหุโทษคืออะไรกับความผิดที่ไม่ใช่ลาหุโทษเนี่ยคืออะไรนะครับความผิดลาหุโทษก็คือว่าเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆที่มีโทษสถานเบานะครับมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งจะอยู่ในภาค3ของประมวลกฎหมายอาญาความผิดลาหุโทษเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยต้องรับผิดแม้กระทำนั้นไม่เจตนาส่วนผู้พยายามหรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดลาหุโทษไม่ต้องรับโทษนะครับซึ่งมีจะมีอายุความเพียงแค่1ปีนะครับยังสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการเปรียบเทียบปรับได้อีกด้วยทีนี้ความผิดอื่นที่ไม่ใช่ความผิดลาหุโทษเนี่ยครับก็จะมีโทษหนักกว่าความผิดลาหุโทษในส่วนของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยจะอยู่ในภาค2คือภาคความผิดนะครับอย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนเป็นต้นผู้ใดช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันมิใช่ความผิดลาหุโทษเพื่อไม่ให้ต้องรับโทษโดยวิธีการให้พำนักแก่ผู้นั้นโดยซ่อนเร้นหรือโดยช่วยผู้นั้นด้วยประการใดๆเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189จะเห็นได้ว่ากฎหมายจะเอาผิดก็ต่อเมื่อผู้กระทำนั้นรู้ว่าผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดรู้ว่าผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดนะครับและต้องมีมูลเหตุชักจูงใจก็คือว่าต้องการที่จะไม่ให้ผู้นั้นเนี่ยนะครับที่กระทำความผิดมิใช่ลาหุโทษเนี่ยไม่ต้องรับโทษอาญาตามกฎหมายและการช่วยโดยมีมูลเหตุชักจูงใจดังกล่าวเนี่ยจะต้องช่วยในลักษณะมีวิธีการกระทำดังใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ก็คือ1การให้พำนักแก่ผู้นั้นก็หมายความว่าให้ที่อยู่อาศัยกับผู้นั้นอันที่2ก็คือว่าซ่อนเร้นก็หมายความว่าเพื่อซ่อนตัวผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดไม่ให้เขาค้นพบว่าอยู่ที่ใดนะครับก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายหรือได้กระทำช่วยผู้นั้นด้วยประการใดๆที่จะทำให้ผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดมิให้ถูกจับกุมอย่างไรก็ตามนะครับกฎหมายยกเว้นโทษให้ถ้าเป็นการกระทำเพื่อช่วยบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้กระทำนะครับศาลจะไม่ลงโทษก็ได้ตามมาตรา193รวมถึงผู้ที่กระทำด้วยความจำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนหรือเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้เมื่อภัยอันตรายนั้นตนเองไม่ได้เป็นผู้ก่อขึ้นเพราะความผิดของตนถ้าเป็นการกระทำไม่เกินสมควรแก่เหตุแล้วผู้นั้นไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายอัยการสคช.ช่วยท่านได้นะครับสายด่วน1157

0: BT Not ช่อง11
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน NBT North ช่อง11สถานีโทรทัศน์ในส่วน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมน้ำซุปปากันกุ๊ดเจ้าตีห้าจนถึงตีห้าเกิงทาง NBT ภาคเหนือเจ้าสิบเอ็ดแห่งนี้ครับวันนี้ทางรายการนะครับเมตตาจากเจ้าอาวาสวัดป่าสาอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นมัสการครับ
1: เจริญพร
0: ค่ะ
1: แล้วก็เจริญพรสวัสดีครับสาธุชนที่ได้รับชมรายการสารธรรมน้ำซุปตุย
0: ครับ
1: เจริญพร
0: สาธุครับตู้ครับวัดป่าสาแห่งนี้จะได้ถึงชื่อว่าวัดป่าสาแล้วก็มีอายุยาวนานเท่าใดแล้วครับ
1: วัดป่าสานี่ถ้าอู้ถึงตั้งแต่สมัยตะก่อนนี่ก็ได้มา300กว่าปีละวัดป่าสานี่นะ
0: ครับ
1: เดิมบ้านหลักรากฐานจากวัดป่าสานี่เป็นคนซบหานที่ในประวัติที่ได้ศึกษามาถ้าเราอย่าเอาแต่เนี่ยศพหานปุ่นแม่เสลียงบ้านศพหานนี่นะบ้านศพหานแม่เสลียงแล้วเปิ้นย้ายดินฐานมาที่บ้านศพหานสับปะตองที่นี่แล้วก็แต่ก่อนนั้นบ้านภาษานี้เปิ้นมีต้นสาเปิ้นทำกระดาษสากันแล้วเปิ้นก็ย้ายบ้านมาที่ภาษาที่นี่เปิ้ลก็เลยเอาแนวมงคลต้นสาเป็นว่าบ้านป่าสามาอยู่ที่นี่แล้วเปิ้ลก็เอาพุทธรูปพระเจ้าทงทิพย์ที่ข้างหลังนี่เอาอัญเชิญมาตัวมาเป็นมิ่งมงคลกับบ้านป่าสาตัวแต่ก่อนนี้บ้านป่าสานั้นอยู่ที่อนามัยเนาะที่สถานีอนามัยที่ทิศใต้นิดหน่อยแล้วก็ตามหลักฐานนี้บัดนี้ชัดว่าเพราะเหตุใดเพิ่นถึงย้ายมาตั้งหลักฐานอยู่ที่นี่แห่งกรรมย้ายวัดเนี่ย
0: ใช่
1: เนี่ยย้ายวัดมาที่นี่แห่งกรรมก็เลยว่าตั้งแต่นั้นมาก็ประมาณวัดที่ย้ายมานี่ก็ประมาณสัก100กว่าปีฮะตี100กว่าปีถ้ารวมกันแต่วัดประสานี่มีประมาณอยู่300กว่าปี325กว่าปี
0: ครับ
1: ครับ
0: วัดมีอุโบสถแล้วก็มีวิหารที่สร้างใหม่มั้ยก็ค่ะตอนนี้
1: เจริญพรตอนนี้วิหารก็กำลังก่อสร้างไปที่เราหันนี่เดียวไปแน่นี่ครับแม่รอบนี้เขาจะวาดเป็นประวัติบ้านประสาจะเอาตั้งแต่หลักฐานของบ้านประสาเนี่ย
0: เล่าเรื่อง
1: เล่าเรื่อง
0: ครับ
1: สถาญาติโยมละอ่อนลูกหลานก็ได้มาศึกษาพอว่าตระกูลงูเง่าเฮาโพดญาติพี่น้องเฮาลูกต่างใดมาหายาก็ตั้งแต่แต่งตัวตะก่อนบ้านซบหันแม่เสลียงเพื่อไปจะได้เขาก็จะได้ไปศึกษาคำหนึ่ง
0: ค่ะวิหารหลังนี้นี่ตุลุงมันก็ครับเปิ้ลตั้งใจสร้างไว
1: ้ตุลุงเปิ้ลตอนนั้นหลวงพ่อได้อาพาธละตอนนั้นเมื่อ7ปีที่แล้วหลวงพ่ออาพาธได้14ปีหลวงพ่อท่านพระครูวัชรศิลาโสภิตอดีตเจ้าอาวาสพระประสาเป็นคนที่เริ่มสร้างแต่แรกจะบูรณะว่าถ้าบูรณะไปก็เหมือนเอาคนเฒ่ามาฮักษามันก็จะรู้ว่าจริงๆอ่ะมันก็จะดีแม่กรรมมันก็จะเดี๋ยวมันก็จะรู้ไปแห่งเฮาก็เลยปรึกษาหารือกับคณะกรรมการว่าท่านเฮาก็แปลงใหม่ได้ประมาณ7ปีละเป็นวิหารตั้งชื่อว่าวิหารพระเจ้าทองทิพย์เพราะว่าเฮาจะได้เอาพระเจ้าทองทิพย์ขึ้นไว้บนวิหารที่ด้านหลังที่เอาหันที่โถกบนนี่นะ
0: หลังเดิมนั้นก็อายุเงินเหมือนกันนะครับเก่า

0: ไปห้าอู้ถึงนี่ก็ห้าเออหกสิบกว่าปีละ65ปี
1: ครับ
0: เพราะว่าที่วิหารหลังเก่านั่นเขียนปี2500
1: ครับ
0: ที่แปลงมานี่นะครับก็ได้50กว่าปี
1: ครับนอกจากวิหารแห่งนี้ก็ยังมีอุโบสถหลังเก่าแล้วก็มีศาลาธรรมก็ครับพระครับ
0: หอพระไตรปิฎก
1: หอพระไตรครับ
0: ตัวลุงไปหลวงพ่ออดีตเจ้าว่าเพิ่มเป็นคนสร้างขึ้นมา
1: แล้วตอนนี้เป็นที่ประดิษฐานของ
0: เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อตัวว่าเออตอนแรกว่าจะเอาไว้ตั้งใดดีอะกะจะเอาไว้กุฏิก็กว่าเสถียรญาติโยมเข้าไปกราบเนี่ยก็เลยว่าเอาย้ายมาเอาหลวงพ่อมาไว้ที่หอพระไตรเปิ้นเป็นคนขึ้นคนสร้างตัวก็เลยย้ายหลวงพ่อมาไว้ที่หอพระไตรเสถียรญาติโยมก็จะได้เข้ามากราบเนี่ยมันง่ายลูกศิษย์ลูกหาก็กายไปกายมาประกอบมาแวะกลับไวสะดวก
1: ครับอันตะกี้ไปพอสิริสังขารเปื้อนมาเน่าเปื่อยเลย
0: หลวงพ่อนี
1: ่ศรัทธาครับ
0: อยู่ในศีลกินธรรมแต่เพราะว่าตอนที่เปื้อนยังดำรงธาตุขันอยู่นั้นโทรศัพท์เปื้อนประจายเลยนะ
1: โซเชียลมันมี
0: เปื้อนโทรศัพท์นี่เปื้อนว่าเป็นโลกวัชชะมันบำบัดเปิงกับแพะเองแล้วก็เลยประจายประกาศถ้ามีอย่างก็ประกาศเงินลูกศิษย์ลูกแห่โทรแห่
1: หมายถึงว่าโซเชียลเปิ้นกับมาเล่นเนาะเปิ้นถือว่าเฮาตัดจากโลกภายนอกแล้ว
0: ตัดจากโลกภายนอก
1: ครับ
0: ครับศีลธรรมกรรมฐานเนากรรมฐานเป็นที่จ้าง
1: อ๋อสาธุครับอู้ถึงเมื่อเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลก็มาแรงเนาะ
0: ครับ
1: คนเสพข่าวดูโซเชียลหนึ่งเยอะขึ้นในเรื่องราวของเรื่องเสียหายของศาสนานะครับมีผลต่อการมาวัดของเจ้าพูดด้วยนะครับ
0: มันก็เสียหายเป็นบางส่วนก็บ่เสียหายถ้าศรัทธาแยกแยะได้ก็เพิ่นก็มาห่วงทําบุญอย่างน้อยก็มาตามหาเข้าในวันเกิดถ้าคนบ่แยกแยะโลไปตามข่าวบ่ได้พิจารณาในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นจะได้มั้ยมันถึงเกิดเรื่องไม่อีมันเป็นจะได้เฮาก็ต้องแยกแยะต้องพิจารณาดูเนาะว่าตัวเจ้าดีก็มีตัวเจ้าบ่ดีก็มีมันก็แปรปรวนกันไปตัวส่วนมากกับตัวเจ้าดีมันก็มีส่วนน้อยเน
1: า
0: ะ
1: ครับแสดงว่าสถานการณ์ในเรื่องราวของการมาวัดของเจ้าพุทธล้านนาในพระท้องว่าแต่หมู่บ้านเฮานี่ถือว่ายังเข้มแข็ง
0: ยังเข้มแข็งอยู่การทำบุญกินตานี่การทำบุญตั้งบ้านนอกนี่ก็ยังยึดถือศาสนาเป็นหลักอยู่
1: ครับ
0: วัดโลไปตามสถานการณ์ก็มากินมาตานเพราะว่ามาบรรพบุรุษถ้าบ่กินมาตานบรรพบุรุษก็บ่ได้กินนะเมาะต
1: ้
0: องมาก
1: ิน
0: มาตาน ความเชื่อบ้านเฮานี่อยู่ด้วยความเชื่อความศรัทธาตัวแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมของเฮาตัว
1: ครับอันที่วัดหมู่บ้านประสานี่มีประมาณกี่หลังคานะครับทุกครับ
0: วัดประสาคณะศรัทธานี่จะมีอยู่250หลังคาน
1: ักเหมือนกันครับ
0: จะมีบ้านภาษาโดยแล้วก็บ้านตาบะโกแห่งหมู่บ้านหนึ่ง
1: สถานที่นี
0: ้ครับเป็นสถานที่นี้ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งเหมือนกันตีสถานหลายนี่นะถ้าวัดเก่าแก่นี่สถานจะหลาย
1: ครับแล้วเวลาวันศีลวันอย่างกรรมก็มีคนเฒ่าคนแก่มาทําบุญเนี่ยนะครับเน
0: า
1: ะ
0: มาทําบุญมาสวดมนต์ทุกวันมาน ี่จะเอาถือลักว่าเอาช่วงเข้าภาษานะมันปฏิบัติได้ไปไหนกันแล้วก็มาทำวัดสวดมนต์มาเจอกับมาตักบาตรวันพระวันศีลเนี่ยค่ะก็สวดมนต์มาแหลงกุแหลงเอาคนเฒ่ามาสวดมนต์ด้วยเพื่อมาพบปะอู้กันเนี่ยค่ะอยู่บ้านของงอมนะ
1: อย่างตะกี้ได้อู้กับตุเรื่องของเมื่อเดียวสถานการณ์การมาวัดเมื่อเดียวอะครับคนเฒ่าต้องอ่านที่จะมาเพราะว่าคนหนุ่มไปแยกการกันหมดสมัยตะก้อนมันจะมีการรวมกลุ่มของวัยรุ่นเนาะมาเดียวมันค่อยมีแล้วนะครับตัวครับ
0: มาเดียวนี่วัยรุ่นประกอบไปแยกการต่างจังหวัดตัวในเวียงตัวจะเข้าแม่ก็แม่แมลงมาจ๋าก็ออกบ้านแมลงก็เข้าบ้านจะมีแค่คนเฒ่าเนี่ยที่แม่วัดแม่แวร์แม่ไว้กลางคนโดยมาเดียวนี่วัดอัตมานี่เอาตึงละอ่อนเอาตึงค คนทำงานแล้วก็เอาตึงคนเฒ่ามาช่วยกันพัฒนาวัดคณะกรรมการวัดประสานี่มี40คนก่อน40รวมตึงติปรึกษาเอาคนเฒ่าแก่นี่ไปติปรึกษาเฮาจะไปละบัดนี้เบิ่นเฮาต้องมีเฮาก็ต้องปรึกษาเพิ่นเพราะว่าเฮาเป็นคนรุ่นหลังเนาะเฮาก็ต้องปรึกษาเพิ่นตัวเอง
1: พยายามดึงคนวัยรุ่นมาช่วยกันพัฒนาว
0: ั
1: ด
0: ช่วยกันพัฒนาวัดตัวเองเพราะว่าเฮาก็ต้องเอาฝึกสอนละอ่อนรุ่นหลังตัวคือฮู้ตัวว่าอย่างเป่งหั่นเป่งนี่อ่ะถ้าเขาบ่เข้าวัดเนี่ยบ่ฮู้แล้วเนาะถ้าคนเฒ่าบ่สอนนี่นะ
1: เนาะมันต้องประทองว่าสอนแล้วก็ซึมซับฮื้อละอ่อนได้ฮักแล้วก็ทำให้เปลี่ยนเนาะมาอันฮีดฮอยก็จะหายไป
0: อันฮีดฮอยบ้านฮอยจะหายไปแถมหน่อยนี่โหจะได้ไปแจ้งฝรั่งได้เนอะแถมหน่อยนี่นะ
1: โอเคไนเน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าวันเดียวนี่ยังอยากมาแจ้งกันละเอกาอย่างได้ครัวได้อย่างเนี้ยแถมหน่อยวันเดียวนี่มาแจ้งกันหมดหรอกวันเดียวนี่เห็นบริษัทเปิดบริษัทอย่างกันแจ้งเนาะ
1: ค่ะแล้วเราจะมีเปิ้นฮ้องว่ารักทำคำสอนอย่างที่จะทำให้วัยรุ่นหรือว่าอ่อนมาเดียวเนี่ยครับดำรงชีวิตคือมีความสุขนะครับในช่วงแบบเศรษฐกิจแบบนี้หรือว่าสถานการณ์แบบนี้ครับ
0: สถานการณ์แบบนี้ก็ถือว่าบ่ค่อยดีเท่าใดเศรษฐกิจบ่ค่อยดีเนาะญาติโยมวัยรุ่นก็ออกไปทำงานกันแล้วก
1: ็พี่หา
0: ครับพี่หากัน
1: ครับ
0: แล้วก็เอาลักธรรมก็เอาตาลศีลภาวนาเป็นหลักกิริยาวัตถุ10เนาะ
1: ครับ
0: ยกออกมาเหลือ3อันเอา3อันย่อๆนะตาลคือกินคือตาลภาวนาก็อยู่บ้านภาวนาก็ได้เนาะภาวนาก่อนนอนก็นั่งภาวนานึกเอาหายใจเข้าพุทธหายใจเข้าออกโทเนาะแล้วก็ตาลศีลมี5ข้อเนาะเราจะเอาฮักษา5ข้อบ่ได้เอา4ข้อ5 4ข้อบ่ได้ก็เอา2ข้อเอา3ข้อ3ข้อบ่ได้ก็เอา2ข้อ2ข้อบ่ได้ก็ข้อเดียวเอาหัวใจว่าเป็นผู้รับบริษัทเนาะสืบทอดพระศาสนาไป
1: อย่างน้อยก็ต้องมีศีล5นะครับ
0: อย่างน้อยก็ต้องมีศีล5ประจําตัวประจํากายมันเป็นกฎเนาะถือว่าเป็นศีลนี่เป็นข้อกฎข้อห้ามเป็นข้อบังคับของเจ้าพูดของเรา5ข้อนี่นะทุกเจ้าก็ต้องศีล227ก็ต้องถือศีล227
1: เป็นการควบคุมว่าเราจะต้องปฏิบัติตามกฎตามศีลนี่นะคร ับ
0: ศีลนี่มันเป็นข้อห้ามหรอกห้ามเนี่ยเนอห้ามทำเนอนะครับถ้าเราทำเราก็เป็นว่าเราผิดศีลนะเราบ่ฟังเราบ่เจียกฎในที่เป็นตั้งไว้อย่างกฎหมายกะเราเปิ้นบ่คือเฮาทำมานั่นเฮาทำเนี่ยเฮาก็ถูกยับข้อแก่อย่างนะแก
1: แสดงว่าต้องว่าพุทธศาสนานี่ยังเปิ้นฮ้องว่ายังต้องอยู่คู่กับวัยรุ่นหรือว่าคนเฮาต่อไป
0: ต้องอยู่ทุกคนต้องมีศีลอยู่ประจําจิตจําใจเฮาจะห่างศีลบ่ได้ทุกอย่างต้องมีศีลคือข้อระเบียบข้อบังคับคือกฎนั่นแหละอย่างน้อยลูกแม่มาเจ้าก็ทำบุญใส่บาตรเนาะแบบทุกเจ้าขี่รถไก่ทุกเจ้าก็แวะทำบุญใส่บ้านกรรมนะจิตบริสุทธิ์แต่
1: ครับ
0: อย่างน้อยก็คือตาล
1: เนาะ
0: ครับ
1: การทำบุญที่ง่ายที่สุดก็คือการคือต
0: าลคือตาล
1: คร
0: ับเฮามีเวลาพอวันแน่เฮามีอย่างเฮาก็พอวันแน่ทำบุญคือตาลเป็นหลักทำบุญคือตาลก็คือซื้ออาหารคือสัตว์กาซื้อนั่นคือปล่อยปลาได้อ่ะบ่จําเป็นต้องใส่บาตรหรอกคือตาลนี่นะ
1: คือตาลก็คือการเหมือนกับสาระ
0: สาระ
1: สมบัติ
0: ความตะนีที่เหนียวนะเพราะว่าความสาระความตะนีที่เหนียวออกจากตัวจากกายเราจะไปขี้เหนียวนักกับบดีตาลเนี่ยมันเป็นเราทำได้ทุกเวลาละตาลเนี่ยลูกแม่ก็ตาลได้ละเอาเข้ามือแม่ฮือต้อยก็ว่าเข้าไปนั่นแหละคือตาล
1: แต่ว่าเคยมีคนบอกผมว่าทำบุญที่ได้บุญที่สุดก็คือทำบุญกับพระที่บ้านพ่อแม่นะครับเน
0: าะอันนั้นก็เป็นลักหนึ่งที่ว่าทำบุญกับพ่อแม่นี่นะแต่เฮาก็ต้องบำรุงพุทธศาสนาด้วย
1: ครับ
0: คือว่าเพิ่นมีเพิ่นกินเพิ่นทานอย่างเฮาก็ได้กินได้ทานกับเพิ่นเนาะได้กินได้ทานกับเพิ่น ถ้าจะทำบุญ

0: วัดกับพ่อแม่ก็ได้กระจัดเนี่ยเขาบอกได้สร้างสมบูรณ์ไว้จัดแน่เขาทำบุญไว้ให้จัดแน่ตัวเขาทำบุญก็คือพ่อแม่ก็ได้จัดเนี่ยเขาก็ต้องทำบุญไว้จัดแน่ตัวเป็นหนทางเบิกทางไปสู่สวรรค์พระนิพพานของเขาทรัพย์สมบัติโลกไปแน่เขาต้องทำบุญไว
1: ้ครับอันนี้ก็เป็นหลักคำสอนที่สอนให้คนรู้จักทำบุญสร้างสมบูรณ์นะ
0: สร้างสมบูรณ
1: ์
0: สร
1: ้
0: างสมบูรณ
1: ์เรื่องมาเรียกเขาเห็นคนเล่นโซเชียลมือถือทำบุญออนไลน์ก็โดนจุกันเยอะเหมือนกันนะครับต้องระวังนะครับ
0: ต้องระวังดี
1: ๆ
0: ต้องพอบัญชีว่าส่วนมากประเดี๋ยวนี้เพื่อจะเปลี่ยนบัญชีวัดกันเพ
1: ื่อ
0: จะทำบัญชี
1: เปิ
0: ดบ
1: ั
0: ญช
1: ี
0: เป็นกองคุณแบ่งหั่นแบ่งนี่แกอยากช่วยเหลือสังคมแกเขาก็ต้องพอดีๆถ้าเป็นชื่อของใครคนใดคนหนึ่งนี่ก็ต้องพอดี
1: ๆต้องเอละว่าเป็นวิชาชีพ
0: แม่
1: ครับ
0: วันนี้เปิดจะมาตักนายภัยก่อนมันสมแม่เพื่อกับโพสต์ลงโซเชียลนะโซเชียลก็มีทั้งดีทั้งบ่ดีบักบุญกันไป
1: บักบุญกันทางโซเชียลที่นี่มีเพจกับครับตัวครับ
0: มีเฟซวัดประสาจะบอกเรื่องกิจกรรมงานบุญต่างๆของวัดอย่างที่จะเป่งหั่นเป่งนี่จะใครจะฮับหรือจะภาพเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยโยมก็เปิ้นหันพวกก
1: ็บอก
0: โอนแม่ครับ
1: สะพานบุญเนี่ยนะ
0: สะพานบุญถ้าเฮาจะมาประกาศให้กับสถาญาติโยมของเฮาอันก็ได้กับบ้านของเฮานั่นน่ะเพิ่นก็หาเจ้ากินข้ามกันคนที่เปิ้นเฮาลงโซเชียลเปิ้นก็หันเปิ้นเลื่อมใสศาสนาพวกก็ร่วมทําบุญแม
1: ่ครับตอนนี้วัดของเฮาที่มีก่อสร้างอยู่ก็มีวิหารหลังใหญ่องค์นี้เนาะแล้วก็มีศาลาที่
0: ศาลาปฏิบัติธรรม
1: อ
0: ันนี้จะแปลงไว้ปฏิบัติธรรมโดยถ้าแล้วนี่ก็เอาใจในกิจกรรมด้านต่างๆศาสนาไม่ใช่ว่าจะเอามาปฏิบัติธรรมอย่างเดียวก็มีการมีงานก็เอาไว้รับรองญาติโยมได้ครับ
1: แล้วก็ที่เห็นนี่ก็คือจะมีเหมือนว่าจะมีแต่งกำแพงแถมนะครับแถมน้อยเน
0: าะกำแพงนี่มันระดับสุดท้ายวะเนี่ยกำแพงนี่นะเขาแซวว่าวัดมีเวลาปิดเปิดกำแพงมีหน่อยเออเดี๋ยวจึงมีแม่อยากจะ
1: ครับ
0: ครับ
1: วิหารนี่แปลงได้7ปีแล้ว
0: 7ปีแล้วเสี่ยงไป17ล้านละ
1: โอ้ค่อยๆแปลงไป
0: ก็ปีหน่อยกฐินก็ได้ครั้งหนึ่งได้ล้านล้าน2ล้าน3จากสถาญาติโยมร่วมมาทำบุญกันเนี่ย
1: คร
0: ับ คร
1: ับ อยากให้พระเชิญชวนว่ามาแอววัดนี้มาไหว้พระเจ้าตองติ๊บนะครับน้อมแล้วก็มาอย่างก็ไหว้สักการะสรีระสังขารนะครับน้อมเชิญชวน
0: ก็ขอเชิญชวนสถาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้รับชมรายการสารธรรมน้ำสุขถ้าใครไกลไปไกลมาตั้งสารปีมาตั้งลับปูนเนี่ยนี่มันเป็นลับปูนก็มาแวะมาไหว้มาสามาห่วมทำบุญสร้างวิหารพระเจ้าทองทิพย์แล้วก็มากราบไหว้พระเจ้าทองทิพย์ได้ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของบ้านประสาตัวแล้วก็มากราบสรีระร่างของหลวงพ่อท่านพระครูวัชระศิลาโสภิตตัวอดีตเจ้าวาดวัดประสาที่วัดได้ละสังขารไปเฮานี่ถ้าวิหารแล้วก็จะได้ปลูกสังขารหลวงพ่อเพราะว่าเปิ้นจิตเปิ้นตั้งมั่นที่เปิ้นสร้างวิหารเฮาจะได้จ่วยกันมาสร้างแปลงวิหารเพื่อมันสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็ค้างให้มันนักสัก10ล้านสัก10ล้านมาจ่วยกันกฐินปีนี้ก็อาตมาเอาที่1พฤศจิกายนเพราะว่าจะได้นำปัจจัยปิดทองพระพุทธรูปตอนนี้ลงหักละแต่ยังขาดปัจจัยที่จะปิดทองคําพระพุทธรูปเฮือมันสำเร็จเสร็จสิ้นไปเอาเป็นอย่างไว้แต่ละปีก็มากราบมาไหว้หลวงพ่อตัวเป็นสิริมงคลถ้าเรียบร้อยอย่างเรียบร้อยเฮาก็จะได้กินตานกัน
1: แล้วก็มาช่วยทำบุญเรื่องของศาลาธรรม
0: ศาลาปฏิบัติธรรมตัว
1: เฮือมันใหญ่นะครับ
0: ยิ่งใหญ่เพราะว่าเฮาศาลาเฮาก็จะสำเร็จมาพ้องละก็ก้อยแปลงไปเหมือนกันได้เงินจากปัจจัยจากสถาญาติโยมที่ร่วมทำบุญมางานกฐินก็ดีโอนมาร่วมทำบุญก็ดีได้ขึ้นได้สร้างกันต่อไปเพราะว่าอยู่ในช่วงที่พัฒนาวัด
1: คยมีคนบอกผมว่าสร้างวิหารนี่บุญใหญ่บุญหลวงนี้ขอพระช่วยอู้ฮือฟังหน่อยนะครับ
0: ที่ว่าได้บุญใหญ่บุญหลวงเนี่ยคือว่ามันเมินมันเจ้าอย่างอะวิหารนี่นะมันเป็นวิหารทานนะเป็นวิหารทานมันใช้งบประมาณสูงแล้วก็การใช้เวลาที่จะให้มันสำเร็จนั่นก็ใช้เวลาพอสมควรบรรลุสิบปีแปลงวิหารถ้าเราใช้โตนดังเนี่ยก็ใช้เวลาหน่อยก็ให้หาไปก็ญาติโยมก็ร่วมทำบุญมาครับ
1: คนฮ้องว่าวิหารหลังหนึ่งจะเซตได้นี่ต้องได้รับความร่วมมือจากคณะศรัทธา
0: คณะศรัทธาพุทธศาสนิกชนแต
1: ่ๆ
0: ที่ตั้งมันคนได้กับข้าตานวิหารเพราะว่ามันเป็นการตานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดละในชีวิตการวิหารนะวิหารนี่ถ้าอู้ถึงว่ามหาบดีประกอบบะแปงวิหารนี่นะถ้ามันมาชำรุดชำรุดไปนะประกอบบะแปงกันอย่างวิหารหลังก่อนเนี่ย60ปีเจนคนเก็บเจนคนละเพื่อจะแปลงกันเอามาแปลงเจนเฮานี่กับว่าเป็นหน้าบุญของเฮาอะแล้วเฮาจะได้ตันมีแฮมกัน
1: ครับเป็นพระท้องว่าเป็นความตั้งใจของอดีตเจ้าอาวาสที่เปิ้ลอยากจะทำให้เสร็จเนาะครับ
0: แม่แล้วเปิ้ลก็มรณะภาพไปก่อนก็เลยอาตมาก็ได้มาสานต
1: ่
0: อหลวงพ่อท่านอดีตเจ้าอาวาส
1: ก
0: ็อยู่ช่วยหลวงพ่อมาเป็นสิบกว่าปีละช่วยหลวงพ่อตั้งแต่แปลงมีแฮมนั่นแหละ
1: ครับเมื่อกี้ผมเห็นสรีระสังขารเปิ้นมาเน่ามาเปื่อยเลย
0: นะหลวงพ่อนี่มาเน่าเลย
1: ครับ
0: ตัวก็ยังอัศจรรย์ใจนะโคดายกับมหันว่าเอ๊ะหลวงพ่อยังมาเน่ามาเปื่อยตัวคิดว่าน่าจะเป็นรสศีลรสธรรมของเปิ้นที่เปิ้นได้ประพฤติปฏิบัติเมื่อยามเป็นคนทรงโทนให้เปิ้นมาเน่ามาเปื่อย
1: สามารถมาไหว้สาทำบุญได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับที่นี
0: ่ได้ตั้งแต่8โมงจนถึง5โมงวันน่ะห้ามาก็มาบอกคือจุก็ได
1: ้เพราะว่ามันมีหัว
0: มีหัวเพราะว่าครับบางทีลูกศิษย์ลูกหาก็มาก็ไขประตูบ่ได้เปิดไว้ตลอดนะคร
1: ับต้องเอาอย่างมาไหว้เป็นพิเศษก็ครับ
0: บ่ต้องเอาอย่างมาไหว้เป็นพิเศษก็แค่มาด้วยจิตด้วยใจ
1: ครับ
0: มาก็มากราบหลวงพ่อ
1: ก็มาร่วมทำคือความตั้งใจของหลวงพ่อสำเร็จก็คือร่วมทำบุญเน
0: า
1: ะ
0: ร่วมทำบุญสร้างวิหารคือสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็กะว่าถ้าญาติโยมมาร่วมทำบุญกันหลายๆนี่ก็บักเกิน3ปี4ปีก็ได้ปล่อยละ
1: แล้ววันที่1พฤศจิกายนนี่กำหนดการมีจะได้พ้องนะครับ
0: วันที่1พฤศจิกายนนี่ก็คือว่าเฮาจะทำบุญทอดกฐินสามัคคีแต่ละปีเนี่ยจะมีครูพรชัยศิรินภพรนักธุรกิจ MV เนาะเปิ้นมาร่วมทอดกฐินประธานเป็นทอดกฐินนั้นได้ 5-6 ปีละมาเพิ่นมาเป็นประธานคือมาช่วยกันสร้างวิหารหลังเนี้ยคือมันสำเร็จลุล่วงหมดดีก็จะได้เจ้าทายญาติโยมก็มาร่วมทำบุญไปกองบุญละ999บาทก็จะได้คอมมาปิดพระพุทธรูปชุดหนึ่งแล้วก็ใครจะร่วมทำบุญไปกองแต่ละปีน่าจะมีไปกองบุญกองละ 2,500 68บาทกองหนึ่งก็จะได้ทองคำชุดแกงไปร่วมทำบุญหรือว่าใครจะรับเป็นเจ้าภาพปิดพระพุทธรูปก็มีองค์ 30,000 องค์ 80,000 แล้วก็องค์พระประธานก็ 350,000 บาทมาร่วมทำบุญด้วยกัน
1: เป็นกฐินสามัคคีที่จะช่วยกันสร้างวัดสร้างวิหารเพื่อสำเร็จ
0: แต่ละปีน่าจะเป็นกฐินสามัคคีจะบอกบุญไปตั้งประธานสายประธานสายก็มีทั่วประเทศละมีเป็นสิบกว่าสายบนปีไหนมาร่วมกัน
1: ในช่วงสุดท้ายนี้นะครับอยากให้เจ้าอาวาสวัดประสานะครับฝากคติธรรมสั้นๆสำหรับคนที่ฟังหรือว่าชมรายการอยู่นะครับว่ามีคติธรรมอย่างที่เราจะสามารถดำรงชีวิตได้ในช่วงปัจจุบันแบบนี้ครับ
0: คนเฮานั่นจะไปขาดสติสตินะไปลักเฮาตื่นขึ้นมาเฮาก็ต้องมีสติประจําจิตจํากายเฮาเฮาขาดสตินี่ลูกแม่เตะหัวเตียงเนี่ยนะเพราะของว่าขาดสติคนเฮานั้นต้องมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวกับตัวของเฮาคร
1: ับ พอเฮาตื่นขึ้นมาก็ปนท้องว่ามีสติในการดํารงชีวิต
0: สติ
1: ครับลา
0: แม่นขับรถขับลา จะไปประมาทไฟเขียวไฟแดงก็คือพอดีๆจะไปเมากลุ่มก็เล่นโทรศัพท
1: ์ไม่เห็นครับวันเดียวเน
0: า
1: ะ
0: วันเดียวมันวัยรุ่นครับวันเดียวนี่จอดพูดกับตามโทรศัพท์เล่นละต้องตั้งสติดีๆในการขับรถขับลา
1: ครับสาธุครับวันนี้มาสนทนาสารธรรมนำสุขนะครับที่วัดประสาแห่งนี้ได้ตึงข้อคิดแล้วก็ได้เชิญชวนมาร่วมทำบุญที่วัดประสาอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ครับแล้วมาปะกันใหม่นะครับทาง NBT ภาคเหนือช่อง11 ตี 5 จนถึง 5 เกิงครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: รีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
3: ทุกเรื่องที่อยากรู
4: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
5: ๆอันเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
6: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
7: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
8: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
9: เรื่องง่ายไม่ใช้ก็ปิด
10: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
11: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
12: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
13: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
14: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
15: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Healthy Club คลับของคนรักสุขภาพที่จะทำให้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนค่ะทุกคนคะวันนี้ฝ้ายจะพาทุกคนมาพูดคุยกันในเรื่องหัวใจและหลอดเลือดค่ะโรคนี้หลายคน

0: จจะมองว่าเป็นโรคที่ไกลตัวนะคะแต่โรคนี้คือภัยเงียบค่ะและปัจจุบันนี้คนที่เป็นโรคนี้ก็มีอายุน้อยลงขึ้นทุกวันทุกวันค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพามาคุยเกี่ยวกับสาเหตุปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมที่จะลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคนี้ได้ค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันใน Healthy Club ของวันนี้กันค่ะและคุณผู้ชมคะตอนนี้ฝ้ายก็อยู่กับอาจารย์นายแพทย์ภัทรพลชุ่มมีอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดอนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณหมอคะในช่วงนี้เนี่ยค่ะโรคหัวใจเราได้ยินหนาหูกันมากขึ้นคนเป็นกันเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะโรคหัวใจหลักๆแล้วเขามีกี่แบบกี่ประเภทคะ
1: ครับก็ช่วงนี้มันก็มีกระแสเป็นประเด็นเรื่องของโรคหัวใจนะครับที่เป็นกระแสในสังคมในปัจจุบันคือผมอยากจะยกตัวอย่างว่าโรคหัวใจเนี่ยหลักๆเนี่ยมันก็คือการทํางานของหัวใจที่ผิดปกติเนาะการทํางานของหัวใจที่ผิดปกติเนี่ยมันมีได้ตั้งหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเต้นที่ผิดจังหวะ
0: ครับ
1: หรือว่าการบีบตัวที่ไม่ดีซึ่งพวกนี้มันก็ส่งผลต่ออาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการใจสั่นใจหวิววูบหมดสตินะครับหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจที่บีบตัวไม่ดีก็อาจจะมีอาการเหนื่อยนอนราบไม่ได้มีขาบวมนะครับหรือว่าสิ่งที่เคยทำได้ปกติก็ทำได้นิดๆหน่อยๆก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็โรคสุดท้ายก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยก็เกิดจากการที่ตัวหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจนะครับมันตีบเนาะแล้วพอมันตีบเนี่ยมันก็เลยทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอาการแสดงก็จะเป็นเรื่องของการเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกร้าวขึ้นกรามอะไรเงี้ยครับเป็นหลัก
0: เพราะฉะนั้นก็คือโรคหัวใจเนี่ยก็มีได้หลายจุดหลายประเภทเพราะฉะนั้นอาการเขาก็จะแตกต่างกัน
1: ก็หลากหลาย
0: หลากหลายใช่ไหมคะแล้วอย่างในทุกวันนี้ค่ะจะได้ยินคือคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยมีอายุน้อยลงจริงหรือไม่คะ
1: ปัจจุบันอายุก็เป็นเหตุต้องเรียนอย่างนี้นะครับอายุเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งของปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของคนไข้โรคหัวใจอายุที่มากขึ้นก็นำมาซึ่งความเสี่ยงที่มากขึ้นแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินสูบบุหรี่การออกกำลังกายน้อยน้ำหนักเกินนะครับพวกนี้มันก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถทำให้เกิดเรื่องของโรคหัวใจตามมาได้ฉะนั้นคำถามที่ว่าอายุน้อยแล้วเป็นโรคหัวใจได้ไหมคำตอบคือเป็นได
0: ้
1: เพราะถ้าเราตัดปัจจัยเรื่องของอายุออกไปแล้วคนไข้ที่อายุน้อยเนี่ยมีปัญหาอย่างอื่นปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นเช่นเขาสูบบุหรี
0: ่
1: เขาน้ำหนักเกินเขาไม่ออกกำลังกายหรือเขามีปัญหาเรื่องของพันธุกรรมเช่นมีประวัติครอบครัวเป็นเรื่องของโรคหัวใจพวกนี้มันก็ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจในคนไข้ที่อายุน้อยคืออายุก็เป็นเหตุหนึ่งแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นเนี่ยมันมีหลายอย่างซึ่งอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าถ้าปัจจัยอื่นมันมีเยอะแม้ว่าเราจะอายุน้อยมันก็เกิดโรคหัวใจได้ครับผม
0: อย่างหนึ่งในปัจจัยที่คุณหมอยกตัวอย่างมาค่ะคิดว่าอันนี้สำคัญกับทุกคนเพราะทุกคนก็ต้องรับประทานอาหารเนาะอาหารประเภทไหนที่จะเสริมให้เป็นโรคหัวใจได้บ้างคะ
1: ก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็คืออาหารที่มีความอาหารมันเนาะจริงๆก็คืออาหารรสจัดบวกอาหารมันนะครับว่าอาหารที่มันมากๆเนี่ยมันก็ทำให้มีไขมันเข้าไปในร่างกายเยอะถ้าเราเผาผลาญได้ไม่หมดมันก็จะสะสมในร่างกายซึ่งสิ่งที่จะไปสะสมได้ก็มีตั้งแต่ชั้นผิวหนังกล้ามเนื้อมีเป็นไขมันสะสมตามร่างกายแต่นอกเหนือไปกว่านั้นคือมันไปสะสมที่ผนังหลอดเลือดนะครับซึ่งเป็นได้ทั้งตั้งแต่หลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดกล้ามเนื้อหัวใจหรือหลอดเลือดสมองก็เป็นได้นะครับแล้วก็อาหารรสจัดอย่างอื่นเช่นอาหารเค็มเกินไปหวานเกินไปพวกนี้มันก็ส่งผลต่อโรคอื่นๆที่จะทำให้หัวใจทำงานแย่ลงเช่นถ้ากินเค็มมากเกินไปพวกนี้ก็จะส่งผลต่อความดันได้ทำให้ความดันโลหิตสูงเมื่อความดันสูงหัวใจก็ต้องทำงานหนักขึ้นนะครับหรืออาหารที่หวานมากเกินไปพวกนี้ก็ทำให้เป็นเบาหวานได้แต่พอเป็นเบาหวานก็จะทำให้มีผลกับหลอดเลือดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอาหารมันกับอาหารรสจัดเนี่ยมันก็ย่อมส่งผลอีกอันนึงก็คืออาหารแปรรูปอาหารพวกที่เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปพวกนี้ก็จะมีถึงแม้รสชาติไม่เค็มเนาะแต่ว่ามันก็จะมีโซเดียมหรือมีเกลือในอาหารแปรรูปอะค่อนข้างเยอะ
0: อย่างเช่นอะไรบ้างคะ
1: ก็พวกผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหรืออะไรเงี้ยครับผมไส้กรอกหรือว่าพวกที่แปรรูปเนื้อสัตว์ครับแปรแฮมอะไรเงี้ยฮะพวกนี้มันก็จะมีความเค็มซึ่งบางทีรสชาติมันอาจจะไม่ออกเค็มมากเราไม่รู้แต่ว่าปริมาณของโซเดียมในอาหารเหล่านี้มันค่อนข้างเยอะแล้วก็กินเข้าไปเนี่ยมันรับประทานเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้ความมีความดัน

0: สูงได้โดยที่ไม่รู้ตัว
1: อืมอาหารแปรรูปก็จะมาในลักษณะที่เรามองไม่เห็นว่ามาจากอะไรใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: พวกไส้กรอกพวกลูกชิ้นด้วยใช่ไหมคะ
0: ลูกชิ้นก็ใช่บางทีคนก็ผสมอะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เงี้ยคือกินได้แต่ว่าอย่าไปกินเยอะกินประจำเลย
1: เพราะฉะนั้นพวกเรื่องอาหารก็ต้องระมัดระวังต้องลดลงนะคะอย่างเช่นเรื่องของทอดโอ้ชอบมากเลยค่ะแล้วพวกแกงกะทิล่ะคะ
0: กะทิก็มีคอเลสเตอรอลเนาะมีไขมันอันนี้ก็คืออาหารที่ใส่กะทิเนี่ยมันก็ทำให้ไขมันในเลือดมันสูงได้จริงๆก็ต้องพอดีกันนะครับคือกินอย่างพอดีร่วมกับออกกำลังกายอย่างเหมาะสมอันนี้ก็คือไม่ใช่บอกว่ากินไม่ได้หรือห้ามกินเลยเนาะเพราะจริงๆมันก็เป็นอาหารที่อร่อยใช่ไหมครับ
1: โอเคแต่ชอบมากเลยคำว่ากินให้พอดีและออกกำลังกายให้เหมาะสมเพราะฉะนั้นลดเลี่ยงได้ก็ลดเลี่ยงควรลดเลี่ยงซะแล้วคุณหมอคะเป็นไปได้ไหมคะที่คนน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติร่างกายสุขภาพแข็งแรงจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจอะคะ
0: เป็นได้ครับเป็นได้เพราะว่าคนผอมหรือคนที่น้ำหนักไม่ได้เยอะมากแต่มีระดับไขมันในเลือดสูงมีคือหมายความว่ามันก็มีปัจจัยได้หลายอย่างนะครับหมายถึงว่าอาจจะเป็นพันธุกรรมด้วยคือบางคนเนี่ยเป็นไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรมหมายความว่าแม้ว่าเขาจะน้ำหนักไม่ได้เกินหรือน้ำหนักปกติแต่ว่าระดับไขมันในเลือดก็สูงได้ง่ายกว่าคนปกติทั่วไปฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าเราไปตรวจสุขภาพไปเช็คระดับไขมันในเลือดก็จะบอกได้ว่าไขมันสูงหรือเปล่าไอ้ตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าน้ำหนักหรือว่าเรื่องของร่างกายคือผอมไม่ได้แปลว่าจะไม่มีไขมันในเลือดสูงก็อาจต้องไปเช็คสุขภาพนะครับ
1: ก็คงต้องแนะนำตรวจสุขภาพประจำปีอันนี้จะแบบปลอดภัยที่สุด
0: ใช่ครับ
1: แล้วเนื่องจากโรคหัวใจเนี่ยมันเกิดได้หลายจุดบริเวณในหัวใจและอาการมันแตกต่างกันนะคะอาการไหนที่เราควรต้องระมัดระวังและรีบไปพบแพทย์คะ
0: อาการที่ควรต้องไปพบแพทย์คือผมอยากเน้นเรื่องของอาการเจ็บหน้าอกนะครับที่คืออาการเจ็บหน้าอกเนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอาการเจ็บหน้าอกที่สงสัยว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยมีอะไรได้บ้างเนาะหนึ่งก็คือลักษณะอาการเจ็บมันจะเจ็บแบบแน่นๆรู้สึกเหมือนมีอะไรมากดทับเหมือนมีใครมาเหยียบหน้าอกเราหรืออะไรเงี้ยครับเป็นรู้สึกแบบไม่ได้เจ็บจี๊ดๆนะแต่เหมือนแบบมีอะไรมากดแน่นๆหายใจไม่ออกเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าแน่นกล้ามเนื้อตรงบริเวณหน้าอกแล้วก็อาจจะมีอาการเจ็บหน้าอกที่มันร้าวไปบริเวณอื่นเช่นขึ้นกรามหรือไปแขนด้านซ้ายอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าอาการเนี้ยมันเป็นขณะออกแรงเนี่ยมันก็ยิ่งส่งเสริมว่าตอนที่เราออกแรงมากขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจมันทำงานหนักขึ้นแล้วมันขาดเลือดมันก็เลยมีอาการเจ็บหน้าอกแต่ถ้าพักแล้วดีขึ้นเนี่ยก็เป็นสัญญาณเตือนว่าตอนนี้กล้ามเนื้อหัวใจมันอาจจะมีรอยโรคอยู่แต่ถ้าสมมติว่าเป็นขณะพักคืออยู่เฉยๆแล้วก็เจ็บหน้าอกขึ้นมาทันทีทันใดแน่นๆแบบเนี้ยเป็นอยู่นานมากเป็นอยู่ประมาณเกินครึ่งชั่วโมงขึ้นไปอาการไม่ดีขึ้นอันนี้ไม่ควรรอเพราะมันอาจจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและกำลังเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายตามมาเพราะนั้นควรจะรีบไปพบแพทย์ถ้ามันเกินครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ทุเลานะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็รอจนถึงเช้าหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นเจ็บหน้าอกกลางคืนอะไรเงี้ยรอจนถึงเช้าบางทีมันอาจจะช้าเกินไป
1: ควรรีบไปพบแพทย์ภายใน
0: ก็ควรภายในคือผมแนะนำว่าควรจะไปตรวจคัดกรองก่อนที่ฉุกเฉินเพราะว่าอาการเจ็บหน้าอกเนี่ยมันเป็นภาวะฉุกเฉินถ้ามันเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอันนี้เป็นภาวะฉุกเฉินที่เราต้องรีบรักษารีบทำการเปิดหลอดเลือดเพื่อใหเลือดเนี่ยไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจทำให้กล้ามเนื้อหัวใจที่เสียหายไปไม่เกิดการตายที่มากขึ้นเนาะเพราะว่ากล้ามเนื้อหัวใจเมื่อตายไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มันก็ทำให้การทำงานโดยรวมของหัวใจเนี่ยลดลงทำให้คนไข้อาจจะมาด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังตามมาในอนาคตเพราะเหตุเกิดจากการที่ตัวกล้ามเนื้อหัวใจมันตายในตอนที่เป็นเจ็บหน้าอกตอนนั้นเพราะนั้นก็ควรจะรีบไปโรงพยาบาลในทันทีแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะเป็นมากเราก็มีสามารถที่จะโทร1669ให้รถพยาบาลมารับได้ว่าบางทีมันอาจจะเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้อาจจะต้องรีบทำการรักษาระหว่างที่ไปถึงโรงพยาบาลถ้าเกิดว่าเจ็บหน้าอกเป็นมากก็เรียก1669ประสานให้โรงพยาบาลไปรับได้ครับ
1: แล้วอย่างอาการที่คุณหมอได้แจ้งมาข้างต้นนะคะปวดกรามใช่ไหมคะปวดไหล่ ปวดอย่างเงี้ยเราจะแยกได้ไงว่าอาการพวกเนี้ยมันเป็นอาการปวดธรรมดาแล้วหรืออาการพวกเนี้ยเป็นอาการที่ร่วมกับโรคหัวใจ
0: โรคหัวใจใช่ไหมครับก็หนึ่งคือเราต้องดูปัจจัยเสี่ยงก่อนว่าคนไข้คนนั้นหรือว่าคนคนนั้นเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างเช่นสมมติเขาเป็นเบาหวานอยู่แล้วน้ำตาลก็อาจจะไม่ค่อยคุมได้ไม่ค่อยดีแล้วก็มีอาการเจ็บหน้าอกแบบเนี้ยมันก็ชวนให้สงสัยว่าอาจจะมีกล้ามเนื้อหัวใจเป็นหลักมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั่วไปนะครับแล้วก็สองก็คือเรื่องของการที่อาการเจ็บหน้าอกเนี่ยมันมักจะสัมพันธ์กับการออกแรงคือถ้าออกแรงแล้วก็มีอาการเจ็บหน้าอกขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะชวนให้สงสัยว่ามันสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือเปล่านะครับแล้วก็อันที่เน้นย้ำสำคัญคือเจ็บหน้าอกขณะพักคืออยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็เจ็บหน้าอกเป็นขึ้นมาน
1: อนนั่งอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่เพราะว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนนี้กล้ามเนื้อหัวใจมันกำลังขาดเลือดรุนแรงอยู่ส่วนเรื่องของกล้ามเนื้ออื่นๆที่แบบไม่ใช่กล้ามเนื้อหัวใจใช่ไหมครับพวกนี้มันก็มักจะสัมพันธ์กับการที่เราไปทำกิจวัตรประจำวันเนี่ยอื่นเช่นไปปีนเขาหรือไปทำอะไรที่มันเป็นเหตุให้อาจจะเจ็บได้แต่ว่าไม่ควรจะเป็นแค่การเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วเจ็บหน้าอกอันนี้มันก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผล
1: ผิดปกติ
0: หรือว่าการที่ทำอะไรปกติที่ปกติทำได้แต่ว่ามาช่วงนี้มันทำแล้วมีอาการเจ็บหน้าอกเป็นขึ้นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะสงสัยว่าเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยกำลังมีปัญหาหรือเปล่าครับผม
1: แล้วในส่วนของอาการเหนื่อยง่ายผิดปกติล่ะคะ
0: เหนื่อยง่ายผิดปกติว
1: ่
0: าสัมพันธ์กับเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจหรือเปล่าใช่ไหมครับหรือว่าเป็นอย่างอื่นใช่ไหม
1: ใช่
0: ค
1: ือ
0: ก็อันนี้มันก็ค่อนข้างที่จะแยกยากนิดนึงแต่ว่าอยากให้สังเกตว่าผมอยากให้ลองสังเกตพฤติกรรมของตัวเองเช่นสมมติเราเคยจอดรถที่จอดรถแล้วเราเดินไปทำงานเมื่อก่อนก็เดินได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรแต่มาช่วงนี้มันเดินได้ครึ่งทางครึ่งระยะทางเราต้องหยุดเพื่อพักแล้วก็หอบเหนื่อยอย่างเงี้ยมันก็สงสัยว่าเอ๊ะเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าถึงทำให้มีอาการเหนื่อยง่ายขึ้นเราพักผ่อนไม่เพียงพอไหมช่วงนั้นหรืออะไรเนี่ยแต่ว่าคือพวกนี้มันถ้าเกิดมันเป็นเรื้อรังหมายถึงว่าเป็นนานๆเป็นเดือน2เดือนก็ยังเหนื่อยง่ายอย่างเงี้ยมันก็ชวนให้สงสัยว่ามันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่าแค่พักผ่อนไม่เพียงพอหรือเปล่า
1: ควรเริ่มเอแล้วใช่ไหม
0: ใช่คือผมอยากให้เราให้ความสนใจกับอาการของตัวเราเองเพื่อถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจเราสามารถที่จะไปตรวจสุขภาพหรือไปเช็คกับคุณหมอที่โรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการโดยรวมก่อนว่าเป็นอย่างไรมีความผิดปกติหรือไม่คือถ้ามันไม่มีอะไรมันก็โอเคแต่ถ้ามันมีอะไรแล้วเราไม่ได้รักษาบางอย่างมันคือมันป้องกันมันก็ดีกว่าไปแก้ไขตอนหลัง
1: ค่ะแล้วคุณหมอคะเคยได้ยินว่าอาการจุกหน้าอกแน่นลิ้นปี่เหมือนแบบเหมือนมีกดไหลย้อนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาการของโรคหัวใจหรือเปล่าคะ
0: เป็นใช่เป็นมันการคือบางทีอาการแสดงของโรคหัวใจมันมีได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับคนด้วยขึ้นอยู่กับรายบุคคลด้วยถ้าสมมติว่าเขามีโรคบางอย่างเช่นเป็นเบาหวานอะไรเงี้ยฮ
1: ะ
0: อาการแสดงของอาการเจ็บหน้าอกมันอาจจะไม่ได้เป็นชัดเจนตามรูปแบบที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้มันอาจจะมาแค่แบบวูบๆเหนื่อยๆแน่นๆอะไรเงี้ยหรือว่าเพลียๆขึ้นไส้ก็เป็นได้สิ่งที่จะช่วยแยกได้คือการทำขึ้นไฟฟ้าหัวใจหรือว่า ECG 12ลีดอันนี้มันก็จะบอกว่ามีพยาธิสภาพเป็นการคัดกรองเนาะว่ามีพยาธิสภาพบางอย่างเกี่ยวกับโรคหัวใจหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นแค่กดไหลย้อนเนี่ยพวกนี้ขึ้นไฟฟ้าหัวใจมันก็จะไม่ผิดปกตินะครับอาการอีกอย่างนึงที่ชวนให้สงสัยว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจมากกว่าเป็นกดไหลย้อนก็คือกดไหลย้อนมันมักจะสัมพันธ์กับอาหาร
1: ค่ะ
0: สัมพันธ์กับมื้ออาหารแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจุกๆแน่นๆโดยที่อยู่เฉยๆแล้วไม่สัมพันธ์กับอาหารเนี่ยก็อาจจะมีความบ่งชี้ว่าอาจจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจมากกว่า
1: แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราเนี่ยมีอาการแบบเป็นอย่างที่คุณหมอกล่าวมาข้างต้นเราสามารถเดินเข้าไป walk in เข้าไปเพื่อไปขอเช็คคลื่นหัวใจได้เลยไหมคะหรือว่าต้องยังไงก่อนคะ
0: จริงๆแนะนำให้ไปตรวจกับคุณหมอก่อนเนาะให้เขาประเมินก่อนว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าก็ให้คุณหมอเขาประเมินทั้งความเสี่ยงอาการโดยรวมแล้วก็อาจจะพิจารณาเพิ่มเติมการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจต่อได้เพราะว่าการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยจริงๆมันคือการตรวจที่ไม่ได้รุนแรงอะไรก็คือติดเป็นตัวเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นตัวแผ่นสัญญาณอะที่หน้าอกเรา6จุดแล้วก็รันออกมาเป็นแผ่นขึ้นไฟฟ้าหัวใจซึ่งเป็นการตรวจที่ทำได้ง่ายและทำได้รวดเร็ว5นาทีก็เสร็จแล้วแต่สิ่งนี้มันสามารถพยากร อะไรได้หลายๆอย่างเช่นตอนนี้หัวใจเรากำลังผิดปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: สามารถเช็คได้ตอนนี้แล้วอนาคตสามารถทำนายได้ไหมคะหรือว่ายังไง
0: คือถ้ามันปกติก็อาจจะบอกได้ว่าตอนนี้ยังไม่เจออะไรแต่ถ้ามีอาการอีกและชวนให้สงสัยอีกก็ทำซ้ำได้อีกเพราะกล้ามเนื้อหัวใจหรือโรคหัวใจเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาคือตอนนี้อาจจะยังไม่มีอะไรแต่ในอนาคตถ้ามันมีเราไปตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจซ้ำอีกรอบนึงในอนาคตมันเปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับวันแรกที่เราไปตรวจเนี่ยมันก็บอกว่าตอนนี้เรากำลังเกิดภาวะอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับโรคหัวใจ
1: แล้วความถี่ล่ะคะควรห่างกันนานไหมคะกี่เดือนอะไรเงี้ย
0: คือส่วนตัวผมคิดว่าถ้าอาการปกติดีไม่มีปัญหาอะไรก็ควรจะตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยสัก6เดือนหรือ1ปีเพื่อเป็นเขาเรียกว่าทำไปเพื่อประเมินว่ากล้ามเนื้อหัวใจเราเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ถ้าไม่มีอาการก็6เดือน1ปีทำทีนึงแต่ถ้ามีอาการมันมีการเปลี่ยนแปลงของอาการเนี่ยก็ควรจะไปเช็คเพื่อดูว่าณตอนนี้มันเกิดความผิดปกติอะไรขึ้นกับหัวใจของเราหรือเปล่าครับผม
1: แล้วอาการของเพศหญิงและเพศชายอะค่ะแตกต่างกันไหมคะ
0: ก็มีความแตกต่างกันบ้างคือถ้าเรียนตามตรงก็คือว่าเรื่องของปัจจัยของผู้หญิงกับผู้ชายก็จะมีเรื่องของฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ฮอร์โมนของเพศหญิงกับเพศชายก็ไม่เหมือนกันอาการแสดงบางอย่างก็จะไม่เหมือนกันคือผู้หญิงก็อาจจะมีอาการแบบรู้สึกวูบๆร้อนๆหรือว่าแน่นๆแต่ไม่ได้ถึงกับว่าเจ็บหน้าอกแน่นมากอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันก็ต้องแยกกับอาการทางด้านของพวกแบบขาดประจำเดือนหรืออะไรงี้ใช่ไหมครับผมแต่ว่าสิ่งที่จะช่วยอย่างที่บอกว่าคัดกรองแล้วคือการมาตรวจเช็คอัพมาตรวจสุขภาพแล้วก็ลองทำขึ้นไฟฟ้าหัวใจดูว่ามันผิดปกติไห
1: ม
0: ส่วนของผู้ชายเนี่ยก็หลักก็คือแน่นหน้าอกแต่ถ้าเป็นเบาหวานก็อาจจะทำให้อาการนี้มันไม่ชัดเพราะว่าเบาหวานเนี่ยมันทำให้เรื่องของระบบประสาทในร่างกายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปจากคนปกติอันนั้นมันก็อาจจะทำให้อาการแสดงมันไม่ค่อยชัดเจนมากนักแต่ว่าถ้าเกิดเราปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นว่าน้ำตาลมันคุมไม่ดีเบาหวานไม่เป็นเบาหวานที่คุมได้ไม่ค่อยโอเคเงี้ยอันนี้มันก็ต้องให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งกับอาการของเราว่าเอ๊ะมันเริ่มจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจหรือเปล่าครับผม
1: แสดงว่าฮอร์โมนก็เป็นตัวแปรหลัก
0: ก็เป็นตัวแปรหลัก
1: ในการจำแนกให้อาการแตกต่างกันระหว่างหญิงกับชาย
0: ผู้หญิงก่อนหมดประจำเดือนกับผู้หญิงหลังหมดประจำเดือนก็มีผลเหมือนกันมีความแตกต่างกัน
1: เขาต่างกันยังไงคะ
0: ก็คือถ้าสมมติว่าเป็นก่อนหมดประจำเดือนเนี่ยมันก็จะมีฮอร์โมนที่ทำให้อาการเนี่ยมันอาจจะคล้ายๆกับคนปกติหมายถึงว่าอาการคล้ายๆกับฝั่งผู้ชายก็คือมีอาการแน่นได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าหมดประจำเดือนแล้วบางทีมันจะมาด้วยเรื่องของอย่างที่ผมบอกไปอาจจะรู้สึกแบบวูบๆร้อนๆซึ่งเราแยกไม่ได้ว่าเอ๊ะนี่มันคืออาการของวัยทองหรือเปล่าหรือว่าจริงๆมันเป็นอาการของโรคหัวใจซึ่งมันก็อย่างที่บอกว่าเนื่องจากพอมันแยกไม่ได้เราไม่จำเป็นต้องแยกเราก็ไปตรวจสุขภาพ
1: เป็นหน้าที่ของคุณหมอที่จะช่วยคัดกรอง
0: ช่วยในการวินิจฉัยแล้วก็เพื่อดูว่าเรามีปัญหาอะไรหรือคนไข้มีปัญหาอะไรในตอนนั้นหรือเปล่าแต่ว่าแค่เมื่อมันมีอาการผิดปกติอยากจะให้ความสำคัญว่าเราควรจะไปตรวจสุขภาพเพราะว่าบางอย่างตรวจได้เร็วเจอได้เร็วรักษาก่อนก็นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีกว่าการปล่อยให้ทิ้งไว้แล้วก็เป็นเยอะแล้วก็ค่อยมาเจอทีหลังนะครับ
1: ในลักษณะของการตรวจหรือการไปเช็คอัพหัวใจพื้นฐานอย่างเงี้ยค่ะควรเริ่มเช็คตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
0: จริงๆถ้าแนะนำนะครับก็คือจริงๆก็คือควรจะตรวจตั้งแต่อายุ30ปีขึ้นไปก็คือขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงด้วยถ้าปัจจัยเสี่ยงเยอะ30ปี35ปีก็ควรไปตรวจแล้วสูบบุหรี่หรือเปล่าเป็นเบาหวานไหมเป็นไขมันหรือความดันหรือเปล่าหรือว่าคนในครอบครัวมีโรคหัวใจหรือเปล่าถ้ามีปัจจัยเหล่านี้มันก็ยิ่งก็30กว่า30ปีขึ้นไปก็ควรไปตรวจได้แล้วแต่ถ้าแนะนำในส่วนของคนทั่วไปที่ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงเงี้ยก็อายุเกิน40ปีก็โอเคที่จะก็ควรจะไปตรวจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญแล้วก็ควรจะคือการตรวจก่อนตรวจเร็วมันก็ดีกว่าการทิ้งไว้แล้วก็มาเจอทีหลังคือผมก็รู้สึกว่าจริงๆการตรวจสุขภาพเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนเราเช็คอัพเหมือนรถยนต์เรายังไปเช็คเลยถูกไหม
1: ค่ะ
0: แล้วนี่มันร่างกายของเราถูกไหมเราก็การตรวจมันก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายก็หนึ่งวันสำหรับถ้าไม่มีอาการก็6เดือนถึง1ปีควรจะเช็คสุขภาพอยู่แล้วผมแนะนำ
1: แล้วในการเช็คโรคหัวใจพื้นฐานนะคะควรเช็คอะไรบ้างคะ
0: ก็หลักๆก็อาการก็คือดูอาการว่ามีอาการอะไรบ้างมีปัจจัยเสี่ยงไหมนะครับแล้วก็เรื่องของผลเลือดนะครับน้ำตาลเป็นยังไง ไขมันเป็นยังไงความดันเป็นยังไงแล้วก็คือขึ้นไฟฟ้าหัวใจดูเป็นพื้นฐานไว้

0: เป็นการดูประกอบ
1: การดูการประกอบถ้าวันนั้นไม่มีอาการไม่มีความผิดปกติแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนกับทำไว้เป็นไว้เป็นเบื้องต้นว่าวันเนี้ยที่เราสบายดีเนี่ยเป็นแบบนี้วันข้างหน้าถ้ามีอาการแล้วขึ้นไฟฟ้าหรือว่าผลเลือดมันผิดปกติไปมันก็จะได้เทียบกันได้
0: อืมค่ะแล้วสุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านบ้างคะ
1: อยากให้ผู้ชมทางบ้านให้ความสำคัญกับเรื่องของการตรวจสุขภาพนะครับแล้วก็อยากให้ทุกๆคนสนใจดูแลร่างกายของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายการทานอาหารการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเรื่องของการสูบบุหรี่หรือว่าการทานอาหารที่มีรสจัดเกินไปนะครับแล้วก็เรื่องของการฉีดวัคซีนด้วยนะครับเพราะว่าผู้ป่วยโรคหัวใจเนี่ยก็จะมีภาวะเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าคนปกติเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆมันก็จะช่วยลดภาวะรุนแรงเมื่อเกิดโรคนั้นๆตามมานะครับ
0: แล้ววันนี้ค่ะก็ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะที่มาร่วมแชร์ความรู้ดีๆให้กับเราและคุณผู้ชมทางบ้านค่ะได้ป้องกันดูแลตัวเองแค่หมั่นสนใจอาการเล็กๆน้อยๆของตนเองและหมั่นเช็คสุขภาพประจำปีทุก6หรือ12เดือนอย่างเงี้ยค่ะน่าจะช่วยทำให้เราได้คัดกรองแล้วก็เจอโรคเจออาการก่อนที่จะลุกลามแล้วก็ดูแลรักษายากคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือทั้งหมดของ Healthy Club ในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันพร้อมคุณหมอต้องขอลาคุณผู้ชมไปในเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

จากกระบวนการนี้นะครับผ่านไป2มิติแล้วนะครับป้องกันแล้วก็บำบัดฟื้นฟูนะครับอีก1มิติที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการปราบปรามไปติดตามครับ

0: บอกให้ท่านได้มีความมั่นใจว่าผมพร้อมในการสนับสนุนแล้วก็จะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับในการที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขป้องกันปราบปรามแล้วก็กำจัดให้มันหมดไป
1: ส่วนมาตรการเร่งด่วนที่เราดำเนินการก็คือการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดนะครับทั้งระบบต้องขยายผลถึงผู้มีอิทธิพลในทุนบนการฟอกเงินที่อยู่เบื้องหลังพร้อมทั้งเร่งยึดทรัพย์อายัดทรัพย์จากกลไกเครือข่ายยาเสพติดเพื่อทำลายฐานทุนของกระบวนการเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นะครับก็ยังใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนติดตามเพื่อยกระดับการป้องกันและลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนและพื้นที่เสี่ยง
2: แนวความคิดที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการปราบปรามเนี่ยครับยาเสพติดมาจากชายแดนมาจากชายแดนแล้วก็เมื่อหลุดรอดมาก็จะเกิดการพักยาแล้วก็ลำเลียงยาไปตามถนนหนทางหรือวิธีการพัสดุหรือลักลอบในสินค้าการเกษตรที่ผมบอกเมื่อสักครู่แล้วก็นำมาสู่ทางปริมณฑลแล้วก็พักยาแล้วก็กระจายยาบางประเภทยาเสพติดก็ส่งลงทางภาคใต้เพื่อส่งลักลอบส่งออกทางต่างประเทศอันนี้คือพฤติการที่เกิดขึ้นนะครับจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ลักลอบกันแบบนี้นะครับทำให้ผลการจับกุมเหล่านี้จากแนวคิดที่เรากำหนดเป็นซีนาริโอว่าการที่ยาติดเข้ามาแล้วมาถึงชุมชนตำบลหมู่บ้านแล้วมีผู้เสพเนี่ยเรามองผู้เสพเป็นผู้ป่วยแต่ทำไมยังมียาให้ผู้เสพเสพผมจึงเริ่มการปฏิบัติการยุทธการปราบผู้ค้ามาจนถึงบัดนี้โดยปัจจุบันก็มีพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบยาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเราก็ได้รับความสำเร็จนะครับว่าผู้ค้าไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้นะฮะแต่ยังไงก็ตามครับเรายังคงต้องเดินหน้าปฏิบัติต่อไป
3: ทุกเรื่องที่อยากรู
4: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
5: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
6: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
3: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้า

0: สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสารสินตัง NBT ภาคเหนือช่อง11นะเจ้าและที่คุณผู้ชมได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้นะเจ้าเป็นการฟ้อนกายลายจากศูนย์การเรียนรู้บ้านครูเอเจ้าสวัสดีครูเอตัวนะเจ้าสวัสดีแม่ทุกท่านตัวนะเจ้าสวัสดีเจ้าตะกี้ฟ้อนกายลายงามขนาดนอกครูเอเป็นจะได้เจ้าการฟ้อนกายลายนี่มันชื่อกายนี่คือเตลกายกะ
1: เดี๋ยวเราจะมาอู้กันเรื่องฟ้อนกายลายก่อนเนาะตะกี้ที่ได้พอได้หันกันไปก็คือฟ้อนไก่ลาย
0: เจ้า
1: ฟ้อนไก่ลายก็คือเป็นฟ้อนเมืองเป็นฟ้อนเมืองหนึ่งในฟ้อนเมืองเนาะคำว่าก่ายก็แปลว่าภาษาไทยก็คือปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง
0: เจ้าไม่ใช่เตลก่าย
1: ไม่ใช่เตลก่ายเนอะ
0: อ๋อเจ้า
1: ลายในที่นี้ลายในที่นี้หมายถึงว่าถ้าฟ้
0: อ
1: นหมายถึงว่าลายฟ้อน
0: ลายฟ้อนของจังฟ้อน
1: แม่นลายฟ้อนของจังฟ้อนฟ้อนเมืองเขาเนี่ยมีอย่างห้อง
0: เจ้า
1: เพราะฉะนั้นกายก็ไม่ปรับเปลี่ยนลายเป็นลายเป็นลายฟ้อนเป็นลายฟ้อนเมืองของเขา
0: เจ้า
1: เพราะฉะนั้นกายลายจะเป็นการผสมระหว่างฟ้อนเมืองกับฟ้อนเจิงก็เลยมาเป็นชื่อคำว่ากายลาย
0: กายลายนะเจ้าและการฟ้อนกายลายนี่เป็นแบบฉบับของคนเหนือบ้านเฮาเลยก็เจ้า
1: แม่นแต่ยังไก่ลายเนี่ยคือตังของพ่อครูแม่ครูเก่าๆที่เปิ้นจะอยู่ตังเสมิงเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ตังเสมิงแล้วก็คือวัฒนธรรมที่ว่ามันเชื่อมกันอยู่แล้วของคนเมืองเฮาเน
0: า
1: ะไปมาหาสู่กันยังเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างบ้านเฮาตะกอนเลี้ยงผีอ่ะเปิ้นก็ต้องไปสู่ไปมาหาสู่กันระหว่างพี่น้องเพราะฉะนั้นน่ะในอย่างสายใต้ของเฮาเนาะอย่างศูนย์การเรียนรู้บ้านครูเอเนี่ยจะอยู่หางดงตำบลหันแก้วเน
0: า
1: ะสายใต้เสมิงเปิ้นก็อยู่ในเขตไปสายใต้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการสืบสายการสืบสายลายฟ้อนก็จะมาอย่างตังเดียวกัน
0: เจ้า
1: จะเป็นอย่างนี้ฮะ
0: ก็เลยมีเป็นเหมือนเป็นในเรื่องของการฟ้อนรำขึ้นมาแต่ละอันนี้เปิ้นก็ปรับเปลี่ยนกันไปนะเจ้า
1: แต่อย่างไก่ลายที่หันตะเกียก็คือจริงจริงมันมีท่าหน้ากว่านี้แ
0: ถ
1: มแต่อันนี้ด้วยเปิ้นฮ้องอย่างอ่ะไม่เดียวเน
0: า
1: ะตามสมัยก็คือ
0: ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย

0: เจ้า
1: เวลาด้วยเวลาบัดใดแต่ว่าถ้าฟอนต์เนี่ยยังคงแบบ
0: แบบต้นฉบับ
1: แบบต้นฉบับอยู่จะมีเฮาสังเกตว่ามีท่าอย่างพ่องคนเมืองเฮาในการฟอนต์เนี่ยก็คือจะต้องมีครูบาอาจารย์
0: เจ้า
1: สังเกตว่าทุกฟอนต์จะมีไหว
0: แม
1: ่นฟอนต์เล็บ
0: ก็ต้องไหว้ก่อน
1: แล้วก็มี
0: ตอนจบ
1: บานจบก็ไหว้ขึ้นก็ไหว้
0: เจ้า
1: เนาะแล้วพอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีท่าไหมท่าตะเกียบที่หันเป็นดึงไหม
0: เจ้า
1: ดึงไหมดึงไหมแล้วก็ท่านี้ก็คือสาวไหมใต้ศอกเห็นก่อนสาวไหมใต้ศอกท่าแยกอย่างนี้ก็คือเป็นการจริงๆเป็นการแยกไหมตึงไหมเขาหันไปแล้วตึงตึงสะบัดน้ำแต่ก็คือในท่าฟ้อนก็คือใช้ท่าตัดปีก
0: เจ้า
1: ก็จะมีลวดลายของมัน
0: ก็คือแต่ละท่าเนี่ยแต่เราเปิ้ลก็คือนำมาจากวิถีชีวิตของคนล้านนาคนเมืองบ้านเฮาเนี่ยนะเจ้าการซาวไหมการดึงไหมการบิดบัวบ้างแล้วมันก็เป็นในเรื่องของการผสมผสานเรื่องของการออกกำลังกายตัว
1: ถูกต้องเจ้าก็อย่างตะกี้เฮาหันท่านึงว่าที่มีจ้องฟ้อนหันแม่ฟ้อนตะก
0: ี้
1: แสดงว่าข้อเข่าก็ดี
0: แม่
1: ก็นั่งลงเห็นก็มีท่าเนี่ยท่าวงแล้วก็นั่งลงนั่งลงเสร็จแล้วก็นี้คือตีเวลาเราไปเก็บไหมมาแล้วเนี่ยมันเป็นขี้โคเนาะมันเป็นขี้โคมันเป็นมาสะอาดมีก็ต้องตีให้มันออกก่อนเอามาแจ่น้ำมาทำในกระบวนการของการตีสะออกตีสะเฮ้ยฝุ่นเฮ้ยคือขี้โคอย่างมันออกแล้วก็พอสะเสร็จแล้วก็เหมือนตักไหมขึ้นมาท่านี้ก็เป็นตักไหมขึ้นมาตักไหมขึ้นมาแล้วท่านี้คือท่าแหลกลายบนห้องแหลกลาย
0: เจ้า
1: แต่ถ้าในกระบวนการของการฟ้อนในปั๊บวิถีชีวิตเข้ามาก็คือว่าพอเขาตักไหมขึ้นมาเสร็จแล้วนี่ก็คือเป็นการเอาใส่กระโดงใส่โดงเนี่ยแล้วก็ยู้ขึ้นน้ำมันออก
0: นะ
1: อันนี้จะเป็นกระบวนการที่วิถีชีวิตที่ขึ้นมา
0: เปิ้ลมีสอดแทรกหมดเลยคือแต่ละท่านี่คือมีที่มาที่ไป
1: ม
0: าใจว่ามาอ๋อท่านี้ก็คือท่าตีคือสิ่งสกปรกมันออกไปนะเจ้าขี้เหงื่อมันออกไป
1: เนาะ
0: อันนี้ก็เป็นที่มาในเรื่องของการฟ้อนกายลายนะเจ้าส่วนในวันนี้หันแม่มาแปลงมีแปลงอะไรอย่างพ่องเจ้า
1: วันนี้ที่เขาหันดอกตั้งหน้าอ
0: ัน
1: นี้จะเป็นดอกไม้ป้นห้องว่าดอกไม้สากลเน
0: า
1: ะจะมีกล้วยไม้หวายดอกเอื้องอะไรอย่างเนี้ยผสมกันมาแล้วก็อันนี้ก็คือใบที่เขาหันที่เป็นขายทั่วไปตามท
0: ั่
1: วไปเนาะแล้วก็วันนี้ดอกเมืองของเขา
0: อ๋อนี่มีดอกเมืองกับดอกทั่วไปอันนี้ดอกนี่เขามายะใดเจ้า
1: ดอกนี่หันที่ผมกับเจ้างามงามป้
0: อ
1: นห้องว่าเก้าผมเน็บป้อนห้องว่าเก้าผมปูจาขวัญหัว
0: เจ้า
1: ซึ่งเมื่อยิงเนี่ยจะสำคัญที่สุดคืออยู่ตัวแม่อุ้ยมาเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: จะผมยาวเปิ้ลพอเปิ้ลซาผมซีดเขาต้องไปจ่วยเปิ้ลยายผมสายผมไหมเอกะวีผมเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้ก็คือดอกบ้านเฮานี่สมพอ
0: เจ้า
1: สมพอเนาะอันนี้ก็กระดังงาอย่าเจ้าดอกที่มีตามบ้านเฮาสามารถมาเด็บไปหมดเลย
0: เจ้า
1: เพราะว่าคนสมัยก่อนเปิ้นก็ต้องบอกอยู่ละว่าพอเก้าผมเซ็ตแล้วก็มวยผมสังเกตมวยผมเนาะเนี่ย
0: งาม
1: โคดเป็นแว่น
0: เจ้า
1: โคดเป็นแว่นเซ็ตมาเรียบร้อยเปิ้นก็จะมาเด็ดดอกตามตีนขนใด
0: เจ้าม
1: าเน็บนิ่มๆเขาก็ถามว่า อุ๊ย อุ๊ยก็คือเปิ้นมาทำอะไรอย่างเปิ้นก็บอกว่าเนี่ยซาผมแล้วก็นึ่งละคือมีกลิ่นหอมของดอกพอมีกลิ่นหอมของดอกเสร็จเรียบร้อยก็งามตัวแล้วเพิ่นบอกว่ามันจะรักษาขวัญหัวเฮาเนอก็คือรักษาขวัญหัวเฮาเนี่ยคืออยู่กับเจ้ากับจ๋องมาเฮือขวัญไปทางใดเฮืออยู่ดีมีสุขแล้วเวลาก่อนนอนเนี่ยเฮาก็ต้องกราบไหว้พระก่อนนอนก็เป็นการกราบไหว้พระแล้วก็ปูจาขวัญหัวอธิษฐานเฮืออยู่ดีมีสุขเวลาถ้าเฮาเก้าผมมีอี้แล้วไปวัดก็ไหว้ตรงพระประธานในวัดฟังธรรมอย่างตัวอย่าเจ้า
0: ก็คือเป็นความเชื่อของคนล้านนาคนเหนือบ้านเฮาตัวนะเจ้าในเรื่องของการมีขวัญอะไรอย่างต่างๆคืออยู่กับเนื้อกับตัวการบูชาคือเปิ้นปกปักรักษาเฮาตัวนะเจ้าแล้วก็กลิ่นหอมของดอกอะไรอย่างของดอกก็ตามแต่เนี่ยถือว่าเป็นการบูชา
1: เจ้าน
0: ะเจ้าเดี๋ยวของไข่งามตัวอะ
1: ไข่งามตัว
0: แต่งได้ก่อข้าเจ้าแต่งได้ก่อ
1: มีเจ้าม
0: ันยากก่อเจ้า
1: บ่ายากเจ้า
0: บ่ายากตัว
1: แค่สัก 2-3 นาทีก็แล้วละ
0: 2 3นาทีก็ได้ละก่อเจ้า
1: ได้ละ
0: อ๋อแล้วคือแต่งอะไรอย่างจะได้เดี๋ยวแม่แต่งสาธิตให้พอได้ก่อเนาะ แป่งไปอู้กันไปนะเจ้าเป็นแบบวิถีคนเมืองเนาะที่ได้มานั่งอู้จากันคนหนึ่งแป่งไปอันนี้แป่งไปนอกจากมีเจ้าได้เลยเจ้าของงามๆเนาะเจ้าเนาะก็บ่ค่อยได้แป่งหัวตะใด
1: เอากิ๊บออกได้เน
0: า
1: ะ
0: ได้เลยเจ้าอ่ะงามไปแห่มย่างก็จะได้เป็นแบบสาวเหนือของแท้เพราะว่าสาวเหนือเนี่ยเปิ้นจะนิยมในเรื่องของการในเรื่องของการแป่
1: งผม
0: มวยผมอีนะเจ้าอ่ะเดี๋ยวจะฮื้อข้าเจ้าหันไปตังใดดีได้หมดเลยอาหารหันไปตังนี้
1: ก็คือการก้าวผมเนาะก็คืออย่างเงี้ยถ้าก้าวธรรมดาเพื่อก็ฮ้องว่าเป็นก้าวรวบตึงมวยตามธรรมดาในละอ่อนที่เขาหันเขาจ้องฟ้อนในปัจจุบันนะเจ้าสมัยก่อนคนเฒ่าเพื่อก็ก้าวอย่างเงี้ยแล้วก็การจ้องฟ้อนเนี่ยมีแหมอย่างหนึ่งจ้องฟ้อนเนี่ยเมื่อยิงถ้าอู้เป็นกำไทยเนาะผู้หญิงทัดซ้ายผู้ชายทัดขวา
0: ประจายนี่ก
1: ็เอาใส
0: ่ทัดดอกที่หู
1: ที่หูใส่ตังขวาแต่เมื่อยิงเนี่ยจะใส่ตังซ้ายแต่ถ้าอย่างคนเฒ่าก็จะใส่อีเลยเพราะเปิ้นบ่ได้ไปฟ้อนเปิ้นก็จะใส่ตังกลางเนี่ยแหวดเนี่ย
0: เจ้า
1: แหวดอีเลย
0: ให้มันเต็ม
1: ให้มันเต็มแหวดลงอีเลยแหวดแบบมาถึงกลางหัวแล้วก็ลงมาอย่างให้มันงาม
0: ป้าใจก็คือเน็บดอกเหมือนกันเพราะว่ามีความเชื่อเหมือนกันในเรื่องของการบูชาขวัญหัวเหมือนกันนะเจ้า
1: เจ้า
0: อ๋อ
1: เพิ่นก็จะเอาเน็บอย่างตรงขวาสว่าป้าใจเพิ่นก็เอาเน็บหูอีแบบใดเอากลางไว้อีก
0: อ่ะข้าเจ้าเคยหันในภาพถ่ายโบราณเองนะเจ้าม ีอยู่เหมือนกันนะเจ้าแล้วก็คนเมืองบ้านเฮาเนี่ยก็จะทัดดอกจะอีแหละเนาะในเรื่องของการนอกจากทำดอกวันนี้แล้วมีตะแหลวตวย
1: วันนี้มีตะแหลวตวยที่หันติดหน้าอก
0: นั่นนะก้าปกติคือเฮาจะเคยหันที่เป็นการสารไม้ไผ่แล้วก็เอาได้สายศีล
1: ได้สายศีลวันนี้ก็มีตัวอย่าง
0: สีขาว
1: มีไฟใหม่มือเนาะคือได้สายศีลแล้วก็อันตะแหลวมา
0: เจ้า
1: อันนี้
0: เฮาเฮายะใดมีการมาประยุกตะแหลวนี่ถือว่าเป็นเครื่องรางของชาวล้านนาเนาะ
1: แต่แล้วมีความหมายก็คืออย่างที่เปิ้นฮู้กันทั่วไปก็คือเป็นตาเยี่ยว
0: เจ้า
1: แต่ว่าในความเชื่อของคนล้านนาก็คือเป็นเครื่องรางของขลัง
0: เจ้า
1: เครื่องรางของขลังเนาะป้องกันเพศภัยต่าง
0: ๆ
1: ที่จะต้องมาเข้าในบ้านในจองเฮาอย่างหรือว่ากับตัวเฮาเนี่ยแล้วก็พอดีที่หันสีดำนี่ก็คือเอามาปรับเปลี่ยนคือผ้าพันปี
0: เจ้า
1: เฮาสวรรคตเนาะก็ตั้งศูนย์การเรียนรู้เฮาก็ว่าเอาโบสีดำมาใส่เพื่อเป็นการเฮาเวลาเฮาไปกัดเสื้อเวลาเฮาไปประดับ
0: มันก็จะก็เหมือนเป็นตัวแตนของริบบิ้นไว้อะไรเองนะเจ้าแต่ว่าตั้งเหนือของเฮาก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อเข้ากับชุดพื้นเมืองตวยเนาะพอใส่กับชุดเมืองแล้วก็เอาตะแหลวไว้อะไรมาปักมาติดกลัดจะอี้ก็คือเป็นดูดีไปแหมแบบ
1: เมืองเฮา
0: แบบเมืองเหมือนกันนะเจ้า
1: แบบเมืองเฮาเลยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าก็ถือได้ว่าแม่เนี่ยเปิ้นก็ได้ช่วยกันแปลงเหมือนกันในกลุ่มมั้ยนะเจ้า
1: ในกลุ่มเจ้าเวลาแม่เปิ้นไปซ้อมฟ้อนไปเฮียนฟ้อนบ้านครูเน
0: า
1: ะ
0: เปิ้นก็ได้กลัดไป
1: ก็จะมีกิจกรรมเปิ้นก็จะกลัดไป
0: กลัดไปตวย
1: เจ้าอันนี้ก็คือพ่อครูเปิ้นสอนแล้วก็แม่ก็เอาไปฝึกที่บ้านไปฝึกที่บ้าน
0: ไผ่ที่เฮาเอาแปลงเนี่ยนะเจ้าไผ่นี่มันมาจากในชุมชนก็ว่าจากไหนเจ้า
1: ส่วนใหญ่ในชุมชนนะจ๊ะเปิ้นจะไปทําแล้วไปขายที่ร้านค้าเน
0: า
1: ะก็จะไปซื้อร้านค้าแล้วก็ส่วนใหญ่คนเฮาแต่ก่อนเปิ้นก็จะเอาไม้หวกไม้ไผ่เฮาที่มีต่ําสวนเปิ้นก็ไป
0: เอามาแปะ
1: ฟันเอาแล้วก็ไปเหลาไปเลิบเอาคนเดียวแล้วก็มาแปะเนี่ยจ๊ะ
0: เจ้า
1: ก็คือลักษณะอย่างนั้น
0: มีการคือตะแหลวเนี่ยเปิ้นจะต้องเป็นจั้นเนาะแล้วก็เอามาสานนี่นะเจ้า
1: ตะแหลวคือจริงตะแหลวจริงๆเนี่ยต้องเป็นตะแหลว7ชั้นตะแหลว7ชั้นเป็นแบบที่เพิ่นสานกันขึ้นมา7ชั้นก็การทําก็เฮาลองดูเนาะมันจะค่อนข้างที่จะใช้ฝีมือแล้วก็ยากแล้วก็ใช้สมาธิตัวนะเจ้
0: า
1: เป็นการเพิ่นฮ้องว่าคือมีสมาธิเน
0: าะแม่ๆก็แต่งไปอู้กันไปแล้วก็ได้เหมือนกับว่าเฮาได้เป็นการสืบสานต่อในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของเฮาตวยนะเจ้าเฮาได้มีการสืบทอดต่อฮือละอ่อนรุ่นลูกรุ่นหลานเฮากับเจ้า
1: ละอ่อนที่มาเฮียนบ้านครูเขาก็ฮัดแปลงเหมือนกัน
0: แปลงเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: แต่ยังละอ่อนมาได้จั้นเดียวอยู่เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าม
1: ันจะขึ้นจั้น2นี่ก็จะยากขึ้นมาแหมหน่อยจั้น3จั้น4จั้น5จั้น6จั้น7มันก็จะยากขึ้นมาแหมหน่อย
0: เจ้าม
1: ันอยู่ที่เฮากำมือว่าอย่างไรเนาะเขาก็จะมาฝึก วลาถ้าเขามาเฮียนทุกวันอาทิตย์นะเจ้าละออนเขาก็จะได้ฝึกเหมือนกัน
0: แม่แม่บดีมือสั่นเนอะแปลงตะแล้วอะมันต้องใช้สมาธิอยู่เนาะแม่นอเดี๋ยวนะข้าเจ้าหันไปอู้บ่ได้บ่โดนนี่หนากำลังเน็บดอกเพื่อความงามแม่แม่รอแป๊บนะเจ้าอ่ะนอกจากตะแล้วละหันมีแปลงสวยดอกตวยสวยดอกนี่เฮาแปลงไปยะใดเจ้า
1: สวยดอกที่เฮาหันโชว์อยู่ที่เฮาเสียบน้ำต้นไว้เนี่ยก็จะเป็นเพื่อนฮ้องว่าสวยสวยกาบสวยกาบเป็นสวยกาบล้านนา
0: เจ้า
1: เฮาสังเกตได้ว่าสวยของล้านนานะบ่เดียวเนี่ยคนเฮาชอบจะแปลกไปเรื่อยๆคือสวยสวยล้านนาเฮาเนี่ยสังเกตเลยนะเจ้า
0: น้องขออนุญาตยิบนะเจ้า
1: สวยล้านนาของเฮาเนี่ยจะเป็นลักษณะจะอี
0: ้แหลมแหลมไหมคะเจ้าก็ว่าจะได
1: ้ก็คือบ่ได้ยาวเฮาสังเกตก็ว่าสวยมันจะมีสวยหลายอย่างเนาะบ่เดียวเขาแบบเอาเป็นยาวแล้วก็ยาวอย่างนี้เลยไม่น้อยอ่ะอันนี้คือลักษณะเนี่ยจะเป็นสวยล้านนาล่าอันนี้ก็ตังแม่ครูเก้าก็คือแม่ย่าแม่ย่าของครูเนี่ยเปิ้ลจะเก่งทางด้านนี
0: ้
1: เปิ้ลก็สอนแม่ของครูมาทำกรรม
0: เจ้า
1: แล้วเปิ้ลก็สอนสืบทอดกันมา
0: อ
1: ันนี้เปิ้ลฮ้องว่าอันเป็นกิบพัดเจ้าหรือหูจ้างเพราะว่าบางชุมชนเปิ้ลก็ฮ้องแตกต่างกันไป
0: เจ้า
1: การกัดเข็มกัดก็ต้องกัดเอาลงอย่างนี้
0: โอ้แม้กระทั่งการกัดเข็มกัดก็มีวิธีกะ
1: เนี่ยเขาต้องเอาลงซื่ออย่างนี้เปิ้ลมากัดขวาง
0: อ๋อเพราะอย่างเจ้า
1: เปิ้ลเป็นความเชื่อว่ามันจะบรรลุบรรล่วงมันจะมาคัดมาขวางอันนี้คือการ
0: ถ้ามันขวางมันก็ถือว่าเป็นการขัดขวาง
1: เป็นการขัดขวาง
0: จะเนี่ยอย่างก็เกิดอุปสรรค
1: แม่นเจ้าถ้าอย่างนี้เนี่ยมันลงไปตัวกันหมด
0: เจ้า
1: เสียบเพื่อมันซื่อมันลงไปตัวกันหมด
0: เจ้าแต่ว่าแหมอย่างหนึ่งกุศโลบายของคนเฒ่านั่นก็คือถ้าเกิดเอาขวางเนี่ยมันจะปักมือเฮา
1: จะปักมือเวลาก
0: รรมเวลากรรมเจ้าแล้วเอาไปตังใดได้พ่องจ้ะนี
1: ่สวยดอกก็เฮาฮู้ละว่าไปวัด
0: เจ้า
1: เนาะสวยดอกไปวัดไปพิธีต่างๆได้หมดเลยสืบชะตาทำบุญวันเกิดกาอย่างได้หมดที่เป็นมงคลที่ไปวัดเกี่ยวกับทำวัดวาอารามสังฆทานต่างๆก็ก็จะใช้ลักษณะนี้สังเกตก็ว่า3ทูบ3
0: ทูบ3
1: เตียง
0: 2เตียงอย่างมี2จ้ะ
1: ก็พูดพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม
0: ่อ๋อ
1: เจ้าก็คือคุณพ่อคุณแม่
0: เจ้าปกติข้าเจ้าหันเทียน1เล่ม
1: น่ะ
0: อ
1: ันนี้จะอันนี้คือจะเป็นของเมืองเฮาที
0: ่
1: เฮาเนี่ยมาอีตลอดเวลาเฮาจะทำบุญสังฆทานไปวัดสืบชะตาบ้านกาอะหยังกาอย่าจะเป็นลักษณะอย่างนี
0: ้
1: น้องที่ใส่สวยตู้เจ้าถ
0: ้
1: ามันจะมีแหมสวย1ขอแม่เอายื่นให้น้อง
0: อ๋ออันนี้มีแหมสวย1มาเหมือนกัน
1: อันนี้แบบเป็นแบบเมืองอันนี้บ้านฮ้องว่าใส่ทูบใส่ทูบแค่2อันเนี่ย
0: เอ้ยจะได้เจ้า
1: เปิ้นเอาไปตานขันเข้าสวยตานขันเข้า
0: เจ้าน
1: ี่คือสวยตานขันเข้าสวยตานขันเข้าเนี่ยเปิ้นจะใส่แค่2ก็ถามเหมือนกันว่าน
0: ี่อย่างต้อง
1: ใส่อย่างเปิ้นต้องใส่อย่างนี้แม่อุ้ยอย่างต้องใส่อย่างนี้เปิ้นตานขันเข้าก็คือตานหื้อผีตายเขานึกออกก็
0: จะ
1: ตานหื้อผีตายอ่ะเปิ้นก็จะเป็นแบบนี
0: ้เป็นแบบนี
1: ้ก็เลยงงว่าหันก็มันแตกต่าง
0: แตกต่าง
1: แล้วก็แปลงสวยธรรมดาแบบนี
0: ้แปลงแบบธรรมดาทั่วไปเอนาเจ้าอันนี้ตานหื้อผีตายแต่ว่าถ้าเกิดหื้อพระบูชาพระ
1: เ
0: ปิ้นก็จะแปลงงามน้อยนะเจ้าม
1: ันก็จะมีหลายอย่างกิบพัดกิบหูจ้างปากนกแก้วพระเจ้านั่งโขนตามที่โชว์ฮะนะเจ้าอันที่2ก็จะเป็นพระเจ้านั่งโขน
0: ทุกอย่างเหมือนกันเลยนะ
1: เจ
0: ้
1: าแล้วก็อ
0: ัน
1: นั้นแหมอันนี้ปากนกแก้วเขาสังเกตว่าจะมี
0: ชื่อจานจีบ
1: ชื่อกาบดอก
0: เจ้า
1: ชื่อกาบดอกอันนี้เห็นแล้วมันจะมีปากนกแก้วก็คือเหมือนแหลมๆเน
0: า
1: ะ
0: แหลมๆตรงนี้เอนาเจ้าเนาะปากนกแก้วเอนาเจ้าและอันนี้เราเจ้า
1: อันนี้บนห้องพระเจ้านั่งโขน
0: พระเจ้านั่งโขนเอนา
1: เจ้านั่งโขนนี่ก็ฮู้กับเจ้าว่าพระเจ้านั่งโขนคืออะหยัง
0: คืออะหยัง
1: ก็คือพระที่อยู่ในโขนไม้มันอยู่ในโขนไม้ในโถกไม้
0: เจ้า
1: แล้วสังเกตว่าอันเนี้ยตรงเนี้ยที่นี่ก็จะเป็นเหมือนกุศโลบายว่าเป็นพระเจ้าเน
0: า
1: ะแล้วตรงนี้เป็นไม้เป็นต้นไม้เป็นเพ่นธงตั้งในแล้วพระเจ้ามีตั้งใน
0: ก็นั่งตั้งใน
1: แม่นเปิ้นฮ้องว่าพระเจ้านั่งโขน
0: อ๋อเนี่ยคุณผู้ชมถ้าครูเอบ่บอกใจฮู้นะแล้วอ่อนรุ่นใหม่ก็บ่ใจฮู้จัก
1: แม่นเจ้าน
0: ะเจ้าถือว่าได้ความฮู้ตวยแล้วก็ได้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ วัฒนธรรมของเฮาตวยนะเจ้า
1: อันนี้ยังมีแหมอย่างนึงว่าถ้าเอาไอ้อย่างก้อนเนี่ยไอ้เตียน2เล่มนี่ออก
0: เจ้า
1: ใส่เตียนขี้ผึ้งใส่เตียนขี้ผึ้ง2เล่มแบบนี
0: ้อ๋อแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน
2: ได้เหมือนกันไปนิมนต์ตุหยัง
0: อ๋อถ้าไปนิมนต์ตุ
1: ต้องจะใช้เตียน2เล่มบ่ใส่ทูบแต่งสวยบ่ได้เหมือน
0: ถ้าเป็นทูบคือผีตายถ
1: ้
0: าเป็น
1: อันนี้ไปตานขันเข้า
0: ไปตานขันเข้า
1: แต่นี่ไปนิมนต์ตุ
0: ไปนิมนต์ตุ
1: นิมนต์ป้อจัน
0: นิมนต์ขึ้นมางานเฮา
1: เอ้ย
0: นะ
1: เจ้า
0: เจ้าอันนี้ก็โอ้เป็นความหูก็มีหลากหลายนะไม่ใช่อย่างเดียวเราเอาไปได้เลยเน
1: า
0: ะท
1: ุ
0: กอย่างคือมันมีที่มาที่ไปแล้วก็มีไอ้อย่างที่มันแตกต่างกัน
1: และแถมอย่างนึงเวลาทำสวยขันตั้งสวยขันตั้งคือสวยขันตั้งต่างๆเนี่ย
0: จ
1: ะต้องโคตรสวยเฮือฮูมันนี่ตันเปิ้นจะมาเฮือลงสังเกตเหรอเจ้า
0: เจ้าแหลมเลยเนาะ
1: แหลม
0: พ่ออย่างเจ้า
1: เหมือนกับแบบว่าถ้าเฮาอย่างขันตั้งจังซอยเนาะหรือว่าเฮาจะไปขึ้นครูบาอาจารย์
0: เจ้า
1: ก็เหมือนว่าเฮือวิชาความฮู้เฮาเนี่ยมันตึกที่เฮาเนี่ย
0: อ๋อบ่รั่วไหลไปทางอื่น
1: บ่รั่วไหลไปทางอื่น
0: ทุกอย่าง
1: ทุกอย่าง
0: มีที่มาที่ไปมีอะอย่างที่มันเป็นแบบเล็กๆน้อยๆนะเจ้า
1: จะมีเกรดที่เปิ้ลสอดแทรกแม้ว่าจะเป็นกุศโลบายเนาะเฮาอู่ในสมัยปัจจุบันเนาะแม้ว่าจะเป็นกุศโลบายก็จริงแต่ทุกอย่างจะอยู่ในความเชื่อ
0: แม่
1: เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันเป็นรากเหง้าและวิถีของคนเมืองเฮา
0: เมืองเจ้า
1: แม้กระทั่งกันเน็บดอก
0: เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะเจ้าดอกข้าเจ้างามก็งามเลยนะ
1: ที่บนหัวแต่ก่อนหัวนี่จะมี
0: เขาถามก่อน
1: พออ
0: ่าก
1: ระดังงาดอกได้แล้วก็อันโกศลพวงชมพู
0: งามก็เปิงกับข้าเจ้าก็เปิงก่อ
1: เจ้าเปิง
0: แม่ก็ยังตอบจ้าล่ะคนแต่งตาแต่เลยอ่ะงามอีกอ่ะงามบ่งามต้องบอกว่างามไว้ก่อนเนาะแม่น้อเนี่ยแม่เปิ้นเด็บเปิ้นเน็บดอกเปิ้นก็งามเหมือนกันนะเจ้าวันนี้นี่ถือว่าได้องค์ความหุ้นหนักขนาดเลยนะเจ้ารวมไปถึงในเรื่องของวัฒนธรรมพื้นเมืองล้านนาบ้านเฮาอ่ะตั้งแต่การฟ้อนตั้งแต่การเน็บดอกรวมไปถึงในเรื่องของเกล็ดเล็กๆน้อยๆที่เปิ้นสอดแทรกเข้ามาบอกว่าจะเป็นท่าการฟ้อนการลำนะเจ้าในเรื่องของการแต่งสวยดอกไม่ได้มีอย่างเดียวนะเจ้ามีหลากหลายรูปแบบมีหลากหลายอย่างทุกอย่างเนี่ยสอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตของเฮาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่เลยนะเจ้าวันนี้นี่ตังรายการสารสินต้องขอบพระคุณตังครูเอแล้วก็แม่ทุกท่านเลยนะเจ้าที่มาเพื่อความหูมาแปลงตันแล้วแปลงสวยดอกแล้วก็แปลงผมงามๆเพื่อพิธีกรเตยนะเจ้าวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยนะเจ้าขอบคุณเจ้าคุณผู้ชมเจ้าตอนนี้เวลารายการสารสินของเฮาหมดเวลาเสี้ยงลงเห็นแล้วนะเจ้าเดี๋ยวจะไปแปลงผมต่อหื้องามๆเลยนะเจ้าแล้วก็ฝากติดตามรับชมรายการสารสินกันได้ในตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่างนั้นฝากติดตามรับชมเจ้าสวัสดีเจ้า

กฎเพลงมีเรื่องราวทุกท่วงทำนองสะท้อนตัวตนทุกเสียงดนตรีไทยพร้อมก้าวสู่สายตาชาวโลก

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมทาง NBT ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้ครับวันนี้ทางรายการนะครับอยู่ที่บ้านดอยแก้วอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนมาพูดถึงการกำจัดวัสดุธรรมชาติและการเกษตรลดการเผารายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการในวันนี้ครับวัดป่าวิสุทธิยานมงคลเป็นวัดป่าปฏิบัติธรรมที่เป็นสาขาของวัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวงครับตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนสถานที่แห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของความสงบร่มรื่นด้วยพันไม้นานาชาติเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมและเจริญสติมีการส่งเสริมให้ชุมชนรักและห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกฝังวิถีชีวิตให้เยาวชนและชุมชนได้มีกิจกรรมร่วมกันเช่นการทำแปลงข้าวกล่ำจ้ามอชอและทำแปลงเกษตรเพื่อการเรียนรู้ส่งเสริมประเพณีกฐินนาลัดต้งที่สอดแทรกคติธรรมให้ชุมชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อีกทั้งอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างสมดุลในเรื่องความร่วมมือที่ทำให้สิ่งแวดล้อมมีความสะอาดโดยการนำเศษวัสดุธรรมชาติและการเกษตรจากการเก็บเกี่ยวมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: เราก็พยายามใช้วัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติรวมถึงวัสดุที่เกิดจากกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาของเราเช่นเราปลูกข้าวเรามีเศษฟางจากการปลูกข้าว

0: แล้วเราก็นำฟางนั้นมาใช้ประโยชน์ในการปลูกผักภายในวัดแล้วก็ปลูกกุหลาบเอาไว้คุมแปลงเพื่อให้เกิดความชื้นให้ต้นกุหลาบนั้นมีความสวยงามจากการได้รับความชื้นที่ได้รับจากการปกคลุมของฟางข้าวอีกประการหนึ่งก็คือว่าเศษใบไม้ที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าแล้งเราก็จะไม่ได้เผาเราก็จะรวบรวมเก็บไว้สำหรับ1หมักเป็นปุ๋ยในการปลูกผัก2ก็คือว่าเอาไปคุมยังแปลงของผักและแปลงของกุหลาบภายในวัดเอาไว้เป็นปุ๋ยกบไว้แล้วก็เป็นตัวซับน้ำให้ความชื้นนั้นไม่ระเหยไปมากเราก็จะพยายามเชิญชวนทั้งในภาคส่วนของญาติโยมที่อยู่บริเวณโดยรอบแล้วก็โรงเรียนที่เป็นเด็กนักเรียนต่างๆนะครับก็มาช่วยกันทำกิจกรรมอย่างเช่นเวลาเราจะเอาฟางเข้าไปคลุมยังแปลงก็เชิญยังผู้นำหมู่บ้านชุมชนแล้วก็ญาติโยมที่อยู่โดยรอบมาช่วยกันในการเอาฟางข้าวเนี่ยครับไปคลุมที่แปลงผักหรือที่แปลงของดอกกุหลาบก็จะเป็นการนำญาติโยมให้เห็นถึงความสำคัญว่าวัดนี้ก็ไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นเกิดการทำลายแต่กลับเป็นช่วยกันส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ในสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องถูกวิธีแล้วก็เป็นการกำจัดในส่วนของของที่เหลือใช้หรือที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการเกษตรมานำกลับใช้ให้เกิดประโยชน์อีกด้านหนึ่งต่อหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วก็เราก็จะชวนญาติโยมมาเกี่ยวข้าวพอเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วกระบวนการเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็จะได้ข้าวมาแล้วก็จะเหลือฟางไว้ญาติโยมก็จะได้เอาฟางตัวนี้แหละมาช่วยในการคุมแปลงในภาคเกษตรที่เกิดขึ้นภายในวัดแล้วก็แปลงดอกไม้ที่มีอยู่ภายในวัดนะก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อีกตอนแล้วก็คือเป้าหมายก็คือเราอยากจะเป็นตัวอย่างให้เป็นโมเดลที่ญาติโยมจะนำกลับไปใช้ในที่บ้านของตัวเองเช่นการปลูกผักในบ้านหรือการปลูกดอกไม้ที่อยู่ในบ้านก็จะสามารถนำตัวอย่างนี้เอาไปเป็นแบบอย่างในการใช้แล้วก็ให้เกิดประโยชน์ในภาคครัวเรือนต่อไป
1: ชุมชนบ้านดอยแก้วตั้งอยู่ตำบลทาศพเศร้าอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเป็นชุมชนที่โดดเด่นเรื่องวัตถุดิบป่าตามฤดูกาลและมีตลาดท้องถิ่นที่ขึ้นชื่ออย่างกาดแม่ทาหรือว่ากาดบ้านทาดอยแก้วอยู่ใกล้ชุมชนขุนตาลครับเหมาะสำหรับการแวะซื้อของป่าอาหารพื้นเมืองและของฝากการกำจัดเศษวัสดุธรรมชาติและการเกษตรของชุมชนบ้านทาดอยแก้วแห่งนี้ถูกล้อมให้เข้ากับกิจวัตรของวัดป่าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นำวัสดุธรรมชาติและการเกษตรไปปลูกคลุมแปลงพืชผักสวนครัวแปลงดอกไม้เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นดินและเป็นปุ๋ยธรรมชาติที่ได้จากธรรมชาตินั่นเองครับ
2: คุณผู้ชมครับชุมชนบ้านดอยแก้วแห่งนี้นะครับจะมีการกำจัดวัสดุจากธรรมชาติและการเกษตรเนี่ยอย่างมีคุณภาพเลยนะครับที่เราเห็นด้านหลังนี้จะเป็นเขาเรียกว่านาพระเจ้าที่อยู่ข้างๆวัดป่าแห่งนี้นะครับซึ่งผู้ที่จะมีส่วนร่วมในชุมชนก็คือผู้ใหญ่บ้านนั่นเองวันนี้เราอยู่กับผู้ใหญ่บ้านสวัสดีครับ
3: สวัสดี
2: แนะนำตัวสักนิดนึงครับ
3: สวัสดีค่ะฉันชื่อพิตินันท์วงตั้งค่ะชื่อเล่นๆชื่อแม่หลวงแก้วนะคะ
2: ครับ
3: ซึ่งอาศัยอยู่หมู่บ้านดอยแก้วตั้งแต่เกิดแล้วค่ะจนถึงณปัจจุบันค่ะ
2: ครับแม่หลวงครับที่ชุมชนแห่งนี้นะครับผมมีการกำจัดวัสดุทางการเกษตรนี่ที่เราเห็นก็คือเป็นฟางข้าว
3: ใช่ค่ะ
2: เป็นฟางข้าวจากการปลูกข้าวอะไรนะครับที่เขา
3: จากการปลูกข้าวของพันมอชอค่ะที่มอชอเขาแจกให้ทางวัดอะค่ะเพื่อจะให้เป็นพันธุ์พืชในการปลูกข้าวในนาแปลงนี้ค่ะ
2: ครับ
3: ซึ่งนาแปลงนี้ก็มีประมาณอยู่ประมาณไร่กว่าค่ะ
2: ที่เรามาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกข้าวนั่นเอง
3: ใช่ค่ะ
2: พอเราเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็จะได้ฟางข้าวแบบนี
3: ้ได้ฟางข้าวแบบนี้ค่ะ
2: ปกติทางเมื่อก่อนเนี่ยเราจะกำจัดฟางข้าวด้วยการเผา
3: ใช่ค่ะ
2: แต่เดี๋ยวนี้เราทำยังไงกับฟางข้าวพวกนี้ครับแม่หลวงครับ
3: จะพูดถึงเรื่องฟางข้าวนะคะเราเริ่มต้นจากการเก็บเกี่ยวแล้วเราก็มารวมกองไว้ตีข้าวแบบชาวบ้านทั่วไปแล้วเราไม่ใช้รถปั่นนะคะเราให้ชาวบ้านมาช่วยกันต ตีเพื่อจะเอาข้าวออกและเก็บฟางข้าวไว้ในลักษณะนี้แล้วฟางข้าวที่เราได้เราก็จะทำเป็นปุ๋ยในแปลงดอกหรือแปลงผักที่เราปลูกไว้ในวัดนะคะส่วนหนึ่งเพื่อจะให้เป็นปกคลุมหน้าดินแล้วก็ทำเป็นย่อยสลายเป็นปุ๋ยในวันข้างหน้าค่ะเพื่อให้พืชมันมีความสวยงามขึ้น
2: ดีมากๆเลยนะครับแทนที่เราจะกำจัดด้วยการเผาแต่เราทำสร้างมูลค่าให้ฟางข้าวพวกนี้กลับกลายเป็นปุ๋ย
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็สร้างความสวยงามให้กับแปลงพืชแปลงผักแล้วก็แปลงดอกไม้ด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: แม่หลวงแก้วรู้สึกยังไงบ้างที่ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบทางการเกษตรแล้วก็ทำให้วัดเรามีความสวยงามแบบนี้ครับ
3: รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ทางท่านพระอาจารย์มาอยู่ที่วัดนี้แล้วก็ถือโอกาสว่าเป็นโชคดีของหมู่บ้านที่ได้พระอาจารย์ดีๆมาอยู่ที่วัดเรา
2: ค
3: ือในการพัฒนาในด้านการปลูกพืชผักสวนครัวคือพระอาจารย์เขาจะเป็นคนแนะแนวให้กับหมู่บ้านด้วยหนูว่ามีส่วนร่วมนะคะว่าเราต้องทำแบบนี้นะเพื่อจะให้ผลผลิตมันดีขึ้นเพื่อให้ผลผลิตมันสวยงามเอาไว้แจกชาวบ้านบ้างบางส่วนถ้าเหลือก็จะเอาไปขายเพื่อจะเป็นค่าน้ำค่าไฟวัดต่อไปค่ะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: อย่างที่เราเห็นนะครับผมวัสดุทางการเกษตรบางครั้งเขาเรียกว่าชุมชนอาจจะไม่ทราบว่าสามารถสร้างมูลค่าได้แต่ว่าทางวัดก็เหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นส่วนร่วมในการทำให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มมูลค่าตรงนี้ต้องถามแม่หลวงละว่าเราได้มีส่วนร่วมหรือว่ามีเขาเรียกว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นเหมือนกับผู้นำชุมชนในการดึงคนมามีส่วนร่วมนะครับเราเชิญชวนคนในชุมชนยังไงบ้าง
3: เอาแล้วยกตัวอย่างเช่นนาข้าวนะคะ
2: นาข้าว
3: เราก็ต้องมีชุมชนมีส่วนร่วมเพราะพระอาจารย์ท่านทำคนเดียวก็ไม่ได
2: ้
3: ชุมชนต้องมีส่วนร่วมเพื่อจะเป็นการสามัคคีในชุมชนในหมู่บ้านเราวัดช่วยบ้านบ้านช่วยวัดแล้วก็มีส่วนร่วมก่อนที่จะปลูกก็จะมีการลงแขกกันบางคนถนัดปลูกก็จะลงปลูกบางคนถนัดถอนก้ามันนะคะถอนก้ามันขึ้นมามัดๆๆๆแล้วก็โยนให้คนปลูกลงไปแล้วก็ตั้งแต่ปลูกเสร็จเราก็มีการช่วยกันดูแลให้น้ำตลอดเปลี่ยนกันมาผัดกันดูแลจนถึงวันที่จะเก็บเกี่ยวเราก็ขอแรงชาวบ้านมาช่วยกันเก็บเกี่ยวค่ะเพื่อได้ผลผลิตขึ้นมาส่วนหนึ่งแจกจ่ายผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุที่ผู้ป่วยติดเตียงส่วนหนึ่งก็จะเอาไว้ขายเพื่อจะเป็นค่าน้ำค่าไฟวัดบำรุงวัดบำรุงสถานที่ส่วนหนึ่งก็เอาไว้กินสำหรับเวลามีกิจกรรมในวัดอะค่ะทางวัดก็จะทำให้แขกที่มากินแขกที่มาร่วมอะได้กิน
2: ค
3: ่ะได้ชิมได้ชิมรสชาติของข้าวพันนี
2: ้ดีใจไหมครับ
3: ดีใจค่ะมีดีใจเป็นอย่างยิ่ง
2: ครับส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรมันก็ได้ใช้งาน
3: ใช่เศษวัสดุมันก
2: ็
3: มีประโยชน์กับพืชผลกับพืชผลที่เราปลูกในแปลงด้วย
2: ค่ะไม่ต้องเผาแล้วเดี๋ยวนี
3: ้ไม่ต้องเผาแล้ว
2: ทำให้สภาพแวดล้อมหรือว่าชุมชนเราปลอดควันนั่นเอง
3: ใช่ทำให้ดินเราของในแปลงผักเราชุ่มชื้นด้วยค่ะ
2: ครับพอเราเห็นว่าเศษวัสดุทางการเกษตรสร้างมูลค่าได้นะครับแปลงผักเราสวยงามดอกไม้เราสวยงามวัดเราสวยงามชุมชนเราสวยงาม
3: ใช่ค่ะ
2: ก็มีความสุขใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: ครับแล้วก็ทำให้คนมาเที่ยววัดแล้วก็ชุมชนเรามากขึ้นด้วย
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: เรามีการประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนคนในชุมชนให้รักแล้วก็หวงแหนชุมชนยังไงบ้าง
3: ให้รักและหวงแหนในชุมชนของเรามากคือยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเราในหมู่บ้านของเราจะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างหนึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอกนะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมกันที่นี่ครั้งละ20คน30คน
2: ครับ
3: เพื่อกระจายการท่องเที่ยวของวัดด้วยเพื่อให้คนบอกต่อกันไปวัดนี้มีการบริหารจัดการยังไงในการปลูกพืชผักสวนครัวเขาใช้ยังไงถึงมีผักที่สวยงามหรือดอกไม้ที่มันสวยงามอะค่ะเราจะมีวิธีการแบบอ้อมๆให้คนรู้จักอ้อมๆคือเราไม่มันไม่ประชาสัมพันธ์แบบ
2: คือเซลล์เกินไปอย่างเง
3: ี้ยใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่มี งบประมาณในการที่ว่าจะต้องไปทำแบบนั้นแล้วก็บอกต่อๆกันไปดีกว่าว่าคนก็จะมาทำบุญเยอะแล้วก็เวลามีเทศกาลอะไรกฐินอะไรพวกนี้ก็จะมีคนมาเยอะมากเลยค่ะ
2: ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งที่ทำให้คนมาเยี่ยมชมชุมชนเราแล้วก็ว
3: ั
2: ดแห่งนี้แล้วได้เห็นตัวอย่างด้วยว่าเราทำได้จริง
3: เราทำจริงๆค่ะวัดทำจริงๆชาวบ้านทำจริงๆแล้วก็มีส่วนร่วมกันจริงๆ
2: ค่ะก็จะเห็นได้ว่าวัดแล้วก็ชุมชนแห่งนี้มีการกำจัดแล้วก็สร้างมูลค่าจากวัสดุทางการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพเลย
3: ใช่ค่ะอ
2: ยากให้ชุมชนอื่นๆได้เห็นตัวอย่างและเป็นแรงบันดาลใจด้วยในหลวงเชิญชวนสักนิดนึงครับว่าให้มาเยี่ยมชมชุมชนบ้านทาดอยแก้วแห่งนี้ครับ
3: ค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะผ่านไปผ่านมาก็มาแวะเที่ยวได้ค่ะที่อำเภอแม่ทาหมู่12บ้านดอยแก้วนะคะวัดป่าวิสุทธิยานมงคลมีอะไรดีๆกว่าที่ท่านคิดอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ
2: ที่สำคัญคือเรามีผู้ใหญ่บ้านที่เก่งแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับชุมชนในการร่วมมือกันในการทำให้ชุมชนและสิ่งแวดล้อมของเราสวยงามด้วยนะแม่หลวงตอนนี้เราจะทำอะไรนะครับ
3: จากนี้เราก็จะฟางข้าวนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะนำเสนอนะคะที่วัดเราทำเราก็จะฟางข้าวส่วนหนึ่ง
2: ครับ
3: อันนี้นะคะฟางข้าว
2: เป็นวัสดุจากการเกษตรนะครับที่ปลูกข้าวนะครับ
3: ใช่ค่ะ
2: เพื่อเอาไป
3: เพื่อจะไปปกคลุมหน้าดินของแปลงผักอะค่ะ
2: แปลงผักกับแปลงดอกไม้ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆเพราะว่าปกติเราจะทำกันทั้งชุมชนเลยนะครับ
3: ส่วนถ้าจะมีส่วนร่วมก็จะช่วยกันเยอะกว่านี้ค่ะ
2: อันนี้เป็นการเกี่ยวจากมือใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะเกี่ยวจากมือค่ะ
2: ครับถ้าเกี่ยวจากเครื่องมันจะไม่สวยแบบนี้เน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค่ะเกี่ยวจากเครื่องมันจะย่อยแล้วเราก็เก็บยางด้วย
2: อันนี้เป็นฟางข้าวจากนาพระเจ้าจริงๆเลยนะครับ
3: ค่ะ
2: 1ไร่ได้ฟางแค่นี้เองเหรอครับหรือว่าอันนี้เป็นแค่บางส่วน
3: อันนี้ได้เป็นบางส่วนค่ะ
2: ครับ
3: บางส่วนแล้วก็ไปปกคลุมหน้าดินก่อนแล้ว
2: อันนี้ถือว่าเป็นวัสดุที่มาจากการเกษตรแล้วทำเป็นปุ๋ยแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับแปลงเกษตรของเราจริงๆเลย
3: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวเราจะเอาไปที
3: ่แปลงดอกไม้เราเลยแปลงผักและแปลงดอกไม้ที
2: ่เราไปชม
3: ที่ทางวัดเราปลูกไว้อะค่ะ
2: เชิญแม่หลวงเลยครับเดี๋ยวเราจะไปแปลงเกษตรกันนะครับซึ่งรับรองว่าวัดแห่งนี้นะครับมีความสวยงามเพราะว่าชุมชนนะครับมีส่วนร่วมในการทำให้วัดแห่งนี้นะครับมีความสวยงามมากๆอันนี้ออกทางไหนครับแม่หลวง
3: ตอนนี้ก็ได้จ้ะ
2: ครับแม่หลวงครับชุมชนบ้านทาดอยแก้วนี้มีประมาณกี่ครอบครัวนะครับ
3: มี230กว่าครัวเรือนค่ะ
2: โอ้ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับ
3: ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ปานกลางค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันค
2: ่
3: ะ
2: แสดงว่าการเกษตรในชุมชนเนี่ยก็ถือว่าทุกคนน่ะมีส่วนร่วมในการทำให้พื้นที่ในการเกษตรของเราเนี่ยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมได้เยอะเหมือนกันนะครับ
3: ใช่ค่ะมีการปลูกพืชผักสวนครัวส่วนมากชาวบ้านก็จะมีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองในครัวเรือนทุกหลังคาเรือนก็จะใช้เศษวัสดุพวกนี้ค่ะที่เอาไปปกคลุมในแปลงผักที่เขาปลูกไว
2: ้
3: มันก็จะสร้างความชุ่มชื้นให้กับผักแปลงผักที่เขาปลูกไว้ค่ะ
2: แทนที่เราจะเอาไปเผาเหมือนเมื่อก่อนเราจะกำจัดวัสดุทางการเกษตรด้วยการเผาแต่ว่าตัวนี้เราก็ลดการเผาด้วยการทำให้วัสดุมีคุณค่ามากขึ้น
3: มีคุณค่าในตัวของเขาเอง
2: ครับ
3: ในพืชในเศษวัสดุที่ชาวบ้านทำไว้อะค่ะ
2: ครับเรารู้สึกดีใจไหมครับที่เรามีส่วนร่วมในการทำให้สิ่งแวดล้อมของเราสดใสมากขึ้นเนาะแทนที่เราจะเผาหรือวัสดุอะไรเงี้ยครับ
3: ค่ะก็
2: เพราะว่าเราต้องรักชุมชนอะเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค่ะก่อนอื่นที่จะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ต้องรักชุมชนก่อนต้องเป็นคนที่จิตใจจิตอาสาก่อนเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านเรารับได้ทุกเรื่องรับปัญหาได้ทุกเรื่องแล้วก็แก้ปัญหาให้ตรงจุดไม่ว่าจะเป็นด้านการที่อยู่อาศัยหรือการใช้ชีวิตประจำวันของชาวบ้านนะคะ
2: ที่สำคัญคือเป็นผู้นำที่ ทำให้ชุมชนเห็นได้จริงว่าเราทำได้ชุมชนก็ต้องทำได้
3: ใช่ค่ะ เราก็มีแปลงผักที่บ้านด้วยอะค่ะ
2: ทำได้จริง
3: ครับชาวบ้านส่วนมากมาเห็นถ้าเราเพาะอะไรไว้เพาะต้นพริกอะไรบ้างชาวบ้านก็จะมาขอเราก็จะให้เขาแบ่งปันให้กับชาวบ้าน
2: อ๋ออันนี้เดี๋ยวเราจะเอาปางข้าว
3: ไปใส่แปลงดอกกุหลาบ
2: ไม้โอเคเขาให้แปลงกุหลาบคนหน่อยดิ
3: เราไปตรงนู้นดีกว่า

0: ันนี้เราจะเอาฟางไปใส่แปลงดอกไม้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: แปลงดอกไม้เพื่อเราจะสร้างให้ตรงนี้ให้ฟางเราไม่เผาแล้วก็มาใส่แปลงค่ะแปลงดอกกุหลาบเพื่อจะให้ดอกกุหลาบมันสวยงามอย่างที่เราเห็นนะคะ
0: โอเคครับไปโอเคมาพวกเราอันนี้เราจะเอาฟางที่จากการเกษตรนะครับลดการเผาแต่ว่าเอามาทำให้มีคนสร้างมูลค่าในการทำให้แปลงดอกไม้ชุ่มชื้นนะครับอันนี้สวัสดีครับพี่พิมพี่พิมรู้สึกยังไงบ้างที่เราได้มาช่วยให้ชุมชนของเราสร้างสิ่งแวดล้อมแบบนี้นะครับ
2: รู้สึกยังไง
0: ครับดีใจไหมครับ
2: ดีใจค่ะ
0: ครับ
2: ที่ได้มีส่วนร่วมในการทำแปลงผัก
0: ปกติเวลาเมื่อก่อนเราฟางข้าวนี่เราจะเอาไปทำอะไรครับพี่พิมครับเมื่อก่อน
2: สมัยก่อนนะคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: สมัยก่อนให้วัวให้ควาย
0: รวมถึงไปเผาด้วยหรือเปล่าคร
2: ับ ไม่เอาไปทำแปลงผักนะคะส่วนหอมส่วนอะไรเมื่อก่อนเขาทำส่วนหอมเขาก็ใส่ส่วนหอม
0: ครับก็เป็นการบริหารจัดการบริหารจัดการเรื่องของวัสดุทางการเกษตรนะครับให้มีคุณภาพเนาะให้มีคุณค่า

0: แม่หลวงครับปกติเราจะกำจัดพวกเศษฟางอะไรอย่างนี้ยังไงบ้างนะครับเมื่อก่อนนะครับ
1: เมื่อก่อนนะคะส่วนมากชาวบ้านที่ไม่รู้คุณค่าของเศษฟางนะคะส่วนมากก็จะเผาบางครอบครัวก็จะเป็นไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายค่ะ
0: แต่ว่าเรามาสร้างก็เรียกว่าคุณค่าโดยการทำให้แปลงเกษตรของเราชุ่มชื้นแบบนี้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้เราต้องเพิ่มบ่อยแค่ไหนครับในเรื่องของแปลงเกษตรตรงนี้ครับ
1: ถ้าเราสุกสึกว่ามันย่อยสลายเร็วแล้วก็มาปกคลุมอีกรอบนึงอะค่ะ
0: นอกจากแปลงดอกไม้แล้วก็ยังมีแปลงผักด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะมันจะสร้างมูลค่าให้ผักเราสวยงามแล้วก็มีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะเราไม่จำเป็นต้องไปใส่ปุ๋ยหรือสารเคมีอะไรพวกนี้ค่ะ
0: แล้วเรามีการเชิญชวนคนในชุมชนยังไงบ้างครับแม่หลวงครับ
1: ประชาสัมพันธ์โดยการเชิญชวนให้กับชาวบ้านที่รักโดยรักธรรมชาติอะค่ะ
0: ครับ
1: รักธรรมชาติแล้วก็รักสุขภาพในการที่จะมาช่วยกันปลูกผักในแปลงของวัดอะค่ะมันก็จะมีการต่อเนื่องเมื่อเราเห็นตัวอย่างจากวัดแล้วชาวบ้านบางคนถ้าเขาอยากจะทำให้ผักในแปลงที่บ้านของเขาอ่ะมีความชุ่มชื่นเขาก็จะทำลักษณะเหมือนกับวัดนะคะ

0: พี่พิมพ์ครับโอเคนี่หลวงพ่ออ่านได้ขนาดไหนมันกับบักกายตะไรเนาะ
1: บักกายตะไรจ้า
0: ครับอย่างที่แม่หลวงบอกว่าพอวัดเราสวยงามชุมชนเราสวยงามก็จะมีคนมาเที่ยวเยอะขึ้นเนาะทำให้ชุมชนเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น
1: พระอาจารย์ก็จะเป็นต้นแบบให้กับชุมชนได้ค่ะในการปลูกพืชผักสวนครัว
0: ทำให้ชุมชนได้เห็นว่าเราทำให้
1: สิ่งที่ชาวบ้านมองไม่เห็นพระอาจารย์ก็จะสร้างมูลค่าให้ชุมชนได้เห็นว่ามันมี

0: คุณค่านะในตัวของมันเองนะ
1: ต้องเป็นทางแนวในการใช้ในที่หิบตอนนี้ก็ได้ใช้ที่หิบอันนี้ผักกระผักกาดใช่ไหมครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างสำคัญในการกำจัดวัสดุทางการเกษตรให้มีคุณภาพแล้วก็มีคุณค่านะครับเนาะปกติถ้าเราเผาก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราเสื่อมโทรมนะครับมีควันมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะไม่หลวงบ้านครับพอทำแบบนี้ก็ทำให้สภาพแวดล้อมของเราดีขึ้น
0: เหมือนเป็นการหมดไม่ให้มีมลพิษในทางอากาศนะคะถ้าเราทำแบบนี้ได้มันก็สร้างความชุ่มชื้นให้กับแปลงผักที่เราปลูกไว้อะค่ะ
1: แทนที่เราจะเผาให้เกิดมลภาวะเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: อากาศจะเป็นพิษถ้าเราเผาอากาศจะเป็นพิษแล้วก็ชุมชนก็จะได้รับความเดือดร้อนเป็นโรคหลายๆอย่างติดตามมาค่ะ
1: ครับถ้าเราเผาควันก็เยอะทำให้ฝุ่นควันเยอะขึ้นด้วยพอเราใช้วัสดุธรรมชาติแล้วก็ทางการเกษตรมาทำคุณประโยชน์แบบนี้ก็สร้างมูลค่าได
0: ้
1: ทำให้อากาศของเราดีขึ้นด้วย
0: มันก็ลดค่าใช้จ่ายในการที่เราไปซื้อสารเคมีมาบำรุงต้นไม้อะค่ะ
1: ครับก็เป็นการสร้างมูลค่าจากวัสดุทางการเกษตรจริงๆคร
0: ับใช่ค่ะ
1: ย่ำเลยครับ
2: ชุมชนบ้านทาดอยแก้วแห่งนี้นะครับเป็นจุดเด่นที่ทำให้จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดต้นแบบด้านการกำจัดสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่นจึงคว้ารางวัลชนะเลิศจังหวัดสะอาดระดับประเทศหลายสมัยเช่นปี2561จนถึงปี2562และในปี2566นะครับได้ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางครับเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเมืองลำพูนสะอาดปราศจากวัสดุธรรมชาติและการลดใช้พลาสติกโดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนและชุมชนเริ่มจากชุมชนอย่างบ้านชุมชนบ้านดอยแก้วแห่งนี้นอกจากนี้นะครับในปี2568จังหวัดลำพูนยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการบริหารกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนกลุ่มต้นแบบและยังรักษามาตรฐานการเป็นเมืองสะอาดปลอดขยะเปียกและปราศจากโฟมอีกด้วยรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมในวันนี้ต้องขอบคุณชุมชนบ้านดอยแก้วที่เป็นต้นแบบในการกำจัดวัสดุธรรมชาติและการเกษตรให้ชุมชนและวัดมีความสะอาดแล้วครั้งต่อไปนะครับรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมจะนำเสนอเรื่องราวใดๆอีกฝากติดตามได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ
3: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
4: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
3: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

0: สำนักงานพระคลังคลังทีตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
2: ทุกเรื่องที่อยากรู
3: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
5: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
6: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
7: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: คุณผู้ชมคะในขณะที่แผ่นเสียงโบราณยังคงส่งต่อคุณค่าอยู่ในห้องสมุดดนตรีแต่ที่อีกมุมหนึ่งของกรมประชาสัมพันธ์ท่วงทำนองแห่งความสดใหม่กลับกำลังเริ่มต้นขึ้นอย่างมีชีวิตชีวาค่ะและในวันนี้จะพาทุกคนไปเปิดใจคุยกับกลุ่มคนสำคัญที่ช่วยต่อลมหายใจให้บทเพลงของกรมประชาสัมพันธ์ยังคงโลดแล่นอยู่ได้ในปัจจุบัน
1: กรมประชาสัมพันธ์สร้างหลายๆอย่างไม่ใช่แค่ดนตรีแต่เพียงว่าหน้าที่ของดนตรีนั้นคือนำนโยบายจากรัฐ
2: สู่ประชาชน
1: โดยใช้บทเพลงเป็นสื่อ
2: คนไข้รู้สึกแบบนี้เขาเครียดมากเวลาที่เจอคุณหมอกลับบ้านมาเขาก็เครียดนะครับที่ผมก็เลยปรึกษากับทางท่านผู้อำนวยการ
3: ครับ
2: ส่วนดนตรีแล้วก็พี่
3: ๆครับ
2: ครับรวยแล้วก็น้อง
3: ๆฮะ
2: เราอยากไปเป็นดนตรีบำบัดที่โรงพยาบาล
3: ครับ
2: คือทุกคนโอเคเลยพอรู้ว่าจะไปทำดนตรีบำบัด
3: ฮะ
2: ก็ยกกันไปยกทีมกันไป
4: มาเล่นคราวที่3แล้วมาทุกปีเขาก็จัดครบรอบอะไรทำนองนี้นะฮะอยากทำให้มันออกมาดีที่สุดไม่ถึงงานแสดงนะ
5: ครับผมวัฒนธรรมของไทยเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมาจริงๆที่ทำให้คนต่างประเทศเนี่ยอยากมาดูที่ไทยไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปดูดนตรีที่ต่างประเทศแต่ทำยังไงให้คนต่างประเทศเนี่ยต้องมาดูดนตรีไทยที่ประเทศไทยครับ